0: ความตึงเครียดต้องเยียวยาจิตใจซะหน่อยท่านผู้ชม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เน็ตกาแฟโรบัสต้า
1: ซองนี้เรียกซับชวนคนขั้วเข้มหลุนทองค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวนี่
1: เนสกาแฟโรบัสต้าเขาจัดกิจกรรมนะคะเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับชวนคนขั้วเข้มหลุนทองค่ะแจกทองแบบจัดเต็มกว่า299เส้นรวมมูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาทร่วมลุ้นโชคได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่ซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าเนสซองขาวอะค่ะแล้วนำซองเปล่าพร้อมแนบกระดาษที่เขียนชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท
0: ์โดยใช้ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้จริงเท่านั้นนะเกิดได้ทองนะ
1: ใช่ค่ะส่งไปที่ตู้ปน22ปนจภาษีเจริญกรุงเทพ10160
0: หนึ่งซองเท่ากับหนึ่งเซต
1: ไปซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าแล้วส่งซองไปลุ้นทองกันได้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ตุลาคมนี้ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นเยอะค่ะ
0: นึกดูจัดเต็ม299เส้นรวมมูลค่า 1,600,000 บาทท่านผู้ชม
1: ระเบียบ
0: 1ซองเท่ากับ1เซตนะ
1: ใช่ค่ะซื้อแล้วก็ส่งซองไปลุ้นทองกันได้ถึง31ตุลาคมนะคะ
0: ติดตามรายละเอียดได้ที่ไหน
1: Facebook Nescafe ค่ะขึ้นอยู่หน้าจอ
0: เอาเวลาเขียนเอาชื่อที่อยู่ที่ติดต่อได้จริงนะ
1: ค่ะ
0: เกิดท่านได้ทองขึ้นมาถูกไหม
1: ใช่
0: รหัส299เส้นทองคำนะ
1: ค
0: ่ะท่านผู้ชมแจกจริงไม่พูดเยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อจะเยียวยาจิตใจซะหน่อยท่านผู้ชมติดตามข่าวนี้ไม่ได้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับฝ่ายไหนนะแต่มันเครียดพยายามจะมองเหตุผลจากทั้งสองฝ่ายระหว่างนี้เอาเรื่องที่เยียวยาจิตใจเป็นอันว่าตกลงคอนเฟิร์มจากที่นายกอนุทินสั่งการให้คุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีคลังไปดำเนินการเอาเงินที่เหลืออยู่จากเงินกู้ที่เป็นก้อนแรกเยียวยาวิกฤตพลังงานเอามาทำโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60-40ต่ออีกเพราะของเดิม4เดือนหมดเดือนนี้หลายท่านหมดแล้วผมรู้60-40เมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าทราบจากปลัดกระทรวงการคลังแล้ววรนแสงสนิทว่าวงเงินเหลืออยู่จากก้อนแรก 200,000 ล้านเนี่ยเหลือเพียง 45,000 ล้าน 45,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: ถ้าปลัดบอกถ้าคำนวณตามหลักการเดิม60-40จะจ่ายได้แค่เดือนเดียวจะจ่ายได้แค่เดือนเดียว
1: ค่ะ
0: ก็จะรอดูข้อเสนอกระทรวงการคลังก่อนว่าจะปรับใหม่หรือไม่เรื่องสูตรแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะนายกสั่งแล้วนี่
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าวงเงิน 45,000 ไม่พอสำหรับการทำมากกว่า1เดือน
1: ก็สามารถโยกวงเงินกู้ในส่วนการเปลี่ยนผ่านพลังงานก็คือ 200,000 ล้านหลังอะค่ะ
0: ที่จะเอามาทำโซล่ารูปท็อปอะไรต่างๆนั่น
1: เอามาเป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยาได้แต่ว่าเดี๋ยวต้องเสนอให้ครม.อนุมัตินะคะ
0: ไม่ยากก็แปลว่ามีอีก 200,000 ล้านน่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่คงไม่กล้าเอามาใช้หมดมั้งแปลว่ามีแน
1: ่
0: ก็จะโยกเงินมาให้เนี่ยฮะเงินกู้ 200,000 ล้านบาทหลังที่เปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งมุมของปลัดกระทรวงการคลังระบุว่าการต่ออายุมีความจำเป็นนะ
1: เพื่อจะแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชนค่ะเพราะว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังยืดเยื้อแล้วก็ราคาน้ำมันตอนนี้ปรับสูงเกิน100เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้งแล้ว
0: เพราะฉะนั้นได้ใช้แน่ตุลาพฤศจิกานี่ผมคาดคะเนนะ
1: ง่ายง่ายต้อง
0: เลือกจะตั้งความหวังไปถึงธันวาไหม
1: ค่ะ
0: เอาเลข7ไปเลย7อ่ะ7เลขดีนะ
1: ค่ะ
0: 7เวลา7นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
2: สนับสนุนโดยใหม่วิตาเดย์แอสตาแซนทิน6มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตอาโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกินเพอร์เฟคติ้งดีแอร์สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
3: สมาร์ทวิชั่นสมาร์ทลิฟวิ่ง2026สร้างบ้านอย่างชันฉลาดสร้างบ้านกับ SC Grand รอเดือนในงานลดเพิ่มพิเศษ 300,000 บาทพร้อมดีลสุดพิเศษและของแถมแบบจัดเต็มพบกันที่งานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026 16-20 กันยายนนี้ Impact เมืองทองธานี
4: แม่กำลังกลับนะ
5: ลืมล้างจานให้แม
4: ่ใช้นี
6: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
4: กลับมาแล้ว
7: ล้างเก่งมาก
6: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
8: ่ปัญหาผิว

0: ทำให้เกิดระยะห่างใช้สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
1: ลดเนยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
2: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเนยนิ่งจากสสส
3: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิจอยู่ใกล้ผมเสมอ
4: ยังไง
3: นี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรัก
4: นอน
3: พี่กิจต้องจีบนนท์ให้ได้ก่อนครับ
5: นะ
3: นนท์ให้จีบครับไม่ได้ให้จูบ
5: แล้วพี่ต้องใช้เวลานานแค่ไหน
6: นนท์เป็นคนที่ผมแคร
7: ์ผมอยากให้นนท์เป็นแฟน
3: ว่ามันไม่มีอะไรจริงจังระหว่างเราอะพี่คิดงั้นจริงหรอ
5: พี่ขอเวลาหน่อย
3: เวลาของนนก็หมดแล้วเหมือนกันพี
7: ่นนรักพี่นะ
8: Decoding You โคตรรักอาทิตย์20:30 น.เริ่ม4 ตุลาคม
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
11: อร่อยพี
12: ่ทำถึง
13: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยตุ๊ด
14: ยาเพียแคม
15: ยาเพียแคม
16: ยาเพียแคม
17: ยาเพียแคม
18: ยาเพียแคม
19: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬายาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: ฟันผุเยอะเลย
12: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
4: มีนิดเดียว
12: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
13: อ๋อ
0: ต้องบีบเต็มแปลง
6: เพื่อฟูลายที่มากกว่าไว้พอเก
7: ศแม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
11: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

่านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: 7:12 เรื่องเล่าเช้านี้ครับทุกชมเราว่ากันต่ออ่ะเมื่อสักครู่พูดถึงเนื้อหาส่วนประเด็นที่มีการตอบคำถามเรื่องการรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นของประธานกกต.เดี๋ยวมาว่ากันต่อเพราะในมุมที่ต่างอย่างที่บอกไปนะครับฟังจากกกต.ที่ประธานแถลงเองก็มาฟังจากฝ่ายสังเกตการแล้วก็เป็นฝ่ายกดดันกกต.โดยเฉพาะคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์และไอลอท่านผู้ชมฮะนอกจากจะแถลงทันทีหลังจากกกต.แถลงเมื่อวานนี้เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์จากไอลอตั้งข้อสังเกตถึงมติกกต.โดยระบุนี่ฮะคำสั่งกกต.ฟ้อง77คนก็แปลว่า
1: ไม่ฟ้องเนี่ย152คน
0: ข้อสังเกตยิ่งชีพซึ่งเราพิจารณาเทียบกับที่ท่านประธานแถลงเมื่อสักครู่1ในจำนวนนี้ฟ้องสว.ไป26คนคนอื่นๆที่บอกว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ที่จะโดนฟ้องก็คือกลุ่มโหวตเตอร์หรือกลุ่มที่สมัครเข้าไปเพื่อจะไปโหวตรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อไปโหวต36คนอันนี้คือกลุ่ม36คนใน77
1: ค่ะ
0: ที่น่าสนใจคือกลุ่มที่กกต.เรียกว่าบุคคลอื่น15คนตารางบุคคลอื่นกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้เป็นสว.และไม่ได้สมัครไปโหวตแปลว่าต้องเป็นซัมวันในขบวนการนี
1: ้
0: คือเป็นเทรนเนอร
1: ์ที่ยืนอยู่หัวโต๊ะแล้วสั่งให้คนอื่นไปโหวตตามโพย
0: หรือ
1: เป็นหัวจ่ายตัวกดจ่ายเงินต่าง
0: ๆแต่กกต.ก็ฟ้องบุคคลอื่นที่ว่านี้15คนซึ่งต้องเป็นเทรนเนอร์1หรือสั่งให้คนอื่นไปโหวตตามโพย2หรือเป็นหัวจ่ายตัวกดเงินคนยิ่งเชื่อ

0: บุว่ามันบ้ามากที่สามารถแถลงผลได้ว่าจะฟ้องคนจำนวนเท่าไหร่และอีก 2-3 ชั่วโมงต่อมาถึงบอกชื่อคือชื่อเนี่ยมาประกาศภายหลังในเพจกกต.ว่ามีใครบ้างโดยกกต.ไม่ได้บอกเหตุผลในการสั่งฟ้องและเหตุผลในการสั่งไม่ฟ้องว่าคืออะไรคนที่ถูกฝั่งฟ้องเองยังไม่รู้เลยว่าตัวเองถูกสั่งฟ้องเพราะอะไรประชาชนที่ติดตามข่าวก็ไม่รู้ที่สั่งยกฟ้องไปนั้นถูกต้องชอบธรรมหรือไม่และกกต.ก็ยังไม่บอกจำนวนการลงมติของกกต.ว่า7คนเนี่ยลงมติได้เสียงเท่าไหร่รู้แต่ว่าเป็นเสียงข้างมากซึ่งแปลว่าไม่เอกฉันท์คนยิ่งชีพโพสต์ต่อไปว่าเปิดดูชื่อแต่ละคนที่สั่งฟ้องชัดเจนคุ้นหูเพราะชื่อในผังข้อมูลที่เปิดก่อนหน้านี้ก็วนอยู่รอบคนพวกนี้มานานแล้วดิ้นยากอาจที่อยู่ใน77คน
1: ค่ะ
0: สุภชัยโพสุ
1: ซึ่งเคยเป็นตัวหลักของพรรคภูมิใจไทยเป็นส.ส.นครพนม
0: เคยถูกเสนอให้เป็นรองประธานสภาในโควต้าพรรคภูมิใจไทย
1: แต่ว่าตอนเลือกส.ว.ปี67เนี่ยยุคนั้นพรรคได้ส.ส.น้อยแล้วคุณสุภชัยก็สอบตก
0: 2สุบินศักดาคนที่ก็ถูกฟ้อง
1: ผู้ช่วยส.ส.พิชัยชมพูพลส.ส.สุราษฎร์ธานีของพรรคภูมิใจไทย
0: 3นิสิตามันชัยเสมียนสำนักงานพรรคภูมิใจไทยสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นเรื่องเส้นเงิน4
1: สมเจตลิมประพันธ์ส.ส.สุโขทัยพรรคภูมิใจไทยซึ่งตอนนี้คุณสมเจตก็เป็นส.ส.อยู
0: ่คุณสมเจตเป็น1ใน77นะ
1: ใช่ค่ะ
0: 5วงศกรชนกิจ
1: อดีตผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทยภูเก็ต
0: 6สมเกียรติเลียงประสิทธิ์หรือโกเกียรติ
1: พ่อของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ส.ส.สตูลพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย
0: คนยิ่งชีพตั้งก็สังเกตนี่ฮะนี่คือกลุ่มที่โดนชื่อคุณหูปรากฏอยู่ในผังข้อมูลก่อนจะระบุว่ายังมีตัวอย่างสวน้ำเงินเข้มๆที่โดนฟ้องก็มีเช่นมาเรียเผ่าประธาน
1: สวจากประจวบคีรีขันธ์อดีต
0: เป็นอดีตผู้สมัครสสประจวบเขต3
1: ค่ะ
0: เป็นพี่สาวของสประจวบสสประจวบพรรคภูมิใจไทยพงพันธ์เผ่าประธานและยังมีนิพนธ์เอกวานิช
1: สวจากจังหวัดภูเก็ตค่ะอดีตผู้สมัครสสเขต1ภูเก็ตภูมิใจไทยแต่ว่าสอบตกแพ้พรรคส้ม
0: ข้อสังเกตต่อมาก็คือสาเหตุที่มีจำนวนถึง77คนไม่ได้แปลว่ามีการสั่งฟ้องจำนวนมากแต่เพราะจำนวนส่วนใหญ่ที่ถูกฟ้องเป็นโหวตเตอร์ที่รับผลประโยชน์ของกระบวนการนี้แล้วดันทิ้งร่องรอยไว
1: ้หรือ
0: พวกขี้เกียจเดินทางมารับเงินสด
1: ก็เลยบอกให้เขาอดกดโอนเงินให้อ่ะค่ะ
0: ซึ่งไม่ใช่คนมีชื่อเสียงไม่ได้รู้จักใครไม่ได้มีใครรู้จัก
1: แล้วก็หลายคนไม่ได้เข้ารอบประเทศ
0: ตัวอย่างเช่นกลุ่มรับเงินลำพูน5คนก็ปรากฏอยู่ใน77กลุ่มรับเงินสุราษฎร์ธานี9คนก็ปรากฏใน77
1: แล้วก็กลุ่มฝากซื้อตั๋วเครื่องบินของนครพนม6คนก็ปรากฏอยู่ใน77คนนี้
0: พลเอกเวียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาที่อดีตที่ปรึกษานายกอนุทินมีรูปถ่ายพาเรือให้อนุทินนั่งสวกลุ่มหนึ่งจากสุราษฎร์ธานีก็ไม่ถูกฟ้อง
1: ทั้งที่เลขากกต.เคยมีความเห็นให้ฟ้องด้วย
0: ก็แปลว่าคุณเกรียงไกรเนี่ยพลเอกเกรียงไกรความเห็นในชั้นเลขากกต.มีความเห็นให้ฟ้องข้อต่อมาแม้สุบินศักดาผู้ช่วยสสพิชัยชูชุมพลสส.สุราษฎร์ธานีพรรคภูมิใจไทยและนิสิตามันชัยเสมียนสำนักงานพรรคภูมิใจไทยสุราษฎร์ธานีจะถูกฟ้องฐานเกี่ยวข้องกับการโอนเงินให้ผู้สมัครสว.จำนวนมากแต่ตัวนายหัวก็คือพี่ชัยชุมพูพลสส.สุราษฎร์พรรคภูมิใจไทยไม่ถูกฟ้องด้วย
1: เพราะว่าไม่ได้ใช้พร้อมเพย์ของตัวเองโอนเงินค่ะเป็นการโอนเงินโดยลูกน้องของตัวเองซึ่งคุณยิ่งชีพบอกตอนแรกเนี่ยผมเดาว่าคนนี้ไม่น่าจะรอดแต่สุดท้ายก็รอด
0: ข้อสังเกตต่อมาสว.หลายคนที่ถูกฟ้องคุณยิ่งชีพระบุว่าชัดเจนว่าหมายเลขไปปรากฏอยู่ในโพยที่พยานเอามามอบให้พนักงานสอบสวนและพยานหลายปากก็เล่าว่าถูกบังคับให้จดหมายเลขด้วยลายมือตามที่บอกและได้ค่าตอบแทนให้ไปเลือกตามโพยเหล่านั้นแต่ปรากฏว่าสว.ที่ปรากฏในโพยถูกฟ้องมีนิดเดียวส่วนเจ้าของหมายเลขอื่นในโพยเนี่ยอีกกว่าร้อยคน
1: ไม่ถูกฟ้องด้วยค่ะ
0: คนยิ่งชีพเห็นว่าน
1: ี่มันเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผล
0: เมื่อโพย
1: ถูกจัดทำขึ้นโดยมีการให้ผลประโยชน์ตอบแทนชัดเจนคนที่มีหมายเลขในโพยก็ต้องอยู่ในขบวนการนี้ร่วมกันด้วยอย่างแน่นอน
0: และข้อที่10ในจำนวนสว.ที่ถูกสั่งฟ้อง26คนนั้น
1: มี7คนค่ะที่ได้คะแนนสูงเป็นอันดับ1สูงที่สุดในกลุ่มอาช

0: ทีมตัวเอง
1: ซึ่ง
0: ต้องได้คะแนนระหว่าง60ถึง70เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะได้คะแนนมาจากเงินไม่กี่หมื่นบาทกับคนไม่กี่คนที่รับเงินเหล่านั้นไปแต่คุณยิ่งชีพบอกเขาได้คะแนนถล่มทลายมาจากคนร่วมขบวนการที่ลงคะแนนให้อีกหลาย10คน
1: ดังนั้น
0: ขบวนการนี้ขนาดใหญ่มากและมีคนเกี่ยวข้องที่ยังไม่ถูกฟ้องอีกมาก
1: แปลความว่าคนที่โดนเนี่ยท่านรับเฉพาะที่มีการโอนเงินหรือเส้นเงินหรืออะไรเนี่ย
0: มันไม่กี่หมื่นบาทอะค่ะ
1: มันจะได้คะแนนได้อันดับหนึ่งได้ยังไง
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าไม่มีขบวนการทำกันทุกกลุ่ม
0: ค่ะ
1: ข้อต่อมากกต.มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องหาคนผิดมาดำเนินคดีเมื่อได้เห็นว่ากระบวนการเลือกไม่ปกติแต่มันมีขบวนการขนาดใหญ่มีคนได้คะแนนมากมายมหาศาลอย่าอธิบายไม่ได้จากการมีโพยเหล่านั้นกกต.ควรจะต้องหาหลักฐานมาทำลายขบวนการนี้ถ้าเห็นว่าหลักฐานที่มีอยู่น้อยเกินไปบางคนจะสั่งไม่ฟ้องคดีก็ได้แต่ก็ยังมีหน้าที
0: ่ต้องไปหาหลักฐานมาให้ครบเพื่อมาดำเนินคดีกับคนผิดจริงๆให้ได้อยู่ดี
1: ไม่ใช่มีหน้าที่นั่งเฉยๆรอคดีส่งหลักฐานมาให้แล้วตัวเองนั่งกระดิกเท้าสั่งว่า
0: หลักฐานพอหรือไม่พอสำหรับตัวเอง
1: อันนั้นมันหน้าที่ของศาล
0: ไม่ใช่การทำงานของกกต.
1: ก่อนจะทิ้งท้ายว่าเห็นได้ว่ากกต.ชุดใหญ่ใช้วิธีเลือกฟัน
0: เอาคนที่มีหลักฐานการโอนเงินพร้อมเพย์ชัดๆและอธิบายแก้ตัวไม่ได้ให้โดนสอยทิ้งไปก่อนจะได้เบาสบาย
1: แต่ไม่ได้ใช้หลักคิดว่าการเลือกสว.มีการ

0: ต่างให้เห็นภาพเชื่อมร้อยเป็นขบวนการ
1: คุณยิ่งชีพระบุว่าคนที่ถูกฟ้องไปแล้วก็จะจบไม่ต้องพูดถึงท่านอีก
0: ท่านต่อไปท่านก็ไปสู้คดีกันในชั้นศาลนะครับ
1: แต่ยังมีอีกหลายคนที่คณะไต่สวนชุด26สั่งฟ้องไปด้วยหลักฐานที่ชัดเจน
0: และเลขากกต.ก็สั่งฟ้องด้วยเช่นเดียวกัน
1: เดี๋ยวจะเปิดเด
0: ี๋
1: ยวจะเปิด
0: ค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะนั่นแหละฮะก็คงหมายถึงรหัส152ที่กกต.สั่งไม่ฟ้อง
0: ค่ะ
1: ขนาดเดียวกันช่วงของการแถลงเมื่อวานนี้ไปฟังบางช่วงบางตอนซึ่งเจ้าตัวระบุนะครับตัวชมมติที่สั่งไม่ฟ้องผู้บริหารพรรคการเมืองอันดับแรกโกรธแต่ไม่แปลกใจทั้งนี้ช่วงของการแถลงแรกๆของประธานกกต.พูดถึงข้อหาที่เกี่ยวกับผู้บริหารพรรคซึ่งก็หมายถึงข้อกล่าวหาที่1กับข้อกล่าวหาที่2ท่านประธานณรงค์มาจากการเลือกของสว.ชุดนี้ที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าสว.ชุดนี้ก่อนจะได้มามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับใครและพรรคการเมืองไหนมติจึงไม่ได้เกินความคาดหมายแต่ตนยังไม่ทราบว่าณเวลาที่แถลงสว26คนถูกสั่งฟ้องมีใครบ้างอย่าให้กกต.แถลงชัดเจนว่านอกจากใครแล้วแต่ละรายมีหลักฐานอะไรเท่าที่ติดตามศึกษาพอเดาได้ว่า26คนคือ
0: คนที่ผิดพลาดในการทำงานค่ะ
1: ทำให้หลักฐานมันมาถึงตัว
0: เส้นเงินมันมาถึงตัวค่ะ อย่างเช่นบางท่านอาจจะเอามือถือตัวเองกดโอนเงินพร้อมเพย์ของตัวเองหรือบางท่านอาจจะให้ภรรยาเป็นคนกดให้หรือบางท่านอาจจะเอาเงินสดไปใส่ซองไปยื่นให้พยานด้วยมือของตัวเอง
1: แต่ส่วนที่เหลือ
0: ก็ไม่ได้แปลว่าจะกระทำความผิดหรือไม่กระทำความผิดแต่แปลว่าเขาอาจจะไม่พลาดก็ได้
1: การแถลงของไอลอระบุว่าการที่กกต.สั่งฟ้อง26สว.ชุดปัจจุบันจากทั้งหมด229คนมุมหนึ่งมันกลับสะท้อนว่ากกต.เองเนี่ยยอมรับแล้วว่าม
0: ีการทุจริตในการเลือกสว.ปี67เกิดขึ้นจริงค่ะเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ครอบคลุมถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการ
2: อันดับแรกก่อนก็คือรู้สึกโกรธแต่ขณะเดียวกันก็ไม่แปลกใจไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เลยโดยเฉพาะการแถลงช่วงแรกที่พูดถึงข้อหาเกี่ยวกับผู้บริหารพรรคการเมืองพอมีมติว่าไม่สั่งฟ้องใครเลยก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่ากกต.ที่ลงมติและออกมาแถลงในวันนี้โดยเฉพาะท่านประธานท่านณรงค์กัดวาลินท่านก็มีที่มาจากการเลือกของสว.ชุดนี้ที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาและเราก็รู้อยู่แล้วว่าสว.ชุดนี้ก่อนที่จะได้มาท่านมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับใครและพรรคการเมืองใดบ้างดังนั้นมติที่ออกมาจึงไม่ได้เป็นเรื่องน่าตกใจและไม่ได้เกินความคาดหมายนะครับถ้าเราเข้าใจสภาพปัญหาโครงสร้างทางการเมืองทั้งหมดนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่องแปลกประหลาดอย่างไรก็ดีกกต.มีคำสั่งฟ้อง26คนที่เป็นสว.นับว่าเป็นส่วนน้อยและมีเฉพาะตัวเล็กถึงนาทีนี้ที่ผมพูดอยู่นี่ผมยังไม่ทราบว่า26คนมีใครบ้างอยากให้กกต.แถลงให้ชัดเจนเร็ววันครับ26คนมีใครและมีหลักฐานอะไรต่อ26คนนั้นการที่มีคำสั่งฟ้อง26คนมีความหมายแล้วว่ามีการโกงเลือกสว .67 จริงสว .67 มีหลักฐานเพียงพอที่แปลว่ามีบางคนมาโดยไม่สุจริตเราเชื่อว่ากระบวนการโกงการเลือกสว.นั้นเป็นกระบวนการขนาดใหญ่และมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่านี้แต่วันนี้กกต.อาจจะใช้วิธีการเลือกฟ้องเพียงแค่คนตัวเล็กๆบางคนที่พลาดหรือไม่รอบคอบเพียงพอแต่กระบวนการขนาดใหญ่และผู้อยู่เบื้องหลังผู้มีเหตุจูงใจให้จัดตั้งกระบวนการขนาดนี้ขึ้นมายังไม่ถูกตรวจสอบและยังไม่ถูกสั่งฟ้อง
1: ขณะที่แถลงการของไอลอข้อสำคัญก็เป็นการตอกย้ำว่ากระบวนการโกงเลือกสว.ปี67ขบวนการใหญ่เป็นไปไม่ได้ที่จะมีผู้เกี่ยวข้องไม่กี่คนยกเคสของหนองบัวลำพูที่ประธานแถลงคุณสรชาติกับคณะเส้นทางการเงินโดยสรชาติได้คะแนนในรอบเลือกกันเองอันดับ5จาก154คนพอมารอบเลือกไข้รอบหลังอันดับ1ของกลุ่มนี้เลยคือกลุ่ม13วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารนวัตกรรม

0: ป็นไปได้ยังไงถ้าไปมองว่าสรชาติเกี่ยวข้องกับเส้นเงินแค่นั้นกลุ่มคนแค่นั้นแต่ได้คะแนนอันดับหนึ่งได้คะแนนอันดับหนึ่ง66คะแนน
1: ค่ะสูงเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม13
0: การที่กกต.แยกเป็นรายคนแต่ไม่ได้พิจารณาภาพรวมเป็นกระบวนการวัดทั้งหมดที่เป็นรายคนเนี่ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลย
1: โดยบุคคลเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนะคะ
0: นี่ฮะและแถลงการระบุว่ากกต.กำลังล้ำเส้น
1: วางบทบาทหน้าที่เหมือนเป็นศาลหน้าที่ของกกต.จริงๆแล้วก็คือต้องไต่สวนคดีโกงเลือกสว.ตามกฎหมายเลือกสว.ระบุเอาไว้ว่าถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือ กหรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นอันทำให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมให้กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น
0: การที่ประธานระบุว่าพยานไม่น่าเชื่อถือคำให้การของพยานไม่สอดคล้องกันและไม่พบหลักฐานอื่นซึ่งก็เป็นกลุ่ม20บวก1นั่นแหละกลุ่มพรรคภูมิใจไทย
1: ค
0: งยิ่งชีพโดยไอลอที่ออกเป็นแถลงการระบุนะครับท่านชมการที่กประธานระบุแบบนี้เนี่ยก็คือพยานไม่น่าเชื่อถือคำให้การไม่สอดคล้องต้องกันไม่พบพยานหลักฐานอื่นเท่ากับกกต.
1: กำลังวางบทบาทล้ำเส้นค่ะทำบทบาทหน้าที่เสมือนเป็นศาล
0: หลังจากการแถลงของกกต.เมื่อวานมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจก่อนจะแถลงเมื่อวานนี้ประชุมวุฒิสภานะ
1: ค่ะ
0: บรรดาที่ประชุมสว.กันเนี่ยก็ลุ้นกันตัวโก่งอยู่เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่
0: ภาพบรรยากาศ
1: ภาพค่ะว่าสว.บางท่านเนี่ยคือหลายท่านเลยล่ะค่ะติดตามการแถลงข่าวของกกต.ผ่านการถ่ายทอดสดในช่องทางออนไลน์เนี่ยค่ะในระหว่างที่ท่านกำลังประชุมสว.กันอยู
0: ่สุดท้ายโดนไป26คน
1: ค่ะ
0: 26คนที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่มีปัญหาเลยและที่เหลือยังจะเป็นเสียงส่วนใหญ่นะเวลาที่จะให้ความเห็นชอบกฎหมายหรือให้ความเห็นชอบองค์กรอิสระเนี่ยถูกไหม
1: ค่ะ
0: และแน่นอนท่านจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเสียงที่ต้องการใช้ที่เหลือที่ถูกมองก็เป็นสีน้ำเงินก็ยังมีเสียงมากอยู่7เวลา28นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
2: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moisture Serum กันแดดต้อง KAพริกไทยส่วนแท้ตราไร่ทิพย์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้บ้านคุณขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง

0: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
1: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
2: สงสัยมือถือแบตหมด
1: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
3: Landy Home สร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home
4: Landy Home
5: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
6: ของที่มึงอยากได้กูหามาให้แล้ว
7: ไอ้คิงยินดีต้อนรับ
8: ผู้หญิงที่มากับดอมเขาเป็นใครคะ
7: เขาเป็นลูกสาวในทุนพี่นะแต่ดูท่าทางเขาจะชอบไปดอมมากเลยนะ
9: ไม่ทำแล้วได้ไหม
10: ไม่ทำอะไร
9: บอดี้การ์ดอ่ะไม่เป็นแล้วได้ไหมพอร้องนะ
11: คนตัวไวเจอไอ้เด็ก
12: สองหัวใจคืนนี้20:30 น.
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
15: จมกับหนี้นอกระบบ
16: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
17: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
18: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it you can do it you can do it ไม่ไหวก็แค
14: ่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคาร

0: ออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
2: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
3: ปัญหาผิวทำให้เกิดระยะห่างใช้สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
4: เจ็ดนาฬิกา31นาทีเรื่องเล่าเช้านี้นะครับร่วมจัดรายการกับผมเล่นน้องใบเหมือนเช่นเคยผ่านหน้าจอเรื่องเล่าเช้านี
5: ้มีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
4: อ้าว All New Mitsubishi X-Force HEV 5ท่านแสดงความเห็นตามปกติเรื่องอะไรก็ได้นะครับให้วงเล็บรหัสดีกว่า
5: ค่ะ
4: 26
5: ค่ะ
4: เป็นเงื่อนไขข้อความไม่โดนใจ26คือสวที่ถูกสั่งฟ้อง
5: ค่ะ
4: และดำเนินคดีอาญาด้วยนะครับท่านผู้ชม
5: ค่ะ
4: รหัส26ก็แปลว่าที่เหลืออยู่ถ้าเราพูดกันว่าสวสีน้ำเงินอาจจะมีอยู่สัก140กว่าและหลังเพิ่มนะหลังเพิ่มจำนวนนะก็แปลว่า26ไม่ไปกระทบกับสัดส่วนของสวซึ่งมักจะมีท่าทีไปในทิศทางเดียวกัน
5: ค
4: ่ะให้วงเล็บว่ารหัส
5: 26ค่ะ
4: เป็นเงื่อนไขข้อความไม่โดนใจตัดกลับมาที่พรรคประชาชนพรรคฝ่ายค้านเมื่อวานนี้ก็เปิดแถลงข่าวนำโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคและรวมถึงผู้ที่ติดตามเรื่องนี้อีกคนหนึ่งก็คือพฤทธิ์วัชรศิลป์เปิดแถลงข่าวนะครับท่านผู้ชมโดยคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นผู้นำแถลงข่าวคุณณัฐพงษ์ระบุนะครับมติกกต.ที่ออกมาเป็นการตัดทอนรอยให้ผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนหลังจากนี้จะเดินหน้าฟ้องกกต.ตามมาตรา157ในช่องทางที่มีอยู่โดยคุณณัฐพงษ์ระบุนะครับว่าการที่กกต.ไม่ฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเลยแม้แต่คนเดียว
5: ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีส.ส.หรือกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย
4: เป็นการตัดทอนให้เรื่องของผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ไม่ต้องไปพิสูจน์ในชั้นศาลฎีกาทั้งที่หลักฐาน
5: เกี่ยวกับขบวนการโกงเลือกส.ว.ที่ถูกกล่าวหานั้นเนี่ยล้วนบ่งชี้ว่าการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำในรูปแบบของขบวนการ
4: ไม่ว่าจะเป็นโพยสถิติการลงคะแนนเส้นทางเงินคลิปเสียงหลักฐานการนัดหมายตามศูนย์ทำโพยต่างๆรวมถึงบัตรการโทรศัพท์ล้วนบ่งชี้ว่ามันเป็นรูปแบบขบวนการซึ่งจะต้องไม่ถูกตัดทอนแบ่งแยกหรือเลือกสั่งฟ้องเฉพาะบุคคลใดโดยพิจารณาแต่ละเหตุการณ์แยกขาดจากกันนอกจากนี้ยังมีหลักฐานชัดเจนด้วยว่าที่ผ่านมากกต.เคยมีมติในคดีที่เกี่ยวข้องกับสว.ส่งฟ้องไปแล้วบรรทัดฐานเพียงแค่ข้อความในแชทไลน์จับคู่แลกคะแนนผ่านไลน์ไม่กี่ข้อความ
5: ก็มีการส่งเรื่องต่อไปยังศาลแล้ว
4: พรรคประชาชนจึงเห็นว่ามติกกต.การใช้วิธีครั้งนี้เข้าข่ายขัดต่อกฎหมาย
5: และมาตรฐานของกกต.เองในอดีต
4: หมายถึงยกเคสไอแชทข้อความจับคู่แค่นั้นน่ะก็ส่งแล้ว
5: ส่งศาลเลย
4: แต่รอบนี้กลับตัดทอน
5: จึงเรียกได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเป็นการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.ค่ะ
4: ประกอบกับสถานะกกต.4ใน7คนมาจากการเลือกและรับรองโดยสว.ชุดปัจจุบันซึ่งตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาย
5: ิ่งอาจถูกมองได้ว่าการใช้ดุลพินิจของกกต.เสียงข้างมากนั้นเป็นการต่างตอบแทนกันทางการเมืองกับผู้มีอำนาจทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงเลือกสว.
4: พรรคจึงจะดำเนินการตามกฎหมาย5ข้อ1สนับสนุนและดำเนินการทางกฎหมายกับกกต.ในความผิด157และความผิดเกี่ยวกับพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง2สนับสนุนการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อหลักฐานเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ที่ยังไม่ถูกสั่งฟ้องได้รับการพิจารณาในชั้นศาล 3
5: ตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับคดีการโกงเลือกสวผ่านกลไกของรัฐสภา
4: เช่นยัดเตี่ยวอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือการรณรงค์ในสังคม4
5: ผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่จำกัดอำนาจที่ไม่ชอบธรรมของวุฒิสภา

0: และ
1: ปฏิรูปองค์กรอิสระให้มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
0: และ5
1: เดินหน้าผลักดันการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลประชามติ8กุมภาพันธ์69ด้วยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
0: คุณณัฐพงษ์ระบุกรณีที่เกิดขึ้นการสั่งฟ้องเพียง77คนทั้งที่เป็นการโกงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย
2: คดีการโกงเลือกสว.นับเป็นหนึ่งในมหากาพย์การโกงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นจากความพยายามของกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งที่ต้องการกินรวบประเทศและต้องการควบคุมสถาบันทางการเมืองผ่านกระบวนการที่ขัดต่อกฎหมายและไม่มีความยึดโยงกับประชาชนอย่างไรก็ตามครับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเสียงข้างมากในการสั่งฟ้องเพียงแค่ส่วนน้อยของผู้ที่คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่26ของกกต.เห็นว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงเลือกสว.โดยเป็นการสั่งฟ้องสมาชิกวุฒิสภาเพียงแค่26คนและไม่มีการสั่งฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีส.ส.กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยแม้แต่คนเดียวมติดังกล่าวเป็นการตัดทอนให้เรื่องของผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ไม่ถูกพิสูจน์ในชั้นศาลฎีกาทั้งที่หลักฐานเกี่ยวกับกระบวนการการโกงเลือกสว.ที่ถูกกล่าวหานั้นไม่ว่าจะเป็นโพยใบสั่งสถิติบัตรลงคะแนนเส้นทางทางการเงินคลิปเสียงหลักฐานการนัดหมายตามศูนย์ทำโพยต่างๆรวมถึงประวัติการโทรศัพท์ครับล้วนบ่งชี้ว่าการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำในรูปแบบของขบวนการที่จะต้องไม่ตัดทอนแบ่งแยกหรือสั่งฟ้องเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับสถานะของกกต.ที่มีจำนวน4จาก7คนครับที่เข้าสู่ตำแหน่งจากการเลือกและรับรองของสว.ชุดปัจจุบันยังอาจถูกมองได้ว่าการใช้ดุลพินิจของกกต.เสียงข้างมากนั้นเป็นการต่างตอบแทนกันทางการเมืองตอกย้ำถึงปัญหาขององค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญปี60ที่ไม่สามารถดำเนินการอย่างเป็นอิสระจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองแต่กลับเป็นอิสระจากการรับผิดรับชอบต่อประชาชนและเป็นอิสระจากการทำหน้าที่ตามกฎหมาย
0: นี่ฮะท่านผู้ชมขณะที่พันธิตวชิรศิลป์เมื่อคืนนี้ก็โพสต์ข้อความโดยสรุปเป็นข้อสังเกตระบุว่าข้อที่1กกต.ได้ปฏิเสธความเป็นขบวนการของขบวนการโกงสว.โดยระบุหลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะชี้ชัดว่าเป็นการกระทำในรูปแบบขบวนการ
1: ที่ครอบคลุมผู้สมัครสว.มีจำนวนและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก
0: อาทิหมายเลขผู้สมัครสว.ที่ปรากฏในโพยใบสั่งและในบัตรเลือกตั้งอย่างน้อย130คนการนัดหมายผู้สมัครและดำเนินกิจกรรมที่ศูนย์ทำโพยตามโรงแรมใกล้เคียงกทม.1-2วันก่อนวันเลือกระดับประเทศ
1: มันมีขั้นตอนและรูปแบบที่เหมือนกันค่ะ
0: ข้อที่3
1: จำนวนสว.ที่ถูกกล่าวหามีการรวมตัวกันที่โรงแรมภูแม่นหลังได้รับเลือกเพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศ
0: และตกลงกันเรื่องเลือกประธานรองประธานดังนั้นการที่กกต.สั่งฟ้องสว.แค่26คน
1: เป็นการปฏิเสธข้อเท็จจริงที่ว่าการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการกระทำในรูปแบบของขบวนการ
0: ซึ่งไม่ควรจะตัดทอนแบ่งแยกหรือสั่งฟ้องเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยกกต.ไปพิจารณาเหตุแต่ละเหตุการณ์แยกออกจากกันข้อต่อมากกต.ต้องยอมรับว่าพยานปาก 16/26 คือเอกราชช่างเหลาเนี่ยเหมือนเป็นตัวตัดตอนเลยนะ
1: ค่ะ
0: ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยคนผลิตระบุว่ากกต.ไม่ให้น้ำหนักกับโพยใบสั่งเลย
1: ทั้งที่มันเป็นหลักฐานที่ชัดกว่าหลักฐานในคดีที่กกต.เคยสั่งฟ้องในอดีต
0: โพยใบสั่งก็แปลว่าแพทเทิร์นเดียวกันและปรากฏชื่อในโพยซึ่งคนผลิตระบุว่าการที่กกต.ไม่ได้มีมติสั่งฟ้องสว.ทั้งมากกว่า130คน
1: ที่อยู่ในโพยใบสั่ง
0: ที่มีชื่อถือเป็นการใช้ดุลพินิจ
1: ที่ขัดต่อมาตรฐานของกกต.เองในอดีต
0: ในคดีเมื่อปีก่อนก็ยกเคสชัดยังไง
1: กกต.เนี่ยเคยมีมติสั่งฟ้องไปที่ศาลแม้จะมีหลักฐานเพียงแค่ข้อความไลน์ไม่กี่ข้อความระหว่างผู้สมัครสว.2คนที่มีการขอจับคู่แลกคะแนนกัน
0: โดยไม่มีการเสนอเงินหรือ

0: เป็นประโยชน์ด้วยนะแต่รอบนี้กกต.กลับมาพิจารณาเรื่องเส้นเงินคดีนี้กกต.ไม่ฟ้องสว.ในโพยทั้งหมดไปที่ศาลทั้งที่โพยใบสั่งคุณประดิษฐ์ระบุว่าม
1: ันเป็นหลักฐานของการแลกคะแนนกันอย่างเป็นระบบ
0: มันชัดเจนยิ่งกว่าการจับคู่แลกคะแนนระหว่างผู้สมัครสองคนที่แชทไลน์และกกต.เคยฟ้องมาแล้วข้อสุดท้าย
1: กกต.นำการกลับคำให้การของเอกราชช่างเหลามาเป็นข้ออ้างในการตัดตอนให้เรื่องไม่สาวไปถึงนักการเมืองในพรรคภูมิใจไทย
0: ขนาดที่ยิ่งไปกว่านั้นคุณผลิตทิ้งท้ายว่าในเมื่อหลายคนในบรรดา77คนที่กกต.สั่งฟ้องเนี่ยล้วนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยเช่น
1: คุณสุภชัยโพสุอดีตรองประธานสภาจากพรรคภูมิใจไทย
0: คุณสมเจตอินทรพันธ์ส.ส.พรรคภูมิใจไทยปัจจุบันแล้วก็ยังมีอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทย
1: มีผู้บริหารท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทย
0: จึงเป็นเรื่องที่คุณผลิตเห็นว่า
1: เชื่อได้ยากว่าบุคคลสำคัญในพรรคภูมิใจไทยจะไม่รับรู้หรือไม่ได้มีส่วนกับขบวนการดังกล่าว
0: อ่ะนี่คือมุมพรรคประชาชนฝากของพรรคประชาชนอีกคนหนึ่งคนรักชดกสีนอกมีชื่อในชื่อพรรคประชาชนเมื่อวานนี้เธอโพสต์ข้อความว่าถ้าฉันเป็นหนึ่งในสว.สีน้ำเงินที่โดนกกต.สั่งฟ้องหมายถึง26คน
1: ฉัน
0: จะแฉให้ยับ
1: ก็ตอนรวมหัวโกงก็โกงมาด้วยกันแล้วทำไมวันนี้พวกตัวการใหญ่รอดหมดแต่ฉันไม่รอดถ้าต้องติดคุกก็อย่าไปกันอย่างเหงาๆถ้าคนใดคนหนึ่งต้องลงนรกก็อย่าลืมลากที่เหลือลงไปด้วย
0: 7:42 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
2: สนับสนุนโดย Experience The Force Mitsubishi X-Force HEVใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่เหนือกว่าดัชชี่ 0% สูตรเดิมที่เคยมีแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูฟฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอเฟนิรามีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
3: หอม
4: อะไร
3: ถั่วอยาก
4: ขั่ว
5: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
6: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
7: ้ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
8: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
7: เพราะเราปิดผมขาว
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: มาทำงานกับฉัน
1: ก็บอกแล้วไงไม่ทำจะขายตัวเป็นคนตาย
0: อยู่กับฉันที่นี่คืนนี้
1: เขาพาอยู่หรือเปล่าแฟนสามีผัว
0: คุณมาทำอะไรที่นี
2: ่เขามาช่วยเคลียร์นี่ที่บ้านเราทั้งหมด
1: ไม่ว่าเธอจะไปไหนทำอะไรอยู่กับใครเธอต้องรายงานฉันเพราะเธอเป็นของฉันเข้าใจไหม
3: Please love รักได้ไหมสุข 20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: นี่โปรเจกต์ใหม่ที่แม่อยากให้ลูกทำกับเจ้าของโปรเจกต์ชื่อว่าอิงฟ้า
1: ว้าวอิงฟ้า
6: อย่ารังแกผู้หญิงปล่อย
7: ไม่ปล่อยเว้ยเอ็งเป็นใครหวยดาวไง
6: ทำนองนั้นอะ
3: เคียงเดือนเสาร์อาทิตย์ 20:25 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
9: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
10: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
11: ลองชิมดูครับ
12: งั้นชิมเลยนะคะ

0: ำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
1: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
2: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
4: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
5: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟองมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรสก็ดีย
4: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
4: ่ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท
6: ์ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไงมาคิดแล้วมาฝึก
7: ที่งาน Long Life Phase โดย Allianz อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25 ถึง 27 กันยายนนี
8: ้สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
9: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
8: ทำให้ดีที่สุด
9: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
8: กองฟ้าอร่อยคุ้ม
10: แค่10บาท
8: ดีนะ
11: จะด้วยการ46นาทีเรื่องเล่าเช้านี้แน่นอนกกต.เป็นเรื่องใหญ่แต่ต้องนำเสนอสลับสับเปลี่ยนข่าวอื่นด้วยนะครับตัวชมเมื่อวานนี้ทิ้งท้ายตรงนี้สักหน่อยช่วงที่กกต.มีมติส่งฟ้อง77คนไม่ฟ้อง152ที่เชียงใหม่เขามีการรวมตัวของผู้ที่ระบุว่าเป็นแกนนำภาคประชาชนและผู้สนับสนุนพรรคประชาชนไอลอภาคเหนือก็รอฟังผลอยู่ทันทีที่มีมติก็แสดงความไม่พอใจ
12: แสดงออกเชิญสัญลักษณ์ด้วยการเอาแก้วกาแฟ229ใบที่มีรายชื่อของผู้ถูกกล่าวหา229คนเนี่ยค่ะไปวางเอาไว้หน้าป้ายกกต.เชียงใหม
11: ่แล้ว
12: ปาถุงสีน้ำเงินใส่ป้ายกกต.เชียงใหม่ค่ะแล้วก็ละเลงจนกระทั่งป้ายกลายเป็นสีน้ำเงินนะคะ
11: นอกจากนี้นะ
12: นี่ยังมีหนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรมเอาสีน้ำเงินทาหน้าค่ะแล้วก็ไปนั่งยิ้มอยู่ที่หน้าป้ายกกต.
11: สัญลักษณ์อะไรเหรอ
12: สัญลักษณ์เยาะเย้ยมติกกต.ค่ะ
11: นั่งยิ้มเลยเหรอ
12: นี่ค่ะ
11: นี่เขาแสดงสัญลักษณ์ผมต่อเนื่องไปท่านผู้ชมไปดูที่เสิร์ฟนครบาลร่วมกับอย.ทลายโรงงานทุนจีนเทาไม่น่าเชื่อนี่เราเป็นศูนย์กลางแล้วเหรอผลิตแก๊สหัวเราะขาย
12: ค่ะ
11: แก๊สหัวเราะ
13: แก๊สมัน
11: แต่มันเป็นสารที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทนะอันนี้น่าตะลึงพึงเพล
13: ิดอะไรมา
11: ตำรวจนครบาลร่วมกับทางอย.ในท่านผู้ชมและสน.อุดมสุขเข้าจับกลุ่มโรงงานไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งและประกอบกิจการที่ซอยเฉลิมพระเกียรติร.9ซอย28เขตประเวศหลังสืบทราบว่าที่นี่เนี่ยลักลอบบรรจุแก๊สหัวเราะ
12: ไนตรัสออกไซด์ค่ะหรือแก๊สหัวเราะโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็จำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไป
11: โดยส่งผ่านทางขนส่งเอกชนนี
12: ่ค่ะ
11: ค้นพบการบรรจุและจำหน่ายแก๊สหัวเราะเนี่ยเจ้าหน้าที่ตรวจยึดถังบรรจุแก๊สพร้อมจำหน่าย 1,652 ถัง
12: บรรจุแก๊ส N2O สีฟ้าขนาด 48.6 กิโลเนี่ย5ถัง
11: ถังเปล่าสำหรับบรรจุแก๊สอีก
12: 4,200 ถังค่ะ
11: รถพ่วงบรรจุถังแก๊ส N2O น้ำหนัก 36,000 กิโลอีก2คัน
12: มีเครื่องบรรจุแก๊สมีเครื่องเติมลมแล้วก็เครื่องปรับแรงดันแก๊สรถกระบะแล้วก็รถบรรทุกที่ใช้ขนส่งอีก2คัน
11: จับกุมชาวจีน2คนชื่อเผิงจูเก๋อกับนายเซียงจินผินทั้งคู่เป็นผู้ดูแลโรงงานและมีแรงงานพม่าเป็นพนักงานขับรถ2คนรวมทั้งจับกลุ่มพนักงานชาวพม่าอีก8คนในโรงงานภูมิกับสืบสวนภูมิกับการสืบสวนนครบาลพลตำรวจตรีโชติวัฒน์หรือวิไลระบุว่าได้ข้อมูลมา 2-3 เดือนว่าม
12: ีขบวนการต่างชาติลักลอบผลิตแก๊สไนตรัสออกไซด์หรือว่าแก๊สหัวเราะค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยชุดจับกุมตรวจค้นแล้วก็จับกุมคลังสินค้าที่ใช้เก็บแก๊สที่บรรจุเรียบร้อยแล้วเตรียมส่งให้กับลูกค้า
11: ก่อนขยายผลจับกุมโรงงานผลิตในแวกเดียวกันขนาดจับกุมเนี่ย
12: พบชาวจีน2รายผู้ดูแลโรงงานเป็นตัวการใหญ่แล้วก็มีคนงานชาวพม่าที่กำลังบรรจุแก๊ส
11: ทั้งนี้ขบวนการนี่กำลังบรรจุกันสนุกสนานทีเดียวถ้าบรรจุเสร็จเดี๋ยวเขาจะขนไปเก็บที่คลังสินค้าเพื่อจะไปจำหน่ายตัวการใหญ่เนี่ยมีชาวจีน3คนจับได้แล้ว2
12: ดังนั้นเหลืออีก1ค่ะอยู่ระหว่างติดตามจับกุมนะคะ
11: อีก1รายนี่สำคัญเลย
12: สั่งการผ่านทางกล้องวงจรปิดแล้วก็ส่งไลน์ให้ผลิตตามออเดอร
11: ์และ
12: นำส่งขายทางพัสดุไปรษณีย์ทั่วประเทศทั้งในกทม.และพื้นที่ท่องเที่ยวค่ะ
11: เช่น
12: เกาะพะงันเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่สงขลาแล้วก็จังหวัดภูเก็ตค่ะ
11: แน่นอน

0: ไปขายตามสถานบันเทิงราคาขายปลีกนี่คือลิตรละ 1,000 บาทนะคะ
1: เสร็จสับก็จะมีการเอาไปบรรจุใส่ลูกโป่ง
0: ให้นักท่องเที่ยวสูดดม
1: นี่เป็นการจับกุมขบวนการค้าแก๊สหัวเราะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
0: ทำมานานกว่า1ปีค่ะเดี๋ยวจะขยายผลกันต่อนะคะ
1: โอ้โหดูวัสดุเถอะนี่ขนาดมีรถขนกี่กิโลเนี่ยคันละ 36,000 กิโลเน
0: ี่
1: ย
0: เออมีอยู่2คันเนี่ยค่ะอย่างน้อย
1: ๆเราเป็นศูนย์กลางไปตั้งแต่กี่โมงเนี่ย ขนาดที่ทางด้านเพจสัจกรหญิงอรัญญาเทพพิทักษ์ระบุประชาชนที่ซื้อแก๊สหัวเราะหรือไนตรัสออกไซด์ทั้งแบบที่เป็นถังลิตรหรือเป็นกระป๋องหรือลูกโป่งเนี่ยนะเอาไปสูดดมทำให้รู้สึกไปเองว่าเพลิดเพลินเคลิบเคลิ้ม
0: มันจะส่งผลอันตรายถึงตายได้นะคะเพราะว่าแก๊สนี้เนี่ยถ้าสูดดมเข้าไปมากๆแก๊สมันจะเข้าไปแทนที่ออกซิเจนในปอดและในระบบประสาทส่วนกลาง
1: เกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนมึนงง
0: ร่างกายไม่สามารถควบคุมระบบหายใจหรือประสานการทำงานของอวัยวะต่างๆได
1: ้ถ้าสูดดมบ่อยเป็นเวลานาน
0: ทำให้เส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมค่ะมึนชากล้ามเนื้ออ่อนเปรี้ยเหน็บชาบริเวณนิ้วมือนิ้วเท้ารับความรู้สึกไม่ได้เพราะว่าจะขาดวิตามิน B12 ร้ายแรงสุดก็คือเสียชีวิต
1: โอ้นี่ทำใหญ่ขนาดนี้
0: ใช่ค่ะนั่นนี่ขบวนการใหญ่ที่สุดในประเทศ
1: ไอ้นี่เรียกว่าลักลอบไปได้แล้วเนี่ยท่านผู้ชม
0: ค่ะมันเป็นโรงงาน
1: นึกดูรถขนเถอะรถขนน่ะ
0: เฉพาะรถบรรทุกนี่อย่างน้อย2คันไม่รวมกระบะกับคันอื่นๆอีก
1: ไอ้รถขนคันนึงบรรจุเท่าไหร
0: ่ 36,000 กิโลกรัมค่ะ
1: ไอ้นี่วิ่งไปตามที่ต่างๆนี่มันเรียกว่าลักลอบเหรอโอ้นี่เคราะห์ดีจับได้นะแต่ไม่น่าเชื่ออ่ะกลับมาที่สภาวันอาทิตย์ที่ผ่านมาฝ้าเพดานห้องอาหาร B2 ถล่มลงมา
0: ค่ะ
1: ผมตั้งข้อสังเกตเนี่ยคือวันนั้นฝนก็ไม่ได้ตกประการที่หนึ่งอาจจะมีความชื้นหรือฝนไปรั่วเข้าไปแล้วไปสะสมมันหนักมันพังลงมาไหม
0: ค่ะ
1: หรือสองหนูไหมแต่หนูมันก็คงจะตัวใหญ่ไปนะที่จะทำให้พังลงมาได้ขนาดนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ทราบจากท่านประธานแล้วล่ะท่านผู้ชมฮะประธานสภาผู้แทนราษฎรโสพลสารามท่านบอร์ดนะครับไปตรวจเลยพร้อมกับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงผู้บริหารวิศวกรจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าตรวจเช็คโรงอาหารกินนี่ชั้น B2 ชื่อกินนี่เหรอ
0: โรงอาหารกินนี่
1: กินนี่หลังจาก
0: ที่มันมีฝ้าหล่นลงมา2แผ่นเมื่อเย็นวันที่12กันยาค่ะ
1: วิศวกรรมโยธาพบว่า
0: โครงสร้างหลักยังแข็งแรงนะคะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด
1: แล้วที่หล่นลงมาม
0: ันคือแผ่นฝ้ายิบซ้ำที่ได้รับผลกระทบจากความชื้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิท่อแอร์สลับร้อนเย็นจนมันเกิดเป็นน้ำแล้วก็หยดลงมาตรงจุดเกิดเหตุ
1: แอร์เหรอ
0: ค่ะเออ
1: ขณะนี้แก้ไขกลับคืนเรียบร้อยแล้วว
0: ิศวกรจากกรมโยธาได้เพิ่มขนาดของสกรูให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพื่อจะได้ยึดฝ้าให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้น
1: ท่านผู้ชมตกลงเปิดหรือยังอ่ะเมื่อวานนี้กรมสวพันใหม่ไปประชุมไงช่วงประชุมเนี่ยเขาปิดนะก็ปรากฏว่าคุณนันทนานันทวรพัฒน์กับคณะไปแถลงกรณีนี้นี่แหละโดยคุณนันทนาระบุ
0: คือ
1: เอาหมวกนิรภัยขึ้นมาใส
0: ่ค่ะใส่หมวกนิรภัยเลยค่ะ ก่อนจะเริ่มแถลงข่าวนะคะ
1: บอกว่าพวกเราสวเจ้าหน้าที่รัฐสภาสื่อสารมวลชนและบุคลากรทุกคนเข้าไปใช้บริการที่นี่กินนี่เนี่ยล้วนสุ่มเสี่ยง สุ่มเสี่ยงสภาพรัฐสภาสภาพน้ำท่วมลานจอดรถส้วมแตกผนังร้าวเพดานรั่วและล่าสุดฝ้าถล่ม
0: พูดมาตั้งแต่2ปีที่แล้วอะค่ะแต่ว่าไม่มีใครลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาเลย
1: ประธานสพลบอกว่า
0: ต้องหางบประมาณมาซ่อมแซม
1: ถามว่า
0: แล้วทำไมไม่เรียกผู้รับเหมาก่อสร้างเข้ามาดำเนินการแก้ตั้งแต่ก่อนจะหมดสัญญา
1: บริษัทซีโนไทย
0: ค่ะ
1: ทำไมไม่เรียกเข้ามาแก้ไขตั้งแต่ก่อนหมดสัญญารัฐสภาไทยเป็นที่เปิดเผยว่าใหญ่เป็นอันดับ2ของหน่วยราชการในโลกนะ
0: รองก็แต่ตึกเพนทากอนของสหรัฐอะค่ะ
2: เดินไปเดินมาในรัฐสภาแห่งนี้ท่านต้องมีหมวกนิรภัยค่ะเพราะว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะที่มีฝ้าถล่มในห้องอาหารนี่คือสวัสดิภาพของคนในรัฐสภา น้ำท่วมส้วมแตก

0: ผนังร้าวเพดานรั่วและฝ้าถล่มท่านประธานรัฐสภาได้เดินตรวจสภาแล้วก็บอกว่ามันชำรุดทรุดโทรมมากเราต้องหางบมาซ่อมแซมทำไมไม่เรียกผู้รับเหมาจิโนไทยคอนสตรัคชั่นมาดำเนินการมาแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นล่ะคะก่อนที่จะหมดสัญญารับประกันสวัสดิภาพของคนในสภาเนี่ยเดินอยู่เนี่ยก็จะต้องคอยมองฝ้าเพดานถ้ามองฝ้าเพดานนานไปก็ไปตกสระมรกตเราประชุมอยู่ในห้องประชุมถ้ามีฝนตกเจ้าหน้าที่ต้องถือถังค่ะมารองน้ำค่ะรัฐสภาไทยเนี่ยมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของหน่วยงานราชการในโลกนี้เราเป็นรองแค่เพนทากอนนะคะในแง่ของการได้มาซึ่งสมาชิกก็แย่อยู่แล้วยังมีปัญหาเรื่องโครงสร้างอาคารอีกเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ป่นปี้หมด
1: คือสภาพมันขนาดนั้นเหรออีไทยไล่เลียงมาตะเกียน้องไบฟังแล้วอดโหนะ
2: น้ำท่วม
1: ท่วมแตกผนังร้าวเพดานรั่วฟาดถล่มน้ำท่วมท่วมแตกผนังร้าวเพดานรั่วฟาดถล่มสภาเหรอเนี่ยขณะที่คุณวิรัติจันทร์พิทักษ์อดีตส.ส.กทม.ประชาธิปัตย์ซึ่งมักจะตรวจสอบเรื่องนี้เมื่อวานนี้บอกไม่ใช่ครั้งแรก
2: มันเกิด
1: ฝ้าถล่มกับน้ำรั่วเกิดขึ้นมากกว่า10ครั้ง
2: ก็นำเรื่องไปร้องเรียนตามมาตรา157ต่อปปช.ค่ะ
1: ตั้งข้อสังเกตการที่เมื่อวานนี้มาอ้างเรื่องแอร์นั้นความชื้นจากแอร
2: ์วิศวกรยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะ
1: แล้วที่ไปกับประธานไม่ใช่วิศวกรเหรอกรมโยธาธิการและผังเมือง
2: บอกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเขาเคยมาตรวจพบจุดเสี่ยงมีมากถึง101จุดนะคะ
1: แบ่งเป็น
2: เสี่ยงมาก91จุด
1: เสี่ยงปานกลาง
2: 10จุด
1: เรียกร้องให้ประธานโสภณ
2: เร่งติดตามแก้ไขปัญหาเรียกร้องความเสียหายจากผู้รับเหมาค่ะไม่ใช่เอางบประมาณแผ่นดินก้อนใหม่มาใช้ในการซ่อมแซม
1: รหัสลับอีกแล้วในสภามีความเสี่ยงถึง101จุด101จุดขอให้ทุกท่านโชคดีอันนี้ก็เป็นห่วงนักข่าวเราที่ไปทำงานที่สภานะเนี่ยมันเสี่ยงขนาดนี้เหรอเนี่ย
2: ค่ะเสี่ยงมาก91จุดแน่ค่ะ
1: ตายอ่ะท่านผู้ชมปิดท้ายเบรกนี้มีเสียงจากประธานเสียงวิจารณ์ประธานกกต.ไม่ใช่ประธานสภาเสียงวิจารณ์ว่าทำหน้าที่เป็นศาลท่านประธานบอกเสียงวิจารณ์นี้อ่ะไปฟังเสียงกันชัดๆ
3: คือสังคมก็ถามกันมามากค่ะว่าขออภัยนะคะคือกกต.ไม่ใช่ศาลทำไมไม่ส่งทั้งหมดไปให้ศาลเป็นคนตัดสินนะคะ
4: เราว่ากกต.ไม่ใช่ศาล ก็ถูกนะครับพวกเราไม่ใช่ศาลนะครับแต่ว่าทั้งรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะครับให้อำนาจเราไว้กกต.ตั้งมา28ปีนะครับก็ถือว่าเป็นหนุ่มแล้วนะครับเราทำแบบนี้มาตลอดนะครับกกต.มีอำนาจแค่ไหนนะครับท่านไปดูนะไปดูผมยกตัวอย่างง่ายๆว่ากกต.ไม่ใช่ศาลให้ส่งไปทุกเรื่องกรณีที่มันฟังไม่ได้เลยนะครับมันฟังไม่ได้เลยว่าเขาก็ทำความผิดแล้วท่านยื่นต่อศาลเนี่ยผมถามท่านว่าตั้งแต่แรกเนี่ยท่านจะร่างฟ้องยังไงท่านจะนำพยานไปสืบยังไงว่าเขาก็ทำความผิดกกต.จะเอาพยานหลักฐานที่ไหนไปและคนที่ถูกฟ้องถูกร้องเนี่ยท่านคิดว่าเขาเดือดร้อนไหมถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยผมว่าง่ายเลยนะครับตั้งแต่มีเรื่องมาเนี่ยกกต.ส่งให้หมดเลยแต่เดิมท่านบอกว่ามี229คนมันไม่ใช่นะครับมันมี427คนพวกผมไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยผมเป็นไปรษณีย์ผมส่งให้หมดเลยผมว่ามันง่ายไหมไม่ได้ครับเราทำผิดกฎหมายด้วยซ้ำไปถ้าทำแบบนั้น
1: ยืนยันว่าทำผิดกฎหมายด้วยซ้ำไปถ้าทำแบบนั้นให้คิดสิคนที่ถูกฟ้องถูกร้องท่านคิดว่าเขาเดือดร้อนหรือไม่ถ้าฟ้องไปหมดเนี่ยเดี๋ยวกลับมาครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
1: ได้สิ
2: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
3: Mega We Care แค่คุณทุกช่วงชีวิต
4: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
6: เมื่อมีอาการจามเนื่องจากโรคภูมิแพ้ใช้ลอรีโนสตัวยาลอราทาดีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แมงไม้พายทะเลออกมาทักทาย
8: คุณเป็นใครอ่ะไอ้พวกมาทำไมในบ้านผม
9: อย่าโยกจุดตาเห็นทรัพย์ใดๆเป็นของตน
10: รอยต่อไม้ตรงนี้เหมือนเป็นช่องลับเลยอ่ะทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในถ้ำยังกับเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อน
11: เฮ้ยหินแตกแล้ว
12: ได้ชิ้นส่วนหน้ากากทับทิมดำชิ้นที่หนึ่งว่า
13: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนพรุ่งนี้20:30 น.
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ใช้ชีวิตเยอะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะครับ
16: เติมสิ่งดีๆใส่ใจตัวเอง
17: น้ำด่างอิชิตันผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นห่วงใยกันทุกๆวัน
15: อย่าลืม
16: เติมน้ำด่างอิชิตันนะคะ
18: สนับสนุนโดยชีววิถีโคโคนัทออยเซรั่มยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์เทนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเข่ากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสด
19: เรื่องเล่าเช้านี้8:03 น.ท่านผู้ชมครับเอาประเด็นพยานลำดับที่16/26นี่คือคีย์เลยประธานกกต.ระบุว่าท่านไม่เชื่อแต่แรกแม้จะมากลับคำให้การภายหลังแต่ไม่เชื่อแต่แรกเพราะเป็นเพียงคำบอกเล่าและเป็นคนเดียวเลยที่พูดถึงเหตุการณ์ที่หนึ่งที่มีการคิดสูตรโดยคุณพัทรดอนปริศนานันตกุลร่วมพรีเซนต์กับคุณชัยชนกชิดชอบมีใครต่อใครเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรวีปริศนานันตกุลสุเดชพงษ์อาหัสสุกุลเกียรติสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลธนยศทิมสุวรรณเจเศษไทยเศษบุญธิดาสมชัยวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นี่ลูกเทพทั้งนั้นเนี่ย
20: ค
19: ่
20: ะ
19: มันเป็นคำให้การของเอกราชคนเดียว
20: ค่ะ
19: ประธานบอกอย่างนั้น
20: ค่ะ
19: ในสำนวน
20: ค
19: ่
20: ะ
19: ไม่น่าเชื่อถือภาพก็ไม่มีเส้นเงินก็ไม่เห็น
20: ภาพประกอบอะไรก็ไม่มี
19: รวมถึงที่แพทย์พิงคุณเนวินอยู่ในห้องประชุมวันนั้นนี่ไงที่น่าสนใจคำให้การคุณเอกราชเนี่ยเมื่อวานนี้ไอลอว์ก็โพสต์เข้าจะว่าจะเป็นพยานหลักฐานจากรายงานของ DSI อาจารย์ลอยนักคณิตศาสตร์ก็โพสต์คำให้การครั้งแรกของเอกราชช่างเหลาซึ่งคาดว่าจะเป็นคำให้การกับอนุชุด26สาระสำคัญเนี่ยคือท่านผู้ชมคือไอ้ข้อที่จริงคือมันไม่มีหลักฐานเลยแต่เนื้อหาเนี่ยคนคิดได้นี่เก่งนะหมายถึงเอกราชเนี่ยให้การเนี่ยท่านผู้ชมยกตัวอย่างอยู่ข้อหนึ่งเดี๋ยวมีเวลามาว่ากันต่อในคุยนอกจอด้วยคืออะไรรู้ไหมคือเขาจะต้องมีการจัดตั้งจังหวัด
20: ค
19: ่ะแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีการเลือกระดับอำเภอมาระดับจังหวัดแล้วไประดับประเทศถูกไหมสุดท้ายเนี่ยแต่ละจังหวัดจังหวัดคุณจะใหญ่ขนาดไหนเข้ามาระดับประเทศเท่ากันหมดกลุ่มละ40 คนน่ะนะ
20: ค่ะ
19: 20 กลุ่มถูกไหมต่อให้จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดใหญ่มากกับจังหวัดอ่างทองเนี้ยจังหวัดเล็กสุดท้าย

0: ข้ามาระดับจังหวัดจำนวนเท่ากันเอกราชเนี่ยให้การในทำนองว่ามีการจัดเตรียมนะส่วนคณิตศาสตร์ว่าให้ไปจัดตั้งดำเนินการเบิกเงินสดไปดำเนินการอันนี้เป็นคำให้การเอกราชให้ทำจังหวัดเล็กที่มีอำเภอน้อย
1: ๆค่ะ
0: เพราะอำเภอเยอะจังหวัดใหญ่จัดตั้งยากแล้วผลพอไประดับประเทศมันค่าเท่ากันไง
1: ค่ะ
0: ลึกออกไหม
1: ค่ะ
0: เนี่ยคือความลึกซึ้งปัญหาคือเอกราชเอามาจากไหนเพราะประธานกกต.กับกกต.เสียงข้างมากไม่เชื่อดูดูตรงคำให้การตรงนี้เนี่ยแสนจะน่าสนใจเลยท่านผู้ชม อันนี้เดี๋ยวผมยกเป็นตัวอย่างนี่เห็นไหมคิดดูสิไปจัดตั้งทำไมจังหวัดใหญ่ๆกว่าจะฝามาเป็นตัวแทนจังหวัดกี่อำเภอนั่นน่ะ
1: จังหวัดเล็กๆอันนี้ตามคำให้การของคุณเอก
0: ไหนไหนไหนไหนไหนอ่านดูสักท่อนหนึ่งไหมอาจจะเห็นภาพเลยเนี่ยท่านผู้ชม
1: นี
0: ่เดี๋ยวดูตรงนี้นิดหนึ่งเขามีการกล่าวหานี่ไงมีการนำเสนอในการประชุมกรรมการหมานพรรคภูมิใจไทยที่สำนักงานพรรคภูมิใจไทยโดยกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่พูดคุยกันมาก่อนศึกษาระเบียบข้อบังคับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาปี67
1: โดยศึกษากฎหมายและระเบียบของการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาทราบระเบียบของกกต.มาก่อน
0: แล้วเอามาวิเคราะห์จัดวางทำระบบปฏิบัติการโดยเป็นโปรแกรมออฟไลน์คือไม่เชื่อมต่อระบบออนไลน
1: ์แล้วก็อ้างว่าผู้จัดทำเนี่ยคือนายพระดอนปริศนานันทกุลค่ะ
0: เป็นหัวหน้าดำเนินการกับนายธนรสทิมสุวรรณหรืออ๋องอ๋องคนที่มักจะเป็นตัวแทนวิปในสภาลุกขึ้นบอกท่านประธานเหลืออีกกี่คนคนนั้นแหละ
1: คุณธนยศ
0: อันนี้เป็นข้อกล่าวหาไง
1: บอกรับทราบมาด้วยตัวเอง
0: โดยรู้เห็นมาจากการพูดคุยกับกลุ่มผู้บริหารพรรคต่อมามีการนำเสนอในการประชุมกรรมการพันกรรมการหมานพรรคภูมิใจไทยณสำนักงานพรรคโดยใช้แฟลชไดร
1: ์มาเสียบกับเครื่องคอมพิวเตอร
0: ์แสดงขึ้นหน้าจอพยานเข้าร่วมประชุมด้วยหมายถึงเอกราชอ้าง
1: แล้วก็อ้างว่าคุณเนวินชิดชอบก็เข้าร่วมด้วยค่ะ
0: ในการบรรยายผู้บรรยายหลักเกณฑ์ก็คือพระดอนหรือแบทชัยชนกชิดชอบเป็นหลักกรรมการหมานพรรคที่เป็นคนหนุ่มสาวตามที่ข้าให้การข้างต้นสลับกันก็มีอยู่ 6-7 คนน่ะทั้งนี้ทั้งนั้นพยานเข้าฟังที่พรรคภูมิใจไทยในตอนที่จันทร์บุตรสู่การปฏิบัติเท่าที่เห็นเนี่ยเขาไล่ชื่อเลยสิริพงษ์สุรศักดิ์เจเศษบุญธิดากรวีธนยศนี่แล้วพยานได้เข้าร่วมประชุมในเรื่องนี้ภายหลังที่มีการเลือกระดับจังหวัดต่อมาอีกก็ไล่เลียงไปเนี่ยท่านผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้นในคำให้การที่ให้เข้าใจว่าจะเป็นชุด26ที่อาจารย์ลอยโพสเมื่อคืนแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้มันมาจบตรงที่ไหนประธานกกต.ยืนยันว่าเสียงข้างมากไม่มีพยานฐานอื่นเลยนอกจากพยานปากเอกราชช่างเหลาไอ้พูดถึงเหตุการณ์เนี้ย
1: ไม่มีปฏิบัติการหลักฐานปฏิบัติการของคุณพระดอนหรือโปรแกรมมีลักษณะอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีการอ้างว่าจ่ายเงินค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลก็ไม่พบว่าจ่ายให้ใครดูเส้นเงินก็ไม่มี
0: ภาพถ่ายสักใบก็ไม่เห็น
1: ภาพถ่ายหรือสิ่งอื่นๆที่ชี้ให้เห็นว่ามีการกระทำแบบนั้นคือไม่มีเลย
0: นี่เป็นเหตุหลักเดี๋ยวคุยนอกจอจะมาวิเคราะห์กันต่อเชิญยิ่งชีพกับไอติมมันสักหน่อยคุณสุภชัยใจสมุทรอยากจะให้มาแต่ท่านขัดข้องไม่อยากจะคุยกับยิ่งชีพเพราะวันนี้จะเป็นตัวแทนนายอนุทินร้อยกกต.มีมติไงจะไปฟ้องยิ่งชีพอัชชานนท์กับศาลอาญานี่ท่านผู้ชมขนาดเดียวกันย้อนไปฟังกรรมการการเลือกตั้งคือท่านประธานเมื่อสักครู่ที่ท่านพูดถึงเสียงวิจารณ์ว่ากกต.ไม่ใช่ศาลทำไมไม่ส่งสำนวนไปทั้งหมดให้ศาลตัดสินแต่คุณณรงค์กันวรินทร์ท่านประธานระบุรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้อำนาจเอาไว้กกต.ตั้งมา28ปีทำแบบนี้มาตลอดคือมีอำนาจแค่ไหนถ้าไปดูรัฐธรรมนูญก่อนจะอธิบายอย่างที่บอกไปคือมองมุมด้วยคนที่ถูกฟ้องถูกร้องเนี่ยท่านคิดว่าเขาเดือดร้อนไห
1: ม
0: ถ้าถูกฟ้องไปแล้วอยากจะชี้แจงครูบาอาจารย์นักวิจารณ์ผมว่าท่านต้องเป็นหลักให้สังคม
1: อย่าชี้นำผิดๆค่ะ
0: อ
1: ันไหน

0: ถูกก็ว่าถูกอันไหนผิดก็ว่าผิดต้องเป็นหลักให้บ้านเมืองบ้าง
1: อยากคิดว่าอยู่หน้าสื่อพูดอะไรก็ได้ปกติไม่เคยตำหนิใครแต่ขอสักหน่อยรวมถึงอดีตกกต.
0: น่าจะหมายถึงคุณสมชัยเนี่ยค่ะ
1: ท่านทำงานอยู่ตรงนี
0: ้ท่านรู้กฎระเบียบทำไมไม่ชี้นำสังคมให้มันถูก
2: ผมอยากชี้แจงนะครับครูบาอาจารย์นักวิจารณ์ต่างๆเนี่ยนะครับผมว่าท่านต้องเป็นหลักให้สังคมนะฮะอย่าชี้นำผิดๆอันไหนถูกท่านว่าถูกอันไหนผิดต้องว่าผิดท่านต้องเป็นหลักให้บ้านเมืองบ้างนะครับอย่าคิดว่าท่านอยู่หน้าสื่อแล้วท่านพูดอะไรก็ได้นะครับปกติผมไม่เคยที่จะตำหนิใครนะครับแต่ผมขอทั้งหน่อยนะฮะจริงๆฮะจริงๆครับจริงๆหรือไม่ว่าเป็นอดีตกกต.ก็ตามที่ชอบบอกว่าผมเป็นอดีตกกต.นะครับท่านทำงานอยู่ตรงนี้ท่านรู้กฎท่านรู้ระเบียบนะครับทำไมไม่ชี้นำสังคมให้มันถูกนะฮะผมคิดว่าท่านเคยอยู่บ้านนี้นะครับอันไหนถ้าเราทำผิดท่านว่าไปเลยนะครับแต่อันไหนถูกท่านเคยอยู่บ้านนี้ทำไมท่านไม่รักษาบ้านเดิมท่านบ้าง
1: ขนาดที่ประเด็นสำคัญอีกข้อนึงที่ต้องมาเก็บตกที่อีกฝั่งนึงเขาบอกไม่ดูโพยเลยใช่ไหมโพยอ่ะโพยที่ปรากฏว่ามีชื่อคน 6-7 คนน่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีการสลับตำแหน่งหน้าที่อันดับในโพยแต่ไปปรากฏอยู่ในการนับคะแนนเรียงอันดับเป๊ะเลยโพยอ่ะรวมถึงมีภาพการเก็บโพยเมื่อวานนี้ท่านประธานก็ชี้แจงตั้งแต่ประเด็นให้รองเลขาธิการชี้แจงว่าคือก่อนหน้ากกต.ออกระเบียบจริงไม่เอาโพยนอกจากใบสว.3เข้าไปในห้องประชุมเลือกแต่ต่อมาศาลปกครองมีคำพิพากษาไงคุ้มครองระเบียบใช้ไม่ได้ก็เท่ากับไม่มีระเบียบก็เข้าได้หมายถึงโพยขนาดเดียวกันท่านประธานก็ยอมรับนะครับไม่ใช่ยอมรับขอให้ยอมรับว่าการมีโพยเนี่ยนะคนสมัครเนี่ยมหาศาลการแนะนำตัวกันไปพบปากกันหมายถึงการไปพบกัน
0: ผมคิดว่าถ้ายอมรับความจริงอ่ะมันทำได
1: ้และดูเหมือนจะอาจจะมีสำนวนสว.สีส้มหรือเปล่าเนี่ยท่านประธานบอกยังเหลืออีก3สำนวนนะแต่ยังไม่มีการเรียกร้องว่าทำไมไม่เสร็จสักทีนึงยังมีอีก3สำนวนนี่ฮะท่านผู้ชมและก็ย้ำว่าคนที่มีชื่ออยู่ในโพยและได้รับการเลือกตั้งเป็นสว.ตัวท่านเองเนี่ยท่านดูพฤติกรรมประกอบ
0: คนที่มีชื่ออยู่ในโพยเนี่ยทราบหรือไม
1: ่บางคนมีชื่ออยู่ในโพยจาก12โพย
0: บางคนมีชื่อในโพยก็ไม่ได้รับการคัดเลือกค่ะ
1: ในมุมของประธานรงค์เห็นว่าการมีชื่อในโพยไม่ได้แปลว่าจะต้องส่งฟ้องศาล
0: มันต้องมีพฤติการอื่นประกอบด้วย
2: ก็คือมันต้องเราต้องยอมรับไหมว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันออกแบบมาซับซ้อนมากนะครับในการที่จะคุณจะได้เป็นสว.นะครับคุณลงไปดูดิผมว่าคุณดู10รอบก็ไม่เข้าใจนะครับให้คนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเนี่ยนะครับมาเลือกทั่วประเทศนะครับกลุ่มไหนก็ไม่รู้20กลุ่มสุดท้ายต้องมาเลือกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับการที่ไปแนะนำตัวรวมกลุ่มต่างๆเนี่ยเยอะแยะมหาศาลเนี่ยมันจะมีคนอยู่2กลุ่มคนที่ตั้งใจที่จะเป็นสว.จริงๆกับอีกกลุ่มหนึ่งคนที่จะมาเป็นโหวตเตอร์กฎหมายออกแบบอย่างนั้นจริงๆนะท่านไปดูนะฮะมันมีคนอยู่สองประเภทนะฮะที่มาสมัครเนี่ยนะครับเขาอาจจะเป็นโหวตเตอร์เพราะอะไรเขาต้องการไปเลือกคนที่เขาจะเลือกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสมัครมันถึงมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นการแนะนำตัวนะครับการไปพบปะกันเนี่ยผมว่าเรายอมรับความจริงนะว่ามันทำได้นอกจากสำนวนนี้ยังเหลืออีกสำนวนนะครับเหลืออีก3สำนวนผู้ถูกร้องก็เยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้คนที่มีชื่ออยู่ในโพยแล้วได้รับการเลือกตั้งเป็นสว.ส่วนตัวผมเองนะฮะผมดูพฤติการประกอบคนมีชื่อในโพยท่านทราบไหมฮะบางคนมีชื่ออยู่ในโพยเดียวจาก12โพยที่เป็นพยานหลักฐานนะครับบางคนมีชื่ออยู่ในโพยก็ไม่ได้รับการเลือกตั้ง

0: ะครับเพราะฉะนั้นการมีชื่ออยู่ในโพยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องส่งฟ้องศาลมันต้องมีพฤติการอื่นประกอบแต่มันมีอยู่ข้อหนึ่งนะครับว่าระเบียบเรื่องการแนะนำตัวเนี่ยนะครับถ้าคุณทำผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ถ้าคุณเข้าไปยุ่งเกี่ยวคุณไปชักจูงไปโน้มน้าวให้ลงคะแนนให้คุณผิดนะครับแล้วมีพฤติการแบบนี้จำนวน20กว่าคนเนี่ยถูกดำเนินคดีนะครับขอทำความเข้าใจครับ
1: นี่ฮะท่านผู้ชมการมีชื่อในโพยไม่ได้แปลว่าจะต้องถูกส่งฟ้อง8เวลา16ก็ถือเรื่องเอาเช้านี้ได้กลับมา
2: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
3: ยังเบื่อง
4: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
5: ่งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ16ถึง20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
6: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย Before Tablet ให้ Before Tablet ดูแลคุณ
7: เจ๋วซัปเปอร์เจอกันทุกแพ็คมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อสิบ Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
8: ่ของที่มึงอยากได้กูหามาให้แล้ว
9: ไอ้คิงยินดีต้อนรับ
10: ผู้หญิงที่มากับดอมเขาเป็นใครล่ะคะ
9: เขาเป็นลูกสาวในทุนพี่นะแต่ดูท่าทางเขาจะชอบไปดอมมากเลยนะ
11: ไม่ทำแล้วได้ไหมอ่ะ
12: ไม่ทำไร
11: บอดี้การ์ดไม่เป็นแล้วได้ไหมขอร้องนะ
13: คนตัวไปเจอไอ้เด็ก
7: สองหัวใจคืนนี้20นาฬิกา30นาที
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S 26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S 26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
16: เดี๋ยวซีนต่อไป
17: กลิ่นปากหมา
18: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
19: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี
0: ้สนับสนุนโดยใหม่พาซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรเพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยทนร้อน

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายด์เซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่าน

0: นของเฮียบวรมา
1: เฮียบวรตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่ก็ตอนนี้ใครๆเขาก็เรียกแบบนี้กัน
2: เฮียเขาต้องการแสดงความจริงใจก็เลยส่งฉันมาแทน
0: ทุยไอ้แค่คนส่งข่าว
3: กล้าไหมล่ะให้ไปบุกถ้ำเขาคนเดียวแบบนี้กล้าไปไหม

0: มีเรื่องส่วนตัวจะคุยด้วยหน่อย
1: แล้วส่งไอ้นัทไปคนเดียวเป็นในหัวคงไม่ทำ
0: มันหมดยุคในหัวแล้วเว้ยฉันเป็นใคร
2: ฮะฉันคือใคร
0: กูถาม
2: มึงก็ต้องตอบกูเป็นใคร
1: มาวอด
0: กูไม่บอกใช่ไหม
2: ให้เรียกกูว่าอะไร
1: พี่ยาบวร

0: มันยุคของเฮียบวร
1: แล้วคิดว่าทางมันจะกล้ามาหรือ

0: ไม่บอกเฮียแกนะว่าฉันจะไป
1: ขอบคุณให้เกียรติ
0: เดี๋ยวสิคิดว่าจะเข้ามากระทืบคนของฉันแล้วกลับออกไปง่ายๆแบบนี้
1: หมายความว่าไง

0: ณทำแบบนี้กับคนส่งข่าวได้ไง
1: มันก็ทำได้แหละแต่ตัวต่อตัวไม่ใช่เหรออ
2: ืมแต่มันก็ลูกผู้ชายที่รักษาสัญญานะหมดยกคือหมดยก
1: ดูสภาพล่ะฝีมือมันพัฒนาขึ้นเยอะ
0: อยากเจอเหมือนกัน
2: แล้วจะไหวเหรอ
1: แล้วมันจะยอมมาพบเราไหม
2: ครับมันก็คงอยากรู้รายละเอียดว่าเรื่องอะไร
3: พี่บวร
1: บอกแล้วไงว่าให้เรียกว่าอะไรคนอยู่เยอะแยะ

0: อยมีเรื่องอยากจะคุยกับพี่ประวรเฮียหน่อย
1: ทำไมมาเร็วยังไม่บ่ายเลยนะ
0: ค่ำๆเดี๋ยวนี้เฮียไม่เข้ามาหาพรเลย
1: ก็น่าจะรู้เฮียมีงานเพิ่มจะอะไรอีก
0: เฮียไม่เหมือนเดิม
1: เอาอีกแล้วนะ
0: หรือว่าไม่จริง
1: ฟังนะตอนนี้เฮียเหมือนเดิมแต่ก่อนนี้ตั้งหาที่เฮียไม่เหมือนเดิมอย่าเข้าใจผิดไอ้บวรคนเดิมมันไม่มีแล้วที่นี่มีแต่เฮียบวรเท่านั้นก็แล้วแต่ละกันเฮียไม่รู้จะทำยังไงแล้วหรืออยากจะร้องเพลงที่อื่นก็บอกมา
0: เฮีย
1: เอาไว้อารมณ์เย็นก่อนดีค่อยมาคุยกับเฮียแล้วกัน
0: พี่บวร

0: ันกินสะเพลินเลย
1: คือฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษา
0: เอาสิ
1: แต่ว่าเรื่องนี้ฉันบอกใครไม่ได้จริงๆนะ
0: บอกฉันได้ฉันนี่รู้ทุกเรื่องไปมาหมดทุกที่แล้วก็ลุงแบนอ่ะฉันความรู้รอบตัวเยอะนะถามมาเลย
1: เธอรู้ไหมว่าที่ไหนที่เขาทำแท้ง
0: รู้สิ
1: อ้าวนี่เธอไม่ตกใจแล้วเธอก็ไม่ว่าอะไรฉันเลยเหรอแสดงว่าเธอเคยทำ
0: ไม่ต้องเครียดเดี๋ยวฉันพาไปเองมากินก่อน
1: ไหวนะ

0: าบอกให้มาทำ
1: จริงเหรอ
0: ก็จริงอะสิทำไมล่ะของมันจำเป็นนี
1: ่นิดฉันคาดไม่ถึงเลยนะเนี่ย
0: จะคาดไม่ถึงอะไรอีกล่ะดิฉันก็พามาจะถึงอยู่แล้วเนี่ยอีกนิดเดียวเองไปอ่ะนี่ถึงแล้วเขารับทำทุกอย่างเลยนะทั้งรางน้ำฝนท่อประปา
2: ขณะที่บ้านชั้นหลังคารั่วนะลุงแบนยังเอาช่างที่นี่ไปซ่อมให้เลยแล้วที่สำคัญเขารับทำแทงน้ำอย่างที่เธออยากทำด้วย
1: คุณตา
2: ฮะอะไรหรอ
1: ยังไงแล้วฉันก็ขอบใจเธอนะ
0: คอด้วยอ่ะ
1: เปล่าฝุ่นมันเยอะเธอนี่เป็นคนใส่ซื่อดีจังเลยนะ

0: ุปจะทำไหมเนี่ยพี่คะมีคนมาทำแทน
1: ไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวฉันค่อยมาใหม
0: ่เอ้าทำไมล่ะจริงๆวันนี้ฉันก็ไม่รีบนะเดี๋ยวฉันอยู่เป็นเพื่อนก็ได้
1: ไม่เป็นไรฉันว่าเราไปกันดีกว่านะ
0: เอ้า
2: นี่มันเรื่องอะไร
3: สัวกิมไม่อยู่มันเลยไม่ยอมส่งต้นส่งดอก
2: เดี๋ยว
4: อย่าให้เสียการปกครอง
2: ใครเป็นคนปกครอง

0: ได้ไหมว่าผมเป็นใคร
1: รู้
0: เป็นหนี้มันไม่ต้องใช้เรื่องง่ายๆแบบนี้ทำไมเจ๋งต้องทำเป็นเรื่องยากด้วย
1: สมัยอโศกกิมยูอัวก็ไม่เคยช้านะถามพวกอีรู้ได้เลย
0: เจ๋งไม่เคารพผมหรือยังไง
1: ป้าๆไม่ใช่อย่างนั้นหรือไม่รู้อะไรเฮียเขาเก็บค่าคุ้มครองไปหมดแล้ว
0: เฮียไหน
1: เฮียบวรเฮียบวรอีบอกว่าต้องจ่ายค่าคุ้มครองให้เขาทุกล้านตั้งแต่หัวถนนยันท้ายถนนไม่งั้นก็จะโดนซ้อมอย่างที่เห็นแล้วอัวจะเหลือเงินที่ไหนไปทำทุนล่ะ

0: เดือนนี้ชะลอนี่ไปก่อน
1: เดี๋ยวคนอื่นเขาก็จะเอาเป็นเยี่ยงอย่างถ้าสัวกิมยังอยู
0: ่แต่สัวกิมไม่อยู่แล้วมีปัญหาอะไรไหม

0: ื่องนี้ผมจะเคลียร์เองส่วนเรื่องเงินต้นเราก็มาว่ากันใหม่ส่วนดอกชะลอไปก่อน
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ไป
1: ขอบคุณครับ
0: เหมือนเรามีงานต้องทำกันนะ
2: สัวกิมเด็ดขาดกว่านี
0: ้เห็นแก่ตองฉันจะถือว่าฉันไม่ได้ยิน

0: านี้จอมคงรู้แล้วนะว่าเฮียตีรูปหน้า
1: ถ้าเป็นในหัวคงไม่ทำแบบนี
2: ้หยุด
0: อย่าพูดถึงชื่อพ่อให้ได้ยินเฮียอยู่ตรงนี้ฟังเฮียเดี๋ยวดี
3: โถเฮียถ้าในหัวไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่เคยข้ามเขตใครก่อนเลยนะครับ

0: เฮ้ยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วและตอนนี้พวกแกคิดสิว่าโลกหมุนรอบตัวใครอยู่ฉันนี่ไงโลกมันหมุนรอบตัวฉันอยู่เพราะฉันคือพระอาทิตย์เลิกเอาเรื่องหิ่งห้อยของพ่อมาคุยให้ได้ยินอีก
1: เรามากเหรอฮะ
0: เฮ้ยหยุดเก็บปืนแขกมาถึงทันทีทำไมพวกแกต้อนรับแบบนี้วะ
1: ไม่ต้องเรื่องมากมีอะไรก็ว่ามา
0: เฮ้ยใจเย็นก่อนนะชิชาร้อนสักแก้วไหม
2: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
3: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: Aura Pearl Brush On อุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับ Aura Pearl Brush On Aura Pearl Brush On อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพร จะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: จอมันไม่น่าเลยนะ
1: นายนี่ไม่เปลี่ยนเลยนะบวร
0: เราได้ยินว่าจำปาท้องเหรอ
2: เฮ
0: ้
2: ย
0: ไม่ต้อง
2: ใครบอก
0: เราว่านายหันปากกระบอกปืนผิดทางแล้วเชียวนายต้องหันไปหาจอมันนู่น

0: ายรู้ได้ยังไงว่าจะป่าท้อง
1: เราเพื่อนนายนายก็รู้ตัวว่านายเป็นมัน
0: ระวังคำพูดให้มากนะจะพูดอะไรต่อ
1: จำปาจะท้องกับใครได
0: ้พี่นายเรียกเรามาอยากรู้แค่เพียงว่าจำปาท้องจริงไหม
1: จะท้องกับใครได้

พ่อผมมีข่าวดีจะมาบอกพ่อพ่ออยากรู้ไหมพ่อกำลังจะได้หลานผมกำลังจะได้ลูกพ่อกำลังจะมีหลานแล้วนะพ่อดีใจไหมผมจะมีลูกแล้วพ่อจะมีลูกแล้วผมจะรักลูกของผมแต่ลูกผมไม่ใช่รักผมมันจะไม่เหมือนพ่อกับผมผมจะรักลูกของผมให้มากกับพ่อร้อยเท่าพันเท่าพ่อได้ยินไหมพ่อได้ยินไหมพ่อคงได้ยิน

ูกลูกของผมผมจะมีลูกแล้วลูกพ่อ

0: ไปดิเอาไปเร็วๆดิไปเอ้ยเฮ้ยอย่าตาย
1: ฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับพี
2: ่ไม่เห็นเลยไงพี่ทำงานอยู่มีอะไรกลับไปคุยที่บ้าน

0: ื่อก่อนพี่อยากพาจำปามาดูหนังแต่พ่อไม่มีเงินจำปาจำได้ไหมพี่ต้องแอบพาจำปาเข้าทางด้านหลัง
1: แต่พี่เฉียดไม่เห็นต้องทำขนาดนี้เลยนะจ๊ะ
0: ตอนนี้พี่อยากจะทำอะไรก็ได้เห็นไหมเพราะตอนนี้พี่อยากจะทำอะไรก็ได้
1: พี่เชียร์จำปาท้อง
0: แล้วไง
1: แต่ว่าพี่เป็นหมัน
0: ความจริงแล้วสิ
1: ไม่ใช่ลูกของพี
0: ่แล้วมันเป็นใคร
1: พี่เชียร์จำปาขอโทษจำปาไม่เคยคิดอยากให้มันเป็นแบบนี้ไม่เคยอยากหลอกพี่เลย
0: แล้วมันเป็นใคร
1: พี่เฉียดพี่อย่าไปทำอะไรแบบนี้กับใครเลยนะฉันขอร้องฉันเป็นห่วงพี่
0: จำปาไม่ได้ห่วงพี่หรอกจำปาห่วงมันมากกว่า
1: พี่อย่าทำแบบนี้เลยนะ
0: มันเป็นใครระบอกพี่มาสิ
1: พี่เฉียดจำปาไม่อยากให้พี่ไปฆ่าใครอีกแล้วถ้าเกิดพี่จะฆ่าใครพี่ก็เ

0: ราต่ำกว่าตอนที่สัวกิมอยู่ตั้งครึ่งต่อครึ่ง
1: การปกครองคนใช้พระเดชอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้พระคุณด้วย
0: รายจ่ายของเราก็มีมากสารวัตรอัศวินก็กลับมาแล้วด้วย
2: เรื่องสารวัตรอัศวินฉันจะไปเปลี่ยนเงื่อนไขเอง
3: จะงัดข้อกับกฎหมายงั้นเหรอง
2: ัดกับสารวัตรอัศวินมากกว่า

0: เขาไม่เหมือนเดิม
1: เราก็เปลี่ยนกันทุกคนนั่นแหละ
0: แต่พี่บวรเขาเปลี่ยนไปจริงๆนะ
1: พี่รู้แล้วจะให้พี่ทำยังไง
0: ฮอนขอกลับมาหาพี่จอมได้ไหม
1: พี่เปลี่ยนไปแล้ว
0: ไม่จริงเป็นไปไม่ได้คนอย่างพี่จอมไม่มีวันเปลี่ยนไป
1: พอดคนเราเมื่อถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องเลือกแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา
0: ไม่นะพี่จอมจะทำอย่างนี้กับพรไม่ได้ทุกคนจะทำอย่างนี้กับพรไม่ได้พรมีค่าพรมีราคานะ
1: พี่ไม่ได้ว่าพรไร้ค่าพี่มันเป็นความรู้สึกของพี่เองต่างหากที่เปลี่ยนไป
0: ใช่ไหม
1: พี่ยังหวังดีกับพรเสมอนะ
0: พรไม่ได้ต้องการความหวังนี้พรต้องการความสนใจ
1: พรฟังพี่นะกลับไปขึ้นเวทีเถอะ

0: ผมไม่กล้าแตะหัวท่านหรอกครับ
1: ผมรู้ว่าพ่อยังโกรธผม
0: เกลียด
1: ตอนนี้พ่อไม่ต้องทำงานแบบนี้ผมจะส่งเงินมาให้
0: ไม่ต้องผมไม่รู้ว่าจะเอาเงินของคุณมาใช้อะไรคุณระวังเงาหัวของคุณให้ดีก็แล้วกันคนที่ทำอาชีพตรงข้ามกับกฎหมายมันไม่มีวันเจริญ
1: ถ้าผมจะบอกว่าผมอยู่ฝั่งเดียวกับกฎหมายพ่อคงไม่เชื่อผม

0: องคุลิมานี่โชคดีนะที่มีพระพุทธองค์ยืนยันว่าบรรลุธรรมไม่อย่างนั้นทุกคนคงคิดว่าเป็นโจรจนตาย
1: ท่านคิดว่าตัวท่านเป็นองคุลิมานแล้วท่านคิดจะตัดนิ้วใครท่านก็เชิญไปตัดได้เลย
0: ผมไม่ได้อยากเป็นโจรพ่อเชื่อผมได้ไหม

ันก็ต้องมีส่วนรู้เห็นด้วยแน่ๆ

0: ผมต้องขอโทษแทนจ่าจ้อยด้วยนะครับ
1: จ่าผมเข้าใจนะว่าเราเริ่มต้นกันไม่ดีสักเท่าไหร่ตอนที่จ่าเริ่มย้ายเข้ามา
0: คือ
1: แต่กรรมการเขาก็สอบสวนทางวินัยแล้วว่าผมไม่ผิด
0: ก็คงต้องตามพยานหลักฐานแล้วครับ
1: อย่าให้อคติส่วนตัวมาทำให้เครื่องแบบของจ่าต้องโมโหเข้าใจตรงกันนะ
0: ครับท่านขอตัวครับ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปwww.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: ายรูปกันก่อนดีไหมคะลูกอยากถ่ายรูปกับคุณพ่อพี่ไม่ใช่ตัวสวยเพราะอย่างน้อยก็ยังมีคนบางคนที่เห็นคุณค่าในตัวพี่แต่เวลามันก็ไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันความยืนยาวของชีวิตคู่คุณพ่ออาจจะคิดว่าพี่สามารถดูแลรับผิดชอบชีวิตของพี่ได้เองพี่ก็คิดเหมือนกันนะคุณแก้วว่าพี่เป็นตัวสวยจริงหรือเปล่า
1: ต่อจากนี้หากคุณชมพบใครที่ดีกว่าหรือเหมาะสมกับน้องมากกว่าพี่ขอให้ตัดใจจากผู้ชายคนนี้เสียและคิดเสียว่าพี่เป็นคาวารอนสกี้ผู้นำความวิบัติมาสู่ชีวิตของแอนนาไม่ว่าหนทางใดที่น้องเลือกจงมั่นใจว่ามันต้องดีกว่าที่ต้องมาระหกระเหินตกระกำลำบากกับพี่เป็นแน่

0: สนับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: พี่ไม่รู้มันจะเกิดเรื่องแบบนี้จริงๆนะคุณแก้วสงสารแต่พี่ปุริน
3: แล้วสงสารตัวเองด้วยไหมทำอะไรมันก็ชั่วติดสมดเพราะเธอเริ่มประเดิมตั้งแต่แรกไม่ดีต่อไปอะไรอะไรมันก็ไม่ดีไปสมด
2: คุณป้าหมายถึงอะไรหรอคะ
3: ก็วันที่เธอโกนจุกก็มีคนตายไม่ใช่หรอมันเริ่มต้นไม่ดีไงหวนมันทั้งที่เป็นวันที่สำคัญของเธอมันก็เลยมีคนตายใช่ไหมใครตายไม่ว่าดันเป็นว่าที่แม่ผัวมาตายสวยซะยิ่งกว่าสวย

0: พลเหมือนกับว่าเธอเนี่ยนะเป็นกาลกินนี
1: ดีนะคะที่คุณป้าชิงตัดหญ้าจากฉันไปก่อนไม่อย่างนั้นฉันคงต้องเสียมารยาทตัดหญ้าจากคุณป้าเหมือนกันขออนุญาตพูดว่าไม่นับญาติเลยจะดีกว่าค่ะไปคุณแก้ว
0: อย่ามาอวดดีมันมากนะ
1: ที่อวดเพราะว่ามีดีค่ะแล้วคุณพ่อก็ไม่เคยสอนให้ไประรานหรือไปพูดจาหาเรื่องกับคนอื่นคุณพ่อสอนให้เราเป็นคนดีมีเมตตากรุณาแล้วก็ไม่ใช่สักแต่มีปากแล้วก็พ่นพูดแต่สิ่งที่มันเน่าเหม็นออกมาไม่ต้องบอกว่าคงจะรู้นะคะว่าหมายถึงอะไรแล้วคุณพ่อก็ไม่เคยสอนให้พูดจาหยาบคายด้วยค่ะ
2: นั่งธรรมนัสปาก
1: และกิริยาที่จิกหัวคนอื่นแบบนี้คุณพ่อก็ไม่เคยสอนค่ะแล้วยิ่งถ้าชังน้ำหน้าใครพ่อกับลุงบอกว่าให้เราเก็บไว้ในใจเพราะเราเป็นผู้ดีค่ะ
0: อวดดีไปเถอะตบๆขึ้นมาบนนั้นฉันจะสมหน้าให
1: ้คนขยันคนอดทนต่อให้ถูกกดให้ต่ำแค่ไหนก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเรามีคุณพ่อเป็นต้นแบบและที่คุณป้าบอกว่าท่านเจ้าคุณและคุณแม่ใหญ่ให้เงินคุณพ่อมาสร้างตัวที่นครชัยศรีไม่ใช่นะคะคุณพ่อขวนขวายที่จะสร้างตัวเองขึ้นมาเพราะต้องการให้หลุดพ้นจากคำพูดที่ว่าเป็นเมียบ่าวเมียไพร่เป็นลูกคนใช้แล้วที่สำคัญคุณพ่อเป็นลูกของคุณปู่ซึ่งก็มีศักดิ์ศรีมากกว่าสะใภ้ไปคุณแก้ว
0: มันชมมันปากดีปวดดีเหมือนพ่อมันนั่นแหละ
3: ก็ปล่อยมันปากดีไปสิแม่อีกหน่อยนะว่าที่พ่อผัวมันถูกจับเมื่อก็กลายเป็นหงปีกหักโอ้ no no no no ไม่ใช่หงมันเป็นไม่ได้หรอกมันต้องกลายเป็นกาปีกหักถึงจะเหมาะมากกว่า
0: หมายความว่ายังไง
3: ผมเนี่ยนะได้ยินคนพูดว่ารัฐบาลตอนนี้เนี่ยกำลังกวาดล้างคนที่กำลังจะล้มรัฐบาลแล้วไอ้คุณพระกลาโหมพ่อของไอ้กุลินเนี่ยนะมันเป็นลูกน้องคนสนิทแม่คิดดูถ้าแม่มันตายพ่อมันถูกจับแล้วไอ้กุลินเนี่ยมันจะมีกระจิตกระใจมาแต่งงานกับชมหน้าได้ยังไงฮะดีไม่ดีนะแม่มันจะถูกตาหน้าอีกครั้งหนึ่งว่าอัปมงคลกาลกินนี่ตัวซวย
4: คุณชมรีบเก็บเสื้อผ้าแล้วไปกับพี่เราอยู่ที่นี่ไม่ได
5: ้ปริมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมปริมจะต้องไปเล่าให้ลุงฟังหน่อยสิถ้าไม่เล่าเนี่ยลุงจะไม่ยอมให้ชมนาฏไปไหนทั้งนั้น
4: คุณพ่อสั่งให้ผมขึ้นเหนือไปกับเพื่อนของท่านอย่างเร่งด่วนตอนนี้หลวงกำลังส่งคนมาจับคุณพ่อข้อหาเป็นกบฏ
1: กบฏ
4: คุณพ่อไล่ผมออกมาบอกยังไงท่านก็จะไม่ยอมถูกจับท่านไม่ได้ทำอะไรผิดท่านไม่ใช่กบฏแต่ท่านเอาปืนออกมาด้วยผมห้ามยังไงท่านก็ไม่ฟังผมขอร้องนะครับคุณลุงขอให้คุณชมเดินทางไปกับผมแล้วผมสัญญาว่าผมจะกลับมาแต่งงานให้ถูกต้องตามประเพณี
6: คุณชมไปกับพี่นะครับ

0: พี่ปูริมไปเถอะค่ะฉันมีคุณพ่อคุณลุงคุณแก้วที่ต้องดูแลไม่ต้องห่วงนะคะฉันจะรออยู่ทางนี้หากคู่กันก็คงไม่แคล้วกันหรอกค่ะ
1: งั้นผมฝากคุณชมด้วยนะครับ

0: อยากจะเปลี่ยนใจไปกับบุริมไหม
1: ไม่ค่ะพี่ปุริมไม่ได้รักหลานค่ะตั้งแต่เสร็จงานคุณแม่พี่ปุริมก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องของการแต่งงานอีกเลยพอหลานทวงถามก็บอกว่าให้เผาคุณแม่ก่อนครบปีค่อยมาคิดเรื่องของเราขอให้หลานรอหลานเข้าใจแล้วก็ไม่ได้เร่งรัดอะไรพี่ปุริมพอสวดครบร้อยวันชาปนกิจเรียบร้อยจนพี่ปุริมมีงานทำพี่ปุริมก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องของการแต่งงานอีกเลยหลานไม่อยากเป็นอย่างคุณแม่ใหญ่พี่แขกไขหรือแม้แต่แอนนานางเอกของตอนสตอยเพราะเมื่อถึงวันที่แอนนาเลือกชายชู้แต่ชายชู้ก็ไม่ได้เลือกแอนนาแล้วสุดท้ายคนที่ถูกประณามก็คือแอนนาอย่างที่พี่แคร์ไขบอกจะรักใครยังไงก็ช่างแต่ห้ามลืมรักตัวเองเด็ดขาด

0: มีเรื่องอะไรหรือเปล่าละเอียดถึงได้มาถึงที่นี่
1: ไม่มีค่ะเอียดก็แค่คิดถึงคุณก็เลยแอบคุณทศมาค่ะ
0: ก็น่าจะถือว่าเป็นโอกาสอันดีเหมือนที่แม่เอียดพูดนะเราสองคนก็ถือโอกาสกลับไปเยี่ยมคุณพ่อนะคงแก้วชมนาถ
2: คุณชมเราไปหาคุณพ่อกันนะคะ
1: ไปสิ
3: คุณทศไม่สบายค่ะที่เที่ยวไปเที่ยวมาก่อนหน้านี้ก็ให้นายดำพาไปโรงพยาบาลวังหลังนี่แหละค่ะ
0: แล้วทำไมไม่บอก
3: คุณอีทก็รู้นิสัยคุณทศว่าถ้าไม่สาหัสสากันจริงๆเธอไม่พูดไม่จาอะไรกับใครหรอกค่ะที่เอียดมานี่เอกเจมกับคนที่เดินขุนนางไว้ว่าอย่าบอกคุณทศเอียดอยากให้คุณได้กลับไปดูแลคุณทศนะ
4: ที่หายไปเนี่ยไปรับคุณชมกับคุณแค่มาหรอกหรือทำไมไม่บอกฉันจะได้ใส่เสื้อที่คุณชมตัดให
3: ้เก็บไว้ใส่ในโอกาสพิเศษอื่นก็ได้ค่ะคุณทศใส่ทุกวันเลยค่ะจนเสื้อเก่าไปหมดแล้ว
5: ถ้าคุณพ่อชอบคุณชมจะตัดให้ใหม่เยอะๆเลยค่ะคุณพ่อจะได้เปลี่ยนได้ทุกวันเลย
4: ไม่เป็นไรหรอกคุณชมนานๆมาทีพักผ่อนให้สบายเถอะลูก
5: ไม่ค่ะมาคราวนี้

0: ุณชมตั้งใจจะมาช่วยงานคุณพ่อมากกว่าค่ะคุณพ่อต้องสอนงานคุณชมนะคะทั้งที่โรงสีเงินกู้แล้วก็ที่สวนคุณชมอยากเรียนรู้งานทุกอย่างคุณพ่อต้องสอนให้หมดเลยนะคะ คุณพ่อ
1: คุณพ่อดูไม่ค่อยสบายนะ

0: ที่คุณพ่อไปหาคุณชมคราฉลองปีใหม่ตอนนั้นคุณพ่อก็ดูไอแล้วก็ดูเหนื่อยเลยนะคะ
1: พ่อไม่ได้เป็นอะไรจริงๆคุณชม
0: ถ้างั้นก็ดีแล้วค่ะเพราะว่าคุณชมอยากให้คุณพ่อแข็งแรงจะได้อยู่กับพวกเราไปนานๆนะคะ

0: คุยกับคุณพ่อไปก่อนนะคะเอียดขอตัวไปดูงานครัวก่อน
1: ถ้างั้นเดี๋ยวคุณชมไปช่วยค่ะแม่เอียด
0: อยู่กับคุณพ่อเถอะค่ะเอาไว้มืออื่นคุณชมค่อยมาช่วยเอียดนะเฒ่าแก่บอกแล้วไม่ใช่หรือว่าให้อยู่แต่ที่โรงสี
1: ทองเติมไปเล่นตรงนู้นรอแม่ก่อนนะลูก
2: ครับ
1: ขอโทษจ้ะแม่เอียดพอดีฉันไม่เห็นเฒ่าแก่เข้าโรงสีหลายวันทองเติมก็ร้องแต่หาพ่อฉันเลยพาทองเติมมาหาเฒ่าแก่จ้ะ
0: ฉันจะบอกเฒ่าแก่ให้นะแล้วต่อไปนี้ไม่ต้องพาทองเติมไปวุ่นวายอะไรที่โรงสีนะแล้วก็ไม่ต้องมาที่นี่อยู่แค่ที่เรือนพักนั่นแหละ
1: ทำไมคะ
0: คุณชมนาฏจะมาดูแลโรงสีแล้วก็งานของเฒ่าแก่ทั้งหมด

0: รายรับรายจ่ายคำนวณแล้วต้องสัมพันธ์กัน
1: ค่ะ
0: นะลูก
1: ต้องเอาให้ละเอียดทั้งหมดใช่ไหมคะ
0: จ้ะ
1: เป็นอะไรคุณแก้ว
2: แก้วได้กลิ่นอะไรไม่รู้ค่ะเหม็นเหม็นเน่าเน่าสับสับอ่ะ
1: จริงๆพี่ก็ได้กลิ่นเหมือนกันนะแต่ก็ไม่อยากพูดอะกลัวจะเสียบรรยากาศแล้วก็กลัวคุณแก้วจะกลัวด้วย
2: ผีเหรอคุณชม
1: นั่นไงพูดปุ๊บคิดปั๊บเลย
0: คงมีกลิ่นอะไรตายอะไรเน่าในคลองนะลูกไม่มีอะไรหรอก
2: แต่กลิ่นมันติดจมูกมากเลยนะคะ
1: แถวนี้ละมั้ง
3: เท่าแก่สวัสดีค่ะสวัสดี
4: สวัสดีครับ
3: เห็นที่โรงสีเขาว่ากันว่าอาคุณชมนาถมาที่นี่อ้วนเลยรีบไปตามโสพลมาเลยโสพลรอคุณชมนาถทุกวันเลยค่ะมานั่งตรงนี้สิยืนค้ำหัวผู้ใหญ่ไม่ได้อ่ะอ่ะอ่ะ
0: พี่โสพล
3: โสพลลูกชายว่าโสพลอีขี้อายนะฮะเวลาอยู่กับคนอื่นนะฮะก็ไม่พูดไม่จาฮะแต่อยู่กับอ้วนนะฮะอีพูดตลอดเลยอยากเจอคุณชมอยากเจอคุณชมฮะเท่าแก่ให้ไม่รักไม่ชอบอ่ะคุณชมอ้วรักอ้วชอบเพชรพุยคนนี้รักชอบคุณชมนาถอ้วหล่อเสมอที่จะให้อ่ะคุณชมนาถมาเป็นสะใภ้นะฮะเท่าแก่ดีใจฮะดีใจมากเลยสมหวังเสียที

0: หรือห้ามไปซักผ้าให้ผู้หญิงเป็นอันขาดนะอาติเล็กนะถึงแม้มันจะเป็นผ้าเช็ดหน้าก็เหอะไม่ได้
1: มาแล้วใครมันจะไปซักฮะคุณชมเขาไม่ว่าไปซักหรอก
0: แล้วไปห้ามซักเด็ดขาดนะคะหนูไหมนี่ลือนาอย่าไปตามใจอาชมนาฏมากนะถึงแม้ว่าอ้วจะอยากได้อาอีเป็นลูกสะใภ้มากแค่ไหนก็ตามแต่เวลาอีแต่งเข้ามาแล้วเนี่ยอีก็จะต้องเป็นแค่ลูกสะใภ้เข้าใจไหมเข้าใจม้าไหม
1: เข้าใจจ้ะม้า
0: ไปอาบน้ำอาบท่าไปเดี๋ยวเฮียมาจะได้มากินข้าวกัน
1: จ
0: ้าเฮ้ยขนมไหมมาให้เอาอะไรฮะอันนี้เอาอะไรนั่นแล้วยังไม่ได้ซักผ้าอีกเหรอแล้วทำอะไรอยู่ฮะแล้วเมื่อไหร่จะได้กินข้าวเรื่องนี้นะมันทำอะไรชักช้าอื่นอาจยังกระเต่าคานจะไปทำอะไรทันกินคนอื่นเข้าฮะ
2: คุณแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปดูเอง

0: ถ้าไม่รังเกียจใช้ของพี่ก่อนก็ได้นะครับ
1: ขอบคุณนะคะ

0: พ่อเป็นยังไงบ้างคะ
1: ต้องใส่อากาศเย็นนะลูก
0: แล้วคุณพ่อออกมานั่งทำงานตากลมแบบนี้ทำไมล่ะคะ
1: พ่อกำลังคิดอะไรนะ
0: คิดเรื่องคุณชมอยู่หรือเปล่าคะ

0: คุณชมคงรู้ว่าโสพลคิดกับลูกยังไง
1: ทราบค่ะ
0: พี่โสพลแก่กว่าลูก5ปีพ่อเชื่อว่าเขาจะดูแลลูกได้ดีไม่ผิดกับพ่อกับคุณลุงเลยลูกคิดเห็นอย่างไรถ้าพ่อจะตกลงกับคุณนายเพชรคุยเรื่องของลูกกับพี่โสพล
1: แล้วแต่คุณพ่อจัดการเถอะค่ะหากคุณพ่อเห็นสมควรลูกก็ไม่ขัดข้องค่ะ

0: คุณชมไม่ต้องเอาเสื้อผ้าไปหมดได้ไหมเอาไปแค่มีอีกตัวก็พออ
1: ้าว
0: แล้วพี่จะใส่อะไรล่ะคุณแก้วก็เผื่อว่าจะไม่ได้จัดงานอะจะได้ไม่ต้องขนกลับมาที่นี่อีกก็คือแก้วไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะคุณชมแก้วไม่ได้แช่งคุณชมแก้วเพียงแต่ไม่อยากให้คุณชมแต่งงานออกเรือนคุณแก้วไม่ชอบพี่โสพลหรอ
2: ต้องถามว่าคุณชมรักพ่อโสพลหรือ
0: พี่โสพลเขาดีกับคุณพ่อดีกับคุณแก้วแล้วก็ดีกับหลานเขาจะดูแลทุกคนได้ค่ะเพราะว่าพอเขาเข้ามาคุณพ่อก็ดูสดใสขึ้นดูแข็งแรงขึ้นคุณพ่อก็หายห่วงหายกังวล

0: หลานอยากให้คุณพ่อสบายใจค่ะ
1: น้องเข้าใจแต่หลานก็จำได้ใช่ไหมที่ลุงเคยบอกเอาไว้ว่าการแต่งงานเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าหลานชั่งใจได้ดีแล้วเนี่ยลุงก็ยินดีด้วยนะแต่หลานก็ต้องทำใจนะเพราะว่าบ้านโสพลไม่เหมือนกับบ้านของเราการที่เราต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ที่ของเราเนี่ยเราจะต้องเข้มแข็งอดทนอดกลั้นแล้วก็ไม่วู่วามนะ
0: ค่ะหลานจะยึดคำที่คุณลุงชี้แนะทุกอย่างขอบพระคุณคุณลุงนะคะ

0: คุณแก้วฝากคุณลุงแม่นวลแล้วก็แม่เซมด้วยลูกเอ้า
1: ดูแลตัวเองดีๆนะ
0: รักคุณลุงที่สุด

0: นี่ฮะเท่าแก่ครบนะฮะตามที่สัญญาไว้เท่าแก่ดูทรงไม่ค่อยดีนะฮะว่าไม่ต้องไปดีกว่าฮะ
1: ไม่ให้พ่อเจ้าสาวไปงานแต่งได้ยังไงฮะคุณนายเพชรคุย
0: แม่แม่เอียดก็อัวแต่งงานแล้วสู่ขอแล้วไงไม่เคยได้ยินหรอว่าคนเจ็บคนป่วยนะเขาไม่ให้ไปงานมงคลเดี๋ยวงานมงคลกลายเป็นงานอัปมงคลขึ้นมาจะยุ่งนะแม่เอียดนะ
2: ไม่เป็นไรแม่เอียดฉันพักอยู่ที่บ้านก็ดีเหมือนกัน
0: เขาแก่พักนะฮะ

0: ำชมรักพ่อที่สุดเลยค่ะแม่เอียง
1: ค่ะ
0: ฝากดูแลคุณพ่อด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: คุณชมฮะโอ้ว่าไปดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันเลิกนะฮะอาจารย์ฮะอาจารย์
3: ค
2: ุ
3: ณชม
2: ไปแล้วฮะ
3: ทำร้านนะครับ
2: มาสิยืนมองอะไรกันยกของยกของคนไปให้หมดเลยอ่ะไปนะฮะเฒ่าแก่มาเร็วๆๆๆ

อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรม

0: มชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูนจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคูมินซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
3: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
4: ถึงแล้วถึงแล้วอักกังชองสวัสดีมีหลาใจให้มาไวๆนะ

0: พี่ช่วยถอดให้ไหม
1: ไม่เป็นไรค่ะได้ค่ะถ้างั้นพี่สุพลน่าจะเหนื่อยเข้าไปอาบน้ำก่อนไหมคะ
0: คุณชมอาบก่อนเถอะ

0: ันต้องมาทำไมฮะอัวบอกแล้วไงคนบ้านนี้ต้องใช้ตะเกียบ
1: อัวเตรียมเผื่อคุณชมคุณชมเป็นคนไทย
0: เป็นใครก็ช่างสะพายบ้านนี้ทุกคนจะต้องกินตะเกียบตะเกียบตะเกียบตะเกียบเข้าใจไหมจำใส่กระโหลกเอาไว้ด้วยต้องกินตะเกียบ
1: แต่คุณชมเพิ่งมาเองนะม้าพี่ชุนก็บอกให้เตรียม
0: เรียกใครพี่ฮะเรื่องเรียกใครพี
1: ่เมียชุนค่ะ
2: อย่าให้อวดได้ยินอีกนะว่าลือเรียกว่าพี่ชุน
0: ว่าจะเอาสมองของลือเนี่ยออกมาล้างพี่เลยให้หมดเลยไปว้าอ่ะคุณชมอ่ะทำไมลงมาก่อนอาตีเรียกอะฮะแล้วทำไมแต่งตัวอย่างนี้ล่ะฮะ
3: คือจะลงมาบอกอาแม่ว่าเดี๋ยวสายๆจะขอกลับไปเยี่ยมคุณพ่อหน่อยค่ะ
0: ไปทำไมฮะ
3: ก็อาแม่ก็รู้ว่าคุณพ่อไม่สบายอะ
0: ใช่นั่นแหละยิ่งห้ามไปใหญ่เลยพังแต่งงานไม่รู้เลยยังไงเข้าไม่ให้ไปเยี่ยมคนบ้าไม่ให้ไปหาคนป่วยไม่ใช่เฉพาะแต่งงานนะฮะท้องไส้ก็ห้ามไปห้ามไปเด็ดขาดและเวลากินข้าวจะต้องอยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะฮะโดยเฉพาะมือเย็นไม่รู้เรื่องเลยเหรอฮะไอ้เร็วๆยืนทำอะไรกันอยู
4: ่อยู่ได้ไหมคุณชมมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
3: ไม่มีปัญหาอะไรค่ะแค่แปลกใจว่าเขายังไม่เลิกงานกันอีกเหรอคะ
4: ยังไม่เสร็จงานน่ะ
3: มันไม่เป็นการเอาเปรียบเขาเกินไปหน่อยเหรอคะนี่มันก็มืดค่ำแล้วนะคะเนี่ย
4: พี่ก็ให้เงินพวกเขาเพิ่มอยู่คุณชมต้องไปฟังอะไรมาจากพวกซ้อซ้อเป็นแน่เลยใช่ไหมถึงได้มาถามพี่อย่างนี้ม้าเนี่ยเป็นคนขยันเอาจริงเอาจังกับงานมากแต่ม้าไม่เคยเอาเปรียบใครเลยนะที่คุณชมเห็นว่าพวกซ้อๆต้องทำงานบ้านเนี่ยก็เป็นเพราะม้าเนี่ยไม่อยากให้เราใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะไรที่เราทำกันเองได้ม้าก็อยากให้พวกเราช่วยกันทำนี่ไงที่นี่ก็เลยมีแต่กุลีคนงานไม่ได้มีคนรับใช้เยอะแยะมากมายเหมือนกับบ้านคุณชมนะไป
3: ฉันก็ไม่ได้ติดใจอะไรค่ะที่บ้านฉันคุณพ่อจะดูแลคนงานทุกคนเหมือนญาติพี่น้องถ้าพี่สกพลบอกว่าอาม่าดูแลทุกคนที่นี่อย่างดีก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะแต่ที่ฉันกังวลก็คือฉันอยู่ที่นี่เหมือนตัวคนเดียวพี่โสพลคือคนที่ฉันหวังจะฝากชีวิตไว้ถ้าพี่ไม่รักไม่ดูแลฉันก็คง
4: พี่ไม่มีวันที่จะทำให้คุณชมรู้สึกโดดเดี่ยวเป็นอันขาดนะเราแต่งงานกันแล้วจิตวิญญาณเราก็เสมือนเป็นคนคนเดียวกันเหมือนที่โบราณท่านบอกผัวเมียคือคนคนเดียวกันถ้าคุณชมสุขพี่สุขด้วยแต่ถ้าคุณชมทุกข์พี่ขอทุกข์มากกว่าอย่ากังวลไปเลยนะพี่จะอยู่ข้างๆคุณชมเสมอ

0: เออนี่ม้าเห็นว่าคุณชมเนี่ยเป็นห่วงเท่าแก่ทองทดมากเอ้ยพี่ต้องเรียกว่าคุณพ่อสินะม้ารีบให้คนไปดูเลยนะ
1: จริงเหรอคะทำไมไม่พาฉันไปด้วยล่ะ
0: ม้าน่ะเป็นห่วงเราเพิ่งแต่งงานกันม้าไม่อยากให้มีเรื่องราวอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจทั้งสิ้นม้าน่ะอยากให้คุณชมแข็งแรงคุณชมจะได้มีหลานชายให้ม้าไวๆไง

0: ซุยตีลือพาอาคุณชมไปเที่ยวพระนครมั่งก็ได้นะไปเปิดหูเปิดตาอาคุณชมจะได้อารมณ์ดีแล้วพออารมณ์ดีก็จะได้มีหลานชายให้มาไวๆ
1: ไปเที่ยวกันนะคุณชมเดี๋ยวพี่พาไป
0: พี่เพ้ออะไรเฮียสิลือต้องหัดให้อาคุณชมเรียกเฮียให้ติดปากเฮียชุนเฮียชิวและนี่ก็เฮียโสพลเฮียโสพล
2: เฮียโสพล
0: มันต้องอย่างนี้สิไอ้ลือสองคนยังไม่เสร็จอีกเหรอทำอะไรกันอยู่คะป่านี้แล้วเฮียจะได้กินข้าว
1: อยู่ต่อหน้าม้าเนี่ยก็ตามใจม้าหน่อยนะแต่รับหลังคุณชมจะเรียกพี่ยังไงก็ได้เพราะไม่ว่ายังไงพี่เป็นของคุณชมแล้ววันหลังพี่จะพาคุณชมไปเยี่ยมคุณพ่อนะ
2: จริงๆนะคะ
1: ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ชีวาชุนลือต้องดูเมียของลือมั่งนะชักช้าลำไรนายเอาบัญชีมาให้ม้าดูสิอันนี้ของเดือนไหน
1: เมียชุนเรียกให้คุณปากให้คุณชม
0: แล้วของเดือนนี้อ่ะของเดือนที่แล้วยังทำไม่เสร็จอีกเหรอ
1: คุณชมเป็นห่วงคุณพ่อมากครับให้ผมหาของบำรุงมาให้คุณพ่อเยอะเลย
3: ขอบใจมากนะลูก
2: จริงๆคุณพ่อน่าจะได้อยู่งานแต่งที่บ้านพี่โสพลค่ะ
3: งานที่บ้านเราก็ถือว่าแต่งแล้วพ่อยกคุณชมให้โสพลแล้วคุณชมเป็นยิ่งกว่าแก้วตาดวงใจของพ่อฝากคุณชมด้วยนะโสพล
1: ครับ
2: พ่อ

0: โอ๊ยโอ๊ย
1: คุณชมเป็นอะไรหรือเปล่าโอ๊ยไปคุณชม
2: อาการแบบเนี้ยนะจะไม่ท้องได้ยังไงล่ะครับคุณนาย
3: เบา
1: อะไรมาก
3: อดเบาเดี๋ยวกระทบกระเทือน
1: มาโอ้ก็แค่กอดเอง
3: นั่นแหละเขาแค่กอดก็ไม่ได้อะคุณชมอย่าให้อาซอยติเข้าใกล้กว่านี้นะแล้วอย่าให้อาซอยติทำรูปน้ำเด็ดขาดเข้าใจไหมน้องอ่อนๆอย่างนี้มันหลุดง่าย
1: น่ะ
4: ค่ะนะ
3: เฉยว่ะยอดพักผ่อนหลานจะได้แข็งแรงเออโอ้ยไปไหนฮะบอกแล้วไงทำเบาๆจะลุกไปไหนฮะ
4: คือดีใจอะค่ะเลยอยากจะรีบไปบอกคุณพ่อว่าคุณพ่อจะมีหลานแล้ว
3: ไปไม่ได้
4: ฮะ
3: คืออย่างนี้โบราณเขาถือท้องใหม่ๆนี่ลูกต้องเก็บเป็นความลับห้ามบอกใครจนกว่าจะพ้น4เดือนไปแล้ว4เดือนนี้ห้ามไปไหนห้ามไปเยี่ยมคนป่วยนอนนิ่งๆท้องสาวมันยิ่งหลุดง่ายเข้าใจไหมฮะนะฮะเชื่อมาคุณชมนอนพักผ่อนหลานจะได้แข็งแรงเออ
5: พอทบอาการหนักขนาดนี้ยังไงก็ควรจะต้องให้มาอยู่ที่นี่ด้วยกันนะเผื่อเกิดอะไรขึ้นก็จะได้หิ้วกันไปที่โรงพยาบาลได้ไม่รู้จะไปอยู่ทำไมที่นครชัยศรี
6: คุณทศเธอไม่กล้าไปโรงพยาบาลค่ะจะกลัวว่าถ้าไปแล้วจะไปรับไม่ได้กลับบ้านอีกเอียดทุกข์ใจเหลือเกินคุณอีทไม่รู้จะพูดจะระบายกับใครก็เลยต้องบากหน้ามาหาคุณอีทนี่แหละค่ะ
5: อย่าถ้าเกิดว่าพวงแก้วกลับมาจากโรงเรียนเดี๋ยวฉันจะบอกให้นะแล้วก็จะให้พวงแก้วเนี่ยกลับไปอยู่นครชัยศรีคอยดูแลพ่อทศแต่เรื่องนี้ยังไงชมนาต้องรู้เรื่องนะละเอียด
7: มาเยี่ยมทั้งทีแทนที่จะเอาเรื่องดีๆมาบอกมีแต่ข่าวเดือดเนื้อร้อนใจ
4: ไม่ใช่เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจนะคะม้าฉันเป็นห่วงอยากดูแลคุณพ่อค่ะไปกันค่ะแม่เอียด
7: อะแล้วจะไปไหน
4: ไปดูคุณพ่อค่ะ
7: ไปไม่ได้ลือทองอยู
4: ่แต่ม้าก็รู้ว่าคุณพ่อกำลังไม่สบายมาก
7: แต่ลือทอง
4: แล้วยังไงคะ
7: แล้วยังไงจำพี่อ้วนบอกไม่ได้เลยไงอาชมนาถว่าเวลาคนท้องเนี่ยห้ามไปเยี่ยมคนบ้าไปหาคนป่วยโอ้ยเลือกแต่งงานมีผัวแล้วก็มีลูกแล้วนะฮะหรือยังไม่รู้เรื่องพวกนี้อีกเหรอไป
1: มาใจเย็นๆก่อนมาคือคุณชมคงคิดถึงและเป็นห่วงเท่าแก่ทองทศจนลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปนะจ๊ะมาแม่เอียดขอโทษด้วยนะคุณชมคงไปด้วยไม่ได้อะ
7: คุณชมไปอย่าไป
6: ไม่เป็นไรค่ะคุณชมคุณชมอยู่ที่นี่แหละค่ะไม่ต้องห่วงค่ะคุณแก้วกำลังมานะคะเอียดแค่มาบอกข่าวเฉยๆถ้าทุกแกรู้ว่าคุณชมกำลังท้องดีไม่ดีทุกแกอาจจะลุกมาหาคุณชมถึงที่นี่เองเลยนะคะ
1: ขอให้เป็นอย่างที่แม่เอียดว่านะนะคุณชมรอรับคุณพ่ออยู่ที่นี่นะ
0: คุณชมท้องเป็นข่าวดีต้อนรับคุณแก้วจริงๆลูกพอคุณแก้วมาถึงปุ๊บแม่เอียดก็เอาข่าวดีมาบอกปั๊บเลย
8: ถ้าอย่างนั้นคุณพ่อต้องรีบแข็งแรงไวๆนะคะ
6: ต้องแข็งแรงแน่ค่ะพอรู้ว่าคุณชมท้องคุณทศก็หน้าตาสดใสขึ้นมาทันทีเลย
0: แม่เอียดนี่เขาจริงๆเลยนะฉันนี่ไม่ได้เป็นอะไรเสียหน่อยทำเป็นกระต่ายตื่นตูไปหาคนนั้นคนนี้ให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจคุณแก้วไม่ต้องห่วงพ่อนะลูกพ่อไม่ได้เป็นอะไรพ่อจะอยู่รอคุณชมที่นี่รอเห็นหน้าหลานคนแรกก่อนตาย
8: คุณพ่อต่อให้คุณพ่อเห็นหน้าหลานคุณพ่อก็ห้ามตายค่ะคุณพ่อต้องอยู่กับคุณชมคุณ

0: คุณพ่อคุณพ่อ
1: เดี๋ยวเอียดไปเอายามาให้นะคะ
0: คุณพ่อ
2: โรคเวรโรคกรรมอะไรก็ไม่รู้หมอก็รักษาไม่ได้คุณแก้วรับปากพ่อนะลูกอย่าบอกเรื่องที่พ่อป่วยกับคุณชมนะลูก

0: บางชงออกมาทำไมเดี๋ยวม้าเห็นก็ด่าตายเราตายนะไม่ใช่ม้าตาย
1: ทำไมจะออกมาไม่ได้ล่ะคะฉันไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อย
0: ก็ท้องไง
1: คนท้องไม่ใช่คนป่วยถ้าไม่บอกก็ไม่มีใครรู้หรอกค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งฉันก็ไม่ได้ไปไหนไกลเดินเล่นอยู่แถวนี้ล่ะค่ะ
0: ก็นั่นแหละม้าเขาเป็นห่วงไปนั่งพักข้างบนดีกว่าไป
1: แต่พี่สุคริต
0: อย่าให้ม้าเขาบ่นเลยฉันละปวดหัวไป
2: คุณชม
1: คุณแก้วคุณแก้วคิดถึงจังเลย
0: คุยกันไปนะคะเดี๋ยวพี่ไปเอาน้ำมาให
2: ้ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
2: ชมคุณพ่ออาการ
1: แก้วใจเย็นๆนั่งก่อนเราให้พี่ฟังสิ
2: คุณพ่ออาการไม่ดีเลยคุณชมสุดโทรมมากวันๆก็คลุกอยู่แต่ในห้องไม่ยอมลุกไม่ยอมเดินไปไหนเลยเรี่ยวแรงแทบไม่มีพูดจาแปลกๆกลิ่นนี้เหม็นไปหมดทั้งตัวเลยคุณชมแก้วว่าคราวนี้คุณพ่อต่างจากทุกครั้งพ่อไอเป็นเลือดชมแก้วกลัวแก้วกลัวว่าคุณพ่อจะ
1: รอพี่เก็บของเดี๋ยวนะคุณแก้ว

0: เหมือนโปรย
1: ฉันมาไม่นานหรอกเสร็จธุระแล้วก็จะกลับเอาไปต้มให้เฒ่าแก่กินนะหมอสมุนไพรบอกว่าดีมากรักษาโรคเวรโรคกรรมได้ด้วยเหลือเฒ่าแก่จะหาย
2: ขอบใจมากนะ
1: เฒ่าแก่ไม่ได้ไปโรงสีนานแล้วลูกสาวเฒ่าแก่ก็ไม่ได้ไปฉันเลยถามนายดำแต่ไม่ต้องไปดูนายดำนะจ๊ะถึงนายดำไม่บอกฉันก็พอจะเดาออกว่าเฒ่าแก่ไม่สบายคนขยันอย่างเฒ่าแก่ต้องไม่ทิ้งงานทิ้งลูกหรอกจ๊ะถ้าเฒ่าแก่เป็นอะไรแม่อย่าต้องบอกฉันนะจ๊ะ
2: เฒ่าแก่ไม่เป็นไรหรอกได้ยานี่แล้วฉันจะรีบไปต้มให้เฒ่าแก่กินแกเองก็เหมือนกันนะบุญโปรยดูแลตัวเองด้วยนี่ป่วยหรือเปล่าท่าทางดูไม่ค่อยดีเลย
1: ขอบใจมากๆนะแม่เอียดที่เป็นห่วงฉันขอให้เฒ่าแก่หายไวๆนะ

0: วังนะคุณชมนายแก้วแล้วจะไปไหนเก็บเสื้อผ้าจะไปไหน
1: ไปเยี่ยมคุณพ่อค่ะ
0: โอ้ยโออยากจะบ้าตายต้องให้เอาพูดกี่ครั้งว่าเลือดทองอยู่ห้ามไปไหนทั้งนั้น
1: แต่หมาก็รู้ว่าพ่อป่วย
0: ป่วยไม่ได้ตายห้ามไปไหนหรือห้ามไปเด็ดขาด
1: ฉันจะไป
0: ไอ้ชมนัท
1: อาม่าทุกครั้งฉันยอมหมาหมดเลยตลอดเพราะว่าฉันไม่อยากมีเรื่องแต่หมารู้ไหมว่าฉันเจ็บปวดและเสียใจแค่ไหนตั้งแต่วันที่ฉันแต่งงานฉันต้องทิ้งพ่อที่ป่วยให้อยู่บ้านตามลำพังแล้วมากับพี่โสพลฉันเหมือนคนที่บ้าผู้ชายเหมือนคนที่กลัวจะไม่ได้แต่งงานแต่นั่นเป็นเพราะว่าฉันเกรงใจม้าเกรงใจญาติฝั่งม้าแล้วฉันก็ไม่อยากให้พี่โสพลต้องเสียหน้าแล้วพอวันที่ฉันท้องฉันอยากจะมาเยี่ยมพ่อม้าก็ไม่ให้มาเพราะม้าเป็นห่วงหลานฉันเข้าใจแต่พอมาวันนี้ม้าน่าจะมีหัวจิตหัวใจคิดถึงพ่อฉันบ้างไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเองอยู่ฝ่ายเดียวไป
0: อาชมนัทว่าไม่ให้เลือกไปเด็ดขาดเลือกห้ามไปนะอาชมนัท
1: ฉันจะไป
0: เอานี่เอากระเป๋าห้ามไป
1: ฉันจะไป
0: ห้ามไป
1: ไม่
0: ห
1: ้ามปล่อยม้า
0: เอากระเป๋ามา
1: แก้ว
0: อย่าไปนะอาชมนัทเรื่องนี้ทำไมมันเดือดด้านอย่างนี้ตอนเลยม้าตามไปเสื้อตีเขี้ยว
1: ม้าไปคุณแก้ว
0: อย่าไปนะอาชมนัท
2: อะไรนะฮะเสียงดัง
0: เลยเรื่องตีเรื่องมา
2: อะไร
0: แผลตาดูเมียเลือกไปโน่นแล้ว
2: คุณชม
0: บอกแล้วใช่ไหมว่าคนท้องข้าบอกไปไหนเลือกไปตามเมียเลือกมาเดี๋ยวนี้นะไปตามกลับ
2: มาไปมาไปไปมามาเป็นอะไรไหมมาโอ้เฮ้ย
0: ผมเมียเลือกคนเดียวเลย
3: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณพ่อก็คือเทวดาของลูกเสมอ
0: ฉันบอกว่าไม่ใช่ไงเอาไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลย
2: คุณโชคไม่เอาระวังหน่อย
0: พาลูกของเธอไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี
1: ้ฉันจะบอกว่าลูกแค่โชคไม่ดีที่เกิดมาในครอบครัวที่ไม่ปกติอย่างคนที่นี
4: ่ลูกคุณชมมันจะเป็นอะไรเนี่ย
1: หัวเด็ดตีนขาดยังไงพี่ก็จะไม่มีวันมีลูกกับพี่สองคนอีกแล้วถ้าอยากจะมีอีกโน่นไปหาเมียใหม่ท้องแทนเลยก็แล้วกัน

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ NetTV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก NetTV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: ท่านชายกระหม่อม
3: ท่านหญิงกัลยาต้องการพบด่วนเพคะ
2: ยังไม่ได้เตือนให้ท่านชายรู้ตัวเลยมันเสียตัวท่านชายไปซะแล้ว
4: คุณเล็กจะเป็นยังไงเนี่ย
3: โอ้
4: สิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อคุณเล็กด้วยนะเจ้าค่ะโอ้ยสาธุ
2: จะยึดเดียว
3: ดูใช่เต็มตาชัยทัศน์นี่ชายทัศน์ยังจะนิ่งเฉยอยู่อีกเหรอลูกตาบอดหรือไงคะถึงมองไม่ออกว่าผู้หญิงในรูปนี้คือแม่นารีรัตน์ล่ะที่กำลังคลอดรักอยู่กับชู้กับขวัญแสงๆแบบไม่อายฟ้าอายดินแบบนี้
5: ใช่ค่ะขวัญจำได้ว่านั่นคือชุดของเยเล็กไม่คิดเลยนะคะว่าเยเล็กจะกล้าสวมเขาให้พี่ชายทัศน์แบบนี
3: ้รู้ฉันเห็นชาติของมันหรือยังคะ
5: พี่ชายทัศน์เห็นภาพบาดตาขนาดนี้จะไม่พูดอะไรหน่อยหรอคะ

0: ธอไม่เคยจะมีใจให้กับฉันใช่ไหมเธอในสายตาที่ฉันเจอคงมองเห็นฉันเป็นผู้ร้ายแต่ลึกๆในหัวใจเธอจะรู้ไหมว่าใครที่มันแอบคิดกับเธอไปใกล้มาก
1: ผมไม่เชื่อว่าคุณเล็กจะทำเรื่องเลวร้ายแบบนั้นแน่นอน

0: ดีนะที่พวกมันจับตัวพวกแกไปไม่ได้สักคน
1: ขอบคุณมากครับนายถ้าตอนนั้นไม่ได้นายวิ่งออกไปช่วยเอาไว้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกันเลยครับนาย
0: ป่านี้บางไอ้พันคงใกล้ถึงพระนครพวกแกรีบออกไปรอรับมันที่สถานีรถไฟและพวกแกก็ช่วยเอาฝิ่นจากพวกกองทัพหมดไปเก็บรวมกันไว้ในโกดังที่พระประแดงให้เรียบร้อย
1: ครับนาย

0: ายท่านนะราชสกุลอรังกูต้องเสียหายอย่างไม่น่าให้อภัย
1: นี่มันเรื่องอะไรกันคะ
2: ก็จะเรื่องอะไรล่ะก็เรื่องที่เธอไปกอดจูบผู้ชายอื่นทั้งที่แต่งงานกับพี่ชายทัศน์แล้วฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะกล้าทำเรื่องต่ำตมได้ขนาดนี้อ
0: ่
2: ะ
0: ใส่หัวออกจากความฉันไปเดี๋ยวนี้เอาไปตายไปไงเซ่
3: ไหนคะ
0: ช่วยกันเลยลากมันออกไปจากความฉันเดี๋ยวนี
3: ้ไหนคะ
2: ไป
0: ปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะปล

0: เนี่ยฉันงงไปหมดแล้วนี่มันวัดนี
1: ่ดูสิเขาอยู่กับใคร
0: ฉันจะไปรู้ได้ยังไงไม่เห็นหน้าผู้หญิงสักหน่อยชุดผู้หญิงคนนี้เหมือนของฉันเลยอ่ะเดี๋ยวนะคุณคงไม่คิดว่าผู้หญิงในรูปนี้คือฉันใช่ไหม
1: ไม่ใช่ไหมล่ะ
0: คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เรื่องของคุณแต่ฉันไม่มีทางทำเรื่องบัตรสีแบบนี้แน่นอนสมรสมรเห็นชุดนี้ของฉันไหม
2: เห็นค่ะ
0: ตอนนี้อยู่ที่ไหน
2: มาค่ะ

0: วนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะปะ
1: จะพาฉันไปไหน
0: เถิดหน้าเร็ว
1: เธอพาฉันมาที่นี่ทำไม
2: จริงเล็กคิดยังไงถึงพาท่านชายมาที่นี่เฮ้ยอะไรกันเนี่ย
0: ก็เพราะรูปนี้แหละเราถึงต้องพาท่านชายมาที่นี่ผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อเหมือนของเราไม่มีผิดเลยวัดพอจะจำได้ไหมว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้น
3: เดี๋ยวหยุดนี่ลากเรามาตรงนี้ทำไมเนี่ย
2: เล็กจำวันแรกที่เรากลับมาทำงานหลังจากเราออกจากโรงพยาบาลได้ไหมก็ผู้หญิงคนนี้แหละเขามายืนเรียกเราอยู่หน้ากระทรวงแต่เราก็ไม่รู้นะว่าเขามาเรียกเราทำไมเขาก็ลากเราไปด้านนอกแล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละ
0: แล้วผู้หญิงคนนี้ใส่ชุดเหมือนตัวนี้ไหม
2: ใช
1: ่ถึงเธอไม่พาฉันมาที่นี่ฉันก็ไม่เชื่ออยู่แล้วว่าผู้หญิงในภาพนี้คือเธอเพราะเธอคือคนที่รักเกียรติและรักศักดิ์ศรีในตัวเองและเธอจะไม่มีวันทำเรื่องแย่ๆแบบนี้แน่นอน
2: แล้วเล็กคิดว่าใครเป็นคนทำล่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นใครคนนั้นต้องไม่หวังดีกับเราแน่ๆแต่ที่สำคัญนะชุดของเราชุดนี้ต้องมีคนเอาแพ้ผู้หญิงคนนี้ใส่แล้วก็ต้องเป็นคนที่สามารถหยิบออกไปได้ด้วยต้องเป็นคนในวังแน่ๆ
2: แล้วคิดว่าใครอ่ะเล็ก
0: ก็คงจะเดาไม่ยากต้องเป็นคนที่อยากให้ฉันกับท่านชายแตกหักกันไงล่ะ

0: ีข่าวอะไรเหรอนางเอิบถึงทำตาโตเป็นไข่ห่าน
1: ไม่มีอะไรเจ้าค่ะ
0: ไหน
2: มาดูสิ
0: ไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหนมาดูสิข่าวอะไร
1: ท่านไปแล้ว

0: าง
1: ดีแล้วจะไม่ไปไหนทั้งนั้นครับ
0: ชายคะหลักฐานก็มีให้เห็นอยู่แล้วอ่ะลูกทำอะไรของลูกอยู่เนี่ย
1: คนในรูปนี้ไม่ใช่ภรรยาของผมครับผมขอร้องท่านแม่ใจเย็นลงสักนิดนะครับผมอยากให้ท่านแม่ลองพิจารณาดูรูปนี้ดีๆอีกสักทีเถอะครับลองดูรูปนี้ดีๆนะครับผู้หญิงในภาพนี้ใส่เสื้อเหมือนนลีรัตน์มากอาจจะเป็นเสื้อของนลีรัตน์ก็ได้ครับแต่เราก็ไม่เห็นหน้าผู้หญิงในรูปเลยแล้วอีกอย่างคุณพศวรรษกับนลีรัตน์เขาทำงานมาด้วยกันตลอดถ้าเขาจะมีอะไรกันเขาคงไม่มากอดจูบกันในที่สาธารณะเพื่อให้คนถ่ายรูปแบบนี้หรอกครับแล้วใครกันถึงได้ถ่ายรูปได้จังหวะได้พอดีสักขนาดนี้มั่นใจต้องมีใครใส่ร้ายนลีรัตน์แน่ๆ
2: หญิงไม่รู้เรื่องนะคะพี่ชายทัศน์หญิงไม่ได้ทำนะคะท่านป้าคะหญิงไม่รู้เรื่องจริงๆนะคะ
1: ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมกับนลีรัตน์ขอตัวนะครับท่านแม่

0: ีอะไร
1: ขอบคุณนะที่ช่วยปกป้องฉันนะ
0: ฉันปกป้องเธอได้เสมอเธอก็รู้แม้แต่ชีวิตฉันก็สละได้เพื่อปกป้องเธอ

0: ฉันมาคิดดูนะสิอาจจะจริงอย่างที่ชายทัศน์ว่าก็ได้ผู้หญิงในภาพน่ะอาจจะไม่ใช่เมียชายทัศน์จริงๆก็ได้นะแล้วถ้าเป็นแบบนั้นก็แสดงว่ามีคนกำลังใส่ร้ายแม่นั่นอยู
1: ่และท่านหญิงคิดว่าเป็นใครหรือเพคะ
2: ใคร
1: หรือว่าจะเป็นฝีมือท่านหญิงขวัญเพคะ
0: ฉันก็ไม่อยากจะคิดหรอกนะว่าหญิงขวัญจะทำเรื่องสกปรกได้ถึงขนาดนั้นแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยแม่นั่นก็มีท่าทางแข็งกระด้างก็คงจะสร้างศัตรูไว้ไม่น้อยแหละทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นฝีมือของศัตรูคนใดคนหนึ่งก็ได้
1: จริงเพคะ

0: างนี้ไปได้ยังไงนะวิไลพวกเราอุตส่าห์ลงทุนทำกันขนาดนี้พี่ชายทัศน์ยังไม่เชื่อเลยว่าอย่างนี้เล็บมันคบชู้พี่ชายทัศน์ฉลาดจะตายเขาต้องสงสัยพวกเราแน่ๆเราถ้าพี่ชายทัศน์ไปสืบจนรู้ว่าฉันเป็นคนทำจริงๆฉันจะทำยังไงดีอะวิไลฉันจะทำยังไง
1: ท่านหญิงก็ต้องยืนยันเสียงแข็งว่าไม่ได้ทำไปคะหลักฐานอะไรก็ไม่มีใครก็เอาผิดท่านหญิงไม่ได้ไปคะ
0: ยีเล็บมันมีดีอะไรนักหนา

ทำไมพี่ชายทักถึงรักมันขนาดนั้นฉันจะไปดูวังทัศนาหน่อยนะวิไลจะไปดูว่าซ่อมใกล้เสร็จหรือยังถ้าฉันเขี่ยยายเล็กออกจากชีวิตพี่ชายทัดไม่ได้เราก็ต้องกลับไปอยู่ที่วังของเราเหมือนเดิม

0: ใครล่ะถ้าไม่ใช่คนที่ได้ผลประโยชน์จากการที่ท่านชายแตกหักกับคุณเล็กน่ะสิ่งน่าถอมถอมแล้วใครมา
1: จะไปรู้ได้ยังไงก็ยืนอยู่เนี้ย
0: ป่าสวัสดีค่ะ
2: ดีจ้ะ
0: คุณย่าของคุณเล็กใช่ไหมคะ
2: ใช่จ้ะแม่เล็กอยู่ไหม
0: อยู่ค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะ
2: ไปเร็ว
3: คุณท่านช้าๆค่ะ
2: ฉันช้าไม่ไหวแล้ว
4: นี่เธอหนีฉันมาทำไม
5: ฉันไม่ได้หนีซะหน่อยฉันแค่ไม่มีเรื่องอะไรจะคุยกับคุณ
4: เธออาจจะไม่มีแต่ฉันมี

0: แม่เล็กท่านชายค่ะแม่เล็กบอกย่ามาสิเนี่ยว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงทำไมหนังสือพิมพ์ถึงได้ลงข่าวอย่างนี
1: ้มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะ
0: เข้าใจผิดอะไรแล้วทำไมนักข่าวถึงกล้าเขียนเรื่องเสียหายแบบนี้ฮะบอกมาสิ
2: ผมยืนยันได้ครับย่าว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดผมกับคุณเล็กเรารักกันดีครับ
0: เห็นไหมคะได้ยินจากปากท่านชายแบบนี้หม่อมฉันก็ค่อยสบายใจขึ้นเยอะเลยไปคะ
3: เห็นไหมคะคุณท่าน
2: ไหนๆคุณย่าก็มาถึงที่นี่แล้วอยู่ทานข้าวเย็นด้วยกันนะครับคุณย่าคุณเล็กจะได้คุยกันด้วยครับ
0: ขอบพระทัยเพคะก็ดีเหมือนกันหม่อมฉันกับแม่เล็กก็จะได้อยู่คุยกันนานๆให้หายคิดถึงนะลูกนะย่าน่ะคิดถึงแม่เล็กมากเลยรู้ไหมทำไมถึงไม่กลับไปเยี่ยมย่าบ้างเลยแล้วเป็นยังไงให้ลูกอยู่ที่วังนี้สุขสบายดีใช่ไหม
1: คุณย่าสนใจเล็กด้วยเหรอคะว่าเล็กจะสุขสบายดีแค่ไหนแล้วถ้าเล็กบอกว่าเล็กอยู่ที่นี่อยากไม่มีความสุขคุณย่าจะเชื่อไหมคะเพราะแต่ไหนแต่ไรมาแล้วคุณย่าไม่เคยเชื่อเล็กเลยอย่างเรื่องหนูแดงที่เล็กบอกว่าเล็กไม่ได้พาเขาตกน้ำแต่คุณย่าก็ไม่เคยเชื่อคุณย่าส่งเล็กไปที่โรงเรียนอื่นเพื่อเป็นการลงโทษ
0: แม่เล็กแม่เล็กลูก
2: เดี๋ยวผมไปตามเธอกลับมาเองครับคุณย่า
0: ไม่เป็นไรเพคะไม่เป็นไรเพคะท่านชายไม่ต้องไปตามกลับมาหรอกเพราะถึงตามกลับมาแม่เล็กก็คงไม่อยากจะพูดจะคุยหม่อมฉันอยู่ดีหม่อมฉันขอตัวกลับก่อนดีกว่านะเพคะรบกวนท่านชายฝากดูแลแม่เล็กด้วยนะเพคะ
2: คุณย่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะดูแลคุณเล็กให้

0: 吧。
1: บอกครูมาสิคะว่าใครเป็นคนผลักหนูตกน้ำ
2: ทำไมหนูแดงทำกับพี่แบบนี้ล่ะพี่อุตส่าห์กระโดดลงไปในน้ำเพื่อช่วยหนูแดงเลยนะแต่ทำไมหนูแดงทำแบบนี้ล่ะทำไม
3: ย่าบอกให้หยุด

0: ฉันคิดว่าคุณจะมาดุฉันเรื่องที่ทะเลาะกับคุณย่าซะอีก
1: ฉันไม่ดุเธอหรอกฉันรู้ว่าเธอโกรธคุณย่าที่จับเธอย้ายโรงเรียนหลังจากมีเรื่องกับอิงขวัญแต่คุณย่าเขาก็มีเหตุผลของท่าน
0: เหตุผลที่จะทำโทษฉันนะสิน
1: ี่ดูไหมเธอเป็นคนที่มีอคติชอบคิดแต่ในมุมของตัวเองไม่เคยเปิดใจมองในมุมมองของคนอื่นบ้างเลยเอาจริงๆนะคุณย่าเชื่อเธอแต่คุณย่าเขาว่ามีเหตุผลของท่านเด็กดื้อพูดอะไรไปก็ไม่ฟังไม่เชื่อขนาดฉันยังเชื่อใจเธอเลยว่าเธอไม่ได้ทำเรื่องแย่ๆกับพศวรรษเพราะฉันมั่นใจเธอเสมอว่าเธอเป็นคนดี

0: เป็นคนที่มีอคติชอบคิดแต่ในมุมของตัวเองไม่เคยเปิดใจมองในมุมมองของคนอื่นบ้างเลย
1: ดื้อ
0: พูดอะไรไปเธอเป็นคนดี

0: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
0: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ตัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping
2: เฮ้ยเล่นแรงแบบนี้เลยเหรอวะครับฉันว่าฝีมือหญิงขวัญแน่นอนแบบนี
3: ้ฉันก็ว่างั้นไม่ต้องสืบก็รู้เรื่องสกปรกแบบนี้แม่ฉันไม่ทำหรอกยังไงก็ต้องเป็นฝีมือหญิงขวัญแน่นอน
2: แล้วแกเดาได้ขนาดนี้ทำไมแกถึงไม่ไปเอาเรื่องเขาล่ะ
3: ให้ฉันไปเอาเรื่องให้ฉันเดาเขาก็ไม่ยอมรับว่าเขาทำอยู่ดีคนร้ายที่ไหนจะยอมรับความผิดตัวเอง

0: เดี๋ยวนี้ฉันจะแก้เผ็ดยิงควันได้คือฉันต้องทำให้คุณเล็กรักกับฉันให้ได
1: ้ทัดพูดมันพูดง่ายนะเว้ยแต่จะทำได้หรือเปล่า
0: ฉันก็แค่ต้องพิสูจน์ให้เธอได้เห็นว่าฉันไม่ใช่พวกค้าฝิ่นจริงพอคุณเล็กตาสว่างเมื่อไหร่เธอก็เปิดใจให้ฉันเมื่อนั้นแหละ
1: จ้าพ่อท่านชายพ่อยอดบุรุษยังไงฉันก็ขอให้แกเนี่ยพิสูจน์ให้สำเร็จไวๆแล้วกันเนาะ

0: ราไม่น่าประมาทเลยเล็กตอนที่ผู้หญิงคนนั้นเขามากอดจูบเราเราก็รู้สึกว่าพฤติกรรมของเขามันประหลาดแต่เราก็แค่คิดว่าเขาเป็นคนบ้านะก็ไม่ได้ถือสาอะไรมากอะรู้อย่างนี้นะน่าจะจับตัวเขามาเค้นความจริงจะได้รู้ว่าใครเป็นคนจ้างเขามาทำอะไรน่าเกลียดแบบนี้เล็กก็เลยเข้าใจผิด
1: แต่เมื่อวานอะพี่เล็กก็พาท่านชายมาหาพี่วัดแล้วนะคะเราก็ได้รับคำอธิบายจนเข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วด้วยอุตส่าห์ว่าแค่ท่านชายเข้าใจว่าทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจริงพี่เล็กก็พอใจแล้วนะคะใช่ไหมคะพี่เล็ก
2: ใช่จ้ะวัดเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วอะวัดจะเก็บมาคิดเลยนะ

0: วัสดีค่ะ
1: คุณอุษาครับพรุ่งนี้คุณอุษาว่างไหมครับ
2: พรุ่งนี้ผมจะพาคุณอุษาไปพบกับคุณย่าของผมครับผมคุยกับน้องบัวบูชาเรียบร้อยแล้วครับ
0: จริงเหรอคะฉันกลัวจังเลย
2: ไม่ต้องกลัวไปนะครับคุณย่าผมใจดีและผมก็จะอยู่ข้างๆคุณอุษาตลอดเวลาเลยครับ
0: ขอบคุณค่ะ

0: ไปโทรมาเหรออุษา
1: เพื่อนค่ะเพื่อนที่โรงเรียนเก่า
2: ใช่เพื่อนแม่เหรอยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แบบนี้ไม่ใช่คนรักแม่นะ
1: พี่เลยก็พูดไปค่ะอุษายังไม่มีใครสักหน่อยเรื่องพูดเรื่องนี้กันเถอะค่ะพี่เล็กทานคุกกี้ที่อุษาเพิ่งทำได้ไหมคะอุษาเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลย
2: ได้จ้ะ

0: คุณย่าครับ
1: ครับ
0: พรุ่งนี้คุณย่าแต่งตัวสวยๆผมจะพาคนสำคัญมาพบคุณย่านะครับ
1: ดูบัวบูชาใช่ไหมจ๊ะ
2: คุณยายยิ้มแบบเนี้ยต้องใช้ได้แน่เลยค่ะ
1: นั่นสิใช่ไหมจ๊ะ
3: คุณหมอครับตกลงลูกผมเป็นอะไรครับคุณหมอ
4: คุณบัวบูชามีสภาวะความการโลหิตต่ำครับแต่ก็เป็นเรื่องปกติของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ในท้องเดือนแรกนะครับ
3: ถนอมเล็กกำลังหรือยัง

0: จที่พาภรรยาฉันมาส่ง
1: ถึงท่านชายจะเรียกเล็กว่าภรรยาแต่ท่านชายก็รู้ดีนี่ว่าเล็กเป็นภรรยาท่านชายแต่เพียงในนามเพราะอะไรท่านชายถูกจับข้อหาคดีฆ่าฟินเถื่อนเมื่อไหร่เล็กก็จะหย่ากับท่านชายทันทีแล้วตอนนั้น

0: ไม่ทันหายความควายก็จะเข้ามาแทรกคุณเล็กเสียแล้ว
1: นั่นล่ะสิ
0: โอ้ยอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลย
2: โอ้ยนี่คุณนี่คุณจะลากฉันมาทำไมเนี่ยฉันเจ็บ
3: ฉันขอบอกเธอไว้ตรงนี้เลยนะเธอไม่มีวันจับฉันได้เพราะฉันไม่ใช่พวกค้าฝิ่นเถื่อนอย่างที่เธอคิดแล้วฉันก็ไม่มีวันหย่ากับเธอ
2: แต่เราตกลงกันแล้วว่าครบ1ปีเราจะหย่า
3: ข้อตกลงเป็นอันยกเลิกฉันไม่หย่า
2: คุณต้องหย่า
3: ไม่ถ้าเธอพูดเรื่องหย่ากับฉันอีกฉันจะทำให้เธอเป็นภรรยาของฉันทั้งทางนิตินัยและพฤตินัยเลย

0: เธอไม่เคยจะมีใจให้กับฉันใช่ไหมเธอในสายตาที่ฉัน
1: เจ
0: อคงมองเห็นฉันเป็นผู้ร้ายแต่ลึกๆในหัวใจ
2: พูดอะไรออกไปวะ
0: ใครที่มันแอบคิดกับเธอไปไกลมากแค่ไหน
1: ซ่อมใกล้เกือบเสร็จแล้วนะคะ
3: แต่ลุงว่าจะบอกช่างให้เขาถ่วงเวลาเอาไว้หน่อยไม่อยากให้เสร็จเรียบร้อยเร็วเกินไปนักหลานจะได้มีข้ออ้างที่จะอยู่ที่วังดารันคูนต่อ
1: แต่ว่าหลานอยากให้เสร็จไวๆค่ะ
4: ที่ลุงคิดว่าหลานอยากจะอยู่ที่วังดารันคูนสิ
1: ชอบค่ะเราก็อยากอยู่ถาวรด้วยแต่ว่าหญิงไม่รู้ว่าหญิงจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนพี่ชายทัศน์ไม่มีทีท่าว่าจะเลิกหรือจะหย่ากับเยเล็กเลยไม่หนำซ้ำพี่ชายทัศน์ยังหลงมันหัวปักหัวปั๊มออกตัวปกป้องจนคนในวังเนี่ยไม่มีใครกล้าแตะเยเล็กเลยสักคนถ้าเยเล็กยังอยู่หญิงไม่มีทางได้สมหวังกับพี่ชายทัศน์แน่นอนค่ะคุณลุง
3: ใช่อย่างนั้นหลานก็ต้องทำให้ไม่มีนาฬิกา
1: คุณลุงจะให้หญิงทำให้พี่ชายทัดหย่ากับเยเล็กเหรอคะหญิงทำมาตลอดค่ะแต่ไม่มีทีท่าเลยค่ะคุณลุง
3: ไม่ใช่อย่างนั้นลุงหมายถึงทำให้นาฬิกาหายไปจากโลกนี
1: ้คุณลุงคะต่อให้หญิงจะเกลียดเยเล็กแค่ไหนแต่ถ้าขนาดถึงกับฆ่าแกงกันเนี่ยหญิงทำไม่ได้หรอกนะคะทำไม่ได้ค่ะ
3: ถ้าหลานอยากจะเป็นเมียอดิทัศน์หลานต้องกำจัดนางนริรัตน์ทิ้งซะเพราะว่าถ้าหากมันไม่ตายเนี่ยหลานไม่มีทางที่จะได้สมหวังกับอดิทัศน์อย่างแน่นอนแล้วก็เตรียมตัวย้ายกลับเข้ามาอยู่ที่นี่ได้เลย
5: หากว่าหลานสามารถกำจัดอริรัตได้สำเร็จนอกจากกิจการงานของลุงจะราบรื่นมีเงินมีทองแบ่งมาให้หลานใช้อย่างทุกวันนี้แล้วหลานก็ยังจะมีโอกาสได้สมหวังกับที่ทำผู้หญิงไม่มีวันที่จะอยู่ตัวคนเดียวได้หรอก

0: เก็บฝิ่นเรียบร้อยดีแล้วใช่ไหม
1: เรียบร้อยครับนาย
2: ใช้กองทัพมาช่วยคนเล็กหน่อยแบบนี้ได้ผลดีนะครับนายไม่มีใครสนใจเลย
3: แล้วเราก็เอาไปเก็บไว้ที่พระประแดงเรียบร้อยแล้วครับนาย
0: ดีถ้าอย่างนั้นช่วงนี้พวกแกก็ช่วยกันเฝ้าฝิ่นไว้ให้ดีๆอย่าให้พวกคนงานที่มันสร้างสโมสรลับมันละแค่ละคายว่าเราซ่อนฝิ่นไว้ที่ไหนแล้วจะหามีใครสงสัยหรือว่าสอนรู้สอนเห็นมากก็เก็บซะ
3: ครับนาย
0: ครับนาย

0: คุณป้าคะหญิงว่าจะชวนพี่ชายทัศน์ไปทำบุญคุณป้าว่าดีไหมคะหญิงรู้สึกว่าตั้งแต่มีแม่นานีรัตน์เข้ามาอยู่ที่นี่พี่ชายทัศน์ดูมีแต่เคราะห์นะคะ
1: ก็เป็นไปได้นะชายทัศน์น่ะถูกใส่ความว่าค้าฝิ่นเถื่อนแล้วก็ยังมาลดระเบิดอีกสงสัยป้าจะต้องพาชายทัศน์น่ะไปทำบุญสะเดาะคอสักครั้งนึงแล้วล่ะ

0: ายทัศน์พรุ่งนี้ว่างไหมลูกพอดีว่าแม่จะไปทำบุญแม่ก็เลยอยากจะชวนชายทัศน์ไปด้วยไปกันสองคนตามประสาแม่แม่ลูกๆนะ
1: ใช่ครับ
2: ขอโทษที่มาช้านะคะ
0: มาช้าเพราะว่ามูแต่หาหลักฐานจะมาจับผิดลูกชายฉันน่ะสิ
1: เชิญทานข้าวกันเถอะ

0: พรุ่งนี้เป็นวันหยุดของเธอใช่ไหม
1: ดีเลยท่านแม่ชวนไปทำบุญแต่เช้าไปด้วยกันนะ
2: แม่ชวนชายทัศน์คนเดียวนะแม่ไม่ได้ชวนคนอื่น
0: แต่เธอไม่ใช่คนอื่นนะครับ
3: ใช้วิธีนี้มีหวังเราได้โดนเฉดหมอกจากที่นี่แล้ว
4: ท่านหญิงทำเพื่อความอยู่รอดนะเพคะ

0: านหญิงอ่ะอย่าทำตัวมีพิรุธสิเพคะเราก็ต้องทำเป็นไม่รู้เรื่องสักอย่างนะเพคะจะได้ไม่มีใครรู
1: ้ก็ภาวนาว่าอย่าให้ใครเห็นหลักฐานมาเอาผิดพวกเราได้เลย
2: นลิรัตน์เธอเป็นอะไรหรือเปล่านลิรัตน์นลิรัตน์เธอเป็นอะไร
3: ชายทักชายทักเปิดประตูให้แม่หน่อย
0: แต่เราก็เห็นกับตาแล้วนี่เพคะว่าหนังนั่นน่ะกินยาเข้าไปแล้วแต่ยังไงมันต้องไม่รอดแน่เพคะ
4: ในอดีตมันก็ต้องคิดว่าเป็นฝีมือของหญิงขวัญอย่างแน่

0: หรอทำหนูบูบูชาท้อง
1: ใช่ครับคุณภัทรต้องรีบจัดการให้พ่อใหญ่แต่งงานกับลูกสาวผมให้เร็วที่สุดนะครับ

0: เธอไม่เคยจะมีใจให้กับฉันใช่ไหมเธอในสายตาที่ฉันเจอคงมองเห็นฉันเป็นผู้ร้ายแต่ลึกๆในหัวใจเธอจะรู้
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Pechanga Resort Casino is giving away a new, fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July. To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit Pechanga.com for full details.

0: นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ขอถามคุณเป็นครั้งสุดท้ายที่คุณแต่งงานคุณโยเนี่ยคุณรักคุณโยหรือเปล่า
2: เดี
3: ๋ยวไปเลย
4: ไซเลนเสียพี
3: ่เบนโต
5: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
6: งานกำลังพีค
7: เมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอเฟนิรามีนมาริเอทและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
9: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
10: มีเพลงอะไรที่แบบว่าพอร้องไปแล้วเนี่ยต้องรู้เลยว่าเพลงของคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใส
11: เอาความคืนไปที่แม่โคงหลานย่าโมคนหน้าเดิมโจโจซา
10: โจโจซาน
11: ักรบชายแดนก็ยังมีอีกหลายเพลง
12: ก่อนที่เบลจะหมดสติไปเบลได้ยินคุณชาคริตพูดว่านายน้อยตัวจริงคือพี่ชาย
13: นายน้อยยอมตายเพื่อคุณเบลเรื่องแค่นี้ทำไมจะทำไม่ได้เผลอๆตอนนี้นายน้อยอาจจะ
14: นี่รักในกรงไฟจันทร์ถึงศุกร
15: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: นางไม้พายทะเลออกมาทักทาย
17: คุณเป็นใครอ่ะไอ้พวกมาทำอะไรในบ้านผม
18: อย่าโลภจนขาดเห็นทรัพย์ใดๆเป็นของตน
19: ลอยต่อไม้ตรงนี้เหมือนเป็นช่องลับเลยอ่ะทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในถ้ำยังกับเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อน
20: อ
14: ุบัติรักเกาะสวรรค์คืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: คุณ
1: เดี๋ยวซีนต่อไป
2: กลิ่นปากหมา
3: หาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
4: แล้วคุณโยล่ะคะหายไปไหนเห็นบอกว่าลาออกจากบูมูลแล้วด้วย
5: โยธกาก็ไปใช้ชีวิตอย่างที่เขาต้องการถ้าโยธกาไม่อยู่คุณชาจะต้องตัดใจได้สักวันพี่อยากให้กิ่งอย่าคิดมากเพราะนับจากนี้ต่อไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรโยธกาจะไม่กลับมาที่นี่อีกพี่กับโยอยากให้กิ่งมีความสุขนะ
4: แต่กิ่งคงจะมีความสุขไม่ได้ค่ะถ้ากิ่งไม่รู้ว่าไอ้เหตุผลของพี่นี่คืออะไรที่โยธกาหนีไปอ่ะมันมีเหตุผลอื่นอีกใช่ไหมคะนอกจากที่อยากให้ชาเขาตัดใจพี่กันคะถ้ามันเป็นความจริงสักวันกิ่งก็ต้องรู้ค่ะแล้วกิ่งก็จะเสียใจน้อยกว่าถ้ากิ่งได้รู้จักพี่ไม่ใช่คนอื่นถ้าพี่กันไม่บอกกิ่งจะไปถามชัดไปถามคุณผู้ชมถามทุกคนให้บอกความจริงกับกิ่ง
5: ไม่ได้นะคุณชัดจะรู้เรื่องนี้ไม่ได
4: ้ทำไมคะคุณโยเขาป่วยเหรอคะ
5: โย

0: อุ๊ย
1: เอ้าคุณนี่มันซุ่มซ่ามอันดับหนึ่งจริงเลยนะเดี๋ยวตกบันไดเดี๋ยวเตะโต๊ะเตะเก้าอี้อะไรเนี่ย
0: ฉันไม่ได้ซุ่มซ่ามฉันรีบมาบอกคุณนั่นแหละว่าคุณแต่งงานกับคุณโยไม่ได้นะ
1: ทำไม
0: ก็คุณโยเขากำลังตั้งท้องลูกคุณชัด
1: ผมรู
0: ้คุณรู้แล้วเหรอรู้แล้วก็ยังจะแต่งงานเนี่ยนะคุณเพี้ยนหรือเปล่าอ่ะ
1: มันจะดูเพี้ยนนะถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆก็ไปรับเป็นพ่อให้กับลูกคนอื่นแต่ผมอยากให้คุณโยเนี่ยไม่ต้องมาโดนสังคมประณามว่าท้องไม่มีพ่อแค่ผู้ชายที่ตัวเองรักต้องมาแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นแค่นี้ก็เจ็บปวดมากพอแล้ว
0: แต่คุณโยเขาไม่ได้รักคุณน่ะแล้วคุณไม่คิดบ้างหรอว่าถ้าสักวันหนึ่งคุณอาจจะเจอคนที่เขารักคุณแล้วคุณก็อาจจะรักเขาถ้ารู้ใจกันแต่คุณมีพันธะกับคุณโยอ่ะผู้หญิงที่เขารักคุณเขาก็ต้องเจ็บมากเหมือนกันนะ
1: ยังไงลูกคุณโยก็ต้องมีพ่อมันเป็นหน้าที่ที่ผมต้องอยู่ข้างๆเขาช่วยเหลือเขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทำได
0: ้สุดท้ายคุณอาจจะต้องเสียใจนะ
1: แต่ผมก็ไม่เสียดายที่ผมได้ทำ
0: คุณรักคุณโยมากขนาดนั้นเลยเหรอปวดหัวฉันกลับก่อนนะ
1: เฮ้ยคุณผมมียานะเอาไหม

0: แต่ว่าเขาไม่ได้โกรธพวกคุณขอบคุณนะครับที่ทำตัวเร็วๆจนทำให้ป้องได้มาเจอกับผม
1: ฉันไม่ได้อวดเก่งฉันเก่งใจงั้นคุณเดินนำไปก่อนเลยฉันเดินตาม
0: เดินข้างๆกันก็น่ารักดีนะครับ
2: ก็แค่ผู้หญิงเหลือเดนเน่า
3: ๆคุณก็เป็นผู้หญิงที่ผมต้องดูแลอยู่ดี

0: เบลจะไม่มีทางยอมเป็นมือที่สามในครอบครัวของใครเบลอยากทำสิ่งที่ถูกต้อง
1: แล้วความสุขของฉันล่ะ
2: ผมสุขจากความรักจากคนรอบข้างเยอะแล้วจากกิ่งไงจากโยไงถึงแม้มันจะแค่ช่วงเวลาสั้นๆนะแต่ว่าก็ผมก็ยังได้สัมผัส

ขอบใจมากนะที่โทรมาบอกหลานแกแข็งแรงมากไม่ต้องห่วงแล้วถ้ามีอะไรจะโทรหานะ

0: คุณชัดทำไมไม่ไปตามคุณโยล่ะคะ
1: ผมรับปากกับกิ่งไว้แล้วว่าผมจะดูแลเขาผมก็จะทำครับถ้าให้โยกลับมาเขาก็คนก็จะมองเขาเป็นมือที่สามเขาคงไม่รู้จะทำยังไงเขาคงอึดอัดใจผมไม่อยากเขาต้องร้องไห้ครับ
0: แต่ถ้าคุณชันไม่ไปตามป้ากลัวว่าคุณโยกับ
1: กับอะไรครับ
0: เปล่าค่ะ
1: ป้าครับมีเรื่องอะไรกับโยที่ป้าไม่ได้บอกผมอีก
0: คือ
1: ป้ารับปากผมแล้วว่าป้าจะอยู่ข้างผม
0: ป้าบอกไม่ได้จริงๆค่ะ
2: ยายเป็นคนสั่งไม่ให้มาลายบอกกับชัดเองยายตั้งใจว่าจะแก้ไขก่อนถึงจะบอกให้ชัดได้รู้แต่ยายก็ทำไม่สำเร็จ
1: แก้ไขอะไรครับโยธกามีอะไรครับ
2: โยธกาท้องลูกของชัด
1: ยายพูดจริงเหรอครับป้า
0: จริงค่ะ

ับซีอีโอทำไมไม่รับยุทธการคุณท้องกับผมแล้วทำไมคุณไม่บอกผมว่านั่นก็ลูกผมอะลูกของเราอะผมไม่เสียผมจะไม่ปล่อยคุณไปแน่ๆผม

0: ไม่ยอมเสียคุณแล้วคุณจะอยู่ที่ไหนผมก็จะตามคุณจนเจอเข้าใจไหมยายครับเรื่องแต่งงานนี
1: ้ยายเป็นคนทำให้งานนี้เกิดขึ้นยายจะรับผิดชอบกับแขกทุกคนในงานวันนี้เองขอเพียงแต่ชัดให้โอกาสยายได้แก้ไขและยายขอให้ชัดได้กลับมาเป็นหลานของยายอีกครั้งนะลูก
0: ยายครับยายเป็นยายของผมตลอดแล้วครับ

0: ชัดเขารู้เรื่องแล้วโยอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วค่ะ
1: หนีไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับยังไงคุณชัดก็ต้องตามหาคุณจนเจอ
0: โยทำไงดีคะ
1: ผมมีวิธีทำให้คุณชัดเลิกยุ่งกับคุณครับคุณนี่คุณกำลังจะไปงานคุณกิ่งใช่ไหม
2: แล้วคุณล่ะไปหรือเปล่า
1: ผมไม่ได้ไปอ่ะพอดีวันนี้ผมติดธุระสำคัญมันเป็นข่าวดีที่ผมควรจะบอกคุณนะ
2: ข่าวดีข่าวดีของใคร
1: ข่าวดีของผมกับคุณโยนี่แหละพอดีว่าวันนี้ผมจะจดทะเบียนสมรสกับคุณโย
2: ฉันขอถามคุณเป็นครั้งสุดท้ายที่คุณแต่งงานคุณโยเนี่ยคุณรักคุณโยหรือเปล่า
1: ผมอยากช่วยเพื่อน
2: เดี๋ยวนะคุณบอกว่าคุณอยากช่วยเพื่อนงั้นหร
1: อผมไม่อยากเห็นหลานของผมไม่มีพ่อ
2: ถ้าคุณไม่ได้รักคุณโยคุณไม่ต้องแต่งงานกับเขาได้ไหมอ่ะ
1: นี่คุณมันมีเหตุผลอะไรเหรอที่ผมจะไม่ต้องแต่งงานกับคุณโยเขาอ่ะ
2: มันมีตั้งหลายวิธีที่คุณจะช่วยเขาได้ช่วยรับเป็นลูกบุญธรรมช่วยหางานให้ช่วยซัพพอร์ตด้วยวิธีอื่นที่ไม่ต้องแต่งงานได้ไหมอ่ะ
1: แต่ว่านี่มันเป็นวิธีเดียวนะคุณที่คุณชาร์ลจะเลิกยุ่งกับคุณโยถ้าคุณไม่มีอะไรผมวางก่อนนะ
2: เดี๋ยวๆๆงั้นคุณรอฉันก่อนได้ไหม
1: รออะไรอ่ะหรือว่าคุณมีอะไรอีกที่คุณยังไม่ได้บอกผม
2: ถ้าเราเจอกันฉันจะบอกคุณทุกอย่างแต่คุณสัญญาก่อนนะคุณจะรอฉันพี่ขับเร็วกว่านี้ค่ะ
1: เฮ้ยฮัลโหลคุณเอ้า
3: ลูกกิ่งมาถึงหรือยัง
4: ยังเลยครับคุณท่าน
3: ขอโทษนะคะนิพนธ์คนขับรถของคุณที่ไปรับตีกิ่งอ่ะทำไมช้านะคะ
4: ขอโทษนะครับ
3: เอ้าเรื่องตีกิ่งอ่ะ
4: คุณกิ่งฝากจดหมายฉบับนี้มาให้ครับ
5: กราบเรียนคุณแม่ที่กิ่งเคารพรักกิ่งต้องกราบขอโทษคุณแม่ที่กิ่งไม่สามารถแต่งงานกับชัดตามความต้องการของคุณแม่ได
4: ้กลับไปกับผม
0: ฉันไม่กลับ
4: โย
1: นี่ผู้หญิงเขาไม่เต็มใจก็อย่าบังคับเขาสิ
4: ฉวยโอกาสเหร
0: อคุณชัด
6: โยธกา
0: คุณเพ็ญศรี
4: ณศรีเหรอ
7: ดูละครแล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู้ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง
8: พวกป้ายาและล่อลวงปลดทรัพย์มักจะหน้าตาดีแต่งตัวดีก็หลอกให้เดี๋ยว
7: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 นเสาร์อาทิตย
4: ์
7: เวลา 1:35 น
4: มาริกา
9: คุณลุงช่วยสอนมนต์กฤษณากาลีให้กับผมได้ไหม
10: การที่มีอเจ้าอยู่ตรงนี้แต่มิอาจเข้าใกล้มันเจ็บปวดยิ่งกว่า

0: ใจหิวเจอเลยเดี๋ยวจะพาไปกินไก่ทอดเจ้าเด็ดเจ้าดังก๋วยจับยวนเจ้าดังเมืองอุบล
1: จ้ะและต่อด้วยของหวานยังเค้กและชาใต้อร่อยอร่อยนะเจ้าคะ
0: และจะปิดท้ายนะคะพาไปชมน้องหมาที่คาเฟ่กันค่ะและจะไปเที่ยวงานที่เราแต่งตัวพร้อมแล้วที่เกาะสีชังไปค่ะลูกๆไปจ้าป้าจ้าจ้าผู้หญิงยกกำลังแจ๋วพุธนี
2: ้8นาฬิกา25นาที
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ความสนุกสนานมวลซึนโฮเซลจากศิลปะวัฒนธรรมจากวิถีชีวิตนอกจากนี้เฮายังมีเรื่องดีๆทั้งวิถีธรรมหากินเรื่องคนเก่งๆพาไปเที่ยวสถานที่เด่นๆทั่วประเทศครับ
5: และที่สำคัญพลาดบ่ได้กับสุขภาพดีๆกับหมอแพ้ค่ะพบกันกับเฮา2คนในรายการตุ่มโฮมบ่าย 2:10 นฮอดบ่าย 2:35 นทุกวันพฤหัสและก็วันศุกร์พบกันเด้อค่ะ

0: นับสนุนโดยทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์และตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะเที่ยงวันทันเหตุการณ์15กันยายน2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกัญชัยหมูอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณสุชาดาจิตสุภาพค่ะ
1: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเรา2คนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับแล้วก็ครอบครัวข่าว3
2: ค่ะ
1: นะฮะนี่ฮะก็กดไลค์กดแชร์แล้ว2คนด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถติดตามได้ใน YouTube ก็ได้นะฮะหรือจะไป TikTok ก็ได
2: ้ค่ะ
1: ก็ทุกๆแพลตฟอร์มนะครับที่ทางครอบครัวข่าว3ไปนะครับคุณผู้ชมครับ
2: ค่ะ
1: ไปดูข่าวแรกวันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยคดีหัวสวครับเมื่อวานมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับที่กกต.นั้นมีมติส่งฟ้องศาลฎีกาเพียง77คนนะครับจากผู้ร้องทั้งหมดเนี่ยผู้ถูกร้องทั้งหมดเนี่ยฮะ427คนครับขณะที่สสแล้วก็กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยครับซึ่งเป็นบางคนนะฮะเป็นรัฐมนตรีอยู่ด้วยเนี่ยรอดทั้งหมดครับคุณผู้ชมครับลองดูครับคุณผู้ชมครับ
2: เมื่อวานนี้ค่ะทางประธานกกต.ก็นำแถลงคุณณรงค์กลั่นวารินทร์นะคะแถลงเรื่องนี้พร้อมกับว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักยาภรณ์รองเลขาธิการกกต.เป็นการแถลงผลการพิจารณาสำนวนคดีหัวสว.จริงๆแล้วมีผู้ถูกร้องนะคะตามตัวเลขที่ท่านบอกเนี่ยไม่ใช่229แต่เป็น427คนค่ะกกต.มีมติส่งฟ้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาทั้งสิ้น77คนในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภา26คนขณะที่กรรมการบริหารพรรคสสและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยที่ถูกร้องกกต.ไม่ได้มีมติส่งฟ้องต่อศาลสว.ที่ถูกส่งฟ้องต่อศาลในคดีหัวสว.ยกตัวอย่างอย่างคุณอลงกฎวรกีค่ะนี่คือเจ้าของวลีผมศักดิ์สูงกว่าน
1: ะ
2: จากกรณีที่ DSI แจ้งข้อหาคดีหัวสว.ยังมีพลเอกสวัสดิ์ทัศนาค่ะตอนนี้ท่านเป็นประธานกรรมธิการการทหารของวุฒิสภาสว.ชีวภาพชีวธรรมประธานกรรมธิการทรัพยากรธรรมชาติวุฒิสภาโดยสว.ทั้ง26คนจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเมื่อกกต.ส่งเรื่องไปที่ศาลฎีกาและศาลมีคำสั่งรับคำร้องเอาไว้พิจารณาส่วนอีกกลุ่มที่ถูกส่งฟ้องแล้วก็น่าสนใจจะเป็นกลุ่มบุคคลอื่นค่ะ15คน

0: ในจำนวนนี้ก็มีอดีตนักการเมืองมีอดีตผู้สมัครส.ส.รวมไปถึงนักการเมืองท้องถิ่นอย่างคุณสุประชัยโพสุเป็นอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณสมเกียรติเลียงประสิทธิ์เป็นคุณพ่อของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและเช้าวันนี้ค่ะก่อนการประชุมครม.นักข่าวก็ได้พบกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณณภินทรศรีสันพางก็ได้ถามถึงเรื่องนี้ค่ะคุณณภินทรบอกนะคะบอกว่าคนที่ถูกกล่าวหาพอเขายกคำร้องมันต้องโล่งขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ชื่นชมการทำหน้าที่ของกกต.ด้วยว่าไม่คำนึงถึงแรงกดดันใช้อำนาจได้อย่างเที่ยงธรรม
1: นะครับว่าคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเมื่อกกต.เนี่ยยกคำร้องนะครับก็เป็นเรื่องที่ทุกคนดีใจนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่ากระบวนการทำนั้นกกต.นั้นได้ใช้อำนาจตามกฎหมายตามระเบียบนะครับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับโดยพิจารณาหลักฐานอย่างรอบคอบอย่างละเอียด
2: โล่งขึ้น
1: ครับ
2: โล่งขึ้นกับว่า
1: ก็ธรรมดาครับคนเราถูกกล่าวหาเมื่อเขายกคำร้องก็ต้องโล่งขึ้นนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะครับแต่ก็ชื่นชมครับว่ากกต.นั้นไม่คำนึงถึงแรงกดดันต่างๆใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมนะครับไม่ทำหน้าที่เป็นบุรุษไปรษณีย์ที่ถูกแรงกดดันว่าต้องส่งทั้งหมดทุกคน
0: ขณะที่อีกท่านหนึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณภราดรปริศนานันทกุลค่ะก็โต้กลับทางกลุ่มไอลอที่เปิดคำให้การของคุณเอกราชช่างเหลาอดีตส.ส.ขอนแก่นของพรรคภูมิใจไทยในฐานะพยานที่มีการซัดทอดว่าคุณภราดรเป็นคนที่ริเริ่มแล้วเป็นคนคิดค้นกระบวนการหัวส.ว.ก็ย้อนทางไอลอบอกว่าตนเองไม่ฉลาดพอที่จะคิดระบบการหัวส.ว.แล้วก็ตั้งข้อสังเกตด้วยว่ากระบวนการนี้เป็นการดิสเครดิตพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อจะล้มล้างพรรคภูมิใจไทยนอกจากนี้ก็บอกว่าเมื่อกกต.ได้วินิจฉัยไปแล้วควรจะเคารพตามกติกาแม้ว่าจะวินิจฉัยไม่ตรงใจถูกใจตัวเองซึ่งในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะหารือกับทีมกฎหมายเพื่อเอาผิดคนที่ทำให้เสียหาย
3: คงไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดระบบในการทำให้ได้มาซึ่งสว.ทั้งหมดแบบนั้นนะครับมีกระบวนการที่จะดิสเครดิตพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่เริ่มต้นเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะล้มล้างพรรคภูมิใจไทยและนำไปสู่การยุบพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ผมคิดว่าเมื่อองค์กรอิสระวินิจฉัยอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วเนี่ยอยู่ในกระบวนการก็ควรต้องเคารพในกติกาอาจจะตรงใจถูกใจตัวเองหรือไม่ถูกใจตัวเองบ้างทั้งหมดทั้งสิ้นก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
0: หลังจากที่กกต.มีมติเมื่อวานนี้ค่ะทางพรรคประชาชนได้มีการแถลงข่าวทันทีโดยบอกว่าเป็นการตัดตอนปล่อยให้ผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนหลังจากนี้จะเดินหน้าฟ้องกกต.ตามมาตรา157ขณะที่ทางกลุ่มไอลอก็มีการเคลื่อนไหวเปิดหลักฐานก่อนหน้านี้เปิดหลักฐานอย่างต่อเนื่องนะคะโดยทางกลุ่มไอลอเองก็ประกาศจะมีการทยอยเปิดคำให้การของพยานกรณีบุคคลที่กกต.ไม่ได้ส่งฟ้องต่อศาลทั้งหมด
4: ครับนะฮะไปตามกันต่อนะครับกรณีของวัดพุทธไทยสวรรค์กันหน่อยคุณผู้ชมครับคือล่าสุดเนี่ยนะฮะทางป้ายุทธยานะครับพร้อมกับทางเล็กบาร์โค้ดเขาเป็นอดีตลูกศิษย์นะคือไม่ใช่เป็นลูกศิษย์ของอดีตหลวงปู่หวน
0: อดีต
4: ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาส
0: ค่ะ
4: นะฮะคือเขาไปทวงคืนนะครับวัดพุทธสวรรค์ให้กลับมาเป็นสิ่งดีๆเอาลองดูฮะคุณผู้ชมครับ
5: นี่ป้าก็เลยจะขอเอาน้ำมันสาดไล่สนิทจังไรออกไปดูขอไล่สนิทจังไรให้ออกไปจากว
4: ั
5: ดน
4: ี้นี่นะสาดซะ
5: จังไรออกไป
4: เออไป
5: ออกไป
6: สองก็เป็นเลยครับ
5: เอาสองเลยอยากจะเอาน้ำทั้งแม่น้ำจะพยายามไล่เสียดจังไรออกไปไปจังไรออกไปเสียดจังไรออกไป
6: โอ้สะอาด
4: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับป้าอยุธยานะครับพร้อมด้วยคุณเล็กบาโค้ดครับลูกศิษย์ของหลวงปู่หวนครับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พร้อมด้วยคณะลูกศิษย์กว่า10กว่าคนนะฮะเป็นศิษย์เก่าแล้วฮะเดินทางมาที่วัดนะครับแล้วก็รวมตัวกันบริเวณกุฏิของหลวงปู่หวน ซึ่งลูกศิษย์ลูกหาได้บอกแบบนี้บอกว่าตรงจุดนี้เนี่ยเป็นพื้นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าอาวาสนะครับก่อนเดินถือป้ายข้อความทวงคืนวัดพุทธไทยคืนแด่พุทธไทยสวรรค์วรคุณหลวงปู่หวนนี
0: ่
4: เนี่ยเดินไปที่บริเวณกุฏิของตาโชตนี่คือกุฏิตาโชตน
0: ะ
4: กุฏิเก่านะกุฏิที่ตาโชตเคยอยู่เนี่ยนะฮะจากนั้นครับกลุ่มลูกศิษย์เองเนี่ยนำถังน้ำมาสาดบริเวณโดยรอบกุฏิพร้อมก็บอกว่าล้างสวยออกไปไม่ดีนี่นะคือไล่สิ่งอัปมงคลแล้วครับโดยมองว่าต้องการทวงคืนพื้นที่รวมไปถึงบรรยากาศของวัดให้กลับมาเป็นสถานที่ที่ลูกศิษย์หลวงปู่หวนนั้นเคยเข้ามากราบไหว้ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาป้าอยุธยายังบอกเนี่ยนะครับบอกว่าการเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยต้องการทวงคืนวัดให้กับทางหลวงปู่หวนพร้อมเรียกร้องนะครับให้สิ่งที่ตนเองเหมือนแบบมาทำครั้งนี้เนี่ยเป็นการล้างซวยล้างอบายมุขต่างๆนานาที่มันเคยติดเป็นเสนียดจันไรอยู่เนี่ยครับแล้วยังบอกด้วยว่าพระเนี่ยควรจะเข้ามาสร้างคุณงามความดีนะฮะให้กับศาสนาไม่ควรมีลักษณะของการแบ่งฝ่ายหรือว่าหาความขัดแย้งมาใส่กันพร้อมยังบอกเนี่ยนะครับว่าไอ้กระแสข่าวต่างๆที่เผยแพร่ออกไปก่อนหน้านี้มันก็ทำให้วัดเนี่ยเสื่อมเสียมากพอแล้วแล้วก็เห็นว่าการนำสิ่งที่ไม่ดีออกจากพื้นที่เนี่ยเป็นเรื่องที่สมควรแล้วแล้วก็ต้องรีบดำเนินการลองฟังดูครับ
7: วันนี้ว่าดีขึ้นไหมฮะ
5: ดีขึ้นเลยเนี่ยเอาน้ำมาสาดราดเสนียดจังไรออกไปดีขึ้นดีขึ้นก็ฝากให้ลูกหลานพี่น้องคนไทยถ้าดูรายการนี้อยู่ก็ช่วยกันมา
7: ฝากวัดหน่อย
5: ช่วยกันมาเที่ยวเพราะวัดนี่ไม่เกี่ยวเลยวัดนี่ไม่เกี่ยวเลยความผิดมันอยู่ที่ไอ้สมีโชติวัดเนี่ยตั้งมาตั้ง600กว่าปีนะเนี่ยเนี่ยสถานนี้เนี่ย680ปีไอ้โชติมาแค่66ปีเนี่ย
7: เป็นไง
5: มาทำลายศาสนาแล้วเรื่องไม่เกิดไม่รู้พอรู้แล้วก็ทนไม่ได้ไงจริงๆอยากจะเอาพี่น้องลูกหลานที่มาเนี่ยไปตักน้ำให้ป้าช่วยกันล้างแม่งทั้งหมดเลยนะเนี่ยล้างแม่งให้หมดเลยเนี่ยไอ้เสนียดจังไรเนี่ยอยากจะเอารถดับเพลิงมาไล่ฉีดให้หมดเลย
4: นี่ฮะคือป้านี่แกไม่ชอบนะฮะที่ตาโชติมันทำเอาไว้ไม่ดีเนี่ยครับ
0: ขณะที่เล็กบาโค้ดค่ะเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่หวนก็บอกว่าในอดีตพื้นที่วัดพุทธไทยสวรรค์เคยมีสภาพเป็นป่าร้างแต่ว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาก่อนที่หลวงปู่หวนจะเข้ามาพัฒนาแล้วก็มาบูรณะวัดอย่างต่อเนื่องโดยลูกศิษย์โดยชาวบ้านก็มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนารวมไปถึงช่วยการพัฒนาพื้นที่แล้วก็สิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆวันนี้ต้องการให้มีการทบทวนแล้วก็นำสิ่งดีงามที่หลวงปู่หวนเคยทำไว้ให้กลับมาสานต่อแล้วก็ย้ำด้วยว่าต้องการจะทวงคืนศักดิ์และสิทธิ์ในสิ่งที่หลวงปู่หวนเคยสร้างไว้ให้กลับคืนมาค่ะ
8: คดีความอะไรของ

0: ที่ยากจนก็ให้เอาไปขายทิ้งไปเลยนั่นแหละทำอย่างเงี้ยพวกผมเนี่ยลูกติดเนี่ยพี่ปุ้ยเนี่ยรู้หมดเลยแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เพราะว่าด้วยช่วงที่เขาขึ้นมานะก็ต้องดูว่าใครห้อยพระเขาบ้างแล้วใครจะกล้ามาแตะขอวัดหลวงปู่คืนทำให้สวยงามแล้วก็อย่าเล่นลับกันทำอะไรให้เปิดเผยใช่ทำอะไรให้เปิดเผยให้ประชาชนเข้าถึงอย่ารับแต่คนรวยญาติโยมจนๆน่ะที่เขามาน่ะเอาคนจนขึ้นมาก่อนไอ้คนรวยมันรวยแล้วปล่อยมันคนจนจะได้ลืมตาอ้าปากได้นะครับ
1: นี่นะฮะนี่คือพี่เล็กบาร์โค้ด
2: ค่ะ
1: แกก็พูดดีนะแกบอกเลยว่าโอ้โหหลวงปู่นี่สมัยก่อนเนี่ยทำเอาไว้ดีมากเลยหลวงปู่หวนนะ
2: ค่ะ
1: เป็นอดีตเจ้าอาวาสรูปเก่านะครับจีวงจีวรท่านเก็บไว้กะจะเอาไปบริจาคนะครับปรากฏว่าพอท่านมรณภาพไปปรากฏเป็นยุคเรืองอำนาจของตาโชติเข้ามาพร้อมกับลูกศิษย์ลูกหาต่างๆนานาเนี่ยโอ้โหทำวิบัติหมดว่างั้นเนี่ยครับขณะที่ทางการตรวจสอบภายในวัดเนี่ยยังคงเดินหน้าต่อไปคุณผู้ชมครับโดยมีพระพิพัฒนศาสนกิจวิชานนะฮะขออภัยนะคุณผู้ชมครับท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าการร้องฮะท่านเองเนี่ยเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดผู้ใจสวรรค์นะครับพร้อมกับทางละสงก็คือหลวงพ่อเบิ้มนั่นแหละ
2: ค่ะ
1: นะเขาเรียกหลวงพ่อเบิ้มนะครับคือพาตำรวจกองปราบนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเข้าไปตรวจสอบนะฮะแล้วก็ไปหารือภายในพระอุโบสถใช้เวลาประมาณสัก30นาทีครับนี่ฮะพาเข้าไปตรวจสอบนะครับภายหลังการประชุมนะครับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดได้เดินทางมายังกุฏิสมีโชติแล้วก็ประสานวัยาวัจกรนะครับให้เอากุญแจมาเปิดประตูออกซะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบภายในกุฏินะครับเบื้องต้นนะครับเป็นการตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่แล้วก็สำรวจสิ่งปลูกสร้างนะครับที่มีการต่อเติมหรือว่าบดบังพื้นที่เดิมสำหรับแนวทางหลังจากนี้ครับเจ้าหน้าที่จะร่วมกันสำรวจพื้นที่รวมไปถึงโบราณสถานนะครับรวมไปถึงพิจารณาหรือถอนหรือว่าปรับพื้นที่ในส่วนที่มีการต่อเติมหรือว่าบดบังทัศนียภาพเพื่อฟื้นฟูครับให้บรรยากาศนั้นกลับมาสู่สภาพเดิมฮะแล้วก็ให้รักษาคุณค่าความงามของวัดโบราณสถานคือวัดพุทธสวรรค์นี้เอาไว้นอกจากนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ของทางวัดเองยังได้มีการนำเอารถบรรทุก6ล้อพร้อมกับกรงขังนะฮะนี่มาแล้วครับผู้ชมครับดีฮะอันนี้ไม่ใช่ของตาโชตนะตาโชตไม่ได้ไปอยู่ในนี้ตาโชตอยู่ในกรงอีกกรงนึง
2: ค่ะ
1: อันนี้เป็นกรงหมาเนี่ยครับแต่เป็นหมาของตาโชตทั้งหมด10กว่าตัวครับผู้ชมครับตาโชตนี่เขานิยมเขาชอบนักนี่นะฮะเลี้ยงหมานี่ฮะคุณชัดตลาดไทยบอกแบบนี้บอกว่าสุนัขทั้งหมดเนี่ยเจ๊หมวยเป็นผู้ใช้เชือกจูงคอเข้ากรงอย่างง่ายได้เลยนะทั้งหมดเนี่ยนำขึ้นรถบรรทุกออกจากวัดไปอย่างรวดเร็วไม่บอกแล้วครับว่าเอาหมาตาโชตไปไว้ไหนนี
2: ่ขณะที่ผู้สื่อข่าวเองก็พยายามจะถามเจ๊หมวยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงการแก้ไขสถานการณ์ของวัดปรากฏว่าเป็นภาพนี้เลยค่ะไม่ตอบคำถามค่ะแล้วก็ใช้สองมือปิดหน้าน
1: ี่คือเจ๊หมวยใช่ไหม
2: เจ๊หมวยค่ะ
1: เจ๊หมวยตลาดไทยเหรอเขาบอก
2: ไม่ค่ะ
1: ไม่ใช่นะเอาเจ
2: ๊หมวย
1: อันนั้นคือคัดตลาดไทยเจ๊หมวยเอา
2: สุนัขใส่กรง
1: ไป
2: ค่ะ
3: เข
2: ้
3: าไปเอาสมุดบัญชีอะไร
1: อันนี้นักข่าวช่อง8นะครับอย่าไปบอกแกเป็นเล็กคาราบาวไม่ให้นะ
2: ค่ะ
1: หรือว่าใคร
2: จะดูแลน้องก็พยายามเดินขึ้นรถอย่างรวดเร็ว
1: ปิดหน้าปิดตายต้องปิดทำไม
2: ค่ะ
1: จริงไม่ต้องปิดก็ได้เราเอาหมาไปเลี้ยงเนี่ย
3: การบูชาพระหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่หรือใครเคยบูชาไปเงินไม่เข้าวัดอะไรเรา
4: ขวาครับขวาครับ
1: นี่ไปละเลยเลยรถเลยรถเดินเลยรถเดินเลยรถกลับมาละ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไปละไปละนี่หืม
3: เรื่องอะไรเราเคล
1: ีย
3: ร์ได้ไหมหร
1: ือ
3: ว่าย
1: ัง
3: ม
1: ีบัญชีอะไร
3: ลง
1: เหลือนี่เจ๊หมวยนะไม
2: ่
1: ใช่ดร.หมวยนะ
2: ไม่ใช่ค่ะ
3: เดินเปิดหน้านิดนึงเดี๋ยวพวกล้มเลยนี่นะ
1: นักข่าวบอกให้เปิดหน้าแป๊บนึงเปิดหน้าแป๊บนึง
3: หมวดประกำหรืออะไรได้ไหมพี่หมวยเมื่อกี้เข้าไปเจอ
1: น
3: ี่เห็นอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: พี่เล็กเบานะพี่เล็กเบาช่อง8
2: คร
1: ับ
2: พี
1: ่ของคุณพุทธเจ้าส่งมา
3: หรือว่าใครจะดูแลน้องหมาต่อหรือยังไงบ้างครับพี่เด็กเดี๋ยวพี่หมวยขึ้นมาเลยอยากจะฝาก
1: ก็แน่นอนครับคือเป็นการสะสางนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดวัดใหม
2: ่ค่ะ
1: เพราะว่ามันเสื่อมเขาเรียกอะไรเสื่อมมันเนาะ
2: ค่ะ
1: เสื่อมอ่ะเสื่อมคุณผู้ชมก็อย่างที่เราดูข่าวกันไปอ่ะเละเทะหมด
2: ค่ะ
1: นะมีการขึ้นไป

0: เสพสังวาสกันบนโต๊ะบ้างเนี่ยฮะบางคนก็ไปเรียกแต่เมื่อก่อนนี้หลวงอะไรนะหลวงพ่อโชติก็ไปเรียกหลวงพ่อตอก
1: เออใช่ค่ะ
0: เรียกหลวงพ่อตอกแล้ว
1: โอ้มีการทำเหรียญออกมาหลายรุ่นเลย
0: เยอะแยะมากมายไปหมดเนี่ยไล่เสนียดจะไล่ออกไปเห็นไหม
2: มีอีกก็เป็นอีกแล
0: ้
2: ว
0: เสียหายอ่ะ
1: เสียหายค่ะ
0: เสียหายมหาหมีกับทางพี่เปี๊ยกเป็นไงฮะ
1: ค่ะเป็นอีกวัดหนึ่งนะคะเป็นวัดภูผาสูงที่โคราชที่ก่อนหน้านี้ค่ะมีข่าวว่ามีการทุจริตล่าสุดนะคะทางทนายอนันชัยและมหาหมีก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้บอกว่ามันเป็นเรื่องเก่าตรวจสอบแล้วไม่มีมูลความจริงค่ะย้อนไปเมื่อวานนี้มีรายการข่าวที่นำเสนอข่าวแล้วก็ภาพหลักฐานบอกว่าไปเจออีก1พระวัดป่าเฉาโดยเนื้อหาเนี่ยก็คือทางประธานที่พักสงฆ์วัดภูผาสูงที่อำเภอสูงเนินโคราชพระมหาธีรนาถมีภรรยามีลูกแล้วก็มีการโชว์หลักฐานเป็นหนังสือจากตำรวจบก.ปปป.ส่งเรื่องไปที่เลขาธิการปปช.ให้มีการตรวจสอบการโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีของตัวเองจริงๆแล้วเป็นเงินบริจาคให้กับวัดแล้วก็มีการระบุว่าตัวเลขอยู่ที่45ล้านบาทก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเรื่องนี้ค่ะทนายอนันต์ชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมพร้อมด้วยทางรองประธานมูลนิธิดร.ประยุทธ์ประเทศเสนาหรือว่ามหาหมีก็แถลงข่าวเรื่องนี้ค่ะเริ่มต้นก็นำคลิปมาเปิดให้กับสื่อมวลชนดูโดยทนายอนันต์ชัยบอกว่าการก่อตั้งมูลนิธิทนายกองทัพธรรมมีวัตถุประสงค์4ข้อโดยการออกมาแถลงครั้งแรกที่มูลนิธิเพราะว่าเข้าข่ายข้อ2คือการปกป้องคณะสงฆ์แล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เคยมีการตรวจสอบมาแล้วตั้งแต่ปี56ถึงปี59ซึ่งมีการร้องเรียนว่าตัวท่านมีภรรยามีการตรวจสอบแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยท่านบอกว่ามีการร้องเรียนมาถึง4ครั้งผลการตรวจสอบระบุชัดเจนว่าข้อร้องเรียนไม่มีมูลความจริงแล้วทนายอนันต์ชัยก็ตั้งคำถามไปถึงผู้บังคับการบก.ปปป.ค่ะบอกว่าเอกสารของทางราชการถูกนำมาเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนมันหลุดออกมาได้ยังไงเรื่องนี้ทางมูลนิธิก็จะฟ้องร้องเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องด้วยจะเป็นความผิดตามมาตรา157แล้วก็ฝากไปถึงรายการด้วยบอกว่าอยากให้รายการข่าวมีการตรวจสอบมีการกรองข่าวด้วยก่อนการนำเสน
0: อลองฟังครับ
3: ว่าเวลาคนเราอ่านข่าวเนี่ยประธานโทษนะครับเหมือนผีเน่ากับโลงผุเลยไม่เคยตรวจดูพยานหลักฐานเลยผมเตรียมไว้นานแล้วแล้วผมจะบอกแล้วแล้วก็มีชื่อใครด้วยไหมครับที่ทำให้เขาเดือดร้อนมากนะครับเนี่ยครับปปปบกปปปออกเอกสารหลุดมาได้ยังไงผมอยากถามผู้บังคับการปปปท่านประสงค์เฉลิมพันธ์เอกสารชิ้นนี้หลุดมายังนายดนัยเอกมหาสวัสดิ์ได้อย่างไรเป็นเอกสารราชการท่านเตรียมไว้เลยนะครับท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาเนี่ยท่านต้องรับผิดชอบคุณไม่ดูเลยว่าเออไม่ดูสืบสาวราวเรื่องแล้วเอาเอกสารราชการเนี่ยมาเปิดเผยต่อสาธารณชนทำให้เขาเข้าใจว่าท่านน่ะเป็นเมียมีลูก
0: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับส่วนทางด้านของมหาหมีนะฮะบอกแบบนี้บอกว่าเรื่องนี้นี่ควรยุติได้แล้วเพราะสร้างความเสียหายต่อวัดและพระสงฆ์เป็นอย่างมากซึ่งทางมูลนิธิเองนะครับมีหลักฐานชัดเจนพร้อมชี้แจงนะครับว่าผู้หญิงที่อยู่ในภาพกับทางพระมหาธีรนาถคือคุณจันศรีประภานะครับที่ร่วมสร้างวัดป่าภูผาสูงครับเรื่องนี้ทางฝั่งของตัวพี่เปี๊ยกทนายอนันชัยบอกว่าขอให้ผู้ดำเนินรายการชื่อดังเนี่ยมาขอเข้ามาพระด้วยนะครับภายใน7วันแล้วถ้าเกิดมาเนี่ยจะไม่ฟ้องดำเนินคดีส่วนกรณีวัดป่าอรุณยารามครับพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเดินทางไปที่วัดขอให้ประดาเตรียมตัวได้เลยมีเรื่องใหญ่แน่นอนนี่คือเดี๋ยวคนจะฟังเร็วๆแล้วจะไม่เข้าใจคือในมุมของพี่เปี๊ยกเองเนี่ยแกออกมานะฮะก็คือเรื่องราวของวัดนึงที่ก่อนหน้านี้โดนกล่าวหานะครับก็คือวัดภูผาสูง
1: ค่ะ
0: นะครับอยู่ที่นครราชสีมานะฮะบอกว่ามีการทุจริตเงินบ้างมีพระมีเจ้าอาวาสมีเมียแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะปรากฏว่าพอมีการไปตรวจสอบปรากฏว่าไม่ใช
1: ่ค่ะ
0: พอไม่ใช่พี่เปี๊ยกแกก็เลยอยากจะให้มีการออกมาแก้ข่าว
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมแล้วก็เหมือนแบบสอบถามว่ามันมีเอกสารบางตัวเนี่ยมันหลุดมาได้ยังไง
1: ค่ะ
0: นะก็ถามไปทางท่านผู้การปปป.เนี่ยแหละครับส่วนวัดป่าอรุณยารามนะฮะที่ก่อนหน้านี้อยู่ที่ขอนแก่นแล้วก็มีประเด็นกับทางประดาพรุ่งนี้ แกก็จะเดินทางไปแล้วบอกมีเรื่องใหญ่แน่นอนให้ประดารอได้เลย มันหลายวัดคุณผู้ชมอาจจะสับสนหน่อยนะ
1: วัดป่าก็เป็นประเด็นที่มีการทายาทมาทวงพื้นที่วัดค่ะ
0: เนี่ยนะเอาพักสักครู่วันนี้ข่าวก็เยอะเหมือนกันนะ
1: เยอะค่ะ
0: มีข่าวเยอะมากเลยโอ้ข่าวทนายต่อยแม่เด็กก็มีนะ
1: มี
0: ใช่ไหมแล้วก็มีไอ้พี่รูปหล่อนะพี่ตุล
1: ค่ะ
0: พี่ตุลรูปหล่อ
1: ค่ะ
0: พี่หมวยอายุเท่าไหร่ขอโทษจะว่ากันนะ
1: ค่ะ34ย่าง35ค่ะ
0: ยังสวยอยู่เลย
1: ก็ย่าง35ยังไม่ถึง35ไงคะ
0: แต่ตอนนั้นเขาบอกว่า
1: ถ้า35ไปแล้ว
0: ในฐานะผู้หญิงรู้สึกยังไงไอ้คำพูดแบบเนี้ย
1: อุ้ยไม่ได้ค่ะ
0: จริงป่ะ
1: จริงไม่ได้35เดี๋ยวนี้สวยมากพี่หนุ่ม
0: เดือดเนอะ
1: เดือดค่ะ
0: โอ้แล้วหน้าพี่เขาหล่อด้วยไง
1: ค่ะ
0: เรื่องของเรื่องอ่
1: ะ
0: ประเด็นหน้าพี่เขาหล่อด้วยพี่ตุลน่ะ
1: ค
0: ่ะแล้วมันจะเลือกใครก็ได้รูทรงแล้วเนี่ย
1: ค่ะต้องเลือกผู้หญิงสวยค่ะเขาบอกเลือกผู้หญิงสวย
0: อ๋อโอเคเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
4: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
5: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
6: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
7: แสบอะไรขนาดนี
6: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
8: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
9: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
10: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
11: ผิวดูใสฉ่ำ
12: ต้องโดน
13: ใหม่ซิตรา
14: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
15: หอม
16: อะไร
15: ถั่วอยาก
16: ขั่ว
17: ถั่วลิสงขั่วหอมเกี่ยวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
14: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
18: เช็คความเข้ากันได
19: ้เลิกแล้ว
18: ของรสนิยมทางเพลง
19: เลิกแล้วค่ะ
20: การฝึกของพิงค์คือทำทุกเรื่องให้เป็นเรื่องสนุกใครก็สดชื่นกับทุกเรื่องแบบพิงค์ได้ด้วย Royal D เครื่องดื่ม Royal D ดื่มดีได้ทุกกิจกรรม
21: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิจอยู่ใกล้ผม
22: เสมอ ยังไง
21: นี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรัก
22: นอน
21: พี่กิจต้องจีบนอนให้ได้ก่อนครับ
22: ฮะ
21: นอนให้จีบครับไม่ได้ให้จูบ
22: แล้วพี่ต้องใช้เวลานานแค่ไหน
23: นนเป็นคนที่ผมแคร์
24: ผมอยากให้นนเป็นแฟน
25: อาจ
21: บอกว่ามันไม่มีอะไรจริงจังระหว่างเราอะพี่คิดงั้นจริงหรอ
22: พี่ขอเวลาหน่อย
21: เวลาของนนก็หมดแล้วเหมือนกันพี
24: ่นนรักพี่นะ
20: ดีโคดดิ้งอยู่โคตรรักอาทิตย์20:30 น.เริ่ม4ตุลาคม
26: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: ทริปเคชั่นทริปเดินทางสุดแสนพิเศษจากช่อง3กันยายนนี้เตรียมพบการเดินทางของเบลล่าราณีที่จะไปบุกมหานครเซี่ยงไฮ้สนับสนุนทริปเดินทางสุดแสนพิเศษโดย

0: แล้วใครฉุกเฉิน
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเรนเสียพี
1: ่เบนโตะ
3: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
4: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการ

0: เราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
1: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
2: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิม
6: ใช้นิดเดียว
5: ให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
7: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
8: โชกี้โชกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
9: สนับสนุนโดย True Cyber Safe Easy กรองก่อนกดช่วยสกัดภัยคอนเทนต์ป้องกันได้ง่ายๆ
10: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
11: คุณผู้ชมครับมาพูดถึงเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งนะฮะจัดพอดแคสต์กับเพื่อนนะครับอยู่ในช่อง YouTube โอ้โหคือจริงๆคลิปนี้มันนานแล้วประมาณสัก3เดือนได้มั้ง 2-3 เดือนแล้วนะฮะปรากฏว่าแต่ล่าสุดเนี่ยมันเหมือนมันเพิ่งเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก็มีคนเนี่ยไปดึงขึ้นมาแล้วมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะมากมายให้คุณผู้ชมลองฟังดูก่อนเอาลองฟังพี่ๆเค้าหน่อย
12: คุณจะเอามั้ยล่ะผู้หญิงอายุ30ขึ้นอายุ35ผู้หญิงไม่สวยแล้วอะพี่ไม่ได้บอกพี่ไม่ได้มีอะไรกับพี่หญิงไม่สวยนะ
13: ไม่ได้ตี
12: แต่ถ้าพี่อยากมีแฟนเพราะว่าแฟนพี่ต้องสวยเว้ยกูต้องมีแฟนสวยเว้ยไม่งั้นกูจะพัฒนาตัวเองไปทำส้นแมวอะไรวะ
13: ใช
12: ่กูจะพัฒนาตัวเองไปทำแมวน้ำไงถ้ากูเอาผู้หญิงไม่สวย
13: กว่ากูจะได้เลือก
12: กูเอาผู้หญิงไม่สวยกูไม่ต้องทำอะไรก็ได้มันก็ได้อยู่แล้วสาเหตุที่คุณอยากพัฒนาตัวเองให้หล่อเก่งดังรวยเนี่ยเป็นว่าคุณจะเอาผู้หญิงสวย
13: คุณอยากเลือกใช่ไหม
12: นั่นคือเป้าหมายของมัน
13: ใช่ไง
12: แล้วพอคุณไปถึงระดับที่คุณแบบว่าหล่อรวยเก่งดังแล้วคุณบอกว่าผมอยากได้ความสบายใจ
13: อ้าว
12: คุณต้องเลือกเอา
13: เลือกเอา
12: เพราะว่าการมีผู้หญิงสวยระดับนางฟ้าเนี่ยก็เหมือนคุณซื้อรถเฟอร์รี่ค่าเมนเทนแนนซ์ค่าบำรุงรักษาม
13: ันแพงหน่อย
12: ม
13: ัน
12: แพง
13: แ
12: ต่ถ้าคุณจะเอาผู้หญิงไม่สวยคุณก็ขับโตโยต้า
13: สบายใจ
12: คุณก็สบายใจเครื่องไว้ใจได้ไม่รวนค่อนข้างที่จะแบบว่าทนทานนะครับคุณไม่ต้องเมนเทนแนนซ์เยอะถ้าคุณจะไม่เอาผู้หญิงสวย
13: มันจะไม่ค่อยจุกจิกเท่าไหร
12: ่คุณเลือกผู้หญิงไม่สวยคุณไม่ต้องเมนเทนแนนซ์เยอะคุณโซนี่เมย์บอกว่าผมไม่เคยมีแฟนที่ไม่สวยมาก่อนผมชอบแต่คนสวยๆถูกแล้วครับ
13: มันก็ถูกแล้ว
12: มันก็ถูกแล้วฮะ
13: แน่ถูกต้องตามธรรมชาติแล้วเป๊ะ
12: ๆมันถูกเป๊ะๆเลยคุณจะเอาไหมล่ะผู้หญิงอายุ30ขึ้นอายุ35
11: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมฟังพี่ๆเขาแล้วเป็นยังไงบ้างเขาบอกเลยว่าด่าเขาได้เลย
14: ค่ะ
11: เพราะเขาอยากดังเขาบอกงี
14: ้ทัวร์มาลงเยอะๆเลย
11: ทัวร์มาลงเยอะเลยเขาแบบเขาแฮปปี้เลย
14: ค่ะ
11: ด่าได้เต็มที่เขาว่างั้น
14: ด่าต่อไปเลยถึงหกเดือนด่าไปเลย
11: นี่นะนี่มาเลยครับด่ามาเลยเต็มที
14: ่ค่ะ
11: นี่นะฮะเนี่ยเขาเป็นช่องนะดอนฮวน
14: รีเทิร์น
11: ดอนฮวนไลฟ์ดอนฮวนนั่นเห็นไหมล่
14: ะ
11: นี่ผมโปรโมทให้เลยนะ
14: ค่ะ
11: นี่นะเต็มที่ไปเลยนี่แม่ผู้ชมอ่ะพี่หมวยเชิญที
14: ่ค่ะคือคลิปนี้หมวยเชื่อว่าผู้หญิงหลายคนก็ต้องรู้สึกแบบเดียวกันว่าเอ๊ะทำไมผู้ชายถึงมาพูดแบบนี้ทำไมถึงมาบูลลี่แล้วเดี๋ยวนี้35ผู้หญิงก็ยังสวยมากนะคะบางช่วงยังพูดถึงเรื่องเงินเดือนด้วยว่าคนอายุ47เงินเดือนต้องหลายแสนไม่ใช่ 30,000 คุณแหละต้องพัฒนาตัวเอง
11: หมายความว่าไงพี่หมวยอันเนี้ย
14: คือถ้าอายุ47แล้วต้องหาเงินให้ได้เป็นหลายแสนไม่ใช่ 30,000 เหมือนพูดให้คุณต้องพัฒนาตัวเองเพื่อจะได้มีรายได้เยอะ
11: บางคลิปเขาว่าอย่างนั้น
14: บางคลิป
11: บางคลิปว่าอย่างนั้น

0: ี่คือพัฒนาแล้วนี่เขาพัฒนาแล้วนะนี่เขาชื่อพี่ตุล
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมเสื้อขาวเนี่ยเสื้อขาวนี่ชื่อพี่ตุลนะใช่ไหม
1: เขาจะเป็นไลฟ์โค้ชแนวนี้ค่ะ
0: เขาบอกเงินเดือนต้องแบบไม่รู้อายุเขาเท่าไหร่นะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้า47เนี่ยต้องหลายแสน
1: คุณต้องพัฒนาตัวเอง
0: บางคลิปเขาบอกผู้ชายเนี่ยถ้าอยากจะมีแฟนสวยต้องมีเงินเดือนหลักแสนนะ
1: ค่ะ
0: เพราะผู้หญิงหลายคนดูจากไลฟ์สไตล์ของผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเขาก็คาดหวังเอาลองฟังดู

0: ่าพี่นะเพื่อนพี่ว่าพี่แอดเบ้เพื่อนพี่บอกว่ามึงมองโลกในแง่ดีสุดๆ
1: อ้าว
0: ทุกวันนี้แม่งเงินเดือน 30,000 เว้ย
1: แล้วสรุปว่าที่มึงคิดหรือที่กูคิดเนี่ยมันถูกกันแน
0: ่อ๋อสิ่งที่มึงคิดถูกใช่ป่ะ
1: อ
0: ่
1: าแล้วที่เป็นอยู่อ่ะ
0: มึงบอกว่ากูมองโลกในแง่ดีเกินไปอ้าวถ้ากูไม่มองโลกในแง่ดีก็กูจะสำเร็จในชีวิตเหรอวะ
1: อ
0: ่
1: า
0: ถ้ากูไม่มองโลกในแง่ดีกูจะเปิดช่องแสนซับได้เหรอวะ
1: ใช่
0: กูจะขายคอร์ส 10,000 กว่าคนได้เหรอวะเป็นเพราะกูมองโลกในแง่ดีอ่ะกูถึงเป็นได
1: ้
0: แต่มึงอ่ะมึงมองโลกในแง่ร้ายมาทั้งชีวิตมึงก็ยังเงินเดือน 30,000 อยู่ไงเมื่ออยู่มันอายุ47เท่าพี่นะเว้ย
1: เพื่อน
0: คนอายุ47เนี่ยเงินเดือนมันต้องหลายแสนนะครับผมมันไม่ใช่ว่าอยู่แค่ 30,000 คนอายุเท่าพี่มันไม่ใช่ 30,000 ครับมันต้อง 300,000 อย่างน้อยๆใช่ครับคุณ25ถ้าตัวเราเองยังไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นใครจะเชื่อครับผมมันไม่มีใครมาช่วยคุณนะพี่บอกได้เลยนะมันไม่มีใครมาช่วยคุณนะคุณรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเหรอ คุณรอให้เศรษฐกิจมันดีเงี้ย
1: ผมไม่เคยได้ยินอ่ะเศรษฐกิจดีอ่ะ
0: เศรษฐกิจดีมันไม่ดีมา40ปีแล้วมันไม
1: ่ครับนี่ตั้งแต่ตุนยุคนั้น
0: น่ะตั้งแต่พี่เกิด
1: ไม่ดีนะ
0: ตั้งแต่พี่เกิดอ่ะ
1: ไม่เคยดีสักกะยุค
0: แม่งมีเศรษฐกิจดีอยู่ประมาณ5ปีอีก40ปีแม่งไม่เคยเศรษฐกิจดีเลยคุณจะรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเงินเดือน 18,000 มันน้อยเกินไปมากๆ
1: ใช
0: ่มันน้อยจัดน้อยมากๆที่ผู้หญิงจะสนใจนะครับต้องอัปเกรดก่อนเพราะว่าอย่างน้อยๆนะยุคนี้นะถ้าจะจีบสาวสวยระดับนางฟ้านะสักแสนน้อยๆอันนี้กูตีต่ำด้วย
1: แสนขึ้นไปเราตรงๆเลย
0: นะฮะพี่พูดจริงๆเพราะว่าผู้หญิงเขาดูจากไลฟ์สไตล์จากทรัพย์สินที่เรามีเยอะมากเอสเอ็มมีข้อ4เนี่ยแม่งโคตรสำคัญพี่พูดจริง
1: สำคัญสำคัญ
0: ไม่อยากโกหกว่า 18,000 เงินเดือนเยอะไม่อยากโกหกนะครับ
1: ครับมันโลกสวยไปนิดนึง
0: 6หลักขึ้นครับใช่ครับคุณจันทภ
1: า
0: แสนขึ้นเอาแสนยังน้อยอ่ะพี่พูดตรงๆสมัยนี้แสนยังน้อย
1: ยังถือว่าน้อยแต่พอใช้ได้
0: เพราะผู้หญิงแม่งคาดหวังเยอะเข้าใจป่ะผู้หญิงแม่งเป็นซูเปอร์ไฮเปอร์การ์มี่
1: ก็ไลฟ์สไตล์ในโซเชียลอ่ะ
0: ผู้หญิงแม่งคาดหวังเยอะ
1: แล้วใจในโซเชียลอ่ะเขาคาดหวังขนาดไหนที่เขาได้ดูเนี่ยคุณหมีเนี่ยเข้าใจดีเพราะคุณหมีเนี่ยหมดเยอะกว่าแสนแล้วตอนนี้ที่คุณหมีเนี่ยรู้เลยว่าแสนไม่พอ
2: พี่หมวยคิดยังไงอ่ะพี่หมวยเป็นผู้หญิง
3: ค่ะ
2: พี่หมวยฟังแล้วยังไงพี่หมวยต้องยังไง
3: ก็ไม่ได้คิดตรงกับทางคุณตุลนะคะคือเราไม่ได้ไปวัดคนที่เงินเดือนว่าต้องเป็นเราจะคบคนนี้เพราะว่าคนนี้มีเงินเดือนเป็นแสนไม่ได้เป็นอย่างที่เขาบอกว่าผู้หญิงทุกคนจะไปคาดหวังที่ตัวเลขเงินเดือนของทางผู้ชายจะตัดสินใจคบกัน
2: คือกำลังจะบอกว่าเขากำลังพยายามจะบอกว่าผู้หญิงหลายๆคนหรือทุกคนเนี่ยคือมักจะมองผู้ชายที่ความรวย
3: ใช่แล้วผู้หญิงหวัง
2: คือผู้หญิงต้องถ้าผู้หญิงมีมันมีเวลาผู้หญิงที่แบบอายุเงินเดือนมากกว่าผู้ชายอะไรประมาณอย่างนั้นน่ะ
3: ก็มีนะคะ
2: ก็มีนะ
3: บ่อยก็เห็นผู้หญิงบางคนก็ทำงานเก่งมากๆก็เงินเดือนมากกว่าผู้ชายแต่เขาก็รักกันก็อยู่ด้วยกันได้
2: เนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมคนด่าแบบเจอมากนะ
3: ค่ะ
2: คนด่าเยอะมากนะ
3: ค่ะก็อย่างที่พี่หนุ่มบอกอะค่ะคนด่าเยอะนะคะแล้วก็มีการตอบกลับทางคนจัดด้วยว่าแบบนี้หรอที่บอกว่ามีการพัฒนาตัวเองแล้วขณะที่เจ้าตัวแคปโพสต์จากเพจต่างๆมาแปะที่ Facebook ของตัวเองค่ะบอกให้เข้ามาด่าเยอะๆได้เลยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูจัดทัวร์มาหน่อยเอามาเยอะๆเลยนะเป็นแสนแสนคนอย่าไปไหนนะมาด่ากูสัก6เดือนอย่าหยุดนะกูรอดูแล้วเขาก็จะไปแคปโพสต์ต่างๆมาแปะเอาไว้แบบนี้นี่อันนี้ของเจมอยเจมอย108
2: เจมอยเจมอย
3: ค่ะ
2: เนี่ยฮะโอ้มีไหมพี่หมวย
3: มีอีกค่ะอีกโพสต์เจ้าตัวก็แคปมาจากเพจลองวิเคราะห์ดูนอกจากจะมีเม้นด่าแล้วก็แคปโพสต์ความเห็นของคนคนหนึ่งระบุบอกว่าอย่าว่างั้นนี้เลย2ตัวนี้หล่อไม่หล่อไม่รู้หรอกแต่เท่าที่ดูสาวๆที่2หนุ่มนี่คบดูดีกว่าผู้หญิงที่มาด่าทั้งนั้นส่องโปรไฟล์บางคนอ้วนอย่างกระหมูยังกล้าว่าเขาสภาพฮ่าๆนี่ก็จะแคปมาแล้วก็บอกว่าต้องด่ามันครับเข้าไปด่ามันเยอะๆพูดไม่ดีเลยครับ
2: เนี่ยครับคนด่าเยอะมาก
3: คนด่าเยอะมากดูบันเทิงหน้าตุ๊ดก็โพสต์ว่าเจ้าตัวปิดคอมเมนต์ไปแล้วขณะที่เจ้าตัวก็โพสต์โต้กลับค่ะบอกว่าใครปิดคอมเมนต์บอกหน่อยสิเพื่อนผมยังเมนได้ปกติน
2: ี่นะ
3: ค่ะ เมื่อวานนี้

0: ตัวไลฟ์อีกนะคะหลายคนก็คาดหวังว่าพอกระแสแบบนี้เขาจะออกมาขอโทษหรือมาชี้แจงแต่ว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็คือยังกลับมาท้าทายชาวเน็ตนะคะบอกว่า
1: เมื่อวานน
0: ี่
1: เหรอ
0: ใช่
1: กลับมาแล้วเหรอ
0: เมื่อวันก่อน
1: วันก่อนนะยังไง
0: ก็บอกว่ามาด่าเยอะๆได้เลยอยากจะมาโหนกระแสด้วยแล้วก็ถามกลับไปคือสิ่งที่เขาพูดไปเนี่ยมันไปด้อยค่าใครตรงไหนหรอแค่อยากจะบอกว่าผู้ชายต้องพัฒนาตัวเองเพื่อจะได้มีแฟนสวยๆมันผิดด้วยหรอคนที่เข้ามาด่าแหละเป็นคนที่มีอคติ
1: ลองฟังที่
2: ไปโหนกระแสจังเลย
3: เชิญมานี่ไปเนี่ย
2: อยากไปโหนกระแสเลยกูอยากโดนด่ามากๆเลยตอนเนี้ยกูอยากโดนด่านะครับ
3: เชิญมาเลย
2: อยากโดนด่านะครับครับผมมึงเอาไงครับ
3: นี่เมนได้เนี่ย
2: คุณเอาไงครับผมคุณเอาไงครับ
3: คุณเอาเลย
2: ผู้หญิงอายุ35เอาไปเลยครับผมเพราะว่าแฟนพี่อายุ25ครับยังสวยอยู่แล้วแฟนพี่สวยระดับนางฟ้าด้วยกูจะโม้มึงตัดไปลงนะมึงตัดไปลงข่าวอีกนะให้กระแสกูอยู่เป็นปีนะให้กระแสกูอยู่เป็นปีนะมึงเล่นข่าวนะไอ้พวกสำนักข่าวมึงให้กระแสกูเป็นปีนะ
3: เออ
2: มึงอย่าเล่นข่าวอื่นนะมึงเล่นข่าวกูมึงเล่นข่าวกู
4: พี่จะสอนให้ผู้ชายพัฒนาตัวเองมันผิดตรงไหนวะผิดตรงไหนพี่สอนให้ผู้ชายพัฒนาตัวเองเป็นคนที่ดีมันผิดตรงไหน
3: อ่
4: ะบอกหน่อยบอกหน่อย
3: คือคุณก็รู
1: ้นี่ไงกูเล่นข่าวมึงอยู่ไอ้ตุน
0: อยากจะมาออกโหนกระแสด้วยค่ะพี่หนุ่ม
1: ไว้ก่อน
0: ค่ะ
1: ไว้ก่อนไว้พัฒนาก่อนไปพัฒนามาใหม่ไปพัฒนาความคิดมึงมาใหม่เดี๋ยวกูจะเอามึงมาออกไอ้ตุนนะแต่ว่าโอ้โหเรื่องนี้พี่หมวยมันสร้างแบบแรงกระเพื่อมในสังคมของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะ
0: ค่ะ
1: นะครับคือต้องบอกแบบนี้จริงๆแล้วเขาบอกแฟนเขาอายุ25
0: สวยสวยระดับนางฟ้า
1: อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากจะให้โชว์หน่อยอยากเห็นจริงๆอยากเห็นแฟนระดับนางฟ้ามากๆเลยนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วความสวยเนี่ยมันแล้วแต่ตัวบุคคลความสวยมันไม่เหมือนกันนะในแต่ละคนพี่อาจจะมองคนนี้สวยคนนี้อาจจะมองคนนี้ไม่สวยแต่พี่มองสวยไอ้อย่างเงี้ยมันแล้วแต่
0: ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: แล้วความสวยมันก็ไม่ได้มองเฉพาะรูปลักษณ์ภายนอกอะค่ะบางทีสวยด้วยความคิดก็สวยใช่ไหมคะ
1: เนี่ยครับแล้วเรื่องนี้ก็โอ้โหผมเห็นคนเปิดไปในฟีดข่าวของโซเชียลเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวรอแต่รู้สึกทางเพื่อนเขาจะออกมาพูดแล้วนะว่าเขาเด้งตัวออกแล้ว
0: ใช่เพื่อนออกเลย
1: ทางเพื่อนเขาออกเลยเมื่อวานผมเห็นของคุณพุทธเขาได้มีการสัมภาษณ
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: คุณพุทธภิวัลช่องพุทธทอล์กอ่ะเขาก็บอกว่าทางฝั่งของตัวเพื่อนเขาเนี่ยยืนยันนะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็งงเหมือนกันในระหว่างที่กำลังแบบไลฟ์ไปด้วยกันเนี่ยอยู่ดีๆก็ทางคุณตุลก็พูดอะไรออกมาแบบเหมือนกับอาจจะเป็นแบบในช่วงนั้นมันจังหวะที่เขากำลังแบบมันหรือว่ากำลังแบบว่าโหมโรงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเรียกยอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาบอกเขาไม่เกี่ยวเขารู้สึกเขาตกใจแล้วเขาเด้งตัวมาแล้วเขาไม่เอาแล้ว
0: ค่ะ
1: ว่าอย่างนั้นแต่เขาบอกตอนนั้นเขาเตือนอะไรไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เหมือนกับเป็นลูกจ้างอ่ะก็คือรับเงินเดือนอยู่อะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เนี่ยฮะ
0: ผู้หญิงที่อายุ35ขึ้นนี่เดือดเยอะเลยค่ะทีมข่าวได้ไปสัมภาษณ์ด้วยนะคะ
1: เชิญครับ
0: มีคุณประภาพรค่ะอายุ36บอกเลยบอกว่าผู้หญิงอายุ35ไม่สวยเนี่ยไม่จริงเลยนะคำพูดแบบนี้มันเป็นการด้อยค่ามาก35เนี่ยเป็นวัยที่กำลังสวยเลยคือเป็นวัยที่เริ่มมีความมั่นคงในหน้าที่การงานมีประสบการณ์คนที่มีทัศนคติแบบทางคุณตุลเนี่ยเราไม่เลือกผู้หญิงวัย35ดีละถ้ามีทัศนคติถ้าคิดแบบนั้นก็ดีเพราะว่าถ้าเราอายุ35เราก็จะไม่เลือกผู้ชายแบบนั้นด้วยลองฟังดูค่ะ
5: ไม่จริงนะ35นี่คิดว่าผู้หญิงที่กำลังที่สวยที่สุดอะก็คือวัยที่แบบ35บวก35เนาะกำลังสวยถูกไหมคะใช่ก็มั่นคงทำงานประจำมีหน้าที่การงานที่มั่นคงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะขาดอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาด้อยค่าผู้หญิงวัย35
6: ก็บอกว่าเอาผู้หญิงไปเปรียบเทียบว่า
5: แน่นอนค่ะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวอ่ะจริงๆถ้าบอกว่ายี่ห้อหรูยี่ห้อธรรมดาคือ35ที่สวยเนี่ยก็คือเราก็ต้องดูแลตัวเองอย่างดีถูกไหมคะรถยี่ห้อแพงเนี่ยก็ต้องผ่านการดูแลการแมนเทนเนนต์มาอย่างดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยกับรถธรรมดารถถ้าเขาเปรียบเทียบกับแบบเขาบอกว่าโตโยต้าก็ มันก็คือเราไม่ต้องดูแลเข้าศูนย์อะไรแพงเท่ากับแบบปอร์เช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีแล้วค่ะที่เขาไม่เอาคนแบบว่าไม่เอาคนไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าก็คือตัวเขาเองก็ไม่ได้หล่อเลยนะคะแล้วก็ทัศนคติก็แย่แบบนี้ก็คือแบบไม่เอาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ
0: ้โอ้
1: บอกเลยว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้หล่อเลย
0: ค่ะ
1: โอ้โหเสียเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เสียเลยอ่ะเนี่ย
0: ไม่เอาเหมือนกันคุณประภาพรบอก
1: ทางฝั่งของตัวเจ้าตัวเขาก็พยายามบอกกันนะบอกว่าที่เขาพูดเนี่ยต้องการที่จะให้ผู้ชายเนี่ยพัฒนา
0: เพื่อจะได้มีแฟนสวย
1: ๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้พูดแบบนั้นพอจะเข้าใจได้นะไอ้ผู้ชายให้พัฒนาจะได้แต่ไอ้ที่ไปบอกว่าผู้หญิง35แก่แล้วไม่สวยอะไรอย่างต่างนานาเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะ
0: ไม
1: ่
0: ได้ค่ะ
1: ใช่ไห
0: ม
1: แล้วยิ่งไปบอกอีกบอกว่าโอ้แบบคือต้องพัฒนาตัวเองให้ดีๆถึงจะแบบมีผู้หญิงหันมามองอะไรอย่างเงี้ยคือเนาะมันรู้สิพูดไม่ถูกอ่ะคุณผู้ชมเอาจริงนะขออภัยถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในช่องไม่ได้อยู่ในทีวีเนี่ยจะด่าให้ยับเลย จริงๆนี่จะด่าให้ยับเลยเอาจริงนี่จะด่าให้ยับเลยคือถ้าเกิดมันอยู่ในช่องของโซเชียลหรืออะไรน
0: ะ
1: จะด่าให้ยับเลยจริงๆเนี่ยเท่มากหล่อมากดอนฮวน
0: ค่ะ
1: นี่นะเขาบอกเขาแบบช่องดอนฮวนดอนฮวนคือเขาเป็นเหมือนกับนักรักสมัยก่อนนะเป็นผู้ชายที่หล่
0: อ
1: นะฮะแล้วก็มีผู้หญิงแบบลุมล้อมมากมายตัวดอนฮวนเองก็เป็นคนเจ้าชู
0: ้
1: ก็จะมีดอนฮวนนะวอร์เรนติโน่คาสโนวาอะไรพูดอย่างเงี้ยต่างๆนานาอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยนะเอาจริงพี่หมวยไอ้ตุลเนี่ยไม่ได้ครึ่งพี่หรอกในอดีตนะ
0: ค่ะ
1: แหมมาดูถูกผู้ชายว่าต้องแบบต้องดีผู้หญิงจะถึงนี่ขอโทษนะอย่าว่ากันนะอีนี่ไม่ได้เป็นพระเอกนะจึงมีคนสนิทเป็นนางเอกทั้งหลายคนไม่ได้รวยไม่ได้มีตังค์ด้วยนะนั่นแหละตุลเปลี่ยนความคิดสมัย
0: ค่ะพ่อคือพ
1: ่
0: อ
1: โอ้ยไม่ไม่ไม่เอาแล้วมีอีกไหมพี่หมวย
0: มีอีกค่ะมีผู้หญิงที่อายุไม่ถึง35ก็ยังไม่ชอบคำพูดของตุลเลยค่ะโดยบอกว่าคำพูดว่าผู้หญิง35แก่ไม่สวยไม่มีคนเอาไม่ค่อยโอเคเลยคือปัจจุบันผู้หญิงก็รู้จักการดูแลตัวเองเรื่องการรักสุขภาพดูแลความสวยของตัวเองมันเป็นความคิดโบราณมากเลยนะที่คิดแบบนี้ว่า35แก่35ไม่สวย
7: โอเคค่ะเพราะว่านี่ก็30ใช่มันเหมือนแบบว่ายุคนี้มันเป็นวัยที่แบบว่าทุกคนแบบเข้าถึงการดูแลตัวเองได้มากแล้วหน้าที่การงานเนาะแล้วก็การดูแลตัวเองการดูแลตัวเองมันก็มีบัดเจ็ตที่ต้องเข้าถึงไอ้คนก็จะรู้ว่าแบบฟิตเนสแบบพิลาทิสคลาสไม่ว่าจะเป็นแค่แบบเสื้อผ้าไปยิมอ่ะมันก็ราคาสูงมันโบราณมากค่ะเดี๋ยวนี้30 35คือก็ยังวัยรุ่นอยู่ก็ไม่มีคนแบบนี้ในชีวิตแล้วก็ถามว่าให้เอาเป็นแฟนมั้ยเป็นเพื่อนยังไม่เอาเลยค่ะ
1: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็เป็นประเด็นนะฮะที่หลากหลายวงการพูดถึงกันเยอะนะครับขณะที่สาวๆในวงการบันเทิงเองครับก็ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคุณใหม่สุคนธวาครับมีการโพสต์ภาพในชุดสุดแซ่บนะครับพร้อมข้อความว่าแกสะกดยังไงนะใสๆวัยกระเตาะ44ขวบนะค
0: ุ
1: ณผู้ชมเห็นไหมล่ะนะ
0: สวยเป๊ะมากค่ะน้องใหม
1: ่นี่นะใหม่อยู่เสมอ
0: ค่ะ
1: นี่เห็นไหมล่ะ
0: สะกดคำว่าแก่ไม่เป็นนะ
1: นี่นะเช่นเดียวกับทางคุณอุ้มลักษณาครับโพสต์ภาพในชุดว่ายน้ำครับขณะเที่ยวต่างประเทศบอกว่าอ้าง35ไม่สวยแก่43อย่างฉันไม่ยายเลยเหรอจ๊ะใจร้ายอ่ะนะ
0: นี่
1: เห็นไหมล่ะนี่คุณอุ้มนะขณะที่หลายๆคนเองก็เลยไปส่องดูคนในวงการบันเทิงนะครับที่มีอายุ35ก็อย่างเช่นเนี่ยคุณเต้ยก็ยังสวยน่ารักอยู่เห็นไหมคุณปุ๊กลุ๊กอันนี้ขอโทษด้วยนะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าจะเอาอายุเธอมาพูดเดี๋ยวจะกลายเป็นประเด็นนะไม่ใช่นะแต่คืออยากจะพูดในมุมข้อเท็จจริงให้เห็นว่าเธอยังสวยจริง
0: ๆค่ะ
1: เนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งมากี้เองไม่รวมเบลล่านะ
0: โอ้สวยมาก
1: คือแต่ละคนยังสวยแบบสวยสวยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยผมว่ามันอยู่ที่วิธีการดูแลตัวเอง
0: ค่ะ
1: โลกโซเชียลหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้นะครับ

0: ่างเช่นอาจารย์ตรินโพรักษาบอกเลยว่า35เป็นช่วงอายุที่ผู้หญิงสวยที่สุดความเห็นต่างจากนี้ตีเสลอครับน
1: ะ
0: โอ้ตายแล้วเนี่ยชัดเจนอาจารย์ตรินของเรานะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังมีอีกนะฮะโพสต์ต่อมาครับตอนแรกอยากด่าชายแท้ที่ออกมาว่าผู้หญิง35ว่าไม่สวยถ้าผมเห็นหน้าแล้วผมไม่ด่าแล้วครับดวงตาผมรับรู้ว่าเขาได้รับโทษไปแล้วครับนี่เห็นไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: ทำไมตาพี่ตุลก็เหมือนปลาดุกหรือไง
1: ชาวเน็ตบอกว่าตาพี่เขาเล็กค่ะ
0: อีกโพสต์นึงเขาว่าไงพี่หมวย
1: อย่าไปว่าเขาเลยครับคำพูดและทัศนคติมันสะท้อนออกมาจากปมปัญหาในใจผู้พูดที่แวลูเรื่องหน้าตาใช้เงินใช้รถเป็นตัววัดความสำเร็จถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้หลายคนอาจไม่เห็นคุณค่าของเขาครับส่งกำลังใจครับนายทำได้
0: ไหน
1: สองอันสุดท้าย
0: เป็นตัวของเสร็จแล้ว
1: นายทำได
0: ้นายทำได้กันบะเตะคุดาไซใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แปลว่าอะไร
1: นั่นสิ
0: ฮะพยายาม
1: เข้านะ
0: อ๋อพยายามเข้านะ
1: อ๋
0: อแปลว่าพยายามเข้านะกันบะเตะคุดาไซสู้ต่อไปทาเคชิ
1: อะไรแบบนี
0: ้
1: ทีมข่าวสัมภาษณ์อาจารย์ตรินค่ะอาจารย์บอกว่าหากเป็นเพียงการบอกความชอบหรือสเปคส่วนตัวมันไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่ว่าเริ่มมีปัญหาพอใช้รูปลักษณ์ภายนอกหรือว่าอายุเข้ามาเป็นตัวกำหนดว่าผู้หญิงแบบไหนสวยหรือว่ามีคุณค่าไม่ควรนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นเหตุผลในการไปด้อยค่าคนอื่นเพราะว่าทัศนคติดังกล่าวแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนข้อจำกัดด้านวุฒิภาวะการสื่อสารมารยาททางสังคมและความตระหนักรู้ในการให้คุณค่ากับผู้อื่นแล้วอาจารย์ก็แจกแจงเป็นข้อๆเลยค่ะบอกว่า 1. การเปรียบผู้หญิงเป็นวัตถุผู้หญิงอายุน้อยและสวยกับรถยนต์อย่างเฟอร์รารี่ขณะที่ผู้หญิงไม่สวยเปรียบกับโตโยต้ามันเป็นการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ทำให้ผู้หญิงถูกมองเป็นสิ่งที่ผู้ชายประสบความสำเร็จแล้วได้มาเพื่อสะท้อนสถานะของตัวเองข้อ 2. การมองความสัมพันธ์เป็นตลาดแลกเปลี่ยนเช่นแนวคิดว่าถ้าผู้ชายพัฒนาตัวเองให้หล่อเก่งรวยหรือประสบความสำเร็จก็สมควรได้ผู้หญิงสวยเป็นคู่ครองประเด็นที่3อาจารย์บอกว่าการลดคุณค่าผู้หญิงตามอายุโดยการกำหนดว่า35ปีคือแก่ถ้ามองว่าผู้หญิงอายุ35ไม่มีคุณค่าก็อาจนำไปสู่แนวคิดว่าผู้ชายที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆต้องเปลี่ยนคู่ครองให้เป็นคนที่อายุน้อยตลอดเวลามันก็เป็นการสะท้อนภาวะที่เรียกว่ากามวิปริตยังมีประเด็นที่4ด้วย
0: ก็คือปฏิกิริยาของสังคมปฏิกิริยาของสังคมนะครับหลายคนวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดดังกล่าวแต่กลับมีบางส่วนตอบโต้ด้วยการบูลลี่รูปลักษณ์ของผู้พูดอย่างเช่นล้อเลียนใบหน้าซึ่งเป็นการด้อยค่าด้วยรูปลักษณ์เช่นเดียวกันดังนั้นหากจะถกเถียงเรื่องนี้ควรดึงชุดความคิดทัศนคติและพฤติกรรมของผู้พูดมาวิเคราะห์โดยไม่จำเป็นต้องไปเปรียบเทียบว่าเขาหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะจะทำให้สังคมกลับไปติดอยู่กับการให้คุณค่าในรูปลักษณ์ภายนอกเช่นเดียวกันนี่เนี่ยนะฮะไม่ทันแล้วอาจารย์เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วโอเคหมายถึงอาจารย์ที่ครับ
2: จริงๆแล้วการพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องที่ดีครับการสนับสนุนให้คนพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่การพัฒนาตัวเองเนี่ยมันมีหลายมิติมากมันไม่ใช่ว่าพัฒนาตัวเองให้หล่อให้รวยให้ประสบความสำเร็จและนั่นถือว่าเป็นจุดสูงสุดของชีวิตแล้วจะไปด้อยค่าคนอื่นได้ทัศนคติของเขาเนี่ยผมมองว่ามันสะท้อนข้อจำกัดด้านวุฒิภาวะในการสื่อสารและมารยาททางสังคมด้วยความตระหนักรู้การมองผู้หญิงเป็นแค่วัตถุมันเป็นการเปรียบเทียบคนเป็นวัตถุนิยมครับเราไปเปรียบเทียบคนกับวัตถุแบบนี้ไม่ได้จริงๆลักษณะความเป็นตัวตนของคนคนนึงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่หน้าตาความสูงน้ำหนักความสำเร็จคำว่าความสำเร็จยังมีมิติวัดที่ไม่เหมือนกันเลยบางคนเขาวัดความสำเร็จจากความสุขครับบางคนเขาวัดความสำเร็จจากปริมาณเงินในบัญชีเราไม่สามารถไปตั้งค่าหรือไปจัดลำดับแบบนั้นได้แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือการตอบโต้ของสังคม
3: ค
2: ือหลายคอมเมนต์ก็ไม่ได้หักล้างแนวคิดนะครับว่าถ้าคุณหล่อหรือคุณหล่อคุณจะมีสิทธิ์เลือกเราก็ยังไปให้คุณค่ากับรูปลักษณ์ภายนอกกลายเป็นว่าเราก็ไปบูลลี่คนพูดเช่นกันมันก็ไม่ต่างจากที่เขาทำนั่นแหละถ้าเราไปโต้ตอบแบบนี้จริงๆเราก็เอาดึงชุดความคิดกับทัศนคติมาพูดดีกว่าจะได้มีประโยชน
1: ์อาจารย์ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าการทำคอนเทนต์แบบนี้อาจจะมีเป้าหมายเพื่อสร้าง engagement เพราะว่าบนโลกโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ที่ชื่นชมหรือว่าด่าทอล้วนมีส่วนในการสร้าง engage

0: ให้กับทางเจ้าของโพสต์ค่ะแล้วปัจจุบันยังมีพฤติกรรมที่เรียกว่าเหมือนกับการสร้างเนื้อหาเพื่อจะไปดักให้คนโกรธคนเข้ามาด่าเข้ามาแชร์แสดงความคิดเห็นแล้วคนสร้างคอนเทนต์ก็ได้ประโยชน์จากยอดคลิกยอดแชร์และคอมเมนต์นั้นทีนี้ถ้าไปดูข้อมูลทางสถิติเลยเป็นทางสำนักงานสถิติแห่งชาติค่ะได้มีการแบ่งโครงสร้างประชากรตามช่วงอายุ
1: นี่เราไปใหญ่ไปโตขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
0: ไปสำนักงานสถิติแห่งชาติเลย
1: ขั้นนี้แล้วเหรอเนี่ย
0: ค่ะไปดูเลยว่าแบ่งเกณฑ์อายุของประชากรไทยไว้ยังไงถ้าวัยเด็กก็0ถึง14แรงงาน15ถึง59สูงอายุคือ60ปีขึ้นไปอายุ35คืออยู่ในวัยแรงงานถ้าเกณฑ์ผู้สูงอายุห่างเกณฑ์ผู้สูงอายุก็คือห่างจาก60ปีตั้ง25ปีค่ะนี่คืออ้างอิงตามเกณฑ์โครงสร้างประชากรเรายังไม่แก่ค่ะ35
1: คนดูอย่าเพิ่งเบื่อนะ
0: ค่ะ
1: คือเอาจริงๆคือตอนนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราให้ค่าหรือไม่ให้ค่าเขานะเพียงแต่ว่าประเด็นมันคือว่าพอมีการถกเถียงกันแบบนี้นะฮะมันก็มันไม่ควรจะไปพูดแบบนี
0: ้ค่ะ
1: ถูกไหม
0: ถูกค่ะ
1: คือผู้หญิงเขารู้สึกมากนะไปพูดแบบนี้
0: แล้วไปด้อยค่าไปเปรียบถ้าผู้หญิงไม่สวยก็ไปเปรียบกับรถธรรมดาถ้าสวยถึงได้เป็นรถหรูอย่างเงี้ยค่ะ
1: เออมันอันนี้ไม่ดีเลย
0: ไม่ดีค่ะ
1: ไม่ดีเลยนะแล้วก็กรณีที่เขาบอกแฟนเขาสวยเป็นนางฟ้าอายุ25อะไรเงี้ยก็อยากเห็น
0: ค่ะ
1: อยากเห็นเพราะว่าจริงเราอาจจะมองแฟนคุณไม่สวยก็ได
0: ้ความสวยแต่ละคนไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันความสวยแต่ละคนไม่เหมือนกันจริง
0: ๆ
1: บางคนเห็นคนนี้โหสวยจังแต่เราก็เฉย
0: ๆค่ะ
1: อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอบไม่ได้หรอกแล้วยิ่งมาบอกว่าอายุ35จะเอาผู้หญิงจะเอาหรือผู้หญิงอายุ35แก่แล้ว
0: เอาไปทำอะไร
1: ทำอะไรอ่ะ
0: ที่เขาถามไหมคะผู้หญิง35ไปทำไม
1: เอาไปทำไมก็
0: เรารักเราชอบ
1: เขาชอบของเขาไงบางคนอ่ะบอกให้นะบางทีบางคนเนี่ยเด็กวัยรุ่นเนี่ยก็ชอบผู้หญิงอายุ30กว่านะจริงๆอายุบางคนเนี่ย20กว่าอายุ25 26กับผู้ชายเนี่ยชอบผู้หญิง30กว่ากระดังงาลนไฟ
0: ค่ะเป็นช่วงวัยที่สวยที่สุดอย่างที่อาจารย์ตรินบอกเลย
1: ใช่
0: ค่ะ
1: คือเอาจริงแล้วไม่ต้องพูดกันเยอะ
0: ค่ะ
1: ถูกไหมเขามีประสบการณ์ชีวิตเขาเรียนรู้ชีวิตมาแล้วไม่งองแงไม่นู่นนี่นั่นพูดอย่างนี้เขาก็เข้าใจ
0: คือ
1: 35เนี่ยเป็นอายุที่กำลังดีเลยเอาจริงๆอย่างเงี้ย25นะงงงงงงงง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่นี่ไม่ได้ว่า25นะ25บางคนก็มีวุฒิภาวะแฟนพี่เขาอาจจะมีวุฒิภาวะงั้นก็ได้
0: ก็เป็นได
1: ้ถูกไหม
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวไม่ใช่25มาว่าเราอีกนะ
0: มา25ที่มีวุฒิภาวะก็มี
1: มีน่ารักก็มีแต่3เราพูดถึง35เนี่ยว่าเขาอยู่ในวัยที่เขาเรียนรู้ประสบการณ
0: ์มีความมั่นคงระดับหนึ่ง
1: เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยพอผู้ชายอายุมากกว่าถ้าเขาจะพูดแบบนี้นะผู้ชายที่อายุมากกว่าแล้วมีแฟนที่อายุน้อยกว่ามากๆเนี่ยมันจะทำให้ภาวะที่เรียกว่าช่องว่างระหว่างวัยมันก็คือเราผ่านช่วงนี้มาแล้วเราเคยเจอเราเที่ยวอย่างนี้มาแล้วแต่วัยรุ่นบางทีเขาอาจจะยังชอบเที่ยวยังรักเที่ยวอยู่แล้วไอ้ตัวผู้ชายอายุมากก็จะไปบอกผู้หญิงว่าอย่าไปเที่ยวได้ไหมพี่ไม่อยากให้เที่ยวเลยก็เพราะคุณเที่ยวไปแล้วไงผู้ชายแต่ผู้หญิงเขายังไม่เคยเที่ยวมันก็เป็นช่องว่างระหว่างวัยที่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันได
0: ้ค่ะ
1: แต่เขาก็ไม่ได้พูดถึงไอ้มุมพวกนี้จะไปพูดถึงแต่ไอ้มุมที่ว่าพัฒนาตัวเองอะไรของเขานั่นน่ะ
0: ค่ะ
1: พัฒนายังไงเขาเป็นโค้ชใช่ไหม
0: เขาเป็นเหมือนโค้ชด้านนี้โดยเฉพาะค่ะค่ะ
1: อ้าวโอเคนะพักก่อนเนาะ
0: พักค่ะ
1: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
2: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
4: จี้กงแดงสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดง
5: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.

0: สูตรใหม่ Vaseline Glutathione ไฮยาประสานกลูตาโกลประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
1: Fit your mask friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fitch Man แฟนจากอังกฤษ
2: Like the soy 300 ml Be your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300 ml
3: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
2: It's real
4: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
9: ์เฮ้ย
10: พี่ปอจุ๊บ
11: แค่ฉี่แล้วก็จุ๊บแบบคนเท่ๆจุ๊บแบบสาวโซเชียลจุ๊บแบบคนคูลๆจุ๊บแบบสาวหวานๆจะจุ๊บแบบไหนก็พี่ปอจุ๊บพี่ปอจุ๊บอร่อยจุ๊บๆ Euro
12: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
13: จะไม่ชอบช่างที่ไหน
14: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
15: ไอ้โหงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งรีบพบความสยองที่กำลังจะเกิดก้องขึ้นอีกครั้ง
16: คุณคำติอักมา
15: ถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
17: าสิไว้เฉยนี่เลือน
15: พี่หยงสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
18: นางไม้พายทะเลออกมาทักทาย
19: คุณเป็นใครอ่ะไอ้พวกมาทำไมในบ้านผม
20: อย่าโยกจุดตาเลยเห็นทรัพย์ใดๆเป็นของตน
21: รอยต่อไม้ตรงนี้เหมือนเป็นช่องลับเลยอ่ะทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในถ้ำยังกับเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อน
22: เฮ้ยหินแตกแล้ว
23: ได้ชิ้นส่วนหน้ากากทับทิมดำชิ้นที่หนึ่งว่า
24: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนพรุ่งนี้20นาฬิกา30นาที
25: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
26: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
27: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงลคน Spotify เขารู้กัน
26: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
28: เดี
29: ๋ยวไปเลย
30: ไซเลนเสียพี
31: ่เบนโต
29: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
32: แจ๋วซัปเปอร์เจอกันยิ่งแพงมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและผลทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อสิบ Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่สนับสนุนโดย
33: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่า Forecast พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่า Forecast พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
34: ลดเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็คแอนด์ครับมีรถอะไรอีกอ่ะ
35: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
34: โอเค
36: ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชีก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีกันกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
37: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไงมาคิดแล้วมาฝึก
38: ที่งาน Long Life Phase โดย Allianz อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น 5M Sphere 25-27 กันยายนนี้
39: สนับสนุนโดยลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์ม

0: นะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
1: พอดีเมื่อกี้นำเสนอข่าวของคุณตุลไปนะครับแล้วก็มีคนส่งอันนี้เข้ามาพอดีเลยเป็นเพจของเจมอย108เขาบอกว่าขออนุญาตท่านผู้ชมขอต่ออีกนิดนึงเขาบอก FC ของคุณตุลเองเนี่ยมาเม้นอธิบายแบบว่าเข้าใจคุณตุลมากๆนะ FC คุณตุลบอกว่าโคตรเห็นใจพี่เลยว่ะเพจหลายๆเพจไปตีความว่าพี่เนี่ยด้อยค่าผู้หญิงทั้งที่จริงๆมันเป็นทฤษฎีในการชนะใจผู้หญิงแล้วข้อเปรียบเทียบที่ตีความออกมาเป็นทฤษฎีเท่านั้นเอง
2: เป็นทฤษฎี
1: เอาใหม่นะเพจอื่นๆไปตีความว่าพี่ด้อยค่าผู้หญิงทั้งที่มันเป็นทฤษฎีในการชนะใจผู้หญิง
2: ค่ะ
1: การชนะใจผู้หญิงต้องบอกว่าผู้หญิงอายุ35แก่ไม่ดีเหรอ
2: แล้วผู้ชายต้องไปพัฒนาตัวเองให้มีเงินเดือนเป็นแสนๆ
1: เพื่ออะไรเพื่อให้ผู้หญิงมาชอบเหรอ
2: ค่ะ
1: แสดงว่าเขาชอบเงินมึงไม่ได้ชอบตัวมึงแล้วทฤษฎีมึงผิดบอกเลย พยายามพัฒนาตัวเองเพื่อจะได้มีเงินมีทองผู้หญิงได้หันกลับมามองเขามองที่เงินแสดงไม่ได้มองที่ตัวมึงไม่ได้ดีแต่มีเงินเหรอ
2: แล้วก็มองว่าถ้ามีเงินเดือนเยอะๆผู้หญิงที่จะมองเขาจะเป็นผู้หญิงสวย
1: ๆตุนเชื่อพี่นะอย่าเป็นโค้ชเลยเลอะเทอะไปกันใหญ
2: ่ค่ะ
1: มาฝึกกับพี่นี่เดี๋ยวพี่สอนเองตุนถ้ามึงจะฝึกต้องฝึกกับกูนี่คนเดียวจะได้มีมุมมองไปพูดใหม
2: ่ค่ะ
1: อ่านข่าวอื่นดีกว่าพี่มวย
2: ค่ะโอ้ข่าวนี้สลดใจค่ะเปลี่ยนอารมณ์ไปที่ระยองนะคะผู้ชายคนหนึ่งค่ะจริงๆแล้วเขามีครอบครัวอยู่แล้วมีเมียอยู่แล้วด้วยปรากฏว่าไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเกรงว่าผู้หญิงคนใหม่ที่เขาไปชอบที่เป็นแฟนเนี่ยค่ะจะไปมีคนอื่นตัดสินใจใช้มีดแทงแฟนสุดท้ายแฟนเสียชีวิตนะคะอยากให้ดูกล้องจรปิดที่บ้านของเพื่อนบ้านบันทึกเอาไว้ได้นี่เป็นเสียงร้องค่ะ

0: ค่ะจากคลิปจะได้ยินเสียงร้องค่ะแล้วก็มีเสียงร้องแล้วก็พูดด้วยว่าปล่อยจะเห็นภาพเมื่อกี้นี้ว่าลุงเพื่อนบ้านนะคะก็รู้สึกถึงความผิดปกติก็ลุกจากเปลเลยเห็นท่าไม่ดีจุงเด็กมาด้วยมายืนดูแล้วก็ถามด้วยนะคะว่าทำอะไรกันเสียงผู้หญิงตะโกนบอกว่าช่วยแจ้งตำรวจให้หน่อยลุงแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงเดินออกมากดโทรศัพท์แล้วสักพักนึงค่ะคนก่อเหตุเป็นผู้ชายขับกระบะมาจอดหน้าบ้านเปิดกระจกลงแล้วก็บอกลุงบอกว่าช่วยพาคนเจ็บไปโรงพยาบาลหน่อยเนี่ยขับมาจอดนี่คือคนก่อเหตุพาคนเจ็บไปโรงพยาบาลหน่อยหลังจากนั้นเขาขับรถไปค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายสามเมื่อวานนี้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ปลวกแดงจังหวัดระยองตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนางสาวจินตราอายุ37ปีเป็นคนนครพนมถูกแทงเข้าที่ใต้ราวนมอาการสาหัสทางกู้ภัยช่วยกันทำCPR แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายแล้วคนเจ็บเสียเลือดมากเสียชีวิตในเวลาต่อมาในบริเวณที่เกิดเหตุก็มีรอยเลือดทั่วบ้านมีมีดปลายแหลมเปื้อนเลือดความยาวประมาณ30เซนตกอยู่1เล่มเพื่อนบ้านของผู้เสียชีวิตบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเขานั่งเล่นอยู่ตรงข้ามกับบ้านที่เกิดเหตุได้ยินเสียงผู้หญิงร้องดังมากดังต่อเนื่องตอนแรกไม่ได้คิดว่ามีการทำร้ายร่างกายกันคิดว่าเป็นงูเข้าบ้านหรือเปล่าแล้วเขาก็ตกใจร้องขอความช่วยเหลือแต่พอเดินออกไปดูเห็นผู้ชายวิ่งออกจากบ้านก็เลยถามว่ามีอะไรกันผู้ชายเดินขึ้นรถแล้วก็บอกให้ตนพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลตนเองเห็นทางฝ่ายหญิงไม่มีชีพจรก็มีการช่วยกันปั๊มหัวใจแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่สุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได
1: ้ก่อนเขาจะทะเลาะนี
2: ่ก่อนวิ่งออกมา
1: ผู้ชายหรือผู้หญิงเขาวิ่งออกมา
2: ผมบอกเอ้ามันทำอะไรกันวะ
3: เห็นผู้หญิงร้อง
2: แล้วมันก็วิ่งมาคือมันจะชนผมอะมันไม่ได้ชนหรอกมันมึงเปิดกระจกมันก็บอกว่าเอาไปส่งโรงพยาบาลแล้วมันก็ขี่รถปื๊ดไปเลย
1: ไม่ปกติทะเลาะกันไหม
3: ไม่ได้ยินเสียง
2: นะอะไรงี้ก็รับไปเรื่อยๆนะ
1: แล้วพี่เข้าไปแล้วไปช่วยปั๊ม
2: แล้วก็นึกว่างูมันเข้าบ้าน
1: อ๋อผู้หญิงเขาร้อง
2: เหรอ
3: ผู้หญิงญาติเคยญาติเขานั่นแหละ
4: นี่ครับคุณผู้ชมครับเบื้องต้นนะครับก็ได้ข้อมูลว่าปมเหตุของเรื่องนี้นะครับเกิดจากฝ่ายชายนั้นหึงหวงว่าแฟนสาวเนี่ยกำลังจะปันใจให้คนอื่นครับจนกระทั่งบุกมาทำร้ายร่างกายทั้งที่ฝ่ายชายเองเนี่ยก็มีครอบครัวอยู่แล้วส่วนทางด้านตำรวจของสภ.ปลวกแดงนะครับก็บอกว่าจากการลงพื้นที่สืบสวนครับพบว่าผู้ก่อเหตุนั้นยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองคาดว่าจะได้ตัวมาดำเนินคดีเร็วๆนี้ส่วนปมเหตุครับเป็นเรื่องราวของการหึงหวงครับโดยเพื่อนผู้ตายให้ข้อมูลนะครับว่าผู้ตายนั้นเพิ่งคบกับผู้ก่อเหตุได้ไม่นานครับคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะโอ้ไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับเรื่องราวของสาววัย38ปีครับร้องเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่าถูกเพื่อนบ้านซึ่งเป็นทนายความทำร้ายร่างกายใช้ขวดซีอิ๊วพลาสติกตีหัวนะครับรัวหมัดใส่เบ้าหน้าบีบคอนะครับปมขัดแย้งที่จอดรถหน้าบ้านลองดูคลิปนี้ครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับจงลองดูนะเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมหัวตีนะแล้วต่อยเลยคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญลูกเธออยู่ตรงนั้น
0: โอ
4: ้โอ้คุณผู้ชม
0: ลูกเล็กด้วยเหมือนแค่5 ขวบค่ะ
4: เนี่ยฮะโอ้โหคุณแนนครับเข้าร้องเรียนกับทางคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเปิดเผยแบบนี้ฮะบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นเมื่อ11 กันยายน 69ครับเวลาประมาณสัก4 โมง 40 นาทีตอนเย็นนะฮะอยู่ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับแถวนนทบุรีวันเกิดเหตุตัวเธอเองเนี่ยไปรับลูกกลับจากโรงเรียนนะครับก่อนจะขับกลับมาถึงบ้านแล้วก็จะจอดรถนะฮะระหว่างนั้นเนี่ยเห็นคู่กรณีซึ่งเป็นเพื่อนบ้านประกอบอาชีพทนายความกำลังจะเดินเข้าบ้านตนเองเนี่ยก็ถอยรถเพื่อจอดบริเวณหน้าบ้านตัวเองแต่คู่กรณีเนี่ยกลับเดินมาจากบ้านแล้วเรียกรปภ.ครับพร้อมกับบอกว่าตนเองเนี่ยไปเหยียบกล่องโฟมของเขาตนเองจึงลดกระจกลงมาถามว่าเหตุใดถึงได้มีการนำสิ่งของมาโยนไว้หน้าบ้านคนอื่นแบบนี้โดยอ้างว่ายังเห็นคู่กรณีเนี่ยเตะกล่องโฟมเข้าไปในท้ายรถของตัวเองด้วยก็คือง่ายๆแหละครับคือกำลังถอยแล้วเขาบอกว่าทางทนายความเนี่ยเอาเท้าเนี่ยเตะกล่องโฟมเข้าไปในใต้รถเธอจากนั้นคู่กรณีพูดในลักษณะท้าทายบอกว่ามึงมีปัญหา
0: อืออันนี้ใช่ไหมคะที่เตะกล่อง
4: นี่ดูทิ้งเขาย้อนดูทิ้งนี่อีกทิ้งนึง
0: ค่ะนี่กล่องโฟม
4: ลองดูนะนี่เอาเท้าเคลียร์เอาเท้าเคลียร์ เอาเท้าเขี่ยไปเธอก็พยายามถอยเข้าไปแต่มันก็ไม่เห็นแล้วฮะตรงนั้นถอยเข้าไป
0: ค่ะ
4: เสร็จปุ๊บเขาก็ออกมาแล้วบอกเอาทับกล่องโฟมไปบอกรปภ.
0: ค่ะ
4: หลังจากนั้นก็ไปถามบอกว่ามึงมีปัญหาเลยเหรอเนี่ยครับหลังจากนั้นครับใช้ตัวเนี่ยดันตัวเธอเองเนี่ยเข้าหานะฮะแล้วก็ผลักตัวเธอเองผลักเขาออกไปแต่คู่กรณีกับใช้ขวดซีอิ๊วพลาสติกทุบหัวเธอ1ครั้งจนฝาขวดนั้นหลุดเลยนะครับน้ำซีอิ๊วนั้นกระจายเลย
0: มือขวาถือขวดเอาไว
4: ้เนี่ยครับคุณแนนยังบอกด้วยว่าหลังจากนั้นเธอถูกบีบคอนะครับแล้วก็ถูกต่อยแบบรัวๆบริเวณใบหน้าหลายครั้งจนเธอเองเนี่ยล้มลงไปที่เบาะรถยนต์ขณะร้องขอความช่วยเหลือยังคงถูกบีบคออยู่ก่อนที่ทางฝั่งของตัวรปภ.เองเนี่ยนะฮะและนิติบุคคลจะเข้ามาช่วยนะครับผู้ชมครับเนี่ยฮะหลังจากนั้นครับทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายกันกลับเข้าบ้านไปผู้เสียหายครับโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจนะครับแต่เมื่อสายตรวจมาถึงคู่กรณีก็ขับรถยนต์ออกจากบ้านไปแล้วหลังเกิดเหตุคุณแนนผู้เสียหายครับเดินทางไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเกษมราชเบื้องต้นพบว่าใบหน้านั้นปูดบวมบริเวณหน้าผากโหนกแก้มขมับแล้วก็ดวงตารวมถึงมีรอยแดงนะครับจากการถูกบีบคอแพทย์แจ้งว่าไม่พบกระดูกแตกหักแล้วก็ไม่มีเลือดออกในสมองได้รับยาลดบวมยาแก้อักเสบยาแก้ปวดแต่ผู้เสียหายครับยังคงมีอาการระบมบริเวณศีรษะโดยเฉพาะท้ายทอยนะครับรวมถึงมีอาการมึนแล้วก็เจ็บเมื่อเดินหรือว่ามีแรงสะเทือนอะไรก็ตามแต่ที่เธอสะเทือนจากนั้นครับเธอเองไปแจ้งความที่สภ.บางศรีเมืองนะครับคุณผู้ชมครับ
0: นอกจากเหตุทำร้ายร่างกายทั้งนี้ค่ะผู้เสียหายยังเล่าด้วยว่าก่อนหน้านี้ก็มีปัญหา20สิงหาคมที่ผ่านมาตอนที่กำลังเดินจากบ้านเช่าอีกหลังไปที่บ้านพักในซอยคู่กรณีขับรถเข้ามาในลักษณะที่คล้ายจะพุ่งชนนะคะเธอตกใจกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าลูกแล้วก็เด็กในหมู่บ้านต้องเดินเข้าออกภายในซอยเป็นประจำคุณแนนยังบอกด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้คู่กรณีเคยมีปัญหากับเพื่อนบ้านมาแล้วหลายคนทั้งปัญหาเรื่องจอดรถการวางสิ่งของการใช้พื้นที่บริเวณหน้าบ้านโดยแต่ละคนพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญ

0: ตลอดนะคะนอกจากนี้คู่กรณียังมีพฤติกรรมขับรถลักษณะพุ่งเข้าหานักกีฬาทีมชาติที่เป็นนักกีฬาทีมชาติเยาวชนกำลังวอร์มร่างกายอยู่หน้าบ้าน
1: อันนี้เหรอ
0: เด็กๆตกใจเด็กๆต้องหลบออก
1: อันนี้ไม่ใช่นะอีกอันนึงอันนี้ป่ะอันนี้ก็ไม่ใช่นะขอดูนักกีฬามีไหมฮะยังไม่มีนะไม่มีนะอันนี้คุณแนนใช่ไหม
0: ค่ะเดินมาแล้วคู่กรณีเหมือนจะขับรถพุ่งมาหาเธ
1: อค่ะโอ้โหโหน่ะเห็นไหมล่ะคุณผู้ชมเอ๊ยยังไงเนี่ยพี่หมวย
0: เธอบอกว่ามีปัญหากันมาตลอดนะคะเคยเข้าไปคุยบอกว่าให้เขาจอดรถในพื้นที่ของตัวเองได้ไหมมันมีปัญหาเรื่องการเปิดประตูบ้านก็ยืนยันว่าประตูบ้านสามารถเปิดได้โดยไม่ไปโดนรถของคู่กรณีแล้วที่ผ่านมาไม่เคยเปิดประตูบ้านแล้วไปโดนรถเขาเลย
1: นี่นะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเดี๋ยววันนี้ในโหนกระแสนะครับเราจะนำเสนอเรื่องนี้นะฮะวันนี้คุณแนนมาออกรายการนะครับพร้อมกับทางเพื่อนบ้านอีกหลายคนสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีนะครับคือนี่คือเพื่อนบ้านที่โดนทั้งนั้นเลยเหรอฮะเขามีพฤติกรรมอย่างนี้จริงๆเหรอครับ
2: จริง
1: โอ้แต่เขาเป็นทนายพวกคุณกลัวไหม
2: ไม่กลัวไม่กล
1: ั
2: ว
1: ไม่กลัวนะเขาฟ้องพวกคุณบ้างหรือยัง
2: ยัง
1: ใช่ไหมวันนี้แหละเขาน่าจะฟ้องคุณแล้วล่ะ
2: ใช่
1: แต่คุณไปร้องคุณเอกสายไหมใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: คุณแนนไปร้องนะ
3: เคสของแนนคือให้คลิปคุณหมอที่โรงพยาบาลดูค่ะเขาบอกว่ามันดูเหมือนไม่ปกติในการที่เหตุการณ์นะคะเหมือนจงใจหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็เลยแนะนำว่าคุณต้องมีคนที่เก่งเรื่องกฎหมายเข้ามาช่วยเพราะว่า
1: ต้องมีคนที่เก่งกฎหมายเข้ามาช่วย
3: ใช่
1: เพราะเขาเป็นทนาย
3: ค่ะ okay. คุณหมอเลยแนะนำให้ทางแนนเนี่ยติดต่อ
1: ผมอยากให้คุณมองฝั่งตรงข้ามคุณนิดนึง
0: ค่ะ
1: คุณมองไปที่ฝั่งตรงข้ามคุณนิด คุณจะเห็นคนนั้นอ่ะคนที่หมอพูดถึงอ่ะ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: คุณแก้ว
5: ครับ
1: คุณเอาเขาอยู่ไหม
5: โอ้ได้อยู่ครับสบายมากครับ
1: คุณแพ้ไปหลายสารแล้วนะ
5: โอ้โหพี
6: ่แต่ยิ่งแล้ว
5: พี่นี่นะ
1: เอกไหวไหมเนี่ยเอกคัดเลือกมาเนี่ยไหวไหมเนี่ย
6: ไหวอยู่พี
5: ่
6: ยังได้อยู่ยังได้อยู
5: ่ได้อยู่ครับ
1: เขาเป็นทนายความนะแล้วคุณไหวคุณสู้เขาได้นะคุณแก้ว
5: สู้ได้ครับพี่ครับ
2: ไม่ชอบคนทนายผู้หญิง
5: สู้ได้ครับ
1: เปลี่ยนเก้าอี้ไหมนี่ก็คุณเอาเก้าอี้ตัวใหม่ไหมที่ผมตามหาให้อยู
5: ่ไม่ต้องครับพี่ครับ
1: ไม่เปลี่ยนนะ
5: ครับ
1: แค่เอาอยู่นะ
5: เอาอยู่ครับพี่ครับ
1: แน่ใจนะ
5: สบายสบายจริงครับ
1: โอ้โหพี่เอกแต่น่ากลัวมากนะคนนี
6: ้น่ากลัวใช่ครับ
1: ได้คุยกับเขายังฮะ
6: ยังไม่ได้คุยกับเขาครับพี่ครับผมว่าให้เขาไปเข้าสู่ขั้นตอนทางกฎหมายก่อนดีกว่า
1: เดี๋ยววันนี้เขาจะคุยกับเรา
6: ได้ครับ
1: เดี๋ยววันนี้เขาจะคุย
6: ดีครับพี
1: ่นะจะได้รู้จะเอายังไงแก้ไหวนะ
5: ครับ
1: โอเคตามนั้นครับวันนี้มีนิติมาด้วยนะครับพี่นิติก็เคยโดนเหมือนกันใช่ไหม
0: ค่ะ
7: ผมโดนฟ้องเลยครับ
1: โดนฟ้องเลยนะ
7: ครับครับ
1: โอ้โหเรียบร้อย
8: โดนขยะสองถุงในบ้านนี
1: ้นะครับดีไหมพี่หมวย
0: เบรกก่อนค่ะ
1: เบรกก่อนนะพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาครับ
9: ในวันที่โลกเต็มไปด้วยข้อจำกัดคูโบต้าเชื่อว่าคนเหล่านี้แหละจะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้คนที่กล้าเปลี่ยนพร้อมรับสิ่งใหม่ไม่หยุดส่งต่อแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าปลุกคนพันใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนคูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต
10: ถ้าคุณโอเคกับผมผมจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณสูงมากๆ
11: มาทำงานกับฉันก็บอกแล้วไงไม่ทำจะขายตัวเป็นคนตาย
12: อยู่กับฉันที่นี่คืนนี้
13: เขาพาอยู่หรือเปล่าแฟนสามีผัว
14: คุณมาทำอะไรที่นี
15: ่เขามาช่วยเคลียร์นี่ที่บ้านเราทั้งหมด
16: ไม่ว่าเธอจะไปไหนทำอะไรอยู่กับใครเธอต้องรายงานฉันเพราะเธอเป็นของฉัน
17: เข้าใจไหม
18: Please Love รักได้ไหมสุข20:30 น
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ของที่มึงอยากได้กูหามาให้แล้ว
7: ไอ้คิงยินดีต้อนรับ
4: ผู้หญิงที่มากับดอมเขาเป็นใครเหรอคะ
7: เขาเป็นลูกสาวในทุนพี่นะแต่ดูท่าทางเขาจะชอบไปดอมมากเลยนะ
2: ไม่ทำแล้วได้ไหมอ่ะ
6: ไม่ทำไร
2: บอดี้การ์ดไม่เป็นแล้วได้ไหมพอร้องนะ
14: คน

0: ต้องไปเจอไอ้เด็ก
1: สองหัวใจคืนนี้20:30 น.
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus พี่มากจ้า
3: พาฉันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยสิจ้า
4: ลากไปใช้ผู้ประกันตน
5: บ้าเอ็นพี
6: หยุดเถอะนาคเอ้ยไอ้คนที่เขามีสิทธิ์ไปเลือกเถอะ
7: แล้วพวกมันเป็นใคร
6: ก็นายจ้างและผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของกองทุนร่วมกัน1คนต่อ1เสียงเลือกคนมาดูแลกองทุนของเราใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเรา
8: เลือกกันที่ดีอย่าให้ผีต้องมาทวงสิทธิ์
9: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโคลนแอปช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B-Fort Tablet ให้ B-Fort Tablet ดูแลคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
10: คุณผู้ชมครับก็เรื่องเมื่อสักครู่นี้จริงๆแล้วอันนั้นคือฝั่งทางฝั่งของตัวชาวบ้านแล้วก็ทางคุณแนนแต่เรามีทางฝั่งของตัวทนาย
11: ทนายชี้
10: ทนายว่าไงฮะ
11: ทนายบอกว่าวันนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เห็นกล่องโฟมอะค่ะมันเป็นวันที่ภรรยาบอกว่าอยากจะกินอาหารฝีมือของเขาเขาก็เลยไปซื้ออาหารสดจากซูเปอร์มาใส่กล่องโฟมมาจะมาทำอาหารให้กับภรรยาทีนี้ตอนจอดรถเพื่อจะขนของเข้าบ้านเขาเห็นรถของคู่กรณีเนี่ยถอยมาประชิดระยะที่มองว่าตัวเองไม่ปลอดภัยแล้วก่อนหน้านี้ก็คือ11กันยายนทางคุณแนนเคยมีพฤติกรรมขับรถจะชนเขามาแล้วครั้งนึงเขาไปลงบันทึกประจำวันไว้พอมาวันนี้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเขาก็เลยกังวลเรื่องความปลอดภัยก็เลยเอาลังที่ในนั้นมีของสดตั้งใจมาทำอาหารให้ภรรยามาวางกันเอาไว้
10: เขาบอกเขาไปซื้อไอ้ของสดมาเพื่อทำอาหารให้ภรรยา
11: ใช่ภรรยา
10: อยากทาน
11: ค่ะแล้วก็ใส่ลังกล่องโฟมเมื่อกี้ค่ะเขากลัวว่าคุณแนนจะขับรถไปชนเขาก็เลยเอากล่องมากันเอาไว้แล้วหลังจากนั้นเขารีบขนของเข้าบ้านปรากฏว่ามันมีเสียงดังโครมขึ้นมาเพราะว่าคุณแนนขับรถทับลังใส่อาหารสดก็คือกล่องโฟมเมื่อกี
10: ้
11: ความตั้งใจที่จะเอามาทำให้ภรรยาค่ะเขาก็เลยเดินกลับมาเขาเดินกลับมาแล้วก็เรียกรปภ.มาระงับเหตุแต่ปรากฏว่าคุณแนนต่างหากที่เป็นคน

0: พูดว่ามึงนั่นแหละเอาลังมาเตะโดนรถกู
1: นี
0: ่แล้วก็พูดเหยียดหยามเหตุการ
2: ณ์ค่ะสำหรับช่วงนี้อาจารย์อรินทร์นะคะจะมีเรื่องราวของการนั่งสมาธิมาฝากเราเป็นการนั่งสมาธิที่สามารถเปลี่ยนแปลงสมองได้ได้รับการวิจัยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมาแล้วจะเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงได้ยังไงไปชมกันค่ะ
3: ครับ
4: สวัสดีครับผมอรินทร์เมธีกุลหลายคนเนี่ยคิดว่าการนั่งสมาธิเป็นเรื่องของศาสนาพุทธนะครับหรือเรื่องของคนที่ชอบเรื่องของจิตวิญญาณเท่านั้นแต่ความจริงแล้วเนี่ยในปี2011มีนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับได้พิสูจน์ว่าการนั่งสมาธิเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงสมองของเราในทางกายภาพได้จริงๆและที่น่าสนใจนะครับคือเปลี่ยนได้ในเวลาแค่8สัปดาห์เท่านั้นดร.ซาร่า

0: ลาซาจาก Massachusetts General Hospital ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือ Harvard นะครับเขาได้ทำการทดลองที่เปลี่ยนวงการวิทยาศาสตร์สมองไปตลอดกาลเลยโดยการเลือกอาสาสมัครมา16คนแล้วสแกนสมองด้วยเครื่อง MRI ก่อนการทดลองนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้อาสาสมัครทั้งหมดเข้าโปรแกรมนั่งสมาธิแบบ Mindfulness เป็นเวลา8สัปดาห์โดยเฉลี่ยวันละประมาณ27นาทีครับซึ่ง8สัปดาห์ต่อมาก็เอามาสแกนสมองใหม่อีกครั้งและผลที่เธอพบเนี่ยทำให้วงการวิทยาศาสตร์ตกใจครับเพราะสมองของอาสาสมัครทุกคนมี Gray Matter หรือว่าเนื้อสมองสีเทาเพิ่มขึ้นจริงๆโดยเฉพาะในบริเวณสมองที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำความเห็นอกเห็นใจแล้วก็การควบคุมความเครียดครับนั่นหมายความว่าการนั่งสมาธิเนี่ยไม่ใช่แค่ทำให้เรารู้สึกสงบนะครับแต่มันเปลี่ยนโครงสร้างสมองแบบที่มันวัดผลได้จริงๆซึ่งผลของงานวิจัยนี้เนี่ยได้ทำการเปิดประตูบานใหม่ให้กับนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัยนะครับเพราะโดยปกติแล้ว Gray Matter ในสมองเนี่ยจะค่อยๆลดลงตามวัยครับทำให้ความจำเสื่อมอารมณ์แปรปรวนเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์นะครับแต่ว่าการนั่งสมาธิเนี่ยช่วยต้านกระบวนการเหล่านี้ได้ซึ่งสำหรับคนไทยเรานะครับถือว่าโชคดีที่เมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองพุทธนะครับคนไทยหลายคนเลยมีการนั่งสมาธิอยู่แล้วแถมเราก็มีวัดอยู่ทั่วประเทศเลยที่สามารถไปสงบใจแล้วก็ปฏิบัติทำได้ดังนั้นครับสิ่งที่บรรพบุรุษของเราทำมาเนี่ยวันนี้วิทยาศาสตร์ตะวันตกยืนยันแล้วครับว่าไม่ใช่แค่ดีต่อใจนะครับแต่ดีต่อสมองจริงๆและวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันแล้วด้วยว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการนั่งสมาธิดังนั้นสำหรับคนวัยเซียนลองดูนะครับแค่27นาทีต่อวัน8สัปดาห์ก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนสมองของเราให้ดีขึ้นแล้วหรือจะเริ่มง่ายๆแค่10นาทีก็ดีกว่าไม่ได้เริ่มเลยสามารถติดตามผมได้ในรายการรุ่นใหญ่วัยเซียนและเรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์สำหรับวันนี้ผมอรินเมธิกุลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเรนเสียพี่
1: เบนตก
3: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
4: เข้าพรรษานี้เล็กวินัยจะเลิกเล่าก
5: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
4: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเรนเสียพี
1: ่เบนตก
3: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ยไวน์นี่สิเฟียร์นี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ
6: ่รุ่นใหญ่ไวเซียนเข้าสู่เรื่องของขนมไหว้พระจันทร์นะครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเรามาจากบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนคุณจักรพันธ์อมรสมบูรณ์ศักดิ์หรือคุณแจ็คครับเป็นผู้บริหารสวัสดีครับ
7: สว
6: ั
7: สดีค่ะโอ้โห
6: อลังการมาก
7: อลังการงานสร้างมากเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทั้งหมดมากี่บริษัทกี่ร้านคะเนี่ย
8: กว่า20โรงแรมชั้นนำนะครับแล้วก็ร้านค้าชั้นนำวันนี้ที่เรารวบรวมมา
7: สวยๆเห็นไหม
6: ใช่แพ็กเกจจิ้งสุดยอด
7: เมื่อก่อนนี้จะเป็นกล่องสังกะสีกล่องดีบุก
8: ปีนี้ชื่อคอนเซ็ปต์คือ Craft Your Fortune หรือการรังสรรค์ความสิริมงคลเพื่อมอบแด่คนพิเศษนี่คือคอนเซ็ปต
7: ์คอนเซ็ปต์ของงานใครได้รับไปก็เป็นสิริมงคลนะคะงานจัดวันนี้ใช่ไหมวันแรก
8: วันนี้วันแรกเริ่มแล้วนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ถึงวันที่27กันยายน
7: อ๋อค่ะ
6: วันเนาะ
8: ใช
7: ่
6: มีอะไรบ้างครับ
8: วันนี้เดี๋ยวจะแนะนำ
7: เลยค่ะแนะนำเลยค่ะ
8: ขออนุญาตนะครับนี่คือ The Peninsula Bangkok ปีนี้เนี่ยเรามาในคอนเซ็ปต์ก็คือ The River of Moonlight ก็เรือแล่น
7: เรือแล่น
6: โอ้โห
8: จะเปิดให้เห็นพระจันทร์สีทองคำ
7: โอ้โห
8: ครับ
7: ได้ข่าวว่ามีรสชาติใหม่ปีนี
8: ้ใช่ครับ
7: ยังไม่มีใครชิมเลย
8: ยังไม่มีใครได้ช
6: ิ
8: ม
7: จะได้ชิมเป็นคนแรก
8: เป็นคนแรก
7: แหมเป็นบุญปากมากเลยค่ะ
8: รสชาตินั้นคือรสมะม่วงน้ำดอกไม
6: ้ Mango Flower
7: รสชาติดีมากไม่หวานมาก
6: อันต่อไปครับ
8: ถัดมานะครับแมนดารินโอเรนเทนนะครับป
6: ี
8: นี้ครบรอบ150ปีของโรงแรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพิเศษมากๆคือซื้อขนมไหว้พระจันทร์แล้วคุณจะได้ชาไปกินด้วยถัดมาชังกีล่านะครับชื่อนี้ทุกคนรู้จักนะครับผมแล้วก็รสชาติต้นตำรับคือที่สุดของเขานะครับรสโง่ยิง
7: โง่ยิง
8: รสที่ขายดีมากๆสำหร
7: ับ อ๋อเหรอคะอันนี้รสดั้งเดิม
6: ต่อมาครับ
8: ดิอาชินีโฮเทลนะครับผมปีนี้เนี่ยรสชาติพิเศษเขาคือชาเขียวถั่วแดงแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือซื้อขนมไหว้จันทร์แล้วจะแถมชุดชงมัทฉะไปให้ด้วยถัดมาดุสิตธานีนะครับดุสิตธานีชื่อนี้เนี่ยก็สำหรับท่านไหนที่อยากชอบขนมไหว้พระจันทร์รสชาติต้นตำรับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหมอนทองเม็ดบัวดุสิตธานีคือตัวจบ และมาก

0: ว่านั้นปีนี้แพ็กเกจจิ้งของเขาเนี่ยครับเขาทำเอามาไว้ให้เราใช้ต่อได้เป็นกล่องเครื่องประดับด้วย
1: อะไรที่เป็นม้าม้านั่นฮะสวยจัง
0: นี่คือบานยันทรีนะครับปีนี้มาในคอนเซปต์ปีนักกษัตริย์ม้า
1: ใช่เพราะปีนี้ปีม้า
0: คนนะครับมีรสชาติทั้งดั้งเดิมและร่วมสมัยรวมอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันถัดมานะครับก็คือแบงคอกมาริออตมา

0: หอมหมื่นลี้
1: หอมดอกไม้จริงๆด้วย
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: หอมเนาะ
2: หอม
1: หอมมาก
2: ถัดมาจะเป็น W Bangkok นะครับ เท็กเจอร์เนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นนะฮะเขาเรียกว่าเป็น snow skin snow skin ก็คือเรากัดเข้าไปเนี่ยนุ่มละลายในปากเลย
0: โอ้ยข้างในเป็นชาเขียวป่ะ
2: ข้างในเป็นมัทฉะใช่
0: อ๋อเป็นมัทฉะอืมอร่อยครับ
1: ถ้าคนนี้อร่อยแปลว่าคอนเฟิร์ม
0: ได้แจ๋วเลยครับต่อไปครับ
2: นะครับผม
0: กระแ
2: ทกแอดนะครับกระแทกแอดก็จะมาในรสชาติพิเศษเป็นมะพร้าวไข่แดงใครเบื่อขนมไม่จันรสชาติเดิมๆแล้วชอบมะพร้าวนี่คือกระแทกแอดแล้วกล่องนี่คืออลังการมากด้านในคือภูเขาทะเลและดวงจันทร
0: ์โอ้โห
2: ถัดมาจะเป็นมิลแอนด์โคนะครับเซ็นทรัลแกรนด์แอดเซ็นทรัลเวิลด
0: ์ครับ
2: ด้วยแพ็กเกจจิ้งสีแดงและก็มีม้าสีทองคำนะครับถือเป็นสีมงคลอย่างยิ่ง
0: ปีนี้เลย
2: เหมาะกับเราจะให้ผู้ใหญ
1: ่ข้างล่างนั้น
2: ข้างล่างคือระบัวมีขนมจันทร์รสชาติพิเศษคือรสแก้วมังกรเม็ดบัวไข่แดง
0: โอ้โห
2: มานะครับก็คือเป็นเคียวโรเอ็น
1: นี่เคียวโรเอ็น
2: เคียวโรเอ็นปีนี้เนี่ยไม่ธรรมดาม
1: ากไม่ธรรมดา
2: แค่แพ็กเกจจิ้งเนี่ยครับเราก็ซื้อแล้ว
1: นี่เขาทำมาให้เราเป็นพิเศษ
0: ใช่ไหม
1: นี่
2: ทำแพ็กเกจจิ้งนะครับแล้วก็ใส่รูปคนที่เราอยากจะให้เนี่ยครับเคียวโรเอ็นสามารถทำให้ได้
1: ทำได
0: ้
1: ยิ่งพิเศษก็ไปใหญ่เลยเน
0: า
1: ะ
2: ไม่ใช่แค่แพ็กเกจจิ้งอย่างเดียวนะ
0: ครับ
2: เพราะว่าขนมว่าจันเขาเนี่ยเกิดจากการร่วมมือระหว่างเชฟระดับ3ดาวมิชลินสตาร์และเชฟขนมหวานระดับโลก
1: โอ้กินแล้วติดใจต้องซื้อทุกยี่ห้อเลยเนี่ยต้องซื้อทุกที่เลยเพราะมันอร่อยหมดเลยอ่ะ
0: หน่
1: อยไหม
0: เหมือนมันเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ก็มันสิ
0: เอาเลยฮะ
1: นะแล้วมีอะไรอีก
2: ถัดมาเบเกอรี่ฮัทเบเกอรี่ฮัทเนี่ยคือแบรนด์ขนมไม้ประจันของคนไทยและความพิเศษคือเขาสามารถทำได้ถึง100รสชาติ
0: โอ้ย
2: ใช่เขาทำได้ตั้งแต่รสทุเรียนหมอนทองยันรสมะม่วงน้ำปลาหวาน
1: ว้าย
2: ทำได้วาไรตี้มากมาก
0: กินมะม่วงน้ำปลาหวาน
1: ไหนแล้วเขาเอามาหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะ
2: ใครชอบความหลากหลายเนี่ยก็สามารถลองทาน
1: ของที่นี่นะค่ะแล้วต่อไปเป็นอันไหน
2: มาคือ MX Cake and Bakery นี่คือขนมไม้ประจันสัญชาติฮ่องกงยอดขายอันดับหนึ่งที่ฮ่องกงเนี่ย28ปีซ้อน
1: ว้าว
2: และรสชาติที่ขายดีที่สุดคือคัสตาร์ดไข่แดง
0: โอ้ยใช่ชื่อก็น่ากินแล้วเนี
2: ่
0: ย
2: ใช่ครับใช่ครับครับคือคัสตาร์ดไข่แดงตัวนี้คือคัสตาร์ดที่อร่อยที่สุด
1: ค่ะ
2: ผม
0: ตัวนั้นแหละตัวมุมนั้นเนาะ
2: ใช่ครับ
0: อุ้ย
1: อันนี้
2: ถัดมา Holiday Plus ที่
0: ครับ
2: ครับฮอลิเดย์พาร์ตี้เนี้ยสำหรับใครที่ชอบวัตถุดิบพรีเมียมแล้วก็ลักชัวรี่นี่คือไส้คัสตาร์ดทัฟเฟิล
1: โอ้หอมทัฟเฟิล
2: หอมทัฟเฟิลมากๆนะครับผมใครชอบกลิ่นทัฟเฟิลเนี่ยครับก็ต้องไม่พลาดสำหรับฮอลิเดย์พาร์ตี
0: ้โอ้แล้วดูแพ็กเกจจิ้ง
1: แพ็กเกจจิ้งใช่เดี๋ยวนี้แบบว่าแพ็กเกจจิ้งสวยๆกันทั้งนั้นเลยเวลากินแล้วไม่ทิ้งนะต้องเก็บไว้
0: ต้องเก็บต้องเก็บ
1: เป็นของที่ระลึกได้เลย
2: ถัดมาจะเป็นเซียนหยวนนะครับ
1: อันนี้ฮะ
2: นี่คือภัตตาคารที่อยู่ที่เซ็นทรัลพาร์คสองแบรนด์นี้ร่วมมือกันนะครับทำรสชาติพิเศษ2รสจะมีรสส้มโอยูสุรวมผลไม้ที่สดชื่นที่สุดมารวมอยู่ในก้อนเดียว
1: ส้มโอก็สดชื่นยูสุก็สดชื่นนะคะ
2: ใช่ครับอีกรสหนึ่งคือลิ้นจี่โยเกิร์ต
1: คงคงจะหอมๆนะ
2: ใช่ครับ
1: นี่หอมหมดเลยนะที่เรากินมา
0: ใช่
1: หอมขนมหอมดอกไม
0: ้รสชาติดีมาก
1: ใช่เดี๋ยวนี้คนก็จะไม่ค่อยกินทุเรียนแล้วมั้งเพราะเขามีต่างๆมาให้ชิมเยอะแยะเลย
0: สุดยอดมาก
1: สุดยอดมากเลยงานถึงวันนี้ถึงวันที่27
2: วันนี้วันแรกนะครับถึงวันที่27กันยายน
1: ที่ไหนบ้างคะจัด2ที่ใช่ไหม
2: ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับและเราจัดมาแล้วก่อนหน้านี้ก็คือวันที่7กันยาถึง27กันยาเช่นกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์คลานกิจกรรมชั้น1นะครับ
1: เซ็นทรัลพาร์คติดดุสิต
2: ใช่ครับ
1: อ๋อค่ะกิจกรรมในงานมีอะไรบ้าง
2: กิจกรรมในงานมีมากมายนะครับกิจกรรมแรกคือเราจะมี AI quiz นะครับ เพื่อให้คุณเนี้ยมาลองตอบคำถามเมื่อคุณตอบคำถามแล้วเนี่ยเราจะคำนวณโชคชะตาราศีจากคำตอบของคุณว่าขนมไหว้พระจันทร์กล่องไหนที่เสริมสิริมงคลของคุณที่สุด
0: โอ้
2: ใช่ครับ
1: น่าสนุกน่าสนุก
2: แล้วก็เรายังมีเครื่องรางมงคล
0: ตีม้าทอง
1: โอ้เยี่ยมเลยวันนี้วันแรกนะคะยังมีถึงวันที่27ใครสนใจก็ไปลองไปชิมไปช็อปได้เลยบอกเลยว่าอร่อยทุกร้านค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้
1: อาจจะต้องเดินหลายวันหน่อย
0: เนาะ
1: นะอาจจะต้องเดินหลายวันหน่อยจะได้ชิมได้หมดทุกร้าน
0: ได้เลยครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณแจ็คมากเลยครับ
1: ขอบคุณมากนะคะ
0: เอาเรื่องดีๆมาบอกพวกเรานะฮะแล้วก็ของอร่อยซะด้วยนะครับคำคมปิดท้ายรายการของอร่อยในวันนี้นี่ฮะมีทุกข์ก็มีสุขได้มีหัวเราะก็ร้องไห้บางเวลามีเจอก็มีจากลายอมรับให้ได้ว่าไม่มีอะไรอยู่กับตัวชั่วนิรันดร์ครับ
1: วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเรา3คนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะวันนี้อยู่กับลูกแก้วและแหวนค่ะสามารถชมกันสดผ่านหน้าจอช่อง3กด33ชมผ่านมือถือกดแอป3 Plus ได้เลยค่ะ
0: เริ่มต้นข่าวแรกของเราวันนี้นะคะกับข่าวนี้เลยค่ะที่หลายคนเนี่ยกำลังจับตามองว่าข่าวนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะกับโครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะที่ตอนนี้เนี่ยหลายคนได้ยินข่าวลือมาว่าจะมีการต่อโครงการไปจนถึงสิ้นปีเรื่องจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันค่ะก่อนหน้านี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ว่าทราบว่ายังมีงบประมาณเหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทเนื่องจากมีประชาชนหลายคนไม่ได้ลงทะเบียนใช้งานจึงได้สั่งการให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปขยายโครงการไทยช่วยไทย plus ว่าจะสามารถดำเนินได้ยังไงบ้างภายในกรอบวงเงินที่มีล่าสุดเช้าวันนี้นะคะนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณารายละเอียดการต่ออายุไทยช่วยไทย plus phase 2ว่าตอนนี้ยังมีเวลาให้กระทรวงการคลังตัดสินใจว่าสถานการณ์ในขณะนี้มีความเหมาะสมหรือไม่ซึ่งนายเอกนิติรวมถึงทีมเศรษฐกิจก็จะมีการประเมินสถานการณ์ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรหากเห็นว่าเหมาะสมนะคะกระทรวงการคลังก็จะเป็นต้นเรื่องส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้จากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแล้วจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและหากถามว่าเงินที่เหลืออยู่ 4-5 หมื่นล้านนั้นจะพอหรือไม่หรือจะต้องโยกเงินส่วนอื่นมาเติมอีกประเด็นนี้นะคะนายพรดอนบอกว่าอยู่ที่การตัดสินใจและโมเดลของกระทรวงการคลังคาดว่าสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมค่ะ
1: รอติดตามกันนะคะว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรนั่นเองก็ต้องยอมรับว่าไทยช่วยไทยเนี่ยเรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือคนได้เยอะมากจริงๆนะ
0: คะ
1: พูดถึงเรื่องของค่าครองชีพค่ะมาดูค่าทางด่วนกันบ้างนะคะล่าสุดใครที่ใช้ทางด่วนประจิมรัฐยาอยู่เป็นประจำนะคะเขาจะมีการปรับขึ้นราคาแล้วค่ะราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคมปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษนะคะกับทางพิเศษประจิมรัฐยาหรือทางด่วนศรีรัฐวงแหวนรอบกรุงเทพมหานครค่ะโดยมีผลตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2569เป็นต้นไปนะคะตามเงื่อนไขการปรับอัตราค่าผ่านทางทุก5ปีที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานค่ะโดยรถไม่เกิน4ล้อนะคะจาก65บาทปรับขึ้นเป็น80บาทเพิ่มขึ้น15บาทนะคะรถเกิน4ล้อแต่ไม่เกิน10ล้อจาก105บาทปรับเป็น130บาทเพิ่มขึ้น25บาทค่ะรถเกิน10ล้อจาก150บาทปรับเป็น185บาทเพิ่มขึ้น35บาทนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางนี้อยู่เป็นประจำอาจจะต้องมีการคำนวณรายจ่ายเพิ่มเติมเพราะว่ากับอัตราการปรับราคาใหม่นะคะดังนั้นก่อนเดินทางก็ศึกษาวางแผนกันให้ดีและย้ำอีกทีว่าจะเริ่มใช้วันที่15ธันวาคมนี้ค่ะ
0: ส่วนข่าวนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะอู้กับยาปากกาลดน้ำหนักที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกันดีนะคะตอนนี้นะคะบอกเลยว่าจะหาซื้อทางออนไลน์ไม่ได้อีกแล้วนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีการลักลอบขายออนไลน์กันเยอะมากเลยตอนนี้อย.ก็เลยคุมเข้มนะคะให้ยากลุ่มนี้เป็นยากลุ่มควบคุมพิเศษจะใช้ได้นั้นต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นค่ะเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้กล่าวว่ายากลุ่ม GLP-1 receptor agonist หรือลิลากรูไทด์เซมาลูไทด์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อปากกาลดน้ำหนักเป็นยาที่มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2และยาบางตำรับใช้ควบคุมน้ำหนักในผู้ที่มีภาวะอ้วนแต่ปัจจุบันนะคะได้พบว่ามีการนำไปใช้เพื่อลดน้ำหนักโดยที่ไม่ได้รับการประเมินและดูแลจากแพทย์รวมถึงมีการลักลอบจำหน่ายยาปลอมไม่มีแหล่งที่มาและขายกันเกลื่อนผ่านทางช่องทางออนไลน์ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศเรื่องยาควบคุมพิเศษฉบับที่58โดยกำหนดให้ยากลุ่ม GLP-1 ชนิดฉีดเป็นยาควบคุมพิเศษตั้งแต่วันที่15กันยายน2569หรือวันนี้เป็นต้นไปทำให้การขายยากลุ่มนี้ในร้านขายยาแผนปัจจุบันจะต้องมีใบสั่งแพทย์และส่งมอบยาโดยเภสัชกรเพื่อให้ผู้ป่วยนั้นได้รับการประเมินและใช้ยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยพร้อมเตือนไปยังผู้ประกอบการร้านขายยาและผู้ที่จำหน่ายผ่านทางช่องทางออนไลน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพราะการขายยาควบคุมพิเศษโดยไม่มีใบสั่งแพทย์ การขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือจำหน่ายยาที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนมีทั้งโทษจำคุกและปรับส่วนการโฆษณายาโดยฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทและหากประชาชนพบเบาะแสการจำหน่ายที่ไม่ถูกต้องก็แจ้งไปได้เลยนะคะที่สายด่วน อย. 111556เพื่อให้ทาง อย. ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไปค่ะ
1: ฮิตกันมากในส่วนของการลงลิฟต์ต่าง
0: ๆใช่ค่ะ
1: วันนี้มีวิธีการที่เรียกว่าปลอดภัยแต่อาจจะต้องใช้ใจหนักหน่อยนะคะนั่นก็คือการออกกำลังกายด้วยตัวเองค่ะมีงานวิจัยออกมาเปิดเผยค่ะว่าแม้ว่าคุณเนี่ยจะเดินเก็บก้าวคุณนับก้าวไหม
0: ก็นับอยู่บ้าง
1: นับอยู่บ้างใช่ไหมเขาบอกว่าสำหรับบางคนที่อาจจะนับก้าวน้อยแต่ว่าเดินเร็วอาจจะช่วยให้คุณอายุยืนนานขึ้นได้ค่ะจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยโมนาชของออสเตรเลียนะคะเผยให้เห็นว่าการเดินในจำนวนก้าวต่อวันที่น้อยลงแต่เดินเร็วมากขึ้นอาจจะช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้มากถึงร้อยละ43เลยทีเดียวค่ะโดยคณะนักวิจัยนะคะได้วิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนไหวของผู้ที่เข้าร่วมงานวิจัยซึ่งเป็นวัยกลางคนค่ะจากโครงการ UK Biobank กว่า 64,000 คนนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะมีการสวมเครื่องติดตามจำนวนและระดับความหนักของการเดินแต่ละวันเป็นเวลา7วันติดต่อกันในช่วงระยะเวลา3ปีค่ะผลที่ได้นะคะออกมาว่ากลุ่มคนที่เดินเร็วแม้ว่าวันนึงเนี่ยอาจจะเดินได้น้อยกว่า 5,000 ก้าวต่อวันมีอัตราความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรลดลงเป็นอย่างมากค่ะและในทางกลับกันนะคะกลุ่มคนที่เดินช้ากว่าแต่เดินได้เยอะกว่าวันละ 5,000 ถึง 7,000 ก้าวเนี่ยกลับมีความเสี่ยงที่มากกว่าค่ะอย่างไรก็ตามนะคะงานวิจัยนี้เนี่ยไม่ได้สนับสนุนแนวคิดกระแสหลักที่ว่าทุกคนจะต้องเดินทั้งวัยและทั้งเยอะต่อวันถึงจะมีสุขภาพดีนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยหากเดินเร็วได้มากยิ่งขึ้นก็ถือว่าดีต่อสุขภาพแล้วค่ะเอาน้อยกว่านั้นนะคะขยับหน่อยค่ะ
0: ขยับ
1: วันๆ
0: ขอแค่ให้ได้ขยับบ้าง
1: ใช่แค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกายแล้วนะคะอย่ามัวนั่งแช
0: ่ซึ่งเดี๋ยวนี้นะหน้าจงหน้าจออะไรอย่างนี้เราก็ดูกันเพลินๆก็ดูไปเดินไปแล้วกันนะคะเอาละค่ะมาดูกันต่อนะคะที่การจัดระเบียบของวัดค่ะหลังจากที่มีข่าวไม่ดีออกมาอีกแล้วต่างๆมากมายนะคะล่าสุดค่ะนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้บอกว่าอยากให้ชาวพุทธเนี่ยนะคะช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนาและอย่ากล่าวหาใครโดยที่ไม่มีหลักฐานค่ะเช้าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนักข่าวก็ได้สัมภาษณ์นายประกรณ์นินประพัฒน์รองนายกรัฐมนตรีถึงการตรวจสอบกรณีการยักยอกเงินวัดว่าทางรัฐบาลได้รับข้อมูลหรือรายงานเพิ่มเติมจากทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบ้างหรือเปล่าซึ่งนายประกรณ์ได้บอกนะคะว่าได้มีการเร่งรัดอยู่ตลอดส่วนเรื่องข่าวลือว่ามีวัดดังแห่งหนึ่งในภาคกลางที่เตรียมเป็นข่าวรายต่อไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายประกรณ์บอกว่ามีการตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วแต่ไม่ได้มีอะไรและต้องรอข้อมูลจากทางตำรวจด้วยการที่จะไปกล่าวหาใครแบบไม่มีหลักฐานเป็นการละเมิดสิทธิของคนอื่นและสร้างสิ่งที่ไม่ดีต่อพระพุทธศาสนาขอจงอย่าเพิ่งแชร์หรือเชื่อข่าวที่เขาเล่านะคะและส่งต่อกันผ่านทางโซเชียลแต่ให้รอการตรวจสอบหลักฐานเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงก่อนส่วนวิธีการป้องกันปัญหาค่ะก็คือการทำระบบต่างๆเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของกิเลสในใจคนโดยระบบที่วางไว้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นระบบบัญชีวัดทะเบียนพระทะเบียนวัดระบบการบริจาคซึ่งตอนนี้กำลังทำอยู่พร้อมบอกว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วและตนก็พยายามนะคะที่จะแกะออกมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ย้ำว่าอย่ากล่าวหาใครโดยให้คิดถึงสิทธิ์ของผู้อื่นด้วยค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะมาติดตามข่าวบันเทิงในช่วงหน้าให้แบบสนุกสนานเบิกบานใจกันดีกว่านะคะกับใครที่รอคอยการฟาดฟันบนแคทวอล์กแบบแซ่บๆกับ The Face Thailand กลับมาแล้วค่ะโดยซีซั่น7ในครั้งนี้จะเดือดขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy Black Canyon
3: ว้าวสำเร็จรูป
4: ว้าวว้าวว้าว
3: ว้าวอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
5: ฟันผุเยอะเลย
6: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
7: บีบนิดเดียว
6: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
8: ต้องบีบเต็มแปลง
9: เพื่อฟูอะไรที่มากกว่าไวโฟเก
4: แฮลเฟรนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
5: ปัญหาผิวทำให้เกิดระยะห่างใช้สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
7: ครัวคุณต่อยยกทักบุกเส้นทางลำปาง
8: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
7: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัก
9: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทยตลอด20ปีที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เติบโตจากประตูของประเทศสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคต
10: เดี๋ยวไปเลย
11: ไซเรนเสียพี่
10: เบนโตะ
12: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
13: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

0: ครีมอาบน้ำ Protex Propolis New X The Next Peak
1: เริ่มต้นข่าวแรกของเบรกนี้นะคะสิ้นสุดการรอคอยกันค่ะกับใครที่กำลังรอ The Face Thailand Season 7ค่ะ10ตุลาคมนี้จะได้ชมกันแล้วนะคะพร้อมกับ3เมนเทอร์สุดแซ่บค่ะแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับ The Face Thailand Season 7นะคะรายการแฟชั่นเรียลิตี้ระดับตำนานของเมืองไทยที่สร้างทั้งปรากฏการณ์และโมเมนต์ระดับไวรัลให้กับวงการแฟชั่นและวงการบันเทิงไทยมายาวนานกว่า12ปีแล้วคุณแฝด ซึ่งงานนี้ค่ะคุณเต้ปิยรัตน์กัญจลึกนะคะผู้อำนวยการสร้างยังบอกด้วยว่า The Face Thailand เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะแต่เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้พิสูจน์ว่าตัวเองมีอะไรและก็พร้อมที่จะไปได้ไกลแค่ไหนค่ะและแน่นอนว่าเมื่อพูดถึง The Face อีกหนึ่งสิ่งที่แฟนๆรอติดตามก็คือเหล่าเมนเทอร์ที่จะมาฟาดฟันและงัดกลยุทธ์กันแบบไม่มีกั๊กค่ะซึ่งซีซั่นนี้นะคะเพิ่มดีกรีความน่าจับตามองด้วยการดึง3ตัวแม่3เมนเทอร์3คาแรคเตอร์นะคะ3วิธีคิดด้วยที่ต่างคนเนี่ยต่างมีประสบการณ์และความแข็งแกร่งแล้วก็มีการสไตล์การปั้นทีมแบบที่ไม่เหมือนใครจริงๆค่ะ
2: มาเริ่มต้นที่เมนเทอร์คนแรกกันนะคะที่เมนเทอร์แพนเค้กเขมมนิดที่กลับมาพร้อมเครดิตเมนเทอร์แชมป์จากซีซั่นที่ผ่านมาครั้งนี้จึงไม่ได้มาเพื่อทดลองสนามนะคะแต่กลับมาพร้อมเป้าหมายชัดเจนว่าแชมป์จะอยู่กับทีมของเธออีกครั้งหรือไม่ขณะที่เมนเทอร์แอนโทเนียโพซิลนะคะนางแบบและนักแสดงผู้ผ่านเวทีระดับโลกมาแล้วก็นำประสบการณ์บนเวทีระดับโลกและวิธีคิดแบบมืออาชีพมาท้าทายลูกทีมให้ค้นหาศักยภาพที่มากกว่าการแค่ดูดีหน้ากล้องและอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่ต้องจับตาค่ะนั่นก็คือเมนเทอร์ซินดี้ซิรินยานางแบบและนักแสดงแถวหน้าของวงการผู้ผ่านทั้งบทบาทโฮสต์และกรรมการเรียลลิตี้ระดับเอเชียซึ่งก็คือแบบเคยมาเฉียวๆในฐานะกรรมการบ้างแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ก้าวสู่ตำแหน่งเมนเทอร์เดอะเฟซไทยแลนด์เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณเต้และเมนเทอร์ทั้ง3กันค่ะ
3: เราก็จะทำเต็มที่ค่ะแล้วก็ด้วยความที่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเกมมันก็ยากขึ้นคือจากที่ทำก็ว่ายากแล้วมีอะไรที่คาดไม่ถึงแล้วรอบนี้ยิ่งกว่าแล้วก็ความซับซ้อนของเกมกฎกติกาต่างๆและแม้กระทั่งน้องๆที่เราเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีตัวแปรอะไรมากมายแล้วก็ความยากของมันคือความพอดีแล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะมันใช่ไหมใช่สำหรับลูกค้าใช่สำหรับกรรมการสำหรับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นความยากที่เราจะต้องลงมาทำงานกับตรงนั้นกัน
4: เป็นบทบาทใหม่มากสำหรับซินดี้ถึงแม้ว่าเราจะเคยมาเป็นกรรมการเป็นผู้ชมเป็นผู้เชียร์นะ

0: แต่การเป็นเมนเทอร์เนี่ยโอ้มันก็ท้าทายพอสมควรยากเลยล่ะเพราะว่าอย่างที่แพนบอกมันมีอะไรให้คิดเยอะ
1: แอนมีความรู้สึกว่าซีซั่นที่แล้วแอนอาจจะมีความขี้เกรงใจไปนิดนึงแล้วซีซั่นนี้อยากจะลองแบบเต็มที่คือเต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าลองแบบไม่เกรงใจคนอื่นบ้างแล้วก็ลองให้แบบมันจะอะไรจะเกิดขึ้น
2: เอพิโซดที่1เราจะได้รู้ว่า15คนที่แต่ละทีมเลือกเข้าไปและกลยุทธ์ของแต่ละทีมที่เมนเทอร์เขาเลือกเข้าไปเป็นยังไง
3: The Face Thailand Season 7นะคะก็จะออกอากาศผ่านทางหน้าจอช่อง3ค่ะทุกวันเสาร์เวลา 16:30 นเริ่มต้นวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เกาะหน้าจอรอชมกันได้เลยค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะพูดถึงเรื่องราวของการเป็นเมนเทอร์นะคะต้องบอกว่ามันมีความแบบมีความแซ่บมีความดราม่าก
3: ็
4: น่าจะเครียดอยู่พอสมควรเลยนะซึ่งหนึ่งในเมนเทอร์นะคะอย่างพี่ซินดี้บอกว่าพอกลับบ้านไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าไม่สามารถสลัดความเป็นเมนเทอร์ออกได้และผู้ที่รองรับอารมณ์คนนั้นนะคะน่ารักมากๆคุณสามีค่ะ
3: จะแล้ว
4: รู้เลยใช่ไหมคุณแหวน
3: ใช่ค่ะ
4: เชื่อว่าหลายคนที่ดูรายการ The Face ส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะดูเพื่อความบันเทิงนะคะแต่ความจริงแล้วรายการนี้เป็นรายการที่จริงจังแล้วก็ซีเรียสมากๆโดยเฉพาะคนที่รับหน้าที่เป็นเมนเทอร์ค่ะที่ต้องนำกลยุทธ์ต่างๆนานาออกมาถ่ายทอดแล้วก็ผลักดันให้ลูกทีมทำทุกมิชชั่นออกมาให้ดีที่สุดค่ะซึ่งหนึ่งในเมนเทอร์ที่ซีซั่น7นะคะอย่างพี่ซินดี้เนี่ยออกมายอมรับเลยว่าวันไหนที่ถ่ายรายการก็จะทุ่มแบบสุดตัวเลยแล้วพอเต็มที่มากๆก็เลยแบกอารมณ์ของการเป็นเมนเทอร์เนี่ยกลับไปบ้านด้วยก็เลยอยากจะขอขอบคุณคุณสามีที่คอยซัพพอร์ตและคอยรองรับอารมณ์เหล่านี้ด้วยค่ะไปฟังเสียงพี่ซินดี้กันหน่อยค่ะ
0: ลูกสาวชอบรายการนี้มาก น้องเลล่าคือเป็นหนึ่งในอินสปิเรชันที่ให้เราเซเยสเลยล่ะในการแม่ต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นบทบาทใหม่มันเป็นอะไรที่ท้าทายเราสามารถเรียนรู้อะไรได้เยอะเลยล่ะอาจารย์อังคารที่ถ่าย The Face ก็จะเต็มที่กับสิ่งนี้นะคะส่วนอีก5วันที่เหลือก็มีอะไรที่ต้องรับมืออีกเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็คือโชคดีที่พี่เป็นคนแบ่งเวลาดีแบ่งความเครียดดีต้องขอขอบคุณพี่ไบรอนสามีที่น่ารักที่คอยรับอารมณ์ภรรยาที่กลับมาครั้งยืนยันว่าชีเด็ดถ้าเกิดเรารู้ว่าทางบ้านโอเคเรื่องรับลูกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีคนดูแลเราก็จะได้โฟกัสกับตรงนี้เต็มที่เราแบ่งเวลามาดีแล้วค่ะไม่ต้องห่วงค่ะเมนเทอร์ซินีมาเต็มค่ะ
3: ส่วนอีกหนึ่งเมนเทอร์ของรายการ The Face Thailand Season 7นะคะนั่นก็คือแอนโทเนียที่นอกจากเรื่องของการเป็นเมนเทอร์แล้วในเจอเจ้าตัวทั้งทีก็เลยขอสัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวกันซะหน่อยนะคะเพราะก่อนหน้านี้มีภาพเหมือนว่าแอนโทเนียเนี่ยได้ไปร่วมโต๊ะอาหารกับนักฟุตบอลอย่างสยามยับงานนี้ก็เลยมีกระแสจิ้นกันออกมาซึ่งแอนโทเนียก็ตอบถึงกรณีนี้ค่ะว่าถ้าดูจากในภาพจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าไปกับเพื่อนหลายคนพร้อมย้ำว่าตอนนี้คือโสดขอโฟกัสเรื่องการเป็นเมนเทอร์ก่อนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของแอนโทเนียกันนะคะ
0: ตาดีๆทุกคนก็คิดว่าเป็นแฟน
5: เนาะแต่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมเขาไม่ได้มีจีบอะไรเราใช่ไหม
6: แอนโทเนียมีหลายคนจีบอยู่แล
5: ้
6: ว
5: เออ
7: ตอนนี้จริงไหมว่ามีหลายคน
6: หนูพูดเลยค่ะหนูพูดเลยคือตอนนี้โฟกัสเรื่องงานค่ะเพราะว่าตอนนี้คือตอนถ่าย The Face มันเอา energy จากเราจริงๆเราไม่ได้มีเวลาแบบไปทำอะไรอย่างอื่นด้วยกับโอเคถ่ายแต่เฟซแล้วก็มีงานแต่ละวันด้วยจริงๆแอนเป็นคนที่แบบถ้าจะจีบต้องแบบเจอตัวจริงเพราะว่าเรา
8: face
6: to face ใช่เพราะว่า energy ของคนมันสามารถแบบเดาออกว่าแบบ intention ของเขาคืออะไรคิดว่าสเปคของทุกคนมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราได้เจอหลายคนหลายแบบหลายความคิดแล้วมันสามารถที่จะทำให้สเปคเราเปลี่ยนแต่ว่าแอนก็ open mindedอะไรก็ได้อย่างน้อยขอให้เป็นคนดีที่เคารพงานของเราแล้วก็ทำให้เรามีความสุข
5: เป็นนักบอลได้ไหม
6: ได
5: ้
6: ไม่ติดค่ะ
4: ดีเลยล่ะ
3: แอนโทเนียค่ะพี่เชียร์ค่ะคนนี้เบ้าหน้าฟ้าประทานมาก
4: โอเคก็รอติดตามเผื่อจะเรื่องของอนาคตนะว่าอะไรต่อไป
3: เรียกพี่ได้นะ
4: โอเค
3: ไปด้วย
4: มาต่อกันที่ความภาคภูมิใจของคนไทยกันค่ะกับเรื่องราวของน้องเนเน่รอยัลนั่นเองนะคะล่าสุดน้องเดินทางไปอเมริกาเรียบร้อยแล้วในวันนี้นะคะเตรียมเข้าสู่รอบสุดท้ายในการแข่งขันอเมริกาสก็อตแทเลนต์ค่ะเมื่อเช้านี้น้องเนเน่ค่ะสาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตนะคะที่ไปคว้าโกลเด้นบัซเซอร์นะคะจากเมลบีบนเวทีอเมริกาสก็อตแทเลนต์และ

0: ครัวได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานภูเก็ตมุ่งหน้าสู่สหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วเพื่อเข้าแข่งขันในรอบสุดท้ายของรายการอเมริกาสกอตแทเลนต์นะคะที่จะเกิดขึ้นในวันที่22กันยายนนี้แล้วค่ะโดยก่อนหน้านี้น้องเนเน่ก็ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยว่าเตรียมความพร้อมแล้ว 100% สำหรับการประกวดในรอบสุดท้ายค่ะน้องซ้อมหนักมากซ้อมทุกวันวันละ4ชั่วโมงนะคะเพราะเธอมีเป้าหมายที่จะคว้าแชมป์มาให้ได้ค่ะพร้อมบอกด้วยว่าจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดให้ดีกว่าทุกรอบที่ผ่านมาด้วยนอกจากนี้น้องเนเน่ยังขอแรงเชียร์และกำลังใจจากคนไทยทุกคนนะคะรวมถึงขอให้คนไทยในอเมริกาช่วยโหวตในรอบสุดท้ายด้วยเพราะรอบนี้จะวัดกันด้วยคะแนนโหวตเท่านั้นค่ะขอให้โชคดีนะคะ
1: สู้ๆนะคะน้องเนเน่ส่งกำลังใจไปเต็มร้อยเลยจากไทยค่ะปิดท้ายเบรกนี้นะคะกับการเปิดฉากค่ะงาน Bangkok International Film Festival 2026ที่มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อสร้างโอกาสในการเชื่อมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยสู่เวทีโลกค่ะเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับ Bangkok International Film Festival 2026 BKKIFF 2026หรือเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569โดยปีนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Connecting Stories Creating Opportunities หรือเชื่อมโยงเรื่องราวสร้างโอกาสสะท้อนความตั้งใจที่จะให้ภาพยนตร์เป็นมากกว่าสื่อเพื่อความบันเทิงแต่เป็นพื้นที่กลางที่เชื่อมโยงผู้คนวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์และบุคลากรจากหลากหลายประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองสร้างเครือข่ายและต่อยอดไปสู่ความร่วมมือใหม่ในอนาคตซึ่งงาน Bangkok International Film Festival 2026เริ่มวันแรกตั้งแต่วันที่13กันยายนที่ผ่านมานะคะและจะจัดยาวต่อเนื่องไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้และปิดท้ายด้วย BKKIFF Award Night and Closing Ceremony ที่ IMAX Icon Synchronic Icon สยามเพื่อมอบรางวัลแก่ภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกและร่วมเฉลิมฉลองผลงานจากผู้สร้างภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศก่อนปิดเทศกาลอย่างเป็นทางการค่ะ
0: ส่วนช่วงหน้านะคะเราจะพาไปดูพาไปสำรวจค่ะเรื่องราวที่น่าสนใจกับการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังกันนะคะกับชุมชนย่านซื่อค่ะซึ่งมีการตั้งใจเจรนายจุดหมายปลายทางสู่การท่องเที่ยวระดับคุณภาพสูงเลยทีเดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ
2: การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทยตลอด20ปีที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เติบโตจากประตูของประเทศสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคต
3: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
4: ยังเบื่อง
3: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
5: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
6: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
7: ปัญหาผิวทำให้เกิดระยะห่างใช้สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
8: มิสทีนมาแล้วค่ะใหม่แป้งมิสทีนโปรแอคทีฟครั้งแรกของแป้งมิสทีนที่ทดสอบกับผิวจริงช่วยคุมมันกันน้ำกันเหงื่อผิวสวยรูได้ลุยได้แป้งหลิงหลิงมาแล้วค่ะ
9: เดี๋ยวไปเลย
10: ไซเลนเสียพี
9: ่เบนโตะ
11: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
12: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
13: ปากสะอาด
14: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
15: ดีต่อเหงือกและฟัน
13: รสดีใช้ง่าย
14: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
15: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
2: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทยตลอด20ปีที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เติบโตจากประตูของประเทศสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคต

0: ก๊าซหุงต้ม PT Alumax
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะอย่างที่เราได้นำเสนอมาโดยตลอดค่ะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่น่าสนใจนะคะทั้งทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาหรือว่าวิถีชุมชนต่างๆค่ะซึ่งล่าสุดนะคะที่จังหวัดตรังเขาก็มีโครงการดีๆที่ไม่อยากให้พลาดมาฝากกันด้วยค่ะซึ่งโครงการที่ว่านี้นะคะมีชื่อโครงการว่าตรัง Elite Essence Project เจรนายจุดหมายปลายทางสู่การท่องเที่ยวระดับคุณภาพสูงค่ะโดยได้นำคณะผู้ประกอบการท่องเที่ยวชมรมมัคคุเทศก์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษาตรังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังและสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังรวมกว่า40คนค่ะร่วมกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนภายใต้แนวคิดโลคาร์บอนณชุมชนย่านซื่ออำเภอกันตังนั่นเองค่ะโดยเส้นทางดังกล่าวเริ่มต้นณวัดย่านซื่อค่ะด้วยการสักการะและกราบไหว้ขอพรพ่อท่านอินพระปลัดอินอินทสาโรนะคะอดีตเจ้าวาดชื่อดังก่อนไปยังหมู่บ้านปากกัดตินถีบคุณดูชื่อสิน่าสนใจมากเพื่อเรียนรู้อาชีพการทำใบจากค่ะโดยจุดนี้เนี่ยจะได้พบกับชาวบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะที่จะใช้วิธีลอกใบจากแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมด้วยการใช้เท้าเนี่ยเกี่ยวใบจากและใช้ปากลอกใบจากหรือที่เรียกกันว่าปากกัดตินถีบนั่นเองก่อนทำวนเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ใบจากเป็นมัดๆนะคะโดยเมื่อมีเวลาว่างชาวบ้านทุกบ้านเนี่ยจะมานั่งทำใบจากกันซึ่งตลอดเส้นทางในหมู่บ้านจะพบเห็นภาพป่าจากและชาวบ้านที่ออกมาตัดต้นจากโดยมีค่าจ้างเริ่มต้นที่มัดละ20บาทสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติกับวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของผู้คนในชุมชนย่านนั่นเองค่ะ
2: จากนั้นก็ไปที่เรื่องของอาหารนะคะโดยที่กลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลย่านซื่อได้นำผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในท้องถิ่นมาร่วมต้อนรับไม่ว่าจะเป็นน้ำลูกจากขนมจากและวุ้นลูกจากแก้วทับทิมหอมหมื่นลี้ก่อนพาเข้าสู่กิจกรรมทดลองการทำผ้ามัดย้อมจากสีของลูกจากซึ่งเป็นการนำทรัพยากรในพื้นที่มาสร้างเป็นประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวนอกจากนี้นะคะยังมีวิสาหกิจชุมชนซื่อโกกรีนที่จะพานักท่องเที่ยวทำเวิร์กช็อปทดลองทำสบู่ฐานไบโอชาร์ซึ่งเป็นการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นและไปแวะคาเฟ่ที่มีการนำวัตถุดิบจากชุมชนมาใช้ประกอบอาหารและเรียนรู้การทำเสวียนหม้อหรือที่รองหม้อจากก้านจากภายหลังเสร็จกิจกรรมแล้วนะคะคณะก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและมองว่าย่านซื่อแห่งนี้มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนได้พร้อมเสนอแนะให้พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งลานจอดรถทางเดินห้องน้ำหรือการเข้าถึงพื้นที่ตลอดจนการบริหารจัดการด้านความสะดวกและความปลอดภัยเพื่อให้พร้อมกับการต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะ
1: ส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการข่าว34แล้วนะคะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์และผลิตภัณฑ์รัชชาวิตซีไวท์เทนนิ่งครีมค่ะและก่อนจากกันไปค่ะมีกิจกรรมดีๆนะคะมีผลิตภัณฑ์ดีๆของคนไทยในตลาดไทยนิยมมาฝากกันด้วยติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับทิพย์ศศิมานะคะในช่วงตลาดไทยนิยมในรายการข่าว34ค่ะเราเปิดตลาดไทยนิยมนี้ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนและแนะนำความสามารถรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของคนไทยค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทิพย์อยากให้ทุกคนรู้จักกับแชมพูปิดผมขาวซึ่งเป็นความสามารถของคนไทยนะคะโดยใช้ชื่อว่า Day Hair แชมพูปิดผมขาว Day Hair ค่ะแชมพูปิดผมขาวเดย์แฮร์ค่ะมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรธรรมชาติอาทิเช่นครามอัญชันเฮนน่าน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันโรสแมรี่รวมไปถึงสมุนไพรอื่นๆค่ะในกล่องแบบนี้จะมีอยู่2ขวดนะคะขวดนึงเป็นตัวแชมพูอีกขวดนึงเป็นตัวทรีทเมนต์ซึ่งจะมี2สีให้ทุกคนเลือกก็คือสีดำธรรมชาติและสีน้ำตาลธรรมชาติค่ะใน1กล่องบรรจุปริมาณ300 ml ค่ะวิธีการใช้นะคะเพียงแค่คุณผู้ชมสวมถุงมือนำทรีทเมนต์กับแชมพูออกมาผสมในปริมาณที่เท่าๆกันแล้วก็นวดลงบนเส้นผมที่แห้งค่ะทิ้งไว้แล้วล้างออกแค่นี้ก็สามารถปิดผมขาวได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยล่ะค่ะปกติแชมพูปิดผมขาว Day Hair 1กล่องมูลค่าอยู่ที่350บาทค่ะแต่วันนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจเราให้โปรโมชั่นพิเศษสำหรับทดลองใช้ในราคาเพียงแค่250บาทเท่านั้นและยังไม่พอนะคะนี่ในมือทิปตรงนี้ค่ะแถมให้ไปเลยนะคะกับ Nice K Biotin ปกติมูลค่าซองละ69บาท2 อย่างนี้นะคะปกติแล้วมูลค่ารวมกันอยู่ที่419บาท

เพิ่มไปให้อีกค่ะกับ Nice K Biotin รับไปเลย2ซองนะคะดังนั้นมูลค่าเต็มนะคะจะอยู่ที่ราคา838บาทแต่ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่460บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจค่ะสามารถโทรตอนนี้ได้เลยที่081-316-8168ย้ำนะคะ081-316-8168หรือสามารถแอดไลน์ที่อยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะที่ @dayhair ค่ะและนี่คือตลาดไทยนิยมค่ะอยากให้คนไทยได้สนับสนุนความสามารถของคนไทยและผลิตภัณฑ์ของคนไทยด้วยกันนะคะ

0: ับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะท่านผู้ชมราคาน้ำมันปรับขึ้นทุกชนิดไปแล้วนะคะ85สตางค์ต่อลิตรค่ะตอนนี้ทำให้หลายคนบอกว่าเดือดร้อนหนักมากเลยเพราะว่าราคาน้ำมันพุ่งไปลิตรละ40บาทแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะก็จะมีประชาชนไปต่อแถวเข้าคิวเติมน้ำมันกันที่ปั๊มนะคะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวราคาจะปรับเพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้อีกชาวบ้านบ่นกันอุบเลยค่ะนี่ลองดูภาพไปเข้าคิวรอเติมน้ำมันกันตั้งแต่เช้าเลยบอกว่าค่าครองชีพเพิ่มขึ้นอีกแล้วกลุ่มที่กระทบหนักที่สุดคือผู้ประกอบการรถ2แถวรับส่งนักเรียนนะคะทีมข่าวของเราได้คุยกับคุณประทีปเป็นเจ้าของรถ2แถวบอกว่านอกจากต้องเสียค่าน้ำมันเพิ่มยังมีค่าสึกหรอของตัวรถที่ต้องแบกรับภาระเองทั้งหมดไม่เหลือกำไรแล้วฝากเรียกร้องไปถึงรัฐบาลให้เข้ามาช่วยดูแลด้วยนะคะอยากจะให้ปรับลดราคาน้ำมันเพื่อให้ประชาชนผู้ประกอบการยังอยู่ได้ด้วยค่ะพูดถึงเรื่องของน้ำมันรั่วที่พระราม3นะคะผ่านมา1อาทิตย์แล้วยังหารอยรั่วไม่เจอเลยทีมของคุณโอสุดซอยลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วไปเจอว่ามันมีโพรงที่ลึกลงไปใต้ดิน5เมตรวันนี้ผู้ว่าชัดชาติออกมาอัปเดตล่าสุดนะคะเดี๋ยวลองดูภาพหน่อยตรงที่เป็นโพรง
2: แต่นานๆจะมีฟิล์มออกมาแบบนี้ครับ
1: นี่ท่านผู้ชมลองดูคือมันจะมีน้ำมันเนี่ยสีดำๆที่ไหลออกมาจากโพรงใต้ดินวันนี้ผู้ว่าชัดชาติบอกว่าโพรงที่เห็นนี้เป็นโพรงใต้ดินเดิมที่อยู่ใต้แนวรถไฟค่ะแล้วก็มีบางส่วนที่ไปเชื่อมต่อกับระบบท่อระบายน้ำผลการตรวจสอบน้ำมันที่ซึมออกมาพบว่ามีค่าซัลเฟอร์สะสมอยู่สูงกว่าค่ามาตรฐานของการกลั่นน้ำมันในปัจจุบันมากก็สันนิษฐานได้ว่าไม่น่าจะใช้น้ำมันใหม่อาจจะมีการลักลอบทิ้งน้ำมันเก่าเมื่อนานมาแล้วทำให้น้ำมันมาสะสมอยู่ในโพรงใต้ดินนี
3: ้เอาไปแต่มันมีน้ำมันไหลมาก็ดูมันก็มีโพรงที่เหมือนกับว่าอาจจะมีน้ำมันเก่าสะสมอยู่บริเวณนั้นแล้วก็ขณะเดียวกันมันก็มีท่อของเราเองที่เชื่อมไปฝั่งตรงข้ามด้วยเพราะฉะนั้นโพรงก็ไม่ได้คิดว่ามันใหญ่โตอะไรมันมีเป็นโพรงที่มีน้ำมันเก่าสะสมถามว่าทำไมรู้ว่าเป็นน้ำมันเก่าน้ำมันที่จะไปตรวจสอบเนี่ยตอนที่เขาส่งมาในเบื้องต้นนะมันมีซัลเฟอร์อยู่เยอะมากเยอะเกินมาตรฐานของโรงกลั่นปัจจุบันแสดงว่ามันไม่น่าใช้น้ำมันปัจจุบันที่เพิ่งกลั่นอาจเป็นการมีการทิ้งน้ำมันหรืออะไรที่อยู่ในเหมือนกับเป็นกระป๋อตรงนี้เองว่าวันนี้คงไปดูไอ้โพรงตรงนี้ซึ่งมันไม่ได้เพิ่งเกิดนะมันมีอยู่แล้วแต่เอิญมันอาจจะไม่เห็นแล้วไอ้โพรงพวกนี้พอมันมีฝนตกมามีแรงดันน้ำเพิ่มมันก็อาจจะไหลเข้าไปในท่อระบายน้ำก็ทำให้เราเห็นไอ้คราบในท่อระบายน้ำเพราะว่าท่อระบายน้ำเราก็อยู่แถวนั้นด้วยแล้วท่อระบายน้ำมันไม่ได้ซีล 100% มันจะเป็นช่องว่างระหว่างคอนกรีตที่เอามาเรียงกันก็จะทำให้น้ำซึมเข้าไปได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวต้องตรวจสอบท่อหลักให้ชัดเจนก่อนค่ะว่าตกลงแล้วรอยรั่วมันออกมาจากตรงไหนกันแน่นะคะส่วนความคืบหน้าคดีทุจริตเงินวัดค่ะตอนนี้ถูกโยงไป3วัดแล้วนะคะเอาคดีสมีโชติกับสีกาเอกก่อนวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าส่งปปง.ไปตรวจสอบเส้นเงินมูลค่ากว่า300ล้านบาทแล้วพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าจากการตรวจสอบทรัพย์สินมูลนิธิของสมีโชติและสีกาเอมูลค่ากว่า300ล้านบาทสันนิษฐานได้ว่าอาจนำเงินเข้ามูลนิธิเพื่อไปฟอกเงินตอนนี้ส่งข้อมูลให้ปปง.ตรวจสอบแล้วนะคะส่วนเรื่องของวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามค่ะที่มีอินฟูชื่อดังนะคะออกมาแฉเรื่องนี้ทางตำรวจยืนยันว่ายังไม่มีข้อมูลไม่มีข้อร้องเรียนหรือความผิดปกติใดๆส่งเข้ามาที่ตำรวจเลยขณะที่วัดป่าภูผาสูงที่อำเภอเนินสูงจังหวัดนครราชสีมาได้รับเรื่องร้องเรียนมาตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะมีการรวบรวมหลักฐานส่งปปช.ไปแล้วแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในสำนวนได้ทีนี้เรื่องวัดป่าภูผาสูงมีความเคลื่อนไหวจากทนายอนันชัยพร้อมกับมหาหมีนะคะมูลนิธิกองทัพธรรมค่ะวันนี้แถลงโต้เดือดเลยที่มีรายการดัง

0: ไปนำเสนอข่าวแล้วก็ไปกล่าวหาพระมหาธีรนาถประธานที่พักสงฆ์วัดภูผาสูงนะคะว่าไปทุจริตเงินวัด45ล้านบาทซุกเมียซุกลูกบุกรุกป่าอีกทนายนันชัยบอกว่านี่เป็นเรื่องเก่าที่ร้องเรียนมาตั้งแต่ปี56ถึง59 4ครั้งสำนักพุทธก็ไปตรวจสอบแล้วไม่มีมูลความจริงเลยส่วนที่วัดได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้แล้วจะเอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไปฟ้องสื่อที่นำเสนอเรื่องนี้ด้วยนะคะก็จะไปฟ้องกับตำรวจบก.ปปป.ว่าเอกสารดังกล่าวนั้นมันหลุดมาได้อย่างไรส่วนรูปคู่พระกับสีกาก็คือคุณศรีประภาทนายนันชัยบอกว่าเป็นเสมือนพี่สาวไม่ใช่เมียตามที่สื่อนำเสนอเลยและพระมหาธีรนาถก็ไม่ใช่เจ้าอาวาสด้วยท่านเป็นพระที่วัดเจ้าอาวาสชื่อว่าพระสมยศค่ะก็ยังฝากบอกด้วยนะคะว่าอย่าไปพาดพิงไปถึงวัดอื่นอย่างเช่นวัดราชบพิตรเพราะว่าในใบสุทธิของพระมหาธีรนาถได้ลาสิกขาจากการเป็นสามเณรก็ถือว่าพ้นสังกัดวัดไปแล้วค่ะส่วนเรื่องของสุสานยิวนะคะวันนี้ล่าสุดมีการเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่แล้ววันนี้ทีมเจ้าหน้าที่ผู้รับเหมาพร้อมเจ้าหน้าที่พิธีกรรมทางศาสนาค่ะได้ขุด4ร่างของผู้เสียชีวิตที่อยู่ในสุสานแห่งนี้นะคะเพื่อเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ในจังหวัดฉะเชิงเทราบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าผู้ว่าฉะเชิงเทราสั่งการให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นลงพื้นที่สังเกตการหรือถอนสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนย้ายศพทั้ง4ร่างออกไปเพื่อนำไปฝังและเก็บรักษาต่อที่สุสานเอกชนที่จังหวัดชลบุรีแทนขั้นตอนการขนย้ายจะมีการประกอบพิธีตามหลักประเพณีและศาสนาอย่างเหมาะสมขณะที่บรรยากาศที่ด้านหน้าก็จะมีชาวบ้านมาคอยสังเกตการด้วยค่ะพักกันก่อนครู่นึงนะคะช่วงหน้าติดตามข่าวต่อค่ะ
1: จับกลยุทธ์การตลาดแบบเมตาลักชูรี่ถึงมีเงินก็ซื้อไม่ได้ใน B-Times Weekend วันเสาร์ที่19กันยายนเวลาตี4ครึ่ง
2: ความสนุกสนานมวลซึนโฮแซวจากศิลปะวัฒนธรรมจากวิถีชีวิตนอกจากนี้เฮายังมีเรื่องดีๆทั้งวิถีธรรมหากินเรื่องคนเก่งๆพาไปเที่ยวสถานที่เด่นๆทั่วประเทศครับ
3: และที่สำคัญพลาดบ่ได้กับสุขภาพดีๆกับหมอแพ้ค่ะพบกันกับเฮา2คนในรายการตุ่มโฮมบ่าย 2:10 นฮอด 2:35 นทุกวันพฤหัสและก็วันศุกร์พบกันเด้อค่ะ
4: ก่อนที่เบลจะหมดสติไปเบลได้ยินคุณชาคริตพูดว่านายน้อยตัวจริงคือพี่ชาย
5: นายน้อยยอมตายเพื่อคุณเบลเรื่องแค่นี้ทำไมจะทำไม่ได
6: ้เผลอๆตอนนี้นายน้อยอาจจะ
7: นี่รักในกรงไฟจันทร์ถึงศุกร
8: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์

0: ที่3 plus
1: เรื่องคดีหัวสวพาไปดูบรรยากาศที่สภากันนะคะหลังจากที่กกต.มีมติให้ส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง77คนที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสวมีสวชุดปัจจุบันอยู่26คนค่ะวันนี้การประชุมสภาประชุมวุฒิสภานะคะก็มีสวที่ถูกสั่งฟ้องมาร่วมประชุมกันตามปกติแต่ว่าจะได้เห็นบรรยากาศการให้กำลังใจกันของเพื่อนสวด้วยค่ะวันนี้สวที่ถูกสั่งฟ้องก็อย่างเช่นคุณอัชราพันธ์มีคุณนิพนธ์เอกวานิชมีคุณสุเทพสังวิเศษพันตำรวจโทสง่าส่งมหาชัยมีคุณนงรักมีคุณสมศักดิ์มีคุณสมหมายนะคะมีช่วงนึงที่สวบางท่านเนี่ยเดินเข้ามาทักทายคุณอัชราพันธ์ค่ะแล้วก็มีการสวมกอดให้กำลังใจกันในสภาด้วยอีกท่านหนึ่งนะคะที่นักข่าวเจอวันนี้เมื่อช่วงบ่ายสองที่ผ่านมาคือสวนิพนธ์เอกวานิชค่ะวันนี้ก็ตอบสั้นๆเรื่องความกังวลนะคะเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้กังวลเลยเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะแจ้งข้อหาอะไรแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดตามที่ถูกกล่าวหาเพราะว่าเคยชี้แจงไปแล้วนะคะนักข่าวก็ถามย้ำถึงเรื่องเส้นเงินท่านก็บอกว่าไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรแล้วก็โบกมือลานักข่าวเดินจากไปเลยนะคะส่วนท่าทีของรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยหลายคนค่ะหลังจากที่รอดจากมติของกกต.คือไม่ถูกส่งฟ้องไปที่ศาลนะคะคุณณภินทร์ค่ะวันนี้บอกว่าโล่งใจมากเลยขอชื่นชมกกต.เลยที่ไม่คำนึงถึงแรงกดดันใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมอีกท่านหนึ่งคุณพระดอนโต้กลับกลุ่มไอลอนะคะยืนยันว่าผมไม่ได้ฉลาดพอที่จะคิดระบบหัวสว.ขอให้คนเห็นต่างเคารพกระบวนการแม้คำวินิจฉัยจะไม่ถูกใจก็ตาม
2: คงไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดระบบในการทำให้ได้มาซึ่งสว.ทั้งหมดแบบนั้นนะครับมีกระบวนการที่จะ discredit พรรคภูมิใจไทยตั้งแต่เริ่มต้นเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะล้มล้างพรรคภูมิใจไทยและนำไปสู่การยุบพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ผมคิดว่าเมื่อองค์กรอิสระวินิจฉัยอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วเนี่ยอยู่ในกระบวนการก็ควรต้องเคารพในกติกาอาจจะตรงใจถูกใจตัวเองหรือไม่ถูกใจตัวเองบ้างทั้งหมดทั้งสิ้นก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
1: หนึ่งที่เจ้าตัวก็รอดไปได้แต่ว่าคุณพ่อโดนสั่งฟ้องนะคะคือคุณสมเกียรติเลียงประสิทธิ์นะคะเป็นหนึ่งในรายชื่อที่คุณพ่อก็ถูกสั่งฟ้องไปบอกว่าคุยแล้วไม่ได้เครียดอะไรเลยนะคะท่านก็มั่นใจแล้วก็พร้อมพิสูจน์ข้อเท็จจริงส่วนที่ฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเรื่องหัวสว.และระบุว่ามีความพยายามใช้ประธานสภาตีกรอบเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจวันนี้ท่านประธานโสพลออกมาปฏิเสธเลยนะคะบอกว่ายังไม่เคยพูดอะไรเลยเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจส.ส.มีสิทธิ์อภิปรายได้ตามข้อบังคับตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วขณะที่คุณไอติมวันนี้ให้สัมภาษณ์ในคุยนอกจอกับพี่สรยุทธ์ด้วยเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีการอ้างเหตุผลใหม่บอกเลยว่าขอดักทางเอาไว้ก่อนนะคะได้ยินคุณสุประชัยส.ส.พรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ว่าในเมื่อกกต.มีมติว่าไม่ผิดฉะนั้นคนในรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องแต่สำหรับตนเองมองว่านี่เป็นใบเสร็จที่มีการแทรกแซงจากองค์กรอิสระเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้จับตาดูว่าท้ายที่สุดแล้วจะได้อภิปรายไว้วางใจในเรื่องของหัวสวหรือเปล่าหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราตามกันต่อในคุยข่าว3ออนไลน์สวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย
1: True Online Home Next เจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศ Carrier Tech V และ Tech S
2: เบล
3: ห้องครัวขนาดนี้พี่ยังจะบอกว่าไม่ได้เป็นเชฟอีกเหรอคะ
2: พี่ก็แค่ชอบทำกินเอง
3: แต่พี่มีเครื่องตีแป้งมีเตาอบแล้วก็มีอุปกรณ์ทำเบเกอรี่เต็มไปหมดเลยนะคะเฮ้ยนี่แป้งกลูเตนฟรีพี่แพ้กลูเตนเหรอคะแพ้เหมือนเบลเลยเบลแพ้กลูเตนนมวัวแล้วก็ไข่ไก่ค่ะอ๋อไม่น่าพี่ถึงบอกว่าชอบทำกินเองเพราะพี่แพ้อาหาร
2: นี่พอแล้วกลับไปได้แล้ว
3: พี่เป็นเชฟที่มีราคาหรือเปล่าคะ
2: อะไรเนี่ย
3: ก็พี่ทำงานที่มิราเคิลแล้วก็เป็นเชฟก็ต้องเป็นเชฟที่มิราเคิลสิคะแล้วอีกอย่างโรงแรมก็เพิ่งเปิดพี่ก็เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ทุกอย่างในใหม่เอี่ยมมันต้องใช่แน่แน
2: ่มันไม่ใช่เรื่องอะไรของเธอเลยเอาแป้งมาแล้วกลับไปได้แล้ว
3: เอ้ยแต่เบลขอคำถามได้ไหมคะ
2: เอาแป้งมาน
3: ะคะ
2: พอแล้วเบลเอาแป้งมากลับไปได้แล้วมานี่พอแล้วเบลพอแล้ว
3: พี่ชาย

thing to น่ารักจริงๆเลยน้องใครเนี่ยดูสิว่าวันนี้น้องทำอะไรให้พี่ชาย

0: บอลลูนไหนข้าวพี่ไหนข้าวพี่พี่ไปทำงานบอลลูนนี่ไม่ต้องไปเลยพี่ถามไม่ได้ยินไงบอลลูนนี่แกเป็นอะไรเนี่ยโกรธพี่อะไรนักหนาไม่พูดกับพี่ตั้งแต่เมื่อคืนละ
1: ทำผิดไม่รู้จักขอโทษอันนี
0: ้แล้วพี่ตรงไหนพี่ผิด
1: ไม่
0: มึงนี่เลยบอลลูนหยุดผิดอะไร
1: เขาไม่คิดเลยนะว่าเขาจะมีพี่ชายไร้มารยาทแบบเนี้ยเขาอายทีหลังนะพี่หาข้าวกินเอง
0: บอลลูนนี่แกต้องลงโทษพี่ขนาดนี้เลยเหรอ
1: ทำงานบ้านเองด้วยต่อไปเขาจะไม่ทำอะไรให้พี่อีกแล้ว
0: มันมากเกินไปแล้วนะนี่ฉันเป็นห่วงแกนี่ฉัน

0: ผิดขนาดนั้นเลยเหรอ
1: นี่ไม่ต้องมาอ้างเขาเลยนะพี่ทำร้ายคนบริสุทธิ์ด่าว่าเขาเสียหายหายเขายังพอเข้าใจนะว่าพี่เป็นห่วงแต่พอพี่รู้ตัวว่าเงิบคนดีๆเขาก็ต้องรู้จักขอโทษนี่แหละพี่ยังไปหาว่าเขาผิดอีกทุเรศเขารับไม่ได
0: ้ก็ตอนแรกอยากจะขอโทษอยู่อะแต่ยายนั่นมันด่าพี่อะ
1: เฮ้ยอย่ามาเรียกพี่เหมยห่วงของเขาว่ายายนั่นนะแล้วก็อยู่โทษเป็นความผิดของอื่นด้วยมันอยู่ที่สามัญสำนึกของพี่ล้วน
0: ๆบอลลูนนี่ฉันพี่ชายแกแท้ๆเลยนะแกต้องด่าฉันแรงขนาดนี้เลยเหรอนี่เลยบอลลูนหยุด
1: แล้วสำนึกปะล่ะ
0: แล้วกายให้พี่ทำไงก็ถึงหายโกรธบอกมาเลย
1: แล้วแน่ใจเหรอว่าจะทำ
0: แน
1: ่พี่ต้องไปขอโทษพี่เหมยหัวที่สุดคอยดูนะแกถ้าพี่ป๋องไม่ยอมไปขอโทษพี่เหมยหัวนะฉันจะไม่ทำอะไรให้อินอีกเลยฉันจะหนีออกจากบ้านฉันจะอยู่กับแกนะเบลเฮ้ยแล้วแกโทรมามีอะไรอ่ะ
2: ฉันเจอพี่ชายคนนั้นอีกแล้วแล้วฉันก็จำได้ด้วยแก
1: เฮ้ยจริงเหรอแกแล้วคราวนี้ก็จำอะไรได้อ่ะ
2: ฉันจำได้ว่ามีเด็กผู้ชายคนนึงเป็นเพื่อนเล่นกับฉันอะ
1: แค่นั้นแหละแค่นั้น
2: ก็แค่นั้นไงฉันจำหน้าเด็กผู้ชายคนนั้นไม่ได้แต่ฉันว่ามันต้องเป็นพี่ชลินแน่ๆเลยแกเออแต่นี่มันก็ครั้งที่สองแล้วนะที่พอฉันอยู่ใกล้ๆพี่ชายคนนั้นความจำฉันมันก็แวบกลับมาเองอะมันต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆเลย
1: ทำไมต้องเป็นเขาอะเขาเกี่ยวอะไรกับแก
2: นั่นสิหรือเขาอาจจะเหมือนพี่ชายฉัน
1: เออฉันว่าเป็นไปได้เขาอาจจะมีส่วนคล้ายพี่ชลินของแกมาก
3: ๆสมองแกเลยจีขึ้นมา
1: ฉันว่าแกควรอยู่ใกล้ๆเขา
2: ใกล้แน่เพราะเขาเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านข้างๆฉันแค่นี้ละแก
4: ย้ายมาอยู่บ้านข้างๆเหรอคะคุณเจเจ
5: ใช่ครับระหว่างที่มาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยนายน้อยจะมาพักที่นี่ชั่วคราวเพราะว่านายน้อยไม่สะดวกที่ไปพักที่โรงแรมมิราเคิลนะครับนายน้อยผมมาแจ้งไว้ก่อนเผื่อว่าจะได้ช่วยกันดูแลผมหมายถึงให้ความเป็นส่วนตัวนายน้อยนะครับ
6: รู้แล้วแสดงว่านายน้อยน่ะกลัวลูกเบลไปรบกวนแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราสองคนจะดูแลเป็นอย่างดีเลยครับ
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะบอกนายน้อยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะสบม
5: ดีเลยครับแล้วตอนนี้คุณเบลอยู่ที่ไหนล่ะครับ

0: ได้ยังไงล่ะลูกลูกนี่ก็ไม่ดูแลเลยนะ
1: ปิ้งไปนะกระถางมันแตกหน้าปั้มมาฟันหักทำไม
0: ไม่สวยรู้ไหมไปกลับบ้าน
2: โอ้ยแต่ว่าเบลยังไม่ได
1: ้ไม่ต้องมาแตะไป
0: ไปเลยไปกลับ
1: ไปกลับไป
0: ไปเร็วเร็วไปกลับไปกลับ
1: เฮ้ยเอา
0: เร็วสิลุงเร็วๆสิลุง
3: ใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
4: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
5: ยังเบื่อง
6: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
3: ่ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
7: ของที่มึงอยากได้กูหามาให้แล้ว
8: ไอ้คิงยินดีต้อนรับ
9: ผู้หญิงที่มากับดอมเขาเป็นใครคะ
8: เขาเป็นลูกสาวในทุนพี่นะแต่ดูท่าทางเขาจะชอบไปดอมมากเลยนะ
7: ไม่ทำแล้วได้ไหมอ่ะ
10: ไม่ทำไร
7: บอดี้การ์ดอ่ะไม่เป็นแล้วได้ไหมพอร้องนะ
11: คนตัวไปเจอไอ้เด็ก
3: สองหัวใจคืนนี้20:30 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: like the soy 300 milliliters Be your original. Like the soy. Original. Number one brand Thailand. 300 ml. Like the soy. อร่อยคุ้มค่า. It's real.
14: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
15: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
14: เพราะเราปิดผมขาว
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
16: สนับสนุนโดยรถดี M150
0: ลูกเนาะลูกทำไมถึงได้ซุกซนแบบนี้แอบเข้าไปในบ้านผู้ชายได้ยังไงลูกเดี๋ยวเขาก็หาว่าเรานี่นะเป็นถ้ำมองห้ามทำแบบนี้อีกนะ
2: โอ้เขาไม่หาว่าเบลเป็นถ้ำมองหรอกค่ะเบลอะเคยเจอพี่เขาแล้วลุงกับป้าก็เคยเจอนะคะ

0: พี่เขาเพิ่งมาอยู่ให้เขาได้มีความเป็นส่วนตัวหน่อยอย่าไปรบกวนเขาเลยอบปะไปอบขนมกันดีกว่าลูกอยากเปิดร้านไม่ใช่เหร
1: อใช่นี่เลยลุงไปหาโรงเรียนสอนทำขนมมาให้หนูตั้งหลายที่เนี่ย
0: เออนี่ไงกลูเตนกลูเตน
1: อะไรนี่เออกลูเตนสำหรับคนช่างหวานขี้แพ
0: ้เออเฮ้ยใช่จริงด้วย
1: จริงด้วยอะไร
0: จริงด้วยอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่รู
0: ้ลูกเบลทำอะไรอ่ะลูกเบล
2: พี่ชายข้างบ้านเป็นเชฟที่มิราเคิลนะคะเบลก็เลยจะเอาขนมไปผูกเม็ดเผื่อจะได้ขอคำแนะนำด้วยอ๋อแล้วถ้าจังหวะดีนะคะเบลก็จะขอให้พี่เขา
1: เบลครับขออะไรลูก
0: ขออะไรลูก
2: ก็ขอให้พี่เขาช่วยสอนเบลทำอาหารไงคะ
3: ผมคิดไว้แล้วครับว่าต้องเป็นแบบนี
1: ้แล้วเราจะควรทำยังไงดีล่ะครับลูกเบลในเวลาตั้งใจอะไรแล้วเนี่ยใครก็ห้ามยากครับ
0: โอ้จริงค่ะ
3: พวกคุณไม่ต้องกังวลนะครับพวกคุณทำตามที่นายน้อยสั่งแล้วแต่ถ้าคุณเบลเขาไม่ฟังก็ปล่อยให้เขาทำตามที่เขาอยากทำนะครับ
0: อุ้ยแล้วจะดีเหรอคะ
3: นายน้อยไม่อยากให้คุณเบลไปรบกวนแต่คุณเบลเนี่ยแหละครับคือคนที่นายน้อยอยากให้ไปกวนที่สุดนายน้อยจะได้เลิกหลบหน้าคุณเบลสักทีครับ

0: ัสดีค่ะ
1: จะไปไหน
0: พี่จำเบลได้ใช่ไหมคะคือว่าวันนี้เบลอบคุกกี้ค่ะก็เลยเอามาฝากพี่งั้นเบลขออนุญาตเข้าไปในบ้าน
1: ได้ไหมคะใจเย็นๆนะครับน้องคือเจ้าของบ้านสั่งไว้ว่าไม่สะดวกที่จะพบใครทั้งนั้นครับขอโทษนะครับ
0: แต่เอ้ยพี่คะเบลตั้งใจอบมาฝากจริงๆนะคะนี่ค่ะเบลทำมาให้พี่ด้วยนี่ส่วนอันนี้นะคะเบลจะให้พี่ชายที่เป็นเชฟ
1: ขอบใจนะแต่ก็ให้เข้าไปข้างในไม่ได้จริงมันเป็นคำ

0: จัง
1: งั้นเบลฝากให้พี่ชายก็ได้ค่ะนะคะคือว่าสูตรนี้ค่ะไม่มีกลูเตนนมและไข่พี่ชายกินได้แน่นอนค่ะเพราะเบลก็แพ้เหมือนกันงั้นเบลกินให้ดูเลยค่ะ
0: ไม่ต้องผมรับของเจ้านายไว้ไม่ได้จริง
1: ๆทำไมล่ะคะ
0: แล้วก็ไม่ต้องถามว่าทำไมลูกพี่สั่งมาแบบนี้ผมก็ต้องทำตามนี้เอาของน้องกลับไปแล้วก็อย่ามาอีกแล้วก็อย่ากดกริ่งรบกวนอีกเข้าใจไหม
1: แต่พี่คะ
0: เบล

0: ดูท่าแล้วเนี่ยไม่ล้มเลิกความตั้งใจง่ายๆแน่นอนเลยครับผมคิดว่านายน้อยน่าจะรับขนมที่คุณเบลเขาทำมาให้สักหน่อยนะครับเขาอุตส่าห์ตั้งใจทำมาให้เลยนะครับ
1: พรุ่งนี้หาที่อยู่ใหม่ให้ฉันด้วย
2: ฮะ
1: ฉันบอกแกแล้วว่าฉันไม่อยากเจอหน้าเบลแกก็ยังให้ฉันมาอยู่ที่นี
0: ่นายน้อยครับนายน้อยทั้งเจอหน้าทั้งพูดคุยกับคุณเบลตั้ง 2-3 ครั้งแล้วนะครับถ้าคุณเบลจะจำเรื่องเก่าๆได้เธอคงจำได้ไปนานแล้วครับ
1: ทำตามที่ฉันสั่งก็พอ

0: ขอยืมตัวยูโรได้ไหมคะ
1: ได้จ้ะ
0: ขอบคุณนะคะ
1: มาม
0: ามา
2: อุ้มเป็นนะ
0: อุ้มเป็นค่ะ
2: แล้วก็เย็นนี้ไปคืนพี่ที่บ้าน
0: ได้เลยค่ะ
2: okay.
0: ขอบคุณค่ะ
2: อยู่นี่นะ
3: แล้วก็

0: คุ้นครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
2: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงลาจากกันครั้งนี้คน Spotify เขารู้กัน
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
3: ปากสะอาด
4: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
5: ดีต่อเหงือกและฟัน
3: รสดีใช้ง่าย
4: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
5: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
6: เจ้าซัปเปอร์เจอกันยิ่งแพงมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อสิบ Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่สนับสนุนโดย
7: Is that good?

0: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชีก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซี้ขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้าน
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
3: ้แฮปปี้ช็อคไพรส์คุ้มเกินค่า
4: ชุดเซ็ตที่ได้ไปครบที่สุดเยอะที่สุดจากซาลิมิล่าค่ะวันนี้เอาไปเลยชุดเดรส5 สี5ลายนะคะน่ารักทุกแบบใส่สบาย

0: สวย5ชุดด้วยกันแต่ยังไม่พอค่ะสั่งซื้อตอนนี้แถมฟรีไปเลยเลกกิ้งอีก5ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ตัวบราไร้โครงลายดอกไม้อีก2ตัวแล้วก็ยังได้กางเกงชั้นในขาสั้นอีก2ตัวนะคะของแถมเนี่ยขออนุญาตคละสีให้ตามระบบนะคะรวมทั้งหมดวันนี้ได้ไปมากถึง14ชิ้นราคาปกติรวมของแถม 4,650 บาทวันนี้นะคะราคาคุณจ่ายเพียง990บาทย้ำค่ะ990บาทตกเฉลี่ยเพียงชิ้นละ70บาทโทรมาเลยที่021613233สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใครที่กำลังรอชุดเดรสสวยๆจากซริเมล่านะคะวันนี้ซริเมล่าจัดชุดเดรสลายใหม่สวยๆมาให้แล้วค่ะคุณแม่จริงๆแล้วจะบอกว่าวัยไหนก็ใส่ได้วัยไหนก็ใส่สวยนะคะจะใส่อยู่บ้านนะคะจะใส่นอนจะใส่ออกไปข้างนอกนะคะสวยทุกลายเลยจะใส่ไปเที่ยวทะเลก็ได้แค่เดรสอัพขึ้นมาด้วยการใส่อักเซสซอรี่เข้าไปสร้อยคอต่างหูเข็มขัดนะคะคืออันนี้จะบอกว่าแล้วแต่การแต่งตัวแต่โดยส่วนมากที่คนซื้อไปแล้วชอบมากๆแล้วฟีดแบ็กกลับเรามาก็คือใส่อยู่บ้านสบายมากเย็นมากไม่ร้อนเลยให้ความรู้สึกเบาสบายนุ่มลื่นใส่แล้วพริ้วใส่แล้วรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองได้ในทุกท่วงท่านะคะแล้วชอบมากตรงที่ลายสวยสวยวันนี้ถ้าใครเปิดมาเจอแล้วชอบลายสวยๆแบบนี้แล้วอย่าลืมดูโปรโมชั่นของเราวันนี้เพราะโปรโมชั่นของเราน่าซื้อมากๆค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะอยู่ตรงนี้เลยนะคะกับชุดเดรสจากซาริมิล่าค่ะมาด้วยกัน5ชุด5สีไปเลยนะคะไล่ดูทีละชุดเลยชุดแรกตรงนี้นะคะจะเป็นโทนเขียวเข้มสลับกับสีอ่อนที่เป็นแบบมองรวมๆจะเป็นเหมือนข้าวหลามตัดนะคะน่ารักแล้วก็สวยมากๆเลยสำหรับชุดแรกชุดที่2ค่ะเป็นโทนสีน้ำเงินกรมแล้วก็เป็นลายของดอกไม้หมู่มวลใบไม้เยอะแยะมากมายก็ดูสวยงามดูธรรมชาติละมุนตามากๆเลยส่วนอีกสีนึงค่ะขาดไม่ได้เลยถูกใจคุณแม่บ้านถูกใจสาวๆหลายๆคนเลยนะคะเป็นโทนครีมชมพูน่ารักมากเป็นดอกไม้ดอกเล็กๆนะคะกระจายอยู่ทั่วตัวเลยอ
0: ัน
1: นี้3ชุดแล้วนะยังไม่พอมีอีก2โทนสีด้วย
0: นี่เลยอันนี้เป็นโทนสีส้มน้ำตาลนะคะซึ่งหลายๆคนก็ชอบเหมือนกันโทนนี้นะคะมันก็จะได้ความรู้สึกสดชื่นสดใสนะคะส่วนอีกสีนึงสีเขียวๆแบบนี้แล้วก็ตัดกับดอกไม้สีชมพูดอกท้อแบบนี้นะคะก็ได้ความรู้สึกเหมือนกับฝนตกใหม่ๆแล้วเดินอยู่กลางทุ่งหญ้าอยู่ในสวนมีความสดชื่นของธรรมชาติเข้ามาเติมเต็มในบ้านของคุณนะคะบนเรือนร่างของคุณให้ความรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่านะคะอันนี้มิ้งชอบมากๆตรงที่การออกแบบของเขาแต่ละชุดคือไม่ซ้ำกันเลยได้ความรู้สึกปราดเปรียวในบางชุดได้ความรู้สึกมั่นใจในบางชุดได้ความรู้สึกอ่อนหวานแล้วก็ได้ความรู้สึกสดชื่นในทุกๆชุดอันนี้บอกเลยว่าโทนสีเนี่ยได้ตามนี้เป๊ะๆไม่ต้องเดาไม่ต้องเลือกไม่ได้สุ่มวันนี้ได้แบบนี้ไปก่อนนะคะ5ตัว5สี5แบบแบบนี้นะคะเป็นคอกลมที่ไม่กว้างจนเกินไปเป็นแขนที่ไม่ติดแน่นอนและที่สำคัญ5ตัวตรงนี้มาพร้อมกับเลกกิ้งอีก5ตัวคุ้มหรือยัง10ชิ้นคุ้มหรือยัง
1: คุณผู้ชมค่ะขออนุญาตเพิ่มอีกนิดนึงเซตอื่นเขาไม่เพิ่มกันนะเซตอื่นเขาจบแล้วกลับบ้านแล้วนะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมโทรให้ทันนะคะแถมฟรีเพิ่มไปเลยนะคะกับตัวบราไร้โครงลายดอกไม
0: ้
1: ซึ่งคุณแม่ดูดีๆปกติบราแบบนี้หน้าตาแบบนี้เราขายนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: แต่วันนี้ครั้งนี้เรานำมาแถมให้ในรายการสำหรับใครที่โทรมาทันแล้วก็ยังไม่พอค่ะยังได้เพิ่มไปด้วยนะคะกับกางเกงชั้นในขาสั้นอีก2ตัวทางเราจะคละสีให้สุ่มสีให้ตามระบบทั้งหมดนี้ดูดีๆคุณแม่นับไปพร้อมๆกันได้ไปทั้งหมด14ชิ้นค่ะ
0: ในราคาเพียง990บาทหรือเฉลี่ยชิ้นละ70บาทเท่านั้นค่ะทั้งหมดนี้ต้องบอกว่าปกติต้องจ่ายกว่า 4,650 บาทนะคะแต่คุณจ่ายในราคาเบาๆแค่นี้เองนะคะซึ่งจะบอกว่าทำไมวันนี้ควรจะมีชุดเดรสจากซาริเมล่าไว้มิ้งชอบตรงที่1คือเป็นคนที่อยู่บ้านเป็นหลักนะคะเป็นแม่บ้านทีนี้อ่ะเวลาเราทำงานบ้านเราอากวาดยักย้ายอาเช็ดหลังตู้เก็บเตียงเปลี่ยนผ้าปูอะไรอย่างเงี้ยนะคะชุดก็คือจะต้องคล่องแคล่วแล้วก็พร้อมสำหรับการทำงานบ้านทำกับข้าวผัดกับข้าวตากผ้าสะบัดผ้าเห็นไหมคะรดน้ำต้นไม้นะคะแขนนี่ไม่ติดเลยคือแขนเนี่ยไม่ชอบกว้างมากถ้ากว้างมากจะโป๊อันนี้คือไม่กว้างมากไม่โป๊ไม่เห็นชุดชั้นในสองคือรู้สึกว่าเวลาก้มเงยเห็นไหม
1: คะ
0: คือคอเสื้อเขาอ่ะเราไม่ต้องคอยระวังอันนี้คือมิ้งปล่อยเลยนะแบบไม่จับคอเสื้อเลยนะเห็นไหมว่ามันไม่โป๊แล้วมิ้งชอบอีกอย่างนึงก็คือช่วงหน้าอกเขาตัดตรงนี้บริเวณหน้าอกกุ้นบริเวณหน้าอกเป็นคอแบบนี้มันทำให้เวลาเราใส่ออกมาจริงๆเวลาเราใส่สวมจากหัวอ่ะมันรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ติดช่วงอกคือบางช่วงอ่ะจะมีแบบเสื้อที่แบ

0: เป็นแบบนี้เหมือนกันแต่เวลาใส่ลงมาแล้วอุ๊ยครับต้องมาคอยขยับอันนี้ช่วงอกของเรานะคะเป็นแบบฟรีไซส์ได้ถึง48นิ้วเลยด้วยกันนะคะแล้วก็ยาวนะคะถึง38นิ้วแล้วก็รอบแขนเนี่ยที่นิ้งบอกว่าไม่ติดอ่ะคือ16นิ้วทั้งหมดนี้ใครรู้สึกว่าเออใส่ได้รอบอกไม่เกิน48นิ้วคุณแม่สั่งไปได้เลยแล้วเนื้อผ้าคือชอบมากๆเห็นไหมคะเนื้อผ้าเย็นคืออยู่ในหน้าจอทีวีเนี่ยคุณผู้ชมเห็นแล้วก็เย็นใช่ไหมคะเวลาเอาไปใส่จริงๆที่บ้านลมโกรกใส่สบายแล้วสิ่งที่ชอบมากกว่านั้นก็คือสีสันสวยๆแบบนี้คือเปลี่ยนใส่สลับคนละวันคนละอารมณ์ได้เลยค่ะ
1: ใช่แล้วเราจะต้องบอกเลยว่าเป็นชุดที่ชุดกินชุดเที่ยวชุดนอนชุดเดียวกันไปเลยนะคะคือใส่อยู่บ้านทำงานบ้านก็ได้ใส่ออกไปเดินเล่นข้างนอกก็ได้ใส่ไปเที่ยวไกลๆต่างจังหวงต่างจังหวัดก็ได้เช่นเดียวกันแล้วมาพร้อมกับลายสวยสวยเยอะมากๆวันนี้5ตัว5ลายด้วยกันนะคะสีที่จ๋าใส่อยู่ตัวนี้นะคะเป็นสีน้ำเงินที่เป็นโทนแบบน้ำเงินเข้มหรือเราจะเรียกว่าสีกรมท่าก็ได้นะคะจ๋าเป็นตัวแทนของคุณแม่บ้านไซส์เล็กละกันหน้าอกจ๋าอยู่ที่32นะคะคุณแม่ให้ดูตัวหน้าผ้าอยู่ที่48นิ้วตัวจริงๆจ๋าแค่นี้เองนะตัวจริงๆแค่นี้นะแต่หน้าผ้ายืดออกมาได้มากถึง48นิ้วเพราะฉะนั้นใส่สบายมากจริงๆจ๋าชอบมากเหมาะกับอากาศเมืองไทยสุดๆแล้วคุณแม่ดูสาวสูงน้อย150อย่างพวกเราไล่มาดูเลยความยาวไม่ว่าจะตัวความสูงอยู่ที่ประมาณไหนถ้าสูงเท่าจ๋าอย่างไรก็คุมเข่าคุณแม่หรือว่าถ้าสูงกว่านี้ก็จะความสูงก็จะอยู่ที่ระหัวเข่าเพราะฉะนั้นมันจะดูเรียบร้อยนะคะไม่สั้นจนเกินไปทำได้หลากหลายกิจกรรมนะคะด้านหลังคุณแม่ดูไหมลายแล้วทุกตัวแพทเทิร์นเดียวกันหมดใส่แล้วสวยเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปถ้าเป็นหน้าอกคุณแม่ที่ไซส์42 44 46อย่างนี้นะยิ่งใส่นะเต็มกว่าจ๋าสวยกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องลังเลเลยถ้าถามจ๋านะว่าเดรสชุดนี้นะคะตกเฉลี่ยเพียงชุดละ70บาทคุณแม่ไม่มีทางจะหาแบบชุดเดรสลายสวยๆแบบนี้ได้ในราคาพิเศษเท่านี้อีกแล้ว
0: ใช่แล้วเรามีชอบมากๆตรงที่ทุกคนในบ้านสามารถใส่ได
1: ้
0: ใส่ได้ตั้งแต่ลูกสาวนะคะไปจนถึงคุณแม่ไปจนถึงคุณยายไปจนถึงคุณทวดก็คือใส่เซตนี้จากสลิมเมล่าเซตเดียวกันได้เลยคือชอบตรงที่ซื้อไปแบ่งกันในบ้านได้คุณแม่อาจจะซื้อไปแบ่งกับคุณป้าใส่แล้วก็แบ่งกับคุณยายใส่อะไรแบบนี้ซึ่งมิงรู้สึกว่ามันเป็นชุดที่แบบเชื่อมความสัมพันธ์คือเราใส่หวานๆน่ารักน่ารักด้วยกันแล้วยิ่งผู้สูงอายุในบ้านถ้าเขาใส่เสื้อผ้าแบบนี้บางทีเวลาเขาลุกเขานั่งคือมันสบายเข้าห้องน้ำสบายไม่ต้องมาคอยถอดกางเกงตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วอันนี้คือชอบมากๆตรงที่ลายก็สวยใส่แล้วก็สุภาพเวลาลูกหลานมาบ้านก็ไม่ต้องคอยโอ้ยวิ่งไปเปลี่ยนชุดให้คุณยายสิคุณยายก็สวยอยู่เสมอพร้อมรับลูกหลานใช่ไหมอันนี้อยากจะให้โปรโมชั่นนี้ฝากเอาไว้นะคะ990บาทนะคะอยากให้ได้ซื้อไปใส่กันจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้ได้ชุดเดรสลายสวยๆแบบนี้5ลาย5แบบแบบนี้ไม่ต้องเดาไม่ได้คลักให้แบบนี้ไปเลย5ตัวเลกกิ้งอีก5ตัวชุดชั้นในปกติเราขายวันนี้หยิบมาแถมอีก2ตัวจากสลิมเมล่านะคะและกางเกงชั้นในแบบขาสั้นแบบนี้ใครไม่ชอบใส่กางเกงซ้อนก็ใส่ตัวนี้ไปได้เลยนะคะอีก2ตัวนะคะทั้งหมดในราคาเพียง990บาทหรือตกเฉลี่ยชิ้นละ70บาทเท่านั้นไม่ซื้อวันนี้ก็ซื้อวันไหนคะ
1: คุณผู้ชมถามไม่ต้องตัดสินใจนานไม่ต้องตัดสินใจช้าแนะนำให้รีบโทรสินค้าดีสินค้าคุณภาพมีจำนวนจำกัดนะคะให้รีบโทรเลยค่ะชุดเซตที่ได้ไปครบที่สุดเยอะที่สุดจากสลิมิล่าค่ะวันนี้เอาไปเลยชุดเดรส5สี5ลายนะคะน่ารักทุกแบบใส่สบายลายสวย5ชุดด้วยกันแต่ยังไม่พอค่ะสั่งซื้อตอนนี้แถมฟรีไปเลยเลกกิ้งอีก5ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ตัวบราไร้โครงลายดอกไม้อีก2ตัวแล้วก็ยังได้กางเกงชั้นในขาสั้นอีก2ตัวนะคะของแถมเนี่ยขออนุญาตคละสีให้ตามระบบนะคะรวมทั้งหมดวันนี้ได้ไปมากถึง14ชิ้นราคาปกติรวมของแถม 4,650 บาทวันนี้นะคะราคาคุณจ่ายเพียง990บาทย้ำค่ะ990บาทตกเฉลี่ยเพียงชิ้นละ70บาทคุ้มขนาดนี้นะคะช้าไม่ได้พลาดไม่ได้โทรมาเลยที่021613233ย้ำนะคะ021613233ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มีนาคม2570ฉันยังไม่ลืมไม
2: ่ว่านานเท่าไรทุกการกระทำที่รู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วยฉันเคยทำร้ายให้เธอนั้นต้องเจ็บต้อง

0: นายน้อยครับถ้านายจะย้ายบ้านด้วยเหตุผลอื่นเนี่ยผมพอเข้าใจนะครับแต่ถ้านายจะย้ายเพราะไม่อยากอยู่ใกล้คนที่นายอยากอยู่ใกล้ที่สุดผมไม่เข้าใจครับ
1: เจเจถ้าฉันรู้ว่าแกจะเซาซีขนาดนี้ฉันไม่เล่าอะไรให้แกฟังหรอก
0: ผมดูแลนายตั้งแต่วันแรกที่นายมาอยู่มิราเคิลนะครับผมรู้จักนายดีที่นายไปเรียนทำอาหารเรียนทำขนมจะได้เป็นเชฟในร้านอาหารเนี่ยเพราะอยากเอามาสอนคุณเบลไม่ใช่เหรอครับแล้วที่นายเลิกกินอาหารที่มีกลูเตนนมวัวไข่ไก่ทั้งที่นายไม่ได้แพ้อาหารพวกนั้นเลยไม่ใช่เพราะคุณเบลหรอครับเลิกหลบหน้าคุณเบลสักทีเถอะครับ

0: คุณเบลเอาขนมมาให้นายน้อยชิมเพราะว่าอยากให้นายน้อยสอนทำขนมนะครับ
1: เข้าไปในบ้านเลยลูกไปเลยไปเลยไป
0: นายน้อยไม่อยากช่วยให้คุณเบลมีร้านเบเกอรี่เป็นของตัวเองหรอครับ

0: โอ้ยพอแล้วนี่อยู่อีกแล้วครับทำไมเข้าใจอะไรยากอย่างนี้
1: พี่คะรอบนี้ค่ะเบลไม่ได้อยากมารบกวนนะคะแต่พอดีว่าหมาเบลหลุดเข้าไปในบ้านนะคะขออนุญาตเข้าไปตามหน่อยนะคะเฮ้ยพี่นั่นไง
0: ไหนเฮ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนจะไปไหนอ่ะบอกให้หยุดไง
1: พี่ชาย
2: เธอต้องการอะไร
1: อ๋อคือว่าเบลเอาพอดีว่าหมาของเบลหลุดเข้ามาในบ้านนะคะก็เลยเข้ามาตามนี่ไงคะตัวนี้เลยค่ะฝากไว้นึงนะคะมาเงั้นเบลขอตัวกลับก่อนนะคะ
2: เดี๋ยวก่อนเอาคุกกี้เธอกลับไปด้วย
1: คุกกี้อ๋อคือว่าเบลตั้งใจทำมาให้พี่อะค่ะคือสูตรนี้พี่กินได้แน่นอนค่ะเพราะว่าเบลทำให้สำหรับคนแพ้
2: เอากลับไป
1: คือเบล
2: ฉันไม่กินแล้วก็จะไม่มีทางสอนเธอทำอาหารแน่เอากลับไป
1: พี่รู้ได้ยังไงอะคะ
2: มันไม่ใช่เรื่องที่เดายากอะไรเลย
1: ว้าแต่เบลตั้งใจอบมาให้พี่จริงๆค่ะอย่างน้อยพี่ก็แค่ชิมแล้วก็ติชมเบลก็ยังดีนะคะอีกอย่างมือเบลก็ไม่ว่างอะค่ะตอนนี้กลับก่อนนะคะ
3: อย่ามาเจ้าเล่ห์นะ
1: พี่คะ

0: าเธอเอากลับไปดีๆตั้งแต่แรกมันก็ต้องไม่เสียหายแบบนี้
1: แต่เบลตั้งใจอบมาให้พี่พี่ก็แค่รับไปง่ายๆแค่นี้ทำไม่ได้หรอคะมันยากมากหรอคะที่จะรับน้ำใจจากเพื่อนบ้าน

0: ได้ทำให้ผิดสักหน่อยไม่ใช่ความผิดเรา
1: ของว่างมาแล้วครับนายเป็นชากุหลาบกับคุกกี้ครับก็นี่เป็นคุกกี้ที่นายทำวันก่อนนี่ครับไม่ใช่ของคุณเบลนะครับเพราะว่าของคุณเบลหล่นหมดแล้วครับ
2: ฉันรู้แล้วนะ
1: ครับ
2: แล้วมันหล่นหมดเลยเหรอ
1: หล่นหมดเลยครับแต่โชคดีนะครับ

0: คุณเบลติดสินบนต้าฟงไว้ครับผมเลยขอแบ่งมาให้นายน้อยชิ้นหนึ่งครับ
1: ขอมาทำไมฉันไม่ได้อยากกินสักหน่อย
0: ครับแต่ผมก็จะวางไว้ตรงนี้แหละครับ

0: นายน้อยครับผมลืมอย่างนะครับ
1: ลืมอะไร
0: นายน้อยมีนัดทานมื้อเที่ยงกับคุณหนูยางนะครับอย่ากินของว่างจนอิ่มซะก่อนล่ะครับขอโทษนะครับ

0: เด็กกำพร้า
1: ใช่ครับชลิตาโยธินภัทรหรือน้องเบลเป็นเด็กกำพร้าที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์บ้านครูแก้วมาตั้งแต่8ขวบพอถึง15ก็มีคนมารับไปอุปการะแต่ก็ยังไปมาหาสู่ช่วยงานที่บ้านครูแก้วมาตลอด
2: บ้านครูแก้วอยู่ที่ไหน
1: เป็นสถานสงเคราะห์เล็กๆที่อยู่นอกเมืองที่ได้รับเงินบริจาคจากมิราเคิลครับ
2: ได้รับเงินบริจาคจากมิราเคิล

0: กายกำลังทำอะไรอยู่ไอ้มาร์ค
1: ชุกกี้แถมฟรีก๊าซสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
2: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
3: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
4: สงสัยมือถือแบตหมด
5: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
6: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
7: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
6: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
6: ่ใหม่รถอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
8: ์คุณพี่เจ้าขาดิฉันข้ามเวลามากับสสสตอนเบาหน่อยคุณพี่สะกิดก่อนถึงพี่นะเจ้าคะ
9: โอ้ยไปก่อนนะพ่อชายพ่อเผือก
10: น้องว่ากันอะไรนะ
11: เบาเจ้าค่ะเร็วเกินไปแล้ว
10: อ๋อให้เร็วกว่านี้

0: น้องหยุดเวลาได้หรือ
1: ก็แล้วถ้าหยุดไม่ได้ทำไงล่ะเจ้าคะคิด
0: ไปซ้าย
1: เข้าฟุตบาท
0: ไปขวา
1: ขึ้นเกาะกลางถนนดิคุณพี่รู้ไหมว่าเวลารถชนเนี่ยที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงปะทะเทียบเท่ากับตกตึก8ชั้นเลยล่ะเจ้าคะยิ่งขับเร็วยิ่งรุนแรงยิ่งเสี่ยงตายคุณพี่ไม่ตายชาติโน้นแต่ได้ตายชาตินี้แน่นอนเจ้าค่ะ
0: พี่ขอโทษพี่ผิดไปแล้วแม่บุญตาแล้วพี่ต้องทำอย่างไร
1: รถเร็วรถเสี่ยงผิดเจ้าค่ะในเขตชุมชนน่ะขับความเร็วเท่านี้ดีแล้วเจ้าค่ะเพราะคนเราทุกคนเนี่ยไม่สามารถย้อนเวลาได้นะเจ้าค่ะขับขี่ช้าหน่อยถึงที่หมายช้านิดแต่ก็ถึงกันนะเจ้าค่ะคุณพี่ขับความเร็วเท่านี้ดีแล้วเจ้าค่ะน้องจะได้มีเวลาซบคุณพี่ไปนาน
2: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
3: อร่อยที
4: ่ทำถึง
5: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยตุ๊ด
6: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
7: ์ว้าว
6: ไม่รีบไม่เหลือนะ
8: มีชีวิตที่ฉันทำไม่เคยลบเลือน
9: สนับสนุนโดยลาย BK ซอสปรุงอาหารแม็กกี
10: ้นะครับ
11: ผมนึกว่าแม่กลับไป LA พร้อมกับดาแล้วสิครับ
12: แม่จะกลับได้ยังไงในเมื่อลูกของแม่ยังไม่ได้ในสิ่งที่ควรจะได้วันนี้ลูกว่างไหม
11: ทำไมครับ
12: แม่ได้ยินมาว่ามาร์คมานัดคุณหนูหยางแม่อยากจะให้ลูกไปหาคุณหนูหยางเหมือนอย่างที่ลูกเคยทำ
11: เพื่ออะไรครับแม
12: ่ลูกชอบคุณหนูหยางไม่ใช่เหรอถ้าคุณหนูหยางจะชอบลูกหรือว่าอยากแต่งงานกับลูกมากกว่ามาร์คมันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้จริงไหม
11: แม่จะให้ผมจีบคุณหนูหยางแข่งกับไอ้มาร์ค
12: ลูกต้องชนะแน่นอน
11: ผมไม่ทำ
12: ชาคริส
11: ยายต้องการให้มาร์คแต่งกับคุณหนูหยางไม่ใช่ผมแต่ผมก็จะไม่ทำอะไรขัดคำสั่งแดดด้วย
12: คำสั่งบ้าบออะไรไม่มีความยุติธรรมเลยไม่เห็นต้องไปสนใจเลยจะเป็นมาร์คหรือจะเป็นลูกมันก็มีค่าเท่ากันเพราะว่าลูกก็เป็นลูกชายของนิกเหมือนกัน
11: แต่ผมไม่ใช่คนที่จะปกครองมิราเคิลต่อจากแดดแม่รู้ไหมว่าทำไมแดดถึงอยากเกี่ยวดองกับตระกูลหยางนะทั้งที่เจ้าสัวหยางเนี่ยทำธุรกิจแบบตรงไปตรงมาคนละแบบคนละแนวทางกับมิราเคิลเลยพอให้มาร์คเพราะเป็นความต้องการของไอ้มาร์คมันอยากเปลี่ยนแปลงมิราเคิลแล้วแดดก็สนับสนุนมันแท้ยอมเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เป็นมิราเคิลเพื่อมันคนเดียว
12: แม่ไม่ยอมลูกก็ห้ามยอมลูกเป็นลูกชายที่แสนดีของแดดมาตลอดชีวิตนี่มันไม่ใช่สิ่งที่ลูกชายที่แสนดีอย่างลูกควรจะได้รับ
11: แม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมไม่ขัดคำสั่งแดดก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่ทำอะไรเลย

0: ขอบคุณมากนะครับที่สละเวลามารับประทานอาหารกับผม
1: ฉันเป็นคนรักษาคำพูดอยู่แล้วค่ะ
0: สำหรับคุณครับ
1: ดอกไม้ถ้าไม่มีช่อดอกไม้เนี่ยผู้ชายจะไม่สามารถสร้างความประทับใจแรกให้กับผู้หญิงได้เลยใช่ไหมคะ
0: ความประทับใจแรกผมว่าเมื่อคืนผมทำสำเร็จไปแล้วนะครับ
1: ก็จริงค่ะภาพเนี่ยยังติดตาฉันอยู่เลยนะคะ
0: เชิญครับเชิญนั่งครับเชิญครับ
1: มีเลื่อนเก้าอี้ให้ด้วย
0: คุณหมายหัวไม่ชอบให้มีคนเลื่อนเก้าอี้ให้นั่งเหรอครับ
1: ก็โอเคดีนะคะมีคนคอยดูแลเทคแคร์บ้างก็ดีนานๆทีเนี่ยจะมีผู้ชายทำตัวถูกระเบียบที่ทำให้ฉันรู้สึกอยากพูดจาเพาะๆด้วยค่ะ
0: รับเครื่องดื่มอะไรก่อนดีครับ
1: คุณอยากเทคแคร์ฉันถ้างั้นคุณก็ลองสั่งเครื่องดื่มที่เหมาะสมกับฉันดูสิคะ
0: เครื่องดื่มที่เหมาะสมกับคุณผมขอน้ำแร่ไม่เย็นให้คุณผู้หญิงด้วยครับ
1: ทำไมถึงสั่งน้ำแร่ล่ะคะ
0: คุณเป็นคนเล่นกีฬาดูแลสุขภาพตัวเองดีผมก็เลยคิดว่าน้ำแร่น่าจะเหมาะกับคุณที่สุด
1: ฉันขอเบียร์ค่ะ
0: เบียร
1: ์ทำไมล่ะคะ
0: ผมแค่ไม่เคยเห็นผู้หญิงดื่มเบียร์ในมื้ออาหารเฉยครับ
1: แต่เบียร์เนี่ยก็ไม่ใช่เครื่องดื่มเฉพาะสำหรับผู้ชายเหมือนกันนะคะ
0: ถูกของคุณ
1: แล้วคุณจะดื่มอะไรดีคะ
0: คุณเหมยฮัวช่วยสั่งให้ผมทีสิครับ
1: ขอเบียร์ค่ะ
0: น้ำแร่ผมขอน้ำแร่ครับ

0: ำไมคุณถึงไม่กินกลูเตนนะคะคืออะไร
1: กลูเตนมันคือสารประกอบโปรตีนชนิดหนึ่งครับที่อยู่ในข้าวสาลีไรแล้วก็บาเล่ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเบียร์แล้วผมไม่กินกลูเตนก็เลยไม่ดื่มเบียร
0: ์ฉันว่าคุณพลาดของดีแล้วนะคะ
1: แต่ผมอยู่กับคนที่ดื่มเบียร์ได้นะครับ
0: คุณจะจีบฉันเหรอคะ
1: นี่คุณพูดตรงแบบนี้กับทุกคนเลยหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะเราจะได้ไม่เสียเวลากันทั้งสองฝ่ายไง
1: ดีครับ
0: ฉันมีแฟนแล้วแล้วที่ฉันมาที่นี่ในวันนี้เนี่ยนอกจากจะมาเพื่อรักษาคำพูดกับคุณแล้วฉันยังมาเพื่อชัดเจนกับคุณคุณก็ดูแล้วก็ไม่ได้ใช่คนที่เลวร้ายอะไรนะแต่คุณไม่ใช่สเปคฉันอะเพราะฉะนั้นต่อให้คุณจะพยายามมากแค่ไหนก็ตามมันก็จะสูญเปล่าฉันเลยขอแนะนำให้คุณเก็บพลังงานทั้งหมดของคุณเนี่ยไปใช้กับคนอื่นเถอะ
1: แต่คุณยังไม่รู้จักผมดีเลยนะครับ
0: ก็เพราะว่าฉันยังไม่อยากรู้จักไงคะชัดเจนเคลียร์นะ
1: ผมต้องแต่งงานกับคุณ
0: อะไรนะ
1: ผมจะจีบคุณ
2: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
3: เดี๋ยวซีนต่อไป
4: กลิ่นปากหมา
5: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
6: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
7: ลองชิมดูครับ
8: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
9: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
10: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
8: ผมเลิฟเลย
11: มีเพลงอะไรที่แบบว่าพอร้องไปแล้วเนี่ยต้องรู้เลยว่าเพลงของคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใส
12: เอาความคืนพุทธิแม่โคงหลานย่าโมคนหน้าเดิมโจโจซัง
11: โจโจซัง
12: นักรบชายแดนก็ยังมีอีกหลายเพลง
8: คุณฟังฉันนะฉันจะไม่มีวันกลับไปกับคุณเพราะว่าฉันกับคุณผู้ชม

0: เราจดทะเบียนกันแล้วเราเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
1: โยธกา
2: ละครดังข้ามเวลาเหมือนคนละฟากฟ้าพรุ่งนี้ตอนจบ
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: นี่โปรเจกต์ใหม่ที่แม่อยากให้ลูกทำกับเจ้าของโปรเจกต์ชื่อว่าอินฟ้า
5: ว้าวอินฟ้า
6: อย่ารังแกผู้หญิงปล่อย
7: ไม่ปล่อยเว้ยเอ็งเป็นใครหัวดาวไง
6: ทำนองนั้นอะ
2: ดาวเคียงเดือนเสาร์อาทิตย์20:25 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
9: ์ว้าว
8: ไม่รีบไม่เหลือนะ
10: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่มิชลิน Motion for Life
11: เดี๋ยวไปเลย
12: ไซเลนเสียพี
11: ่เบนโตะ
13: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
2: สนับสนุนโดยลูกอมฮอน
14: ผมจะจีบคุณถึงแม้ว่าคุณจะมีแฟนแล้วและพยายามผลักไสตัดสัมพันธ์กับผมแต่ผมก็ใช้พลังงานทั้งหมดของผมทำทุกอย่างให้คุณแต่งงานกับผมให้ได้พูดกันตรงๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลาชัดเจนเคลียร์นะ
15: งั้นก็ลองดูสิ
16: สวัสดีครับยังจำผมได้ไหมครับผมทำศิระภูวดลไงครับนายน้อย
15: นายน้อย
14: คุณต้องการอะไร
16: ต้องการอะไรคุณถามผมว่าต้องการอะไรอย่างนั้นเหรอนี่คุณจำไม่ได้จริงๆหรือว่ามันเป็นสไตล์การทำงานของพวกคุณเนี่ยทำงานแบบไม่รักษาคำพูด
14: ถ้ามันเป็นคำที่ผมเคยพูดผมไม่เคยลืม
16: ผมยกที่ดินสถานสงเคราะห์บ้านครูแก้วให้มิราเคิลเพื่อแลกกับโอกาสในการลงทุนร่วมกับมิราเคิลไหนโอกาสผม
14: ผมเคยรับปากกับคุณด้วยเหรอว่าจะร่วมลงทุนกับคุณ
16: แต่คุณก็ทราบเจตนาผม
14: แต่ก็ไม่เคยรับปาก
16: มาร์ค
14: คุณทันคุณตามข่าวจนรู้ว่าผมคือนายน้อยของมิราเคิลเพราะฉะนั้นคุณก็น่าจะรู้ดีว่าคนที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดคือนายใหญ่แค่คนเดียว
16: แต่คุณคือนายน้อยคุณเป็นผู้นำรุ่นต่อไปของมิราเคิลกิจการที่ลงทุนในวันนี้วันหนึ่งก็ต้องเป็นธุรกิจของคุณ
14: งั้นก็รอถึงวันนั้นแล้วรอค่อยมาคุยกัน
16: วันที่พ่อคุณตายใช่ไหม
14: คุณทันผมรู้นะว่าธุรกิจโรงแรมศรีราภูวดลของคุณกำลังมีปัญหาคุณต้องการเงินเพราะฉะนั้นผมจะเอาเงินค่าที่ดินบ้านครูแก้วให้คุณจะได้มีเงินไปต่อยอดธุรกิจไง
16: แต่ผมลงทุนด้วยที่ดินถ้าจะคืนก็เอาที่ดินคืนมา
14: ที่ดินบ้านครูแก้วถูกโอนเป็นสาธารณประโยชน์ไปแล้ว
16: ผมไม่สนถ้าผมไม่ได้ร่วมลงทุนก็เอาที่ดินคืนมาไม่งั้นไม่มีใครได้อยู่เป็นสุข
14: ที่ดินบ้านครูแก้วอยู่ในความดูแลของมิราเคิลถ้าคิดจะแตะต้องกรุณาเตรียมใจรับผลที่จะตามมาด้วยถ้าไม่แน่จริงอย่ามีปัญหากับมิราเคิล

0: ผมตั้งใจจะบอกให้คุณรู้อยู่แล้วว่าผมคือใครไม่ได้ตั้งใจจะปิดบัง
1: งั้นคุณเป็นอะไรกับชายคิดลิฟ
2: เขาเป็นพี่ชายต่างแม่ของผม
1: แล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าพี่ชายต่างแม่ของคุณน่ะคิดอะไรกับฉัน
2: ร
1: ู
0: ้เขารู้ด้วยวันนี้ผมมาหาคุณ
1: คุณไม่รู้สึกว่ามันแปลกบ้างเลยเหรอที่คุณมาตามจีบผู้หญิงคนเดียวกับพี่ชายคุณน่ะ
2: ต่อให้แปลกต่อให้แย่กว่านี้ผมก็ทำได้ถ้าผมต้องทำ
1: ต้องทำอะไรของคุณ
2: หัวกลับไปนั่งคุยที่โต๊ะดีๆดีกว่า
1: คุณไม่ได้ชอบฉันแต่คุณต้องทำฉันเข้าใจถูกใช่ไหมคุณมาตามจีบฉันทำไมทำไมคุณต้องอยากแต่งงานกับฉันเจตนาของคุณมันคืออะไรหรือคุณรู้ว่าฉันคือใครคุณและพี่ชายคุณรู้ว่าฉันคือลูกสาวของเจ้าสัวหยางเจิ้นพวกคุณเลยมาตามจีบฉันใช่ไหม
2: พี่ชาคิดไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวพอฉันไม่สนใจพี่ชายของคุณก็เลยหาผู้สมัครคนใหม่มาตามจีบฉันคุณนี่มันคุณเ
2: ละเดี๋ยวก่อนพี่ใหม่พูดฟังก่อนฟังผมก่อน
1: อย่ามายุ่งกับฉันและฉันก็ไม่ใช่เครื่องมือทางธุรกิจของพวกคุณจำเอาไว้ด้วยน่ากลัวมาก
3: น่ากลัวฉันเนี่ยนะ
1: ใช่ก็แกเล่นบุกเข้าบ้านเขาปีนส่งตามรั้วแถบแกใช้หมาเป็นเครื่องมืออีกโอ้โหเบลแกลุกหนักขนาดเนี้ยน่ากลัวมากมาก
3: ก็ฉันอยากจำได้นี่แก
1: ฉันจะอธิบายยังไงให้แกเข้าใจเนี่ยคือเบลฉันก็อยากมีแฟนแต่แกลองคิดดูนะถ้าสมมติว่าฉันพุ่งเข้าไปหาผู้ชายที่ฉันชอบมากๆแล้วแสดงความอยากได้ออกมาชัดๆเนี่ยแกว่าเขาจะโอเคกับฉันไหม
3: ไม
1: ่ก็คิดได้นี
3: ่แต่แกนี่มัน15ปีแล้วนะที่ฉันรอคอยให้ความทรงจำกลับมาแกคงไม่เข้าใจหรอกว่าการที่ต้องมองรูปพ่อแม่พี่ชายแล้วในสมองมีแต่ความว่างเปล่าจำอะไรไม่ได้เลยมันเป็นยังไง
1: เป็นยังไงอะ
3: มันเหมือนฉันกำลังมองรูปคนอื่นอยู
1: ่ขอบใจที่อธิบาย
3: ตอนนี้แกตอนนี้เนี่ยพี่ชายคนนั้นคือความหวังเดียวของฉันแกยังจะให้ฉันรออีกเหรอ
1: เบลแกไม่อยากรอแกก็ต้องรอเพราะว่าแกทำได้แค่นี้ถ้าแกไม่อยากให้ผู้ชายสยองแล้วก็หนีหายไปอ่ะแกต้องมีฉันเชิง
3: ฉันเชิงยังไง
4: นายน้อยก็ไม่น่าไปตอบคุณเหมยหัวตามตรงไปซะทุกอย่างแบบนั้นเลยนะครับ
0: ไม่อยากปิดบังยังไงวันหนึ่งเหมยหัวก็ต้องรู้ไปเลยก็ดีไม่ต้องเสียเวลา
4: แล้วทีนี้จะเอายังไงต่อล่ะครับ
0: แกก็ช่วยฉันคิดสิเจเจฉันต้องแต่งงานกับเหมยหัวให้ได้ฝากกันดูคุณทันไปด้วยอย่าให้เขาไปวุ่นวายบ้านกูแก้ว
4: ครับป้าพิมมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับครับได้เลยครับว่างครับตกลงตามนั้นครับคุณเบลให้ป้าพิมพ์โทรมาชวนพี่ชายข้างบ้านไปรับประทานอาหารค่ำที่บ้านค่ำวันนี้ครับจะมาไหมไหนผมบอกไปแล้วด้วยว่าพี่ชายข้างบ้านว่างพอดีนะครับ
0: เฮ้ย
4: คุณเบลอุตส่าห์ไม่โกรธที่ทำคุกกี้หล่นนายยังจะกล้าปฏิเสธอีกเหรอครับ

0: อลบอลบอลแกพี่ชายข้างบ้านตกลงแล้ว
1: เฮ้ยเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าเราต้องรู้จักใช้ผู้ใหญ่ในปกครองให้เป็นประโยชน์ผู้ใหญ่เอ่ยปากใครจะกล้าขัดทีนี้แกก็ต้องตั้งใจอบขนมที่แกมั่นใจที่สุดแล้วก็ทำให้เขาประทับใจให้ได
0: ้ฉันจะทำให้ดีที่สุดเลยแก
1: เบลฉันอยากกินบลูเบอรี่มัฟฟิน
0: นี่ตกลงจะให้ฉันทำขนมที่ฉันมั่นใจหรือจะให้ทำที่แกอยากกินกันแน่ฮะ

0: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
1: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
2: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาล The Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
3: ้โพลิพัทจะให
4: ้ถ้าคุณคิดอยากจะเลี้ยงมันเป็นเมียน้อยเอาเงินเดือนคุณน่ะเลี้ยงมันให้พอลืมแม่ลืมเชื้อหมดมัวแต่ใจจดใจจ่ออยู่แต่กับผู้หญิงอ่ะ
5: วันนี้คุณว่างเปล่าคะ
6: คุณตามีอะไรเหรอคะ
5: ฉันจะเลี้ยงข้าวคุณนะคะ
4: เย้วู้สุดยอด
7: แรงเงาจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกา
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ถ้าคุณโอเคกับผมผมจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณสูงมากๆ
10: มาทำงานกับฉันก็บอกแล้วไงไม่ทำจะหายตัวเป็นคนตาย
11: อยู่กับฉันที่นี่คืนนี้
12: เขาพาอยู่หรือเปล่าแฟนสามีผัว
13: คุณมาทำอะไรที่นี
14: ่เขามาช่วยเคลียร์นี่ที่บ้านเราทั้งหมด
15: ไม่ว่าเธอจะไปไหนทำอะไรอยู่กับใครเธอต้องรายงานฉันเพราะเธอเป็นของฉัน
16: เข้าใจไหม
7: Please love รักได้ไหมศุกร์20นาฬิกา30นาที
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: เทพไทย
19: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกลุกลุกอย่าลืม
3: ลุกค่ะ
19: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
5: เดี๋ยวไปเลย
13: ไซเรนเสียพี
5: ่เบนโต
6: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ยชีวิตที่ฉันทำไม่เค
9: ยลบเลือนฮัลโหลค่ะพี่โป่งว่าไงคะเฮ้ยไม่ต้องอยากรู้เลยนะว่าเราสองคนอยู่ไหนเดี๋ยวไม่บอกพี่เด็ดขาดอยู่คนเดียวไปเลยไปเล
2: ยพี่น้องคู่นี้เบลไม่ยุ่งด้วยนะคะแล้วพี่โป่งมีอะไรคะ
4: คือพอดีพี่โป่งขับรถผ่านริมหาดแล้วเห็นเขาเปิดสอนเรียนเต้นลีลาดปีเนี่ยแล้วนี่เขากำลังจะเริ่มละพี่เลยโทรมาถามเบล
2: เบลสนใจค่ะพี่สนใจมากเลยแต่ว่าตัวนี้เบลคงไปไม่ได้อะค่ะพอดีมีนัดแล้ว
4: อ๋อจริงเหรองั้นเดี๋ยวพี่โป่งลงชื่อเราไว้ก่อนแล้วกันเนาะ
2: ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ
4: สวัสดีจ้ะ
15: เออน้องครับ
4: ครับ
15: เดี๋ยวจะเริ่มเต้นรำแล้วนะครับ
4: อ๋อจริงเหรอครับงั้นผมขอลงชื่อไว้ก่อนได้ไหมครับพอดีวันนี้เพื่อนไม่ว่างนะฮะ
15: อ๋อเพื่อนไม่มาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเข้าไปเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปถ่ายทอดให้เพื่อนอีกทีครับ
4: อ๋อได้ครับขอบคุณนะครับเรียนก่อนแล้วค่อยไปสอนก็ดีเหมือนกันเว้ย
2: ไปไปซูเปอร์กัน
1: ฮัลโหลเอ้าไหนน้อยเสร็จธุระแล้วเหรออ่าได้ๆๆเดี๋ยวผมรีบกลับไปเพราะนี่คุณเบลก็ดูปกติไม่ได้เสียใจจนต้องน่าเป็นห่วงโอเค
2: แอบตามเรามาทำไม
11: ใช่

เลย

Yeah.

0: อยตามเพื่อนฉันทำไมต้องการอะไรเป็นโรคจิตหรือเปล่าอ่ะแอบถ่ายรูปพวกฉันไว้ใช่ไหมตอบมาเดี๋ยวนี้นะตอบไม่งั้นนะฉันจะแจ้งตำรวจจับแกแกไม่รอดแน่จะตอบมาได้หรือยังอ่ะตอบสิเฮ้ยตอบ
1: เฮ้ยก็หยุดพูดมั่งสิ
0: แกกล้าขึ้นเสียงใส่ฉันเหรอไอ้โรคจิต
1: ฉันไม่ใช่โรคจิต
0: พี่คะค้นมือถือมาเลยค่ะต้องมีรูปพวกหนูตอนเผลออยู่แน่
1: ๆฉันจะเอารูปเธอไปทำยันกันผีหรือไงฮะ
0: นี
1: ่ฉันไม่ใช่โรคจิตเพื่อนเธอก็รู้จักฉันดีฉันแค่มาตามดูว่าเพื่อนเธอโอเคไหม
0: โกหก
1: ก็ไปตามเพื่อนเธอมาสิ
0: ตามแน
1: ่เออ
0: ฮัลโหลแกฉันจับตัวไอ้โรคจิตได้แล้วนะแกอยู่ไหนอะไรนะแล้วแกไปเจอนายน้อยได้ไงอะ
1: นายน้อย
2: กว่าฉันจะเล่าให้แกฟังนะแกไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกเขาเป็นลูกผู้ชายไม่กล้าทำอะไรฉันหรอกแค่นี้นะ
3: เธอไว้ใจฉันได
2: ้เบลไม่ควรไว้ใจคุณใช่ไหมคะ
3: ฉันก็แค่มีเรื่องอยากจะถามเธอนิดหน่อย

0: ขอยืมหน่อยตามหาเบลเขาเจอแล้วโทรหาฉันด้วย
1: แกรอโทรศัพท์มือถือคุณเบล5 นาทีต้องรู้เรื่อง

0: ำเป็นต้องมาไกลขนาดนี้เลยเหรอคะ
1: ที่นี่บรรยากาศดีแต่ไม่ต้องกลัวฉันไม่ปล่อยให้เธอกลับเองหรอก

0: นั่งสบายแล้วค่ะ
1: สั่งอะไรกินก่อนดีไหม
0: งั้นเบลขออนุญาตถามนะคะทำไมนายน้อยต้องสร้างภาพเป็นคนดีด้วยในเมื่อความจริงแล้วเนี่ยนายน้อยทำตัวยิ่งกว่าอันธพาลตอบคำถามเบลสิคะ
1: ที่เธอยอมมากับฉันเพราะจะถามคำถามนี
0: ้ค่ะตอบมาสิคะ
1: ฉันตอบเธอก็ได้แต่เธอต้องตอบคำถามฉันก่อน
0: อะไรอะคะ
1: ฉันอยากรู้เรื่องระหว่างเธอกับฉันนายน้อยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เรารู้จักกันนานแค่ไหนล่ะไหนเล่าฉันฟังสิ
2: ใครส่งข้อความมาลูกเบล
3: เฮ้ย

น้อยๆครับรู้ที่อยู่คุณเบลแล้วครับ

0: ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้อังคารที่15กันยายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริญญาเช่นเคยค่ะ
1: ขณะนี้ 16:31 นาทีคุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องนะฮะวันนี้เข้มข้นเลยครับอีกสักครู่นะครับมีรายงานว่ากกต.สิทธิโชติอินทรวิเศษกำลังจะแถลงข่าวในลักษณะของการให้สัมภาษณ์ทำไมถึงต้องจับตาและต้องรอฟังเพราะอะไรมติของกกต.ที่ออกมาเมื่อวานส่งฟ้อง77คนเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยว่าเสียงข้างมากเป็นใครเสียงข้างน้อยเป็นใคร
2: รู้แค่ว่าเป็นเสียงข้างมาก
1: แต่มีรายงานว่าคุณสิทธิโชคท่านนี้ครับคุณผู้ชมคือฝั่งเสียงข้างน้อยเสียงข้างน้อยก็คือส่งฟ้องนะฮะ
2: หมายถึงว่าจะสั่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยอะค่ะ
1: เป็นเสียงข้างน้อยซึ่งนำมาซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่จะมีการให้สัมภาษณ์อาจจะมีการเปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรยังไงที่มาของความคิดเห็นว่าทำไมอยากให้สั่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคส.ส.หรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและคุณผู้ชมครับในระหว่างที่เรากำลังรอคุณสิทธิโชคที่จะให้สัมภาษณ์คุณไอซ์รัชนกมาอย่างไวเลยฮะโพสต์เมื่อสักครู่พี่อยากเก็บไว้นะคะอึดอัดเปล่าๆพวกเราพร้อมยืนข้างพี่ค่ะพี่อยากเก็บไว้นะคะอึดอัดเปล่าๆเอาละเดี๋ยวต้องรอฟังว่าคุณสิทธิโชติจะให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรและจะเป็นไปตามรายงานข่าวหรือไม่ว่าคุณสิทธิโชติอยู่เสียงข้างน้อยขณะเดียวกันที่เป็นที่จับตานะครับก็คือ26สว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ณขณะนี้แล้วถูกสั่งฟ้องหนึ่งในนั้นวันนี้คือคุณอลงกตวรกีจริงๆส่วนใหญ่พอเดินออกมาจากห้องประชุมก็จะเลี่ยงนักข่าวไม่ให้สัมภาษณ
2: ์
1: จริงๆคุณอลงกตเนี่ยก็พยายามเลี่ยงแล้วในช่วงแรกครับแต่สุดท้ายก็เปิดออกมานิดหน่อยบอกนักข่าวลงข่าวให้เป็นด้วยนะผมเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายผมเนี่ยยึดถือตามกฎหมายผมเนี่ยยอมรับคำวินิจฉัยผมยอมรับสภาพถามว่าสะทกสะท้านไหมดีใจไหมแล้วจะให้ผมร้องไห้เหรอผมเนี่ยว่าไปตามกระบวนการ62แล้วเจออะไรมาเยอะแล้วเรื่องแบบนี้เฉยๆแล้ว
3: ลงข่าวให้เป็นนะว่าผมปฏิบัติตามกฎหมายยึดถือตามกฎหมายที่กำหนดไว้แล้วก็ยอมรับการวินิจฉัยของกกต.มีนั่นมาก็ยิ้มอีกใช้ร้องไห้เหรอจริงไหมล่ะ
4: ครับ
3: โอ้นี่รอพบคนเดียวเลยเนี่ยโอ้ my god แต่ว่าคุณต้องตอบไม่งั้นผมเคืองนะผมอะไรอยู่กฎหมายถูกถามว่าสะทกสะท้านไหมคุณว่าผมสะทกสะท้านไหมล่ะผมไม่ได้มีสะทกสะท้านนะคือยอมรับคำตัดสินของกกต.ถูกไหมฮะแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายที่กกต.มีคำวินิจฉัยแค่นั้นเองถามว่าดีใจไหมเสียใจไหมก็เฉยเฉยอะเพราะว่าชีวิตผ่านมาเยอะแล้ว62แล้วคุณจริงไหมฮะจริงไหมฮะเจออะไรมาเยอะถามที่น้องถามว่ามันหนักไหม62แล้วมันเฉยเฉยแล้วจริงไหมอ่ะเชิญคำถามเฉยๆไม่ได้หมายความว่าไม่กลัวนะว่าตามระเบียบกฎหมายโอเคไหมฮะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับนี่แค่นี้เขาว่าแล้วเขาบอกว่าอย่าไปเจอนักข่าว

0: ่ใคร
1: ว่าเขาอยากให้เจอไงเดี๋ยวอันนี้ห้องนี้ไปเนี่ยห้องไหน
2: นั่นแหละฮะทิ้งท้ายไว้เนี่ยแค่นี้เขาก็ว่าแล้วเขาบอกไม่ให้เจอนักข่าวน
3: ัก ข่าวใคร
2: เขาคือใครนักข่าวพยายามถามเจ้าตัวไม่ได้ตอบอันนี้เกริ่นเบื้องต้นก่อนนะครับทันทีที่คุณสิทธิโชคกกต.ที่มีรายงานว่าเป็นเสียงข้างน้อยให้สัมภาษณ์แถลงข่าวเดี๋ยวเรานำเสนอนะครับ
3: มาเรื่องปากท้องกันบ้างนะคะช่วงนี้น้ำมันขึ้นยังไม่พอค่ะค่าทางด่วนก็ขึ้นสายประจิมรัฐยานะคะผู้ใช้ทางด่วนเส้นนี้เตรียมตัวเลยค่ะเพราะว่าขึ้นราคาอีก15บาทจากเดิมเนี่ยรถ4ล้อ65บาทเตรียมควักกระเป๋าจ่ายเป็น80บาทมีผล15ธันวาคมนี้ค่ะ
2: โหดมาก คือขึ้นหลัก10ตูนแล้ว15บาทเนี่ยให้ความรู้สึกนะ
3: แล้วคนที่ใช้ทางด่วนแถวนี้ก็คือเพิ่งจะรับข่าวน้ำมันขึ้นทางด่วนก็ขึ้นนะคะแต่อย่างที่บอกจะมีผล15ธันวาคมค่ะวันนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคมค่ะเรื่องกำหนดค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยานะคะถ้ารถไม่เกิน4ล้อขึ้นเป็น80บาทต่อคันนะคะก็คือขึ้น15บาทจากเดิมจ่ายกันอยู่65บาทรถมากกว่า4ล้อแต่ไม่เกิน10ล้อปรับขึ้นเป็น130บาทค่ะคือขึ้น25บาทจากเดิม105บาทส่วนรถเกิน10ล้อขึ้นไปขึ้นเป็น185บาทค่ะปรับเพิ่มขึ้น35บาทจากอัตราเดิม150บาทค่ะอย่างที่บอกนะคะว่ายังไม่ได้มีผลวันนี้อย่าเพิ่งตกใจไป15ธันวาคมก็เผื่อว่าวันนั้นราคาน้ำมันจะลดลงมาแล้วนะคะซึ่งการปรับค่าผ่านทางพิเศษในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานการลงทุนในโครงการระบบทางด่วนขั้นที่2ช่วง4รัฐวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครค่ะกำหนดให้มีการทบทวนและปรับอัตราค่าผ่านทางทุกๆ5ปีนะคะให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานก็ครบรอบ5ปีนะคะก็เลยมีการปรับขึ้น
2: และพูดถึงราคาน้ำมันนะครับเอาสถานการณ์โลกก่อนเลยครับปรากฏว่าวันนี้ยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องราคาน้ำมันดิบเบรนท์ล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 1.24 ดอลลาร์นะครับขณะนี้ไปแตะอยู่ที่ 106.93 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วส่วนน้ำมันดิบ West Texas Intermediate เพิ่มขึ้นอีก 1.29 ดอลลาร์มาอยู่ที่ 102.65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับการปรับขึ้นของราคาน้ำมันโลกก็มีขึ้นจากความกังวลหลังกลุ่มกบฏฮูตีได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดฉากโจมตีซาอุดิอาระเบียระลอกใหม่ด้วยขีปนาวุธและโดรนเมื่อวานนี้ส่วนประเทศอ่าวอาหรับก็ประกาศเลื่อนการหารือกับอิหร่านออกไปทำให้เกิดความกังวลว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจจะขยายวงกว้างและกระทบอุปทานน้ำมันโลกนักวิเคราะห์ออกมาเตือนนะฮะถ้าหากซาอุดิอาระเบียไม่สามารถฟื้นฟูการส่งน้ำมันผ่านท่อได้ภายในระยะเวลาไม่กี่วันข้างหน้าปริมาณน้ำมันที่พร้อมส่งออกอาจลดลงอย่างมากและจะทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นไปอีกเนื่องจากท่อส่งน้ำมันแห่งนี้มีการขนส่งน้ำมันประมาณ4ล้านบาร์เรลต่อวันก็คิดเป็น 4% ของอุปทานโลกฝั่งไทยนะครับผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนคุณพรชัยจิระกุลไพศาลก็บอกว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำมันโลกอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงสงครามตะวันออกกลางที่ยังคงปะทุส่งผลให้ราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งสูงขึ้นแล้วก็อย่างที่เราทราบนะครับตัดสินใจมีการปรับลดภาระเพื่อให้กองทุนน้ำมันมีสภาพคล่องในการรักษาเสถียรภาพราคาในระยะยาวจึงส่งผลให้ราคาน้ำมันปลีกทุกชนิด 0.85 บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันนี้ที่ปรับขึ้นมาปรากฏว่าแต่ละปั๊มเนี่ยคนไปเติมกันเยอะถึงแม้น้ำมันจะขึ้นเพราะว่ากลัวมันจะขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้มีภาพและเสียงสัมภาษณ์จากประชาชนที่อุทัยธานีฮะไปเติมที่ปั๊มปตท.คุณประทีปสุขประการอายุ69บอกว่าแต่ละวันเนี่ยคุณประทีปขับรถรับส่งนักเรียนรวมกว่า120กิโลเมตรแบกต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยจะไม่ไหวอยู่แล้วรัฐบาลช่วยด้วย
4: ไม่อยากให้ลดลงอยู่เพราะว่าเราจะได้อยู่ได้ครับผู้ปกครองก็ไม่แบกภาระกับการใช้จ่ายของนักเรียน
5: แล้วแบบนี้เราได้กำไรได้อะไรไหมถามจริง
4: ไม่ได้ครับ
5: ก็คือ
4: ไม่คุ้มเลย
5: ไม่คุ้มเลยนะมาเติมน้ำมันก็ต้องเติมทุกวัน
4: ต้องเติมทุกวันถ้าวันละ500แล้วก็ได้ค่ารถนี่ผัวเฉลี่ยวันหนึ่งอยู่ประมาณ700บาทไม่เหลือ
5: ไม่เหลือ
4: ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอีกค่าสึกร้อยอย่างอื่นอีก
3: ก็หวังว่าสถานการณ์พลังงานโลกจะดีขึ้นนะคะน้ำมันจะได้ปรับตัวลดลงปิดท้ายเบรกนี้ที่สมุทรปราการเมื่อเช้านี้ 3:00 มีคุณยายท่านนึง85แล้ว

0: คือท่านเดินบนพื้นไม้หน้าบ้านแล้วไม้มันผุตกลงไปในคลองค่ะแล้วอยู่อย่างนั้นน่ะ4ชั่วโมงท่านว่ายน้ำไม่เป็นนะคะแต่พยายามตะเกียกตะกายชูคอให้เหนือน้ำอ่ะ4ชั่วโมงกว่าจะมีคนผ่านมาพบเห็นค่ะนี่คือภาพของคุณยายพัดอายุ85นะคะจุดเกิดเหตุก็คือสะพานไม้ทางเดินเข้าบ้านท่านนั่นแหละค่ะบริเวณวัดอโศกการามที่ซอย7ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการค่ะทางมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการก็ได้รับแจ้งตอนเช้านะคะตอนที่ไปถึงเนี่ยกู้ภัยบอกว่ามีพลเมืองดีช่วยคุณยายขึ้นมาก่อนแล้วพลเมืองดีก็ช่วยดูทำความสะอาดเพราะว่าคุณยายไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนักแต่หนาวสั่นเลยแล้วก็ไม่ยอมไปโรงพยาบาลด้วยคุณยายท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะดูสิ4ชั่วโมงพี่ไก่แล้ว85แล้วพลเมืองดีที่มาช่วยค่ะบอกว่าตอน 7:00 นเช้าเนี่ยไปใส่บาตรจากวัดเสร็จกลับมาแล้วเดินผ่านบริเวณนี้ได้ยินเสียงก่อนตอนแรกได้ยินว่าไอ้หนูคุ้นละว่าเสียงคุณยาย
1: แต
0: ่ไม่คิดว่าคุณยายเรียกตัวเองเพราะอันนี้อาจจะตลกนิดนึงพลเมืองดีบอกว่าปกติคุณยายอ่ะมักจะพูดคุยกับตัวเงินตัวทองที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ประจำ
2: คือเป็นผู้สูงอายุ
0: ก็เลยเรียกตัวเงินตัวทองว่าไอ้หนูหรือเปล่าพลเมืองดีบอกแต่ตามมาด้วยคำว่าช่วยด้วยพลเมืองดีบอกไม่ใช่แล้วน่าจะพูดกับเราแล้วไม่ใช่ตัวเงินตัวทองก็เลยวิ่งเข้าไปช่วยดึงคุณยายขึ้นมาจากน้ำค่ะส่วนทางคุณยายพัดค่ะเล่าว่าเหตุการณ์เกิดตั้งแต่ตีสามเลยท้องฟ้ายังมืดเลยจังหวะที่เหยียบไม้ผุแล้วตกลงไปในคลองเรียกให้คนช่วยก็ไม่มีใครได้ยินผ่านไป 3-4 ชั่วโมงนู่นน่ะถึงจะมีคนได้ยิน
1: แล้วตกไปนานขนาดไหนยาย
3: โอ้แค่น้ำอยู่ถึงตัวชาน่ะเพราะว่าโคตรจมน้ำตายพยายามงงหัวหอยเดือกกระเถิบกระผมอยู่ตลอด
1: ครับ
3: ปล่อยน้ำไม่เป็นเรียกใครก็ไม่ได้เพราะมันเงียบไปหมด
1: เช้ายังตอนนั้นหรือยังมืดอยู
3: ่โอ้ยยังมืดประมาณตีสามอ่ะ
1: อ๋อตีสามเลยเหร
3: ออ๋อ
1: มีคนมาช่วยตอนกี่โมง
3: ถึงเช้าแล้วตีห้าเนี่ยได้ยินเสียงคนคุยกับแกกับแก
2: ใจคุณยายมากๆเอาปลอดภัยแล้ว
0: ครับ
2: แจกเสื้อกันดีกว่าครับแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สีดำนะครับเหมือนเช่นเคยครับสนับสนุนโดย BYD วันนี้เราแจก3ตัวนะครับคุณผู้ชมที่รับชมทาง Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้ครับใส่แฮชแท็กนะครับคดีหัวสวนี่มีรายงานล่าสุดเข้ามานะครับว่าคุณสิทธิโชคยังประชุมอยู่เดี๋ยวประชุมเสร็จแล้วอาจจะมีการให้สัมภาษณ์เพราะเขาตามรายงานคือเสียงข้างน้อย
0: แล้วก็อยากให้สัมภาษณ์นักข่าว
2: สักครู่กลับมาติดตามครับ
4: แลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลเสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลย
5: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
6: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แค่ฉีดก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้าน
7: เดี๋ยวไปเลย
8: ไซเลนเสียพี่
9: เบนโต
10: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
11: จ๋าซัปเปอร์เจอกันยิ่งแพงมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
12: ่จับตาทิศทางราคาทองคำลุ้นทะลุสถิติสูงสุดในรอบทศวรรษมาร่วมถอดรหัสและเคาะกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดี17กันยายน 5:30 น.ในแก้เกมเศรษฐกิจ
13: ความสนุกสนานมวลซึนพ่อแซวจากศิลปะวัฒนธรรมจากวิถีชีวิตนอกจากนี้เฮายังมีเรื่องดีๆทั้งวิถีธรรมะหากินเรื่องคนเก่งๆพาไปเที่ยวสถานที่เด่นๆทั่วประเทศครับ
14: และที่สำคัญพลาดว่าได้กับสุขภาพดีๆกับหมอ

0: แท้ค่ะพบกันกับเฮา2คนในรายการตุ่มโฮมบ่าย 2:10 นฮอดบ่าย 2:35 นทุกวันพฤหัสและก็วันศุกร์พบกันเด้อค่ะ
1: ของที่มึงอยากได้กูหามาให้แล้ว
2: ไอ้คิงยินดีต้อนรับ
3: ผู้หญิงที่มากับดอมเขาเป็นใครเหรอคะ
2: เขาเป็นลูกสาวในทุนพี่นะแต่ดูท่าทางเขาจะชอบไปดอมมากเลยนะ
1: ไม่ทำแล้วได้ไหม
4: ไม่ทำอะไร
1: บอดี้การ์ดอ่ะไม่เป็นแล้วได้ไหมขอร้องนะ
5: คนตัวไปเจอไอ้เด็ก
6: สองหัวใจคืนนี้20:30 น
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
9: จะไม่ช่างช่างที่ไหน
10: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
11: โอ้ยยุดยุดยุดถ้าคุณพี่ปรุงโซเดียมซะขนาดเนี้ยคุณพี่อยู่กับน้องได้ไม่นานหรอกเจ้าค่ะ
12: โซเดียม
11: ยั้งมือปรุงยั้งปากรสตั้งแต่คำแรกนะเจ้าค่ะ
13: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
14: ดำดำอย่าแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสยุงแขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
15: กรณีการพบน้ำมันซึมออกมาที่ใต้ดินตรงถนนเชื้อเพลิงแถวแถวพระราม3อะค่ะจุดเนี้ยมันแปลกมากว่าผ่านมาหลายวันแล้วก็ยังไม่มีข้อสรุปนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนเนี้ยที่เจออย่างหนึ่งแน่ๆก็คือมันมีโพรงอยู่โพรงนึงนะคะอยู่ใต้ท่อประปาลงไปปรากฏไอ้โพรงเนี้ยนี่นี่ค่ะสีฟ้านั่นคือท่อประปาแล้วก็เห็นโพรงไหมคะที่มันมีอะไรเหมือนดำๆไหลออกมาที่คาดว่าเป็นคราบน้ำมันส่วนท่อสีดำคือท่อส่งน้ำมันตอนนี้นะคะจากการตรวจสอบมาหลายวันท่อส่งน้ำมันเนี่ยยังไม่เจอรอยรั่วเลยค่ะพี่ไก่
16: อย่าบอกนะว่ามาจากโพรงนี้เหรอ
15: หลายคนคาดว่าแบบนั้นเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเก็บตัวอย่างน้ำมันไปตรวจสอบมันมีคุณภาพต่างจากน้ำมันที่ใช้กันในปัจจุบันค่ะคือมีค่ากรรมฐานสูงคือด้วยเวลาผ่านไปเนาะปัจจุบันเนี่ยน้ำมันที่เราใช้เนี่ยค่ะค่ากรรมฐานมันจะต่ำมันจะไม่สูงแต่น้ำมันในอดีตค่ากรรมฐานสูงทีนี้เก็บจากจุดนี้ไปตรวจสอบปรากฏว่าค่ากรรมฐานมันสูงแตกต่างจากที่ใช้กันในปัจจุบันดังนั้นถ้าเกิดมันรั่วออกมาจากท่อส่งน้ำมันปัจจุบันเนี่ยกรรมฐานมันควรจะต่ำกว่านี
16: ้
15: หลายคนก็เลยตีไปในทางนั้นอย่างเช่นอาจารย์ชัชชาติผู้ว่ากทม.ท่านบอกว่าคาดว่าเป็นน้ำมันเก่าที่ทิ้งเอาไว้ในโพรงนี้นานแล้วแต่อย่างคนที่ยังไม่ได้ปักใจนะคะคุณธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์หรือคุณโอ๋สุดซอยเลขานุการรัฐมนตรีพลังงานค่ะวันนี้ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งนะคะแล้วประสานการนำกล้องส่องลงไปในโพรงคือเข้าไปดูในโพรงให้ชัดเลยก็ประสานไปยังกรมธุรกิจพลังงานนะคะจากนั้นก็ประสานไปยังทางบริษัทเอกชนอีกทีนึงนำเครื่องมือเข้ามาช่วยวิธีการก็คือรู้สึกว่าโพรงนี้มันลึกใช่ไหมคะก็เอากล้องติดที่ปลายไม้แล้วแย่เข้าไปในโพรงเพื่อจะให้กล้องเนี่ยมันไปดูว่าข้างในโพรงลักษณะเป็นยังไงเชื่อมโยงไปจุดไหนบ้างปรากฏว่าพอส่องลงไปในโพรงกล้องไปพบวัตถุบางอย่างคล้ายฝาท่อปิดน้ำมันเนี่ย
16: อยู่ในโพรง
15: นั่นแล้วสิคะแปลกไหมคะ อยู่ดีๆไปเจออะไรหน้าตาคล้ายฝาท่อปิดน้ำมันในโพรงนี่เหรอคุณธิติพัฒน์บอกแบบนี้ค่ะบอกว่าคือตรงนี้มันมีข้อมูลเก่าด้วยนะปรากฏว่าแต่เดิมบริเวณนี้เคยมีสถานีแม่น้ําเป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วคุณธิติพัฒน์บอกว่าตัวเองเนี่ยได้ไปขับรถตรวจดูบริเวณโดยรอบพบว่ามีกระสวยบรรทุกน้ำมันเก่าที่ไม่ใช้แล้ววางทิ้งเอาไว้เต็มไปหมดก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นการสะสมของน้ำมันเก่ามาเป็นเวลานานแล้วหรือเปล่าแต่เพื่อความชัวร์เดี๋ยวจะต้องเก็บตัวอย่างน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมันโดยรอบเอาไปตรวจสอบหาค่าจากเดิมที่ตุลเล่าไปตอนต้นนะคะว่ามีการตรวจสอบน้ำมันที่เก็บไปเมื่อวันศุกร์แล้วพบว่าค่ากรรมฐานมันสูงหรือว่าซัลเฟอร์มันสูงก็ไม่น่าจะเป็นน้ำมันในปัจจุบันไม่น่าจะรั่วออกมาจากท่อส่งน้ำมันที่ใช้กันอยู่ในตอนนี้แต่คุณธิติพัฒน์บอกว่าเพื่อความมั่นใจเดี๋ยวเก็บ

0: น้ำมันบริเวณอื่นเอาไปตรวจสอบแล้วเทียบเคียงกันฉะนั้นเบื้องต้นนะคะในส่วนของคุณโอทิติพัฒน์เลขานุการรัฐมนตรีพลังงานบอกว่าตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้หลายข้อข้อแรกอาจจะมีการลักลอบทิ้งน้ำมันใช้แล้วแต่การทิ้งเกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือตอนนี้ประสานกับสำนักงานเขตคลองเตยย้อนดูภาพวงจรปิดกลับไปสักประมาณ3สัปดาห์คือน้ำมันอาจจะเป็นน้ำมันเก่าก็ได
1: ้แต่เพิ่งเอามาทิ้ง
0: แต่เพิ่งเอามาทิ้งหรือเปล่าข้อ2การรั่วซึมจากท่อส่งน้ำมันก็ยังไม่ได้ตัดทิ้งนะคะบอกว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้จะตรวจสอบระยะทาง32กิโลเมตรตลอดแนวท่อส่งน้ำมันไปเลยให้ชัวร์เพราะว่าตอนนี้ที่ตรวจสอบอยู่อะค่ะมันยังไม่พบใช่ไหมคะแต่มันก็ยังไม่ชัวร์ 100% เพราะยังไม่ได้ตลอดแนวท่อเดี๋ยวศุกร์นี้32กิโลเมตรตลอดแนวท่อเขาจะมีวิธีในการตรวจสอบหรือข้อสันนิษฐานที่3ค่ะเป็นการลักลอบทิ้งน้ำมันในอดีตหรือเปล่าก็อย่างที่บอกนะคะว่าแถวนี้มันชื่อถนนเชื้อเพลิงคุณทิติพัฒน์บอกประธานชุมชนกับกรรมการชุมชนนี่เล่าเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยมักจะมีการแอบเอาน้ำมันมาทิ้งหรือว่ามาขนถ่ายน้ำมันบริเวณนี้กันก็ยังไม่ตัดทิ้งนะคะ
2: ไม่ทราบเลยว่าโพรงใต้ดินนั้นน่ะมันมาจากที่ไหนบ้างแล้วก็มันมีความเชื่อมโยงไปที่จุดไหนบ้างก็เดี๋ยวจะตรวจสอบดูก่อนสภาพโพรงว่าโพรงเป็นยังไงนะคะเอากล้องเนี่ยมาตรวจสอบในพื้นที่โพรงแล้วเนี่ยเรายังจะเก็บตัวอย่างน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมันเนี่ยโดยบริเวณโดยรอบด้วยซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยน้ำมันในท่อที่ส่งเนี่ยมันจะต้องไม่มีค่ากรรมฐานสูงขนาดนั้นนะคะตั้งข้อสันนิษฐานว่ามันอาจจะมีการปนเปื้อนหรือมันอาจจะไม่ใช่น้ำมันจากในท่อนะคะอันนี้เป็นข้อสังเกตจะเห็นว่าบริเวณโดยรอบเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าถนนเชื้อเพลิงจากคำบอกเล่าของตัวของท่านประธานชุมชนเขาก็บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมักจะมีการลักลอบเอาน้ำมันมาทิ้งขนถ่ายน้ำมันกันอันนี้เราก็ไม่ตัดประเด็นนี้ทิ้งเช่นกันก็ได้มีการขับรถตรวจดูบริเวณโดยรอบเดิมเนี่ยมันมีสถานีแม่น้ำพื้นที่ของการรถไฟก็พบว่ามันจะมีกระสวยบรรทุกน้ำมันเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยก็จะวางทิ้งไว้เต็มไปหมดก็ยังตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นการสะสมของเศษน้ำมันที่เก่าแล้วแล้วมันสะสมอยู่ในพื้นที่เป็นเวลานานหรือไม่อันนี้เป็นข้อสังเกตนะคะคือขอให้ท่านผอ.เขตเนี่ยตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนหลังไปด้วยซึ่งตอนนี้ท่านก็กำลังไล่ดูกล้องวงจรปิดบริเวณนี้ทั้งหมดคือน้ำมันดีไม่มีใครทิ้งแน่นอนเพราะมันมีมูลค่าแต่น้ำมันที่มันเกิดจากภาคอุตสาหกรรมที่มันจะต้องส่งไปกำจัดหรือบำบัดเนี่ยหรือเป็นน้ำมันที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยอาจจะมีการแอบมาลักลอบอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานตัวของน้ำมันปนเปื้อนน้ำที่เราพบเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกับน้ำมันที่ถูกใช้แล้วนะคะก็จะพยายามเร่งทำให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้เลยค่ะ
0: อ่ะก็ประมาณนี้นะคะ
1: ครับคุณผู้ชมครับคุณสิทธิโชคอินทรวิเศษกกต.ที่มีรายงานว่าเป็นเสียงข้างน้อยกำลังให้สัมภาษณ์อยู่นะครับไปฟังสดพร้อมๆกันครับ
3: ในที่ประชุมตอนนี้ท่านจะแถลงข่าวเราคุยกันแล้วว่าเราจะมาพิจารณาในการชี้แจงแถลงข่าวเนี่ยเราจะต้องพูดเป็นทีละข้อหาว่าในข้อหาเนี้ยข้อกล่าวหาเนี้ยกกต.มีมติแจ้งข้างมากเท่าไหร่ข้างน้อยเท่าไหร่ครับก็บอกให้ชัดไปทีนี้เราพูดกันถึงขนาดว่าสัมมติของสารรัฐมนูลทุกครั้งที่สารรัฐมนูลจะเทสข่าวที่จะทำรายเกี่ยวกับสัมมติสารมนูลจะบอกว่าข้อหานี้หรือข้อกล่าวหาหรือคำร้องนี้ผลเป็นอย่างไรด้วยมติเสียงข้างมากเสียงเป็นใครบ้างเสียงข้างน้อยเป็นใครบ้างหรือไม่เป็นใครท่านก็จะพูดอย่างชัดเจนในที่ประชุมก็พูดหาเลยกันว่าเอาละเราไม่ต้องถึงขนาดต้องบอกชื่อหรอกว่าข้างมากเป็นใครข้างน้อยเป็นใครแต่ขอให้ชัดว่าเราจะรับข้อกล่าวหานะกกต.ได้ลงมติเสียงข้างมากเป็นอย่างไรเราเคารพเสียงข้างมากส่วนเสียงข้างน้อยมีกี่เสียงก็บอกไปด้วยท่านไปแถลงขนาดจะไม่ได้อยู่ในเสียงข้างมากขนาดจะไม่รู้ว่าเหตุผลเสียงน้อยเป็นไรท่านก็ต้องแถลงเหตุผลของท่านไปตามที่ท่านลงในชื่อของข้างมากนะครับตอนนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ขอให้ได้แจ้งให้กับประชาชนได้ทราบด้วยว่าในทุกมตินั้นไม่ได้เป็นเอกฉันท์ที่เดียวนะครับมีเอกฉันท์อยู่ในเรื่องบางคนที่ยกเนี่ยก็มีเอกสารนะครับที่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องและก็ไม่ได้มีความบทบาทในการกระทำการข้อกล่าวหาและที่ลงเนี่ยบางคนก็เอกสารเหมือนกันเพราะว่ามันชัดเจนทั้งพยานบุคคลทั้งพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งโทรศัพท์แล้วก็เช่นเดียวกัน

0: ะครับเองก็ไม่ได้กระจายครับแต่ส่วนสำคัญคือในข้อหาที่1กับที่2เกี่ยวกับการกระทำของบุคคลในกองพรรคการเมืองนะครับกรรมการใหญ่พรรคส.ส.เหล่านี้มติไม่เอกฉันท์นะครับไม่เอกฉันท์ขอคุณยอมนะครับก็เป็นมติบางคนที่ของการสำคัญก็อาจจะเป็น5-2นะครับให้ยกนะครับ2เสียงให้ลงแล้วก็มีบางคนบางคนอาจจะเป็น6-1นะครับและบางคนที่ไม่เกี่ยวข้องเลยของกรรมการหลักครับที่ไม่เกี่ยวข้องเลยก็จะเป็นยกอย่างเอกฉันท์ก็มีนะอันนั้นก็คือเลือกพิจารณาตามเนื้อผ้าแต่ว่าไม่ใช่5-2หมดในกลุ่มคนจัดการทำนะครับของข้อหานี้ขออนุญาตชี้แจงเท่านี้ครับ
1: อย่างกรณีข้อกล่าวหาที่เป็นที่สองที่มันจะพัวพันไปถึงพวกกรรมการบริหารพรรครัฐมนตรีต่างๆนะคะในส่วนที่เราเป็นเสียงข้างน้อยเรามองว่ามันมีน้ำหนักในการเอาผิดมากน้อยขนาดไหนคะ
0: คือต้องยอมรับว่าผมกับขออนุญาตพูดเลยนะครับผมท่านชายเป็นเสียงข้างน้อยนะครับแล้วก็เราก็มองว่าพยานหลักฐานที่เห็นเนี่ยที่ปรากฏเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเชื่อได้นะครับทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นหมายความว่าเราต้องมองบริบทว่าในการกระทำทางนี้มันไม่ได้ทำที่จุดเดียวมันทำกระจายทั้งประเทศแต่ที่เราจับได้ไล่ทันเนี่ยมันมีอยู่บางจุดเช่นที่กลุ่มนครศรีธรรมราชกลุ่มภูเก็ตกลุ่มหนองบัวลำพูกลุ่มอุทัยธานีนครสวรรค์นะครับกลุ่มสุโขทัยนะครับซึ่งมาประชุมกันแต่ละโรงแรมเนี่ยเพื่อมาทำโพยพอเราจับได้โพยเนี่ยมันออกมีอยู่12โพยโพยมั้วเนี่ยมันจะมีหมายเลขที่เขียนเอาไว้นะครับคนที่ได้แบบ1-7เลยจะอยู่ในหมายเลขของคนที่ทั้งนั้นเลยซึ่งเกิดจากกลุ่มที่มาทำโพยกันและก็ถูกลงโทษด้วยนะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่มาทำโพยและถูกลงโทษเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าที่ลงโทษไปนั้นการทำโพยเนี่ยเป็นการกระทำที่ทุจริตต่อเนื่องตั้งแต่นะครับอาจจะไปถึงอาญาด้วยซ้ำถ้าฟังได้ว่าเข้า7-7-1อะไรอย่างเงี้ยเป็นการให้ชักชวนอะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองอย่างนี้ทุกพื้นที่เนี่ยล้วนแต่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองไม่มีข้อมูลที่แท้จริงทุกคนล้วนแต่เป็นสมาชิกพรรคหรือเกี่ยวข้องกับพรรคแล้ว ในกลุ่มนี้เมื่อทำโพยเสร็จเนี่ยไปสอบคล้องกับพยานที่กลับทำให้การเขาให้การในครั้งแรกเนี่ยว่ามีการกระทำอันที่หนึ่งก่อนจะมอบหมายให้ในการคุณพักนะครับจะมอบหมายให้ส.ส.ในพื้นที่หรือบุคลากรของพักตอนนี้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเป็นคนดำเนินการแล้วก็มีการดำเนินการอย่างนี้จริงๆนะครับผมไม่ได้เชื่อว่าคนคนนี้พูดตัวคนจะมีน้ำหนักให้เชื่อถือหรือไม่แต่ผมเชื่อถือว่าคำพูดของเขานั้นได้รับการปฏิบัติแล้วมันเกิดขึ้นจริงตามคำพูดไหมถ้าเราพิสูจน์พยานตรงนี้ได้ว่ามันเกิดขึ้นจริงเป็นไปตามคำพูดของเขานะมันก็น่าเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าเชื่อถือตรงนี้มันพิสูจน์ได้จากการกระทำที่ไปทำโดยการตลอดนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองเบอร์โทรศัพท์และเส้นเงินในส่วนของเบอร์โทรศัพท์เนี่ยพยานฝั่งนี้ให้การว่าที่ติดต่อใครของพรรคการเมืองนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพียงแค่สมาชิกพรรคหรือเป็นถึงกรรมการบริหารพรรคหรือเป็นส.ส.เนี่ยก็มีการยึดโยงกันอยู่ตลอดพอเราตรวจจำนวนแล้วมันเจอจริงมันก็โยงกันจริงแล้วอันที่สามก็คือว่าหลังจากได้สสสกตได้ประกาศแล้วก็มีการนัดประชุมสวนะครับเรื่องนัดประชุมสวที่โรงแรมที่กรุงเทพวันที่21คนที่อยู่ในพักนี้นะก็มาร่วมประชุมนะครับพยานให้การอยู่ตรงพยานที่เป็นเลขาของส.ส.นะครับเคย คนคนนี้ที่เขาเป็นสวเนี่ยเขาเคยอยู่หน้าห้องสสเคยเป็นอยู่หน้าห้องเป็นแล้วก็มาเป็นสวแล้วก็มีเลขาเลขาคนนี้ก็มาเป็นพยานให้เราว่าในวันที่21นั้นมีการนัดประชุมสวที่ประกาศใหม่เพื่อมากำหนดตัวคนเป็นประธานไม่รองประธานสวมีการเก็บโทรศัพท์พยานตรงนี้ให้การหมดเลยว่ามีการเก็บโทรศัพท์และพบคนสำคัญของพรรคเดินออกมานะครับอาจจะพบถึงหัวหน้าพรรคด้วยซ้ำแต่เพื่อนหัวหน้าพรรคอาจจะอยู่คนละห้องไม่อยู่ในห้องที่เก็บโทรศัพท์แล้วก็ทำกันหมดไปพฤติการเหล่านี้ครับรวมถึงการมีโทรศัพท์ติดต่อกันของรัฐมนตรีบางคนภายหลังเดินช่วงเวลาที่เลือกตั้งเนี่ยมันสอดคล้องกันเป็นแบบความเห็นเสียงทั้งร้อยก็เห็นว่ากรณีแบบนี้มันอย่างน้อยก็ถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนหรือว่าเป็นการทำให้มีการเกิดเหตุการณ์ไปทำคนว่าในจังหวัดจังหวัดตามที่พยานฝั่งนี้ได้ให้การถึงแล้วนะครับนอกจากพยานฝั่งนี้แล้วยังมีอีกคนหนึ่งก็คือขนมยันเชื่อติดดีแลนด์เดลความสามารถได้ให้การสอดคล้องกันเลยกับพยานฝั่งนี้นะครับและในเด็กพอถึงมาได้ให้การถึงว่าบอกชื่อคนคนหนึ่งก็เคยอยู่กับรัฐมนตรีหนุ่มๆนี่แหละแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าพฤติการเป็นยังไงก็จริงๆที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยตรงกับพยานที่16นี่แหละนะครับเหมือนกันอันนี้เป็นสองคนแล้วนะนะครับส่วนพยานที่กลับคำให้การผมเห็นว่าไม่น่าจะกลับคำด้วยว่าถูกข่มขู่นะเวลามาให้การโดยถูกข่มขู่ซึ่งเขาเนี่ยเป็นใครใครจะเป็นข่มขู่เขาได้นะฮะเขาเป็นผู้มีบารมีเป็นสสกับพรรคการเมืองพรรคนั้นนับเวลานั้นและมาให้การเนี่ยเป็นสสอยู่นะใครจะข่มขู่เขาอีกคนหนึ่งที่กลับคำให้การและมาให้การเงินให้การก็เป็นข้อตาของหัวหน้าพรรคการเมืองระดับสำคัญด้วยใครจะไปกล้าข่มขู่เขาอันนี้ก็เป็นเกียรติหนึ่งก็เป็นเกียรติที่สองเนี่ยเขามายื่นหนังสือต่อการให้การเนี่ยนับเวลาที่เราตั้งอนุที่36แล้วน่าจะเป็นวันที่30ตุลาคมปี68มันห่างจากที่เขาให้การเนี่ยมันนานมากนะครับข้อพิรุธทั้งหลายของตัวนี้ผมเชื่อว่าเมื่อฟังประกอบกับทุกๆสิ่งแล้วคือมองช้างมองทั้งตัวแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเออเนี่ยช้างตัวจริงมันอยู่ตรงนี้ที่เหลือในการติย่อยก็ผิดไปแต่ว่าช้างทั้งตัวอยู่ตรงนี้เมื่อประกอบร่างมันต้องเป็นอย่างนั้นพอเห็นเสียงข้างน้อยก็เลยเห็นคนว่าต่างก็หาที่หนึ่งและที่สองไปด้วยกันมีการสอบที่ต้องไปด้วยกันก็มีเท่านี้ครับเรียนแต่ว่าท่านประธานท่านอาจจะไม่มีตัวเลขอยู่ในมือณเวลานั้นแต่ท่านหรือท่านผมบอกผมในที่ประชุมวันนี้ว่าท่านก็ได้พูดว่าเป็นคำเด็ดของผมมากแต่ผมฟังแล้วผมไม่เห็นว่าเป็นเด็ดมากคือไม่ได้ยินนะว่าเป็นเด็ดมากเพราะฉะนั้นผมก็ขออนุญาตเรียนได้ว่ามตินั้นมันไม่มียกเนี่ยก็ไม่มีเอกฉันท์นะครับเป็นกลุ่มคนสำคัญนะครับมีแต่ 5%
1: คำถามมันก็มีประเด็นที่หลายคนก็สงสัยว่าการที่ท่านออกมาเปิดเผยเรื่องราวในวันนี้เขาว่าเป็นมติเสียงข้างน้อยเสียงข้างน้อยอาจจะเพราะว่าป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนไหมว่าเขามีหลายฝ่ายที่ออกมาโผล่หน้าในการฟ้อง157กกต.ด้วย
0: ครับก็จริงผมไม่จำเป็นต้องป้องกันตัวเองครับถึงฟ้องผมไปผมก็มีหลักฐานว่าในการลงมติผมว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วผมก็มีเหตุผลในการเขียนเหตุผลยึดโยงผมว่าเป็นอย่างไรเหตุผลของผมก็เขียนทำนองเป็นคำวินิจฉัยสั้นๆถูกโยงกันแบบเหตุผลแบบที่ศาลเขียนนะครับว่าเราเห็นยังไงเราเห็นภาพยังไงถ้ามีพยานอ้างอิงได้จับต้องได้อย่างไร
1: คำถามมันมีกกต.ที่ออกมาไม่ใช่เพียงแค่เสียงข้างน้อยข้างมากแต่สะท้อนถึงความแตกของแบ่งฝักแบ่งฝ่ายของกรรมการด้วยไหมครับ
0: คือไม่ใช่หรอกครับผมคิดว่ากรรมการทุกท่านเนี่ยท่านแยกแยะได้ว่าเฉพาะเรื่องนี้เราเห็นไม่ตรงกัน เรื่องอื่นไม่ได้หมายความว่าต้องไม่ตรงกันนะครับมันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง

0: ถ้าจะมองว่าเป็นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนั้นก็ไม่ใช่เพียงว่าความเห็นไม่ตรงกันด้วยต่างคนต่างมีเหตุผลครับนะครับแต่เหตุผลที่ผมพูดเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่มันสามารถร้อยเรียงกันคล้ายๆกับว่าหยิบเล็กหยิบน้อยจากการกระทำของแต่ละกลุ่มแล้วมาวิเคราะห์รวมกันนะครับและทำให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันมีเบื้องหลังที่มาอย่างไรนะครับมันคล้ายๆกับที่สามเคยหยิบเล็กหยิบน้อยแล้วความวินิจฉัยว่าการกระทำของครอบครัวทั้งเนี่ยมันเป็นการซอกก่อนหมดทุกอย่างเราก็เหมือนกันครับหยิบเล็กหยิบน้อยมารวมกันได้เห็นว่าช้างต้องตัวมันเป็นยังไงไม่ใช่จับงวงจับแค่งวงแล้วบอกไอ้นี่ไม่ใช่ช้างขึ้นกระถูมันไม่ใช่ช้างไม่ใช่งวงจับหูก็ไม่ใช่ช้างแต่เมื่อไหร่เราจับมาผสมกันได้หมดนะนั่นแหละคือช้างนั่นแหละคือเราจะเห็นก็การทั้งหมดมันเป็นหน้าตาอย่างนี้นะนั่นเองครับ
1: 77คนที่มีการลงมติออกมาค่ะมันถือว่าเป็นมติเอกฉันท์ทั้ง77คนเลย
0: มีเอกฉันท์อยู่บางกลุ่มนะสวตัวจริงเนี่ยผมเท่าที่ผมดูว่ามันก็ไม่เชิงเอกฉันท์เลยนะ4-3แต่ที่เอกฉันท์นั้นคือไม่ใช่สวเป็นวอเตอร์ที่มีเส้นเงินชัดเจนหนีไม่ออกอันนี้เอกฉันท์เพราะอย่างน้อยเสียงน้อยเนี่ยยืนอยู่แล้ว2นะครับที่จะลงโทษอยู่แล้วเพราะว่ามันชัดเจนขนาดนั้นนะทุกท่านก็คงเห็นตรงเขาทุกท่านก็เห็นด้วยกันว่าไอ้นี่ต้องลงแต่พอเห็นว่าเขาอาจจะไม่ใช่ตัวสวจริงแต่พอเป็นสวจริงเนี่ยมันก็เป็นเอกฉันท์แต่ว่าต้นเสียงข้างล่างมันยืนอยู่สองต้นข้างในอยู่สองก็เป็นสิบขณะนั้นก็เป็นสิบสาม
1: อย่างเส้นเงินที่บอกว่ามีความชัดเจนคือเชื่อมโยงไปถึงนักการเงินด้วยไหมคะหรือว่าเชื่อมโยงไปถึงใคร
0: คือเส้นเงินเนี่ยนักการเงินจริงๆเหมือนที่เราสงสัยกันไม่มีเส้นเงินออกจากตัวเองแต่จะออกจากคนรอบข้างคนที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะครับไม่มีออกจากตัวเองนะครับคนสัมพันธ์สำคัญหลายประเทศนะครับไม่มีนะครับสามารถก็จะปรากฏจากพยานว่าเป็นการใช้เงินสดให้ไปรับเงินสดชั้นที่สี่ที่ทำการพักหรืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในด้านก็เป็นความสามารถซึ่งอันนี้ไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์มีแต่ความต้องการต่ออ้างส่วนเส้นเงินเนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยผมก็ได้เคยพูดที่ประชุมเรื่องท่านประธานได้ว่าสวตจริงบางคนนะที่ถูกกลุ่มไปทางนี้ด้วยยกตัวอย่างว่าจากประจบที่หนึ่งอันก็มีว่าเส้นเงินจะปล่อยไปที่ไหนนะครับผมก็อยากรู้ว่าที่รับโอนมาปล่อยไปที่ไหนก็ผ่านทางญี่ปุ่นหรือคนที่โอนมาคุณรองก็ตั้งความเพียรและทำการชื่อได้เป็นคนโอนเป็นมือจ่ายโอนไปทางใต้สุราษฎร์ผมก็อยากรู้ว่าถ้าโอนเป็นแสนเนี่ยท่านรับมาจากไหนก็ถามทางญี่ปุ่นว่าเรามีเส้นเงินและอยากรู้ว่าคุณที่โอนให้เป็นใครเพื่อจะได้ไปต่อแต่ได้รับแจ้งว่าเนื่องจากกตมีมติ4-3ไม่รับเช่นนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับก็ได้แค่นี้แต่ผมก็ยังเห็นว่าผิดเพราะยังไงก็ต้องโอนเงินไปยังแหล่งที่มาซึ่งเราก็เดาเองนะครับเพราะฉะนั้นจะให้ไปถึงแหล่งเงินที่โอนเนี่ยเพื่อจะไปต่อเนี่ยก็ได้ข้อจำกัดมันมีความเหนื่อยเท่าไหร่นะครับ
1: ในการพิจารณาหลักฐานของแต่ละชั้นของอนุกรรมธิการของแต่ละชั้นนะคะมันก็คือต้องมีมติออกมาเพื่อที่จะสืบต่อถูกไหมคะเหมือนเมื่อกี้ที่พูดออกมาก็คือ4-3ไม่ได้ให้สืบต่อเรื่องเส้นเงิน
0: คือตอนนี้สำนวนนี้มันจบไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าลงหรือไม่ลงหมายความว่าจะส่งสารีการหรือไม่ส่งสารีการหรือลงหรือว่ามีความผิดหรือไม่เราเองมันจบไปแล้วเพื่อเพื่อหลักฐานที่มีอยู่ข้างในนะครับพยานหลักฐานที่นอกเหนือจากนี้มันไม่ได้อยู่ในสำนวนแล้วเราก็ไม่ได้ไปตามหาเรื่องสัตว์ตัวมันมันยังหมดเวลาแล้วครับ
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็ส่งไม้ต่อให้กับดีเอสไอ
0: ไม่ได้ส่ง
2: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปให้ฟังกันชัดๆอีกครั้งแต่อันนี้ชัดเจนมากแล้วจากคุณสิทธิโชคอินทรวิเศษว่าเสียงข้างน้อยมี2

0: คนนอกจากคุณสิทธิโชคแล้วก็จะมีคุณชัยนครชัยเสียงเนี่ยมันจะไม่เท่ากันในแต่ละคนและวันนี้คุณสิทธิโชคเนี่ยเหมือนโต้กลับท่านประธานณรงค์ทุกประเด็นของการแถลงเมื่อวานเดี๋ยวจะได้กลับมาฟังกันในรายละเอียดนะครับแต่ขออนุญาตคุณผู้ชมปิดท้ายเบรกนี้สักนิดนึงฮะสวิตเซ่ตูน
1: ค่ะสวิตเซ่ค่ะตอกย้ำความสำเร็จจับมือเจฟซาเตอร์ต่อเนื่องปีที่2ค่ะเปิดตัวสวิตเซ่รีจูพลัสสนับสนุนคนรุ่นใหม่ได้ใช้ชีวิตเต็มที่พร้อมใส่ใจตัวเองค่ะสวิตเซ่จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สวิตเซ่รีจูพลัสณศูนย์การค้าวันแบงคอกพร้อมเปิดตัวเจฟซาเตอร์นะคะในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วค่ะภายใต้แคมเปญเพราะทุกรายละเอียดคือความใส่ใจชวนคนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตกันให้เต็มที่และหันกลับมาใส่ใจตัวเองในทุกๆวันค่ะ
0: ภายในงานเนี่ยเต็มไปด้วยความสุขนะครับมีกิจกรรมเล่นเกมพร้อมกับร่วมถ่ายรูปกับเหล่าคุณวันเสาร์คุณวันเสาร์ก็คือกลุ่มแฟนคลับของเจฟซาเตอร
1: ์ค่ะ
0: คือบรรยากาศเป็นกันเองมากครับแล้วก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะก่อนที่จะปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่เจฟซาเตอร์มาในลุคสุดปังโชว์พลังเสียงให้แฟนๆได้ฟังแบบใกล้ชิดสวิตเซ่รีจูพลัสหาซื้อได้แล้ววันนี้นะครับที่ร้านค้าออนไลน์สวิตเซ่ออฟฟิเชียลและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเข้มข้นกันต่อครับ
2: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
3: ์เดี๋ยวไปเลย
4: ไซเลนเสียพี
3: ่เบนโต
5: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
6: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
7: ไอ้หงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งตรีพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
8: าสิไว้เฮ้ยที่เลื่อน
7: พี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยักษ์ IMAX
9: Thailand
10: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
11: Asia
12: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
13: ตัวแทนประเทศไทย
14: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
15: เพลงใหม
16: ่โชว์ใหม
17: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
18: 27กันยายนนี
19: ้6โมง
0: ถึง2ทุ่ม
3: แล้วพบกันทางช่อง3
11: ใครหิวเจอเลยเดี๋ยวจะพาไปกินไก่ทอดเจ้าเด็ดเจ้าดังก๋วยจับยวนเจ้าดังเมืองอุบล
4: จ้ะและต่อด้วยของหวานยังเค้กและชาใต้อร่อยอร่อยนะเจ้าค่ะ
12: และจะปิดท้ายนะคะพาไปเติมน้องหมาที่คาเฟ่กันค่ะและจะไปเที่ยวงานที่เราแต่งตัวพร้อมแล้วที่เกาะสีชังไปค่ะลูกๆไปจ้าป้าจ้าจ้าผู้หญิงยกกำลังแจ๋วพุธนี
18: ้8นาฬิกา25นาที
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: นางไม้พายทะเลออกมาทักทาย
2: คุณเป็นใครอ่ะใครเข้ามาทำอะไรในบ้านผม
1: อย่าโยกจนขาดเลยเห็นทรัพย์ใดๆเป็นของตน
14: รอยต่อไม้ตรงนี้เหมือนเป็นช่องลับเลยอ่ะทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในถ้ำยังกับเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อน
9: หินแตกแล้ว
8: ได้ชิ้นส่วนหน้ากากทับทิมดำชิ้นที่หนึ่งว่า
7: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนพรุ่งนี้20นาฬิกา30นาที
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: เช็คความเข้ากันได
15: ้เลิกแล้ว
16: ของรสนิยมทางเพลง
15: เลิกแล้วค่ะ
13: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้นต
19: ์ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้นต
10: ์ยาสีฟันริฟฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟิ้งเลยต้องดาลี
19: ่เบรกกิ้งโซดา
17: ไรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลแก้ไอขับเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวัน
3: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
0: ่ชัดเจนแล้วนะครับเสียงข้างน้อยของกกต.มีทั้งหมด2ท่านด้วยกันที่ เห็นด้วยกับการส่งบรรดากรรมการบริหารพรรคส.ส.พรรคหรือว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพรรคการเมืองฟ้องศาลฎีกาสองท่านนั้นตรงกับตามรายงานข่าวเลยครับนั่นก็คือคุณสิทธิโชคคุณสิทธิโชคอินทรวิเศษให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่และก็พูดถึงอีกท่านหนึ่งคือคุณชายนครชัยซึ่งเป็นหนึ่งในเสียงข้างน้อย
1: คือก่อนที่ตุงกับพี่ไก่จะไปสรุปรายละเอียดทั้งหมดนะคะจะบอกว่าสิ่งที่คุณสิทธิโชคพูดเนี่ยอันนี้เอาตามความรู้สึกตูนนะพี่ไก่ถ้าฟังเทียบกับสิ่งที่ประธานกกต.พูดเมื่อวานกับคุณไอติมผลิตวัชรศิลป์หรือคุณเป่ายิ่งชีพไอรอพูดเมื่อเช้านี้ในกรรมกรข่าวสิ่งที่คุณสิทธิโชติพูดเนี่ยหลายประโยคจะไปคล้ายกับคุณไอติมกับคุณยิ่งชีพซะมากกว่าแล้วบางอย่างที่พูดแต่โอเคมันก็เป็นไปตามมติของกกต.แต่ละท่านนะคะที่จะมีความเห็นแตกต่างกันออกไปนั่นจึงเป็นที่มาของเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยแต่หลายอย่างเนี่ยคือสวนทางกับสิ่งที่ประธานกกต.พูดเมื่อวานแต่ก็อีกนิดนึงว่าเพื่อความเป็นธรรมประธานกกต.เมื่อวานนี้เนี่ยท่านพูดบอกว่าความเห็นส่วนตัวของท่านแล้วกันนะ
0: ท่านย้ำหลายรอบด้วยว่ามติเนี่ยมันมีออกมาเป็นเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยแต่สิ่งที่ท่านแถลงเมื่อวานคือความเห็นส่วนตัวของท่าน
1: คุณณรงค์กลั่นวารินนะคะประธานกกต.ที่พูดเมื่อวาน
0: เช่นเดียวกับวันนี้วันนี้เนี่ยคุณสิทธิโชคก็บอกว่านี่คือความเห็นของเขาในนามเสียงข้างน้อยดังนั้นวันนี้มันชัดมากคุณผู้ชมตีกลับทุกประเด็นถ้าเราไล่กันตั้งแต่แรกในการแถลงครั้งนี้ใช้คำว่าแถลงนะจริงๆก็คือการให้สัมภาษณ์ของคุณสิทธิโชคนะครับระบุไปว่าถ้าย้อนไปเมื่อวานนี้ในช่วงของการประชุมก่อนที่จะมีการแถลงมติของกกต.เนี่ยในที่ประชุมได้มีการหารือกันว่าคุณสิทธิโชคเนี่ยบอกเสนออย่างที่ประชุมเลยว่าช่วงของการแถลงควรจะมีการแถลงมติออกไปด้วยในแต่ละข้อกล่าวหาเช่นข้อกล่าวหาที่หนึ่งมติเสียงข้างมากเท่าไหร่มติเสียงข้างน้อยเท่าไหร่ไม่ต้องถึงขนาดบอกชื่อเสียงข้างมากบอกชื่อเสียงข้างน้อยก็ได
1: ้แต่มีการยกตัวอย่างบอกว่าเราอ่ะพูดกันในที่ประชุมถึงขนาดที่ว่าศาลรัฐธรรมนูญเวลามีมติออกมาวินิจฉัยเรื่องอะไรออกมาก็จะบอกออกมาอย่างน้อยเนี่ยก็คือในเอกสารเพรสข่าวก็จะบอกเลยค่ะว่าแต่ละข้อหานั้นมีมติเท่าไหร่เสียงเท่าไหร
0: ่ทุกมติที่ออกมาเมื่อวานนี้คุณสิทธิโชติยืนยันว่ามันไม่ได้เอกฉันท์ไปซะทั้งหมด
1: โดยเฉพาะในส่วนของกรรมการบริหารพรรค
0: ใช่ครับบางคนที่ลงเป็นเอกฉันท์ก็ยังพอมีบ้างถ้าหากว่าหลักฐานมันไม่มีอะไรชี้ชัดแต่เอกฉันท์บางคนก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบทบาทกับหน้าที่ต่างๆและหลักฐานทางคุณสิทธิโชติอธิบายอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่1 2ซึ่งไปพัวพันกับนักการเมืองกับกรรมการบริหารพรรคกับกลุ่มส.ส.มติไม่เอกฉันท์เลยบางคนมติออกมา5ต่อ2บางคนมติออกมา6ต่อ1บางคนไม่เกี่ยวข้องเลยมติก็เป็นเอกฉันท์ก็
1: ม
0: ีผมกับคุณชายนครชัยเราคือเสียงข้างน้อย
1: พูดเต็มๆตรงนี้เลยค่ะทีนี้มันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะมีการพูดถึงพยานที่กลับคำให้การค่ะก็บอกอะค่ะว่าจริงๆเนี่ยตัวคุณสิทธิโชติบอกตัวผมมาไม่ได้ดูนะว่าบุคคลคนนี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือซึ่งส่วนทางกับประธานกกต.เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานท่านประธานกกต.บอกว่าผมอ่ะไม่เชื่อพยานที่กลับคำให้การทั้ง3คนตั้งแต่ต้นอยู่แล้วมีการพูดถึงประวัติเขาด้วยนะ
0: เขาไปโดนคดีอะไรเขาถูกศาลสั่งจำคุกเท่าไหร
1: ่คดียักยอกทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นแบบนี้เรามองว่าพยานไม่น่าเชื่อถือแล้วก็มองว่ามีเรื่องความขัดแย้งกับพรรคภูมิใจไทยอันนี้คือคุณณรงค์พูดเมื่อวานประธานกกต.แต่วันนี้คุณสิทธิโชติบอกว่าเราไม่ได้ตัวบุคคลดูตัวบุคคลเราดูว่าสิ่งที่เขามาให้การไว้ในครั้งแรกการกระทำตามที่เขาพูดมันเกิดขึ้นจริงหรือไม่ซึ่งมันเกิดขึ้นจริงก็มีการพูดยกตัวอย่างค่ะว่าพยานปากนี้ซึ่งตุนคิดว่าหมายถึงพยานหมายเลข16คุณเอกราชช่างเหล่านั่นแหละได้ให้การไว้ว่ามีการให้ส.ส.มาดูแลผู้สมัครส.ว.แบ่งเป็นกลุ่มๆจังหวัดต่างๆก็ปรากฏว่ามีการไปแบ่งกลุ่มอย่างนั้นจริงๆที่สำคัญมีการไปประชุมตามโรงแรมต่างๆตามจังหวัดต่างๆเพื่อทำโพยมันมีอยู่จริงดังนั้นการกระทำก็คือการแบ่งกลุ่มการไปแยกย้ายกันทำโพยตามโรงแรมจังหวัดต่างๆมันเกิดขึ้นจริงดังนั้นสิ่งที่เขาให้การไว้ในครั้งแรกน่าเชื่อถือ
0: คำพูดของพยานที่เขาให้การมันถูกนำไปปฏิบัติดังนั้นถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าคำพูดมีการนำไปปฏิบัติก ก็ถือว่าเชื่อถือได้แล้ว
1: อ
0: ันนี้คือประเด็นสำคัญเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สวนทางกั

0: คุณณรงค์อย่างชัดเจนและเมื่อสักครู่นี้เองในช่วงพักเบรกโฆษณาเนี่ยถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้นะฮะ
1: ค
0: ุณสิทธิโชติก็ยังพูดถึงการให้การของพยานปากที่16เนี่ยที่มากลับคำให้การตอนหลังว่าโพยไม่มีอยู่จริงขอให้กลับไปดูกล้องวงจรปิด
1: ซึ่งตูนก็เชื่อว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดที่คุณภริศวัชรศิลป์พรรคประชาชนเอามาเปิดเผยตั้งแต่ก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็มาย้ำในกรรมการข่าวนะคะบอกว่าวงจรปิดทีมงานถ้ามีภาพขึ้นมาได้เลยค่ะวงจรปิดที่มีกกต.ท่านหนึ่งเดินมาตรวจดูการเลือกสว.ระดับประเทศแล้วก็มีการเก็บโพยจากผู้สมัครสว.ไปคุณสิทธิโชติกกต.ท่านนี้กกต.เสียงข้างน้อยน่าจะพูดถึงตรงนี้ค่ะบอกว่าผมตั้งใจมาพูดเลยนะเรื่องนี้ใครที่มาบอกว่าอย่างพยานหมายเลข16กลับคำให้การเนี่ยในการให้การครั้งที่2ที่กลับแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีการทำโพยโพยอ่ะมาทำที่หลังคุณสิทธิโชติบอกผมขอให้ย้อนไปดูวงจรปิดซึ่งก็น่าจะเป็นวงจรปิดตัวนี้ค่ะที่คุณไอติมภริศเอามาเปิดเนี่ยค่ะทีนี้อีกช่วงนึงที่สำคัญของคุณสิทธิโชติก็คือบอกว่าพยานที่กลับคำให้การคือไม่ใช่แค่พยาน16หรือว่าคุณเอกราชคนเดียวนะคะบอกในบรรดาพยานที่กลับคำให้การเนี่ยเขามาบอกว่าเขามากลับคำให้การทีหลังเพราะมีการเปลี่ยนรัฐบาลแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาปลอดภัยรู้สึกว่ามีเสรีภาพที่จะพูดเพราะก่อนหน้านี้เขาถูกข่มขู่คุณสิทธิโชติใช้คำว่าใครจะไปกล้าข่มขู่เขา อย่างพยานคนแรกเป็นส.ส.ซึ่งถ้าดูในจำนวนพยานที่กลับคำให้การเนี่ยก็น่าจะหมายถึงคุณเอกราชเป็นส.ส.เป็นผู้มีบารมีเลยใครจะข่มขู่หรือยกตัวอย่างอีกคนนึงอีกคนนึงเนี่ยเป็นพ่อตาของหัวหน้าพรรคคนสำคัญคนหนึ่งใครจะกล้าไปข่มขู่เขาถ้าดูจากข้อมูลนะคะก็น่าจะเป็นคุณขจรศักดิ์ศรีวิราชพยานหมายเลข22พยานหมายเลข22
0: จากพะเยา
1: ค่ะจากพะเยาซึ่งถ้าตามข้อมูลเนี่ยคือพ่อตาคุณธรรมนัสคุณสิทธิโชติใช้คำว่าใครจะกล้าไปข่มขู่เขาแล้วยังไม่นับว่าพยานเหล่านี้ที่มากลับคำให้การมาให้การครั้งที่2ห่างจากครั้งแรกมากมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ปกติบางช่วงบางตอนเนี่ยคุณสิทธิโชติตูนว่าใช้คำเหมือนคุณไอติมภริศอะคือคำว่าเวลาเรามองทั้งหมดเนี่ยเราต้องมองให้เห็นเป็นช้างทั้งตัวค
0: ุ
1: ณผู้ชมใครดูกันมาก่อนค่ะเมื่อเช้าบ้างคุณไอติมยังย้ำเรื่องนี้อยู่เลยช้างทั้งตัวจะไปเอามือไปแปะจุดนึงแล้วบอกว่าเออนี่ส่วนนี้ไม่ใช่ช้างจะมองแค่จุดเล็กจุดน้อยไม่ได้ทั้งหมดเนี้ยมันคือการมองช้างทั้งตัวเราก็จะเห็นว่าช้างทั้งตัวมันมีตัวจริงๆอยู่ตรงนี้ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องหยิบการกระทำหยิบเล็กหยิบน้อยมารวมให้เห็นช้างทั้งตัวว่ามันเป็นยังไงเหมือนกับที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยออกมาบอกว่าพรรคการเมืองบางพรรคเซาะกร่อนบ่อนทำลายนั่นแหละศาลรัฐธรรมนูญก็ใช้วิธีหยิบเล็กหยิบน้อยเอาการกระทำต่างๆมารวมแล้วให้เห็นภาพช้างทั้งตัวเหมือนกัน
0: คุณสิทธิโชคเนี่ยโดยสรุปวันนี้เนี่ยนะครับนอกจากพูดถึงเรื่องข้อกล่าวหาที่1ถึง2ซึ่งเป็นข้อกล่าวหานักการเมืองและกรรมการบริหารพรรคแล้วก็ยังยกตัวอย่างเหตุผลทั้งเรื่องของที่เราบอกไปตั้งแต่แรกว่าเป็นประเด็นสำคัญนั่นคือพยานปากที่16พูดถึงการทำโพยว่ายกตัวอย่างเป็นจังหวัดด้วยนครศรีธรรมราชภูเก็ตหนองบัวลำพูนครสวรรค์มาประชุมกันเพื่อทำโพยมีโพยก็ทุจริตการเลือกตั้งแล้วใช่ไหมแล้วก็ยังพูดถึงหลักฐานสำคัญคือโทรศัพท์กับเส้นเงินว่ามันมีหลักฐานบางอย่างยึดโยงกับกรรมการบริหารพรรคและก็ยังไล่ไทม์ไลน์ซึ่งก็ตรงกับที่เราเคยรู้มาก่อนหน้านี้ว่านัดประชุมกัน2วาระหลังจากที่มีการประกาศผลแล้วในการที่มาประชุมรวมกันก็มีพยานซึ่งเป็นเลขาหน้าห้องของคนสำคัญออกมาบอกเลยว่าในที่ประชุมกำหนดกันว่าใครจะเป็นประธานใครจะเป็นรองประธานและให้ข้อมูลในทำนองที่ว่าหัวหน้าพรรคก็มาด้วยอาจจะอยู่อีกห้องหนึ่งก็ได
1: ้ช่วงนี้คุณสิทธิโชติใช้คำว่าคนในพักมาร่วมประชุมด้วยนะคือบางคนจะใช้คำระมัดระวังเป็นคำว่า เห็นคนในพักมาอยู่ที่โรงแรมนั้นในวันที่มีการประชุมของสว.แต่กกต.สิทธิโชติใช้คำว่าคนในพักมาร่วมประชุ
0: ม
1: น
0: อกจากนี้ยังยกตัวอย่างอย่างเช่นคำให้การของคนนั้นคนนี้หรือจะเป็นคำให้การของนายดิเรกสอดคล้องบอกชื่อบอกตำแหน่งบอกที่อยู่ตรงกับรัฐมนตรีแล้วข้อเท็จจริงของนายดิเรกก็ยังไปตรงกับพยานปากที่16
1: ค่ะ
0: อย่างนี้เป็นต้น
1: เรื่องที่ว่ามีการประชุมกัน

0: แล้วเมื่อวานนี้ประธานกกต.คุณณรงค์เนี่ยบอกว่าพยานหมายเลข16ที่กลับคำให้การเนี่ยอ้างว่าตัวเองเป็นคนเดียวที่ออกมาพูดเรื่องนี้แล้วประธานกกต.บอกมันไม่มีพยานหลักฐานอื่นๆเลยนอกเหนือจากคำให้การของพยานหมายเลข16ไม่มีภาพถ่ายไม่มีการจัดทำโปรแกรมออฟไลน์ที่เอามาติวกันเรื่องนี้กกต.สิทธิโชติบอกว่าก็เขาเก็บโทรศัพท์มือถือเพราะเก็บโทรศัพท์มือถือจึงไม่มีพยานหลักฐานอื่นอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับล่าสุดครับคุณผู้ชมฮะคุณสิทธิโชคให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมคือสืบเนื่องจากนักข่าวถามว่าการออกมาเปิดเผยเสียงข้างน้อยแบบนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงผลมติได้หรือไม่คุณสิทธิโชคตอบว่ามันเปลี่ยนไม่ได้หรอกเพราะมติมันจบไปแล้วเว้นแต่ว่าเมื่อไปสู่ศาลฎีกาแล้วศาลไต่สวนเพิ่มเห็นภาพทั้งหมดแล้วก็อยู่ที่ศาลฎีกาท่านใช้คำนี้นะฮะอยู่ที่ศาลฎีกาว่าจะแก้ปัญหาให้บ้านเมืองอย่างไรส่วนศาลจะดำเนินคดีกับคนที่เราไม่ได้ร้องไปได้หรือไม่ก็ขอให้เป็นอำนาจของศาลแล้วก็อยู่ที่ผู้เสียหายว่าจะไปร้องหรือไม่แต่มันไม่มีกฎหมายแบบกกต.ว่าความปรากฏแล้วตรวจสอบได้สุดแท้แต่ศาลจะพิจารณาว่าจะเอาอย่างไร
0: เพราะฉะนั้นที่ใครมองว่าจบแล้วถ้ากกต.ยกคำร้องไม่ส่งบางคนไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งอะค่ะก็ฟังจากคุณสิทธิโชติมันก็ยังไม่ได้จบซะทีเดียวนะคะสุดแท้แต่ศาลจะพิจารณาใช้คำว่าแล้วแต่ว่าศาลฎีกาท่านจะแก้ปัญหาให้บ้านเมือง
1: อย่างไรนะคะก็ถามว่าออกมาพูดแบบนี้กังวลไหมว่าจะโดนฟ้องเจ้าตัวยืนยันว่าถึงฟ้องผมก็มีหลักฐานในการลงมติและผมก็เขียนคำวินิจฉัยของผมไว้ชัดเจนแล้ว
0: ก็คือถ้าเกิดจะมีคนไปฟ้อง157ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบผมไม่กังวลเลย มีหลักฐานการลงมติทั้งหมดทั้งปวงที่ตุงกับพี่ไก่ไล่มาเนี่ยนะคะก็คือสาระสำคัญจริงๆที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งที่กกต.สิทธิโชติออกมาพูดก็คือหมายถึงนอกเหนือจากเนื้อหาค่ะทำไมวันนี้ท่านถึงต้องออกมาตั้งใจให้สัมภาษณ์นักข่าวนะคะย้ำอีกทีนักข่าวก็ได้รับแจ้งหมายว่าเดี๋ยวท่านกกต.สิทธิโชติท่านจะให้สัมภาษณ์
1: อยากจะบอกอยากจะเล่าม
0: ันเป็นความอัดอั้นอย่างไรหรือเปล่าถึงต้องออกมาพูดในมุมของท่านในมุมของเสียงข้างน้อยแบบนี้อันนี้น่าสนใจมากถูกไหมคะจริงๆถ้าไม่พูดนี่ก็ไม่มีใครจะไปบอกให้ท่านพูดเพราะเราก็คิดว่าการแถลงมันจบไปตั้งแต่เมื่อวาน
1: ใช่แล้วจริงๆถ้าดูตั้งแต่ต้นนะท่านเริ่มต้นประโยคด้วยการว่าบอกไปแล้วในที่ประชุมขอไปแล้วในที่ประชุมด้วยว่าให้บอกมติออกมาให้ชัดให้บอกเหตุผลของการลงมติไม่ต้องบอกชื่อก็ได
0: ้สำคัญมากนะคะการที่ตัดสินใจออกมาเปิดเผยความคิดเห็นของตัวเองกับสื่อในวันนี้ของกกต.เสียงข้างน้อยคุณสิทธิโชติเดี๋ยวอีกสักครู่คงจะต้องมีความคิดความเห็นของใครที่เกี่ยวข้องคุณไอติมนักข่าวลองติดต่อหน่อยคุณเป๋ายิ่งชีพไอรอลองติดต่อหน่อยค่ะว่ากกต.สิทธิโชติออกมาพูดแบบนี้แล้วมีความเห็นยังไงบ้าง
1: ครับดูเวลาละ 17:27 นเราพักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูท่าทีของพรรคภูมิใจไทยบ้างเมื่อสักครู่ดูของกกต.ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทนายความของท่านนายกรัฐมนตรีฟ้องเป๋า

0: านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ
1: 16ถึง20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
2: แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอส
3: เคลียร์ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
2: ์แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอส
4: คุณลุงช่วยสอนมนต์กฤษณากาลีให้กับผมได้ไหม
5: การที่มีอเจ้าอยู่ตรงนี้แต่มิอาจเข้าใกล้มันเจ็บปวดยิ่งกว่า
6: เฮ้ยหมุน

0: เปิดหน่อยไม่เปิดใช่ไหมวิญญาณเปิดเอง
1: ภาพยนตร์ไทยที่สร้างตำนานความนิยมผีชุดดำจะมาหลอนกันอีกครั้งวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 17:30 นทางช่อง3และพบกับจักรวาลที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
2: ์ฝัน
3: แม่หญิงเข้ามันได้ยังไง
4: ฉันไม่รู้ว่าฉันมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะ
2: ปีนี้มันพุทธศักราชที่เท่าไหร
3: ่พุทธศักราช2487
2: นี่ฉันย้อนเวลามาที่เวียงขินได้จริงๆหรอ
5: ผมอนุญาตให้เหลาเปิงเนี่ยเป็นพระเอกในฝันของแพรก็ได้เพราะว่าพระเอกในชีวิตจริงของแพรเนี่ยก็คือผม
1: ละครดังข้ามเวลาบ่วงบรรจทอนจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม17กันยายน
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: เดี๋ยวไปเลย
8: ไซเลนเสียพี
9: ่เบนโต
10: เผ็ดจนหน้าแดงมา

0: ียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปดีแคชแม็กสปีดเปลี่ยนสีผมง่ายดีจริง
1: ดูท่าทีและความเคลื่อนไหวของพรรคภูมิใจไทยนะครับแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยส่งทนายความไปดำเนินคดีกับคุณเป๋าไอลอครั้งนี้ทนายความยืนยันนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวกับมติกกต.เมื่อวานนี้เลย คือรับมอบอำนาจไว้นานแล้วมันได้จังหวะพอดีวันนี้นายกก็เลยสั่งการให้ฟ้องคุณเป๋ายิ่งชีพในข้อหาหมิ่นประมาทที่เห็นนี่คือทนายความที่ได้รับมอบอำนาจจากคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับคุณสิทธิโชคสิงหเสนีก็ไปยื่นฟ้องคุณเป๋ายิ่งชีพหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาคุณสิทธิโชคเนี่ยบอกว่าไม่เกี่ยวกับมติกกต.ทีมทนายเนี่ยทำร่างคำฟ้องไว้ก่อนแล้วรอว่านายกจะมอบหมายให้ดำเนินการเมื่อไหร่ยืนยันว่าไม่ใช่การฟ้องปิดปากไม่ใช่การร้องเรียกค่าเสียหายยืนยันหากถูกบุคคลใดกล่าวหาในเรื่องที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็ต้องใช้สิทธิ์ทางกฎหมายปกป้องตนเอง
2: ฟ้องก็คุณยิ่งชีพนะครับท่านเดียวที่เขาได้ให้ข้อเท็จจริงอะไรต่างๆที่สภานะครับที่พูดออกไปเนี่ยว่าท่านนายกเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรเนี่ยซึ่งข้อจริงเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะงั้นก็เลยต้องมาฟ้องข้อหาคือหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาม
3: ันหลังจากที่กกต.มีมติเมื่อวานว่าสั่งไม่ฟ้องจึงเป็นเหตุผลทำให้มายื่นฟ้องในวันนี้ใช่ไหมท่าน
2: ไม่ใช่ก็คือของผมเนี่ยทำร่างฟ้องไว้แล้วก็อยู่ที่ว่าคู่ความเนี่ยก็คือท่านนายกเนี่ยจะมอบหมายผมดำเนินการเมื่อไหร่อย่างไร
4: เจตนาเนี่ยมันเข้าข่ายแบบฟ้องสลับไหมหรือว่าเพราะว่าใช้อำนาจในการฟ้องปิดปากน้อง
2: ไม่ใช่ปิดปากครับน้องก็อย่างที่ไอ้กี้เรียนได้ทราบอะแล้วถ้าเกิดว่าน้องมาว่าพี่เนี่ยจะกล่าวร้ายใส่ร้ายพี่เนี่ยถามว่าแล้วพี่ไม่ป้องกันตัวสินพี่เหรอก็ต้องใช้สินของเราถูกไหมฮะก็ใช้กฎหมายเราแต่ศาลก็ต้องเป็นคนชั่งน้ำตาเองว่าไอ้คำพูดเนี่ยที่น้องพูดเนี่ยมันจริงมันเท็จแล้วเจตนาสุจริตหรือไม่

0: เป็นสำคัญก่อนถ้าไม่สุจริตเดี๋ยวว่ากันตรงนั้น
1: ขณะที่คุณเป๋ายิ่งชีพจากไอลอว์นะครับวันนี้ก็มาร่วมรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอกับคุณสรยุทธพร้อมกับคุณภริศครับคุณเป๋าเนี่ยบอกว่าก็ดีครับฟ้องก็ดีก็คงเป็นข่าวดีผมเชิญชวนไว้แล้วว่าถ้าท่านจะฟ้องก็ให้ฟ้องเองผมพร้อมสู้ถ้าฟ้องมาคดีเดียวๆแบบนี้ผมสู้ง่ายไม่มีปัญหาไม่ต้องไปต่างจังหวัดอ่ะมากันเลยตรง
2: ๆคุณรู้ข่าวดีแล้วใช่ไหม
3: ยังครับ
2: วันนี้คุณสุภาชัยเขาจะไปฟ้องในนามน้ำตีอนุทินชาญวรกูลฟ้องคุณต่อศาลอาญาคดีหมิ่นประมาท
3: ครับผมก็เชิญชวนท่านอยู่แล้วว่าถ้าจะฟ้องให้ท่านตั้งทนายยื่นเองแล้วก็ยื่นต่อศาลอาญาผมก็พร้อมสู้คดีแล้วถ้าท่านอนุทินฟ้องนำมาเลยคดีเดียวก็ไม่ต้องมาเล่นกระบวนการแบบไปต่างจังหวัดอะไรงี้นะไปแยกคดีอะไรให้มันเหนื่อยนะมาเลยตรงๆข้อเท็จจริงต่อข้อเท็จจริงก็สบายๆครับคือถ้าเขาคิดว่าสิ่งที่ผมพูดไปนั้นเลื่อนลอยไร้หลักฐานไม่มีน้ำหนักแล้วทำให้เขาเสียหายเขาจะฟ้องเขาฟ้องตั้งนานแล้วเขาไม่ต้องรอกกต.สั่งนะครับและเมื่อกกต.สั่งแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้สิ่งที่ผมเคยพูดที่มันเป็นข้อเท็จจริงมันเป็นเท็จขึ้นมาม ันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับไม่รู้รอทำไมครับ
2: มีอะไรจะพูดถึงคุณสุภชัยไหม
3: อ๋อไม่มีอะไรครับก็ถ้าฟ้องศาลอาญาก็ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวก็เนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเอกสารก็ต้องนำเสนอ
2: เตรียมทัวร์ได้แล้วนะ
3: ขี้เกียจจังเลยแต่ก
2: ็หมายถึงทัวร์สู้คดีอ่ะ
3: นั่นแหละ
1: ทั้งฝั่งของโฆษกพรรคภูมิใจไทยครับสสแนนบุญธิดาสมชัยคือนักข่าวก็ถามว่ามติชัดแล้วออกมาแล้วไม่มีกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยอยู่เลยความรู้สึกสักหน่อยคุณแนนบอกว่าเบื้องต้นก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันภายในพรรคเลยเพราะว่าต่างคนก็ต่างทำงานคือจะมาใช้คำว่าโล่งใจก็ไม่ถูกใช้คำว่าไม่หนักใจตั้งแต่แรกดีกว่าเพราะมั่นใจเรามั่นใจว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเรามั่นใจว่าเราชี้แจงได้ชัดทุกประเด็นอยู่แล้วนักข่าวก็ถามว่าแล้วเราจะชี้แจงกับสังคมอย่างไรเพราะคนยังไม่เชื่อว่าผู้สมัครสว.ไม่น่าจะทำได้เองมันต้องมีการโยงไปถึงคนในพรรคการเมืองคุณแนนบอกว่าเราต้องแยกให้ออกระหว่างความเชื่อกับข้อมูลหลักฐานมันมีกรณีตัวอย่างมาแล้วนี่คดีลุงพล
4: ว่าโล่งใจขึ้นไหมคะหลังจาก21คนไม่
5: ถูกจริงๆใช้คำว่าโล่งใจก็ไม่ถูกเพราะจริงๆเราก็ไม่หนักใจแต่แรกอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราก็มั่นใจว่าเราก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มั่นใจแล้วก็ชี้แจงได้ชัดเจนอยู่แล้วค่ะ
4: ตอนนี้ทางสังคมเพราะว่ายังไงก็อาจจะยังไม่เชื่อว่าผู้สมัครสว.ไม่น่าทำได้เองน่าจะโยงไปถึงเครือข่ายพรรคการเมืองอยากจะชี้แจงว่าอะไรไหม
5: คือตอนนี้ต้องบอกว่าเราต้องแยกให้ออกนะคะระหว่างความเชื่อกับข้อมูลหลักฐานแล้วก็เขาเรียกอะไรคะตรงมันต้องการจะไปชี้ชัดว่าใครทำอะไรมันเป็นเรื่องของข้อกล่าวหาเป็นเรื่องของความเชื่อมันคงจะไม่ใช่แค่เรื่องของเรื่องนี้เรื่องเดียวทุกๆเรื่องในสังคมด้วยเวลาเราจะไปกล่าวหาใครหรือว่าจะพูดอะไรถึงใครเนี่ยที่สิ่งสำคัญที่สุดมันต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนคือเราเห็นมีกรณีตัวอย่างมาแล้วค่ะถ้าจะย้อนกลับไปที่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยที่พูดกันสังคมหนักๆเลยอย่างเช่นตีลุงพลอย่างเงี้ยคือมันเห็นได้ชัดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นเราก็บอกเลยว่าเราอย่าพยายามใช้ความเชื่อไปชี้นำสังคมเพราะว่ามันไม่มีใครสักคนที่จะเห็นหลักฐานกันได้เยอะขนาดนั้นยกเว้นเสียแต่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือผู้ที่ต้องมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนแล้วก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนกฎหมายต่อไปนะคะ
6: ส่วนคุณภราดรปริศนานันทกุลค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะออกมาโต้ข้อมูลที่ไอลอเปิดคำให้การของคุณเอกราชช่างเหลาซัดทอดว่าคุณภราดรนี่แหละเป็นคนริเริ่มเป็นคนคิดค้นกระบวนการหัวสวเวลาติวนี่คุณพราดรเป็นตัวการหลักเลยในการเป็นคนติวเป็นการสอนคนอื่นคุณพราดรใช้คำว่าผมไม่ฉลาดพอในการคิดระบบในการได้มาซึ่งสว.ทั้งหมดขนาดนั้นแล้วก็ยกคำพูดของประธานกกต.คุณรงค์เมื่อวานนี้ค่ะว่าคำกล่าวหาของพยานมันมีจริงแต่กกต.บอกแล้วไงว่าเมื่อไปตรวจสอบกับพยานแวดล้อมอื่นหลักฐานอื่นอย่างเช่นไหนบอกมีโปรแกรมในการติวก็ไม่พบการจ้างบุคคลอื่นให้ไปทำก็ไม่มีดังนั้นคำให้การของพยานจึงไม่มีความเข้มแข็งประกอบกับตัวพยานเองก็ยังกลับคำให้การก็ยิ่งทำให้ประธานกกต.ไม่เชื่อคำให้การของพยานปากนี้ยืนยันว่าตนเองกรรมการบริหารของพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.แล้วคุณพราดรก็ตั้งข้อสังเกตกลับค่ะบอกว่ากระบวนการนี้เนี่ยจงใจที่จะดิสเครดิตพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่เริ่มต้นเจตนาเพื่อล้มล้างพรรคภูมิใจไทยเพื่อนำไปสู่การยุบพรรคจะเห็นว่าคำกล่าวหาของพยานที่16/26ซึ่งก็น่าจะคือคุณเอกราชเนี่ยค่ะกล่าวหาตั้งแต่หัวหน้าพรรค

0: รองหัวหน้าพักกรรมการบริหารและเลขาธิการพักเพราะอะไรคุณพลาดอนบอกเพราะถ้ามีกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งมีอันเป็นไปมันจะนำไปสู่การยุบพักซึ่งคือปรารถนาสูงสุดของเขามันคือจุดเริ่มต้นตรงนี้จุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดมาจากพยานปากนี้แหละ16/26มีธงปักเอาไว้ว่าทำยังไงที่จะยุบพักภูมิใจไทยทุกอย่างก็เดินไปตามพยาน16/26ตั้งธงเอาไว้แต่แรกนักข่าวก็ถามว่าพยานปาก16/26ก็คือคุณเอกราชอดีตส.ส.พรรคภูมิใจไทยเนี่ยคิดว่าทำไมคุณเอกราชถึงมาให้การซัดทอดพรรคภูมิใจไทยแบบนี้มีความคับแค้นอะไรส่วนตัวหรือเปล่าคุณพลาดอนบอกว่าผมไม่ทราบว่าพยานมีจุดประสงค์แบบไหนแต่ด้วยสถานการณ์การเมืองในขณะนั้นมีกระบวนการทางการเมืองบางอย่างที่บีบคั้นบังคับขู่เข็นทำให้พยานปากนี้ให้การไปแบบนั้นแต่คุณพลาดอนก็พูดถึงคนที่เห็นต่างอะค่ะว่าในเมื่อกกต.วินิจฉัยไปแล้วควรเคารพกติกานะต่อให้ไม่ตรงใจไม่ถูกใจตัวเองแต่ทั้งหมดมันอยู่ที่พยานหลักฐาน
1: ผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและผมไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดค้นระบบขึ้นมาในการที่จะไปทำให้ได้มาซึ่งสว.และพรรคภูมิใจไทยหรือกรรมการบริหารพรรคใดก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.มีกระบวนการที่จะดิสเครดิตพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่เริ่มต้นเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะล้มล้างพรรคภูมิใจไทยถ้าหากว่ากรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งคนใดมีอันเป็นไปแบบหนึ่งแบบใดก็แล้วแต่สิ่งที่จะตามมาก็คือว่าจะนำไปสู่การยุบพรรคการเมืองซึ่งเป็นปรารถนาเป้าสูงสุดของเขาและมีธงปักเอาไว้ว่าทำอย่างไรก็ได้ที่จะยุบพรรคภูมิใจไทยทุกอย่างก็เดินไปตามธงนั้นทุกอย่างก็เดินไปตามพยาน 16/26 ตั้งธงไว้แต่แรกก็อย่างที่บอกแล้วครับก็ควรจะต้องเคารพในกติกาเมื่อวินิจฉัยอย่างหนึ่งอย่างใดอาจจะตรงใจถูกใจตัวเองหรือไม่ถูกใจตัวเองบ้างทั้งหมดทั้งสิ้นก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
0: แล้วจากคำพูดของคุณพลาดอนนะคะที่บอกว่าผมคงไม่ฉลาดขนาดจะไปคิดระบบที่ทำให้ได้มาซึ่งสว.ทั้งหมดคุณไอซ์รักชนกศรีนอกค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็แชร์โพสต์นี้แล้วก็บอกว่าคนเขาไม่ได้ชื่นชมว่าไอ้พวกที่อยู่เบื้องหลังการโกงสว.ฉลาดคนเขาด่าว่าเลวระยำแต่ไม่ใช่คุณพลาดอนก็แล้วไปนี่คุณไอซ์ส่วนคุณณพินทร ศรีสันพางค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณผู้ชมจำได้นะคะก่อนหน้านี้ก็มีออกมาอธิบายไปรอบนึงละกับสังคมวันนี้นักข่าวไปถามคุณณพินทรค่ะบอกโล่งใจไหมหลังมติกกต.ออกมาไม่มีชื่อคุณณพินทรถูกส่งฟ้องศาลบอกว่ามันก็ธรรมดาแหละคนเราเมื่อถูกกล่าวหาแล้วเขายกคำร้องมันก็ต้องโล่งขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ชื่นชมกกต.ค่ะว่ากกต.ไม่คำนึงถึงแรงกดดันใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมก็เป็นเรื่องที่ทุกคนดีใจที่กกต.ทำตามระเบียบตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญพิจารณาหลักฐานอย่างรอบคอบอย่างละเอียดและให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหา
2: ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนดีใจนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่ากระบวนการทำนั้นกกต.นั้นได้ใช้อำนาจตามกฎหมายตามระเบียบนะครับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับโดยพิจารณาหลักฐานอย่างรอบคอบอย่างละเอียดและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหา
3: โล่งขึ้นไหมครับ
2: ครับ
3: โล่งขึ้นไหมกับว่า
2: ก็ธรรมดาครับคนเราถูกกล่าวหาเมื่อเขายกคำร้องก็ต้องโล่งขึ้นนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะครับแต่ก็ชื่นชมครับว่ากกต.นั้นไม่คำนึงถึงแรงกดดันต่างๆใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมนะครับไม่ทำหน้าที่เป็นบุรุษไปรษณีย์ที่ถูกแรงกดดันว่าต้องส่งทั้งหมดทุกคนนะครับ
0: นะคะก็คือเรื่องข้อมูลที่หลุดออกมาเอาจริงๆมันก็เป็นข้อมูลลับในสำนวนทั้งสิ้นนะคะแต่หลุดออกมาเยอะเหลือเกินคุณณพินทร์บอกว่าตอนนี้พรรคภูมิใจไทยยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นะคะว่าหลังจากกกต.มีมติออกมาแล้วเป็นยังไงแต่พูดถึงข้อมูลที่หลุดออกมาว่ามันเป็นความลับนะเอาออกมาได้ยังไงแล้วนำเฉพาะข้อมูลที่เป็นผลร้ายมากล่าวหาพวกเขาต่อสังคม นักข่าวก็ถามต่อค่ะว่าแล้วการดำเนินคดีกับคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอว์ความคืบหน้าเป็นยังไงคุณณพินทร์บอกว่าก็กำลังติดตามอยู่ถ้าคดีไม่คืบเดี๋ยวฟ้องเองเลยภายในอายุความ90วัน
2: ยังไม่ได้คุยกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือข้อมูลต่างๆที่ออกมานะครับซึ่งถือว่าเป็นความลับนั้นนะครับออกมาได้อย่างไรแล้วก็เอาข้อมูลเฉพาะที่เป็นผลร้ายมากล่าวต่อสังคมซึ่งคนที่เอาความลับมาเปิดเผยนั้นก็มีความผิดต่างกรรมต่างวรรคนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคดีอาญาแผ่นดินซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการร้องทุกข์แต่อย่างใดนะครับก็เดินหน้าอยู่ครับเดี๋ยวกำลังตัดสินใจอยู่ว่าสอบไปถึงไหนถ้ายังไม่เดินหน้ามากก็อาจจะฟ้องเองนะครับภายในยุคความ90วัน
4: ขณะที่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมจริงๆวันนี้คุณพิพัฒน์พยายามจะปฏิเสธจะไม่ให้สัมภาษณ์นะครับแต่ว่านักข่าวก็พยายามถามมติของกกต.คุณพิพัฒน์ที่สุดก็บอกว่าก็มันไม่เกี่ยวข้องกันอยู่แล้วผมขอเรียนให้ทราบเลยว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยเราไม่สามารถไปยุ่งเรื่องสว.ได้เพราะสว.ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองไง
5: ก็ต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าพรรคไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสว.นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องแบ่งแยกอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าทางนายกรัฐมนตรีก็ได้แจ้งมาโดยตลอดว่าพรรคไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและพรรคการเมืองไม่สามารถไปยุ่งกับเรื่องสว.ได้เพราะสว.ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอชี้แจงให้เพื่อนๆสื่อมวลชนได้ทราบนะครับส่วนการที่ว่าบอกว่าจะเป็นฐานใครอะไรยังไงในฐานะที่พวกเราเป็นคนการเมืองมันก็ต้องมีเพื่อนฝูงเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าเราไม่รู้จักกันแต่เราไม่สามารถเข้าไปสนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือได้ในส่วนนั้นครับ
6: ส่วนตัวรู้สึกโล่งขึ้นไหมครับเพราะว่าเห็นว่าทุกท่านก็เป็นหนึ่งในคนที่ขัดการเข้ากล่าวหาทุกท่านที่จะปลดปล้ำอยู
5: ่ก็ผมคิดว่าทางฝ่ายค้านเขาก็คงเดินต่อแล้วครับตรงนี้แต่ว่าก็เป็นสิทธิของเขานะครับในส่วนนั้นทางพรรคก็ไม่สามารถเข้าไปยุ่งก็ขอย้ำนะครับ
4: ขณะที่คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอันนี้จะต้องถูกถามแน่นอนเพราะ1ใน77คนที่กกต.ส่งฟ้องศาลฎีกาเนี่ยมีคุณพ่อของคุณวรสิทธิ์อยู่ด้วยก็คือคุณสมเกียรติเลียงประสิทธิ์คุณวรสิทธิ์บอกว่าเมื่อวานพูดคุยกันแล้วไม่ได้เครียดอะไรท่านเองก็มั่นใจและพร้อมจะชี้แจงข้อเท็จจริงเราเคารพความเห็นของกกต.ถ้ากกต.เขามองเป็นเช่นนั้นเราก็พร้อมจะเข้าไปพิสูจน์ในกระบวนการต่อไปตอนนี้ก็ไม่คิดจะฟ้องกลับใครฟังเสียงคุณวรสิทธิ์ปิดท้ายเบรกนี้ช่วงหน้าชมข่าวกันต่อครับ
1: โอเคก็จริงๆได้คุยกันเมื่อวานนะครับแล้วก็อย่างที่หนึ่งก็คือต้องเราก็เคารพความเห็นของทางกกต.นะครับในส่วนที่2ก็ยังมั่นใจแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่ากกต.มองว่าเป็นแบบนั้นเนี่ย ก็พร้อมที่จะเข้าไปพิสูจน์นะครับในกระบวนการต่อไปไม่ครับเพราะว่าทุกอย่างก็อย่างที่บอกว่าเราทางท่านเองก็มั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะพิสูจน์ในข้อเท็จจริงครับ
7: หลักฐานที่กกต.อ้างว่าแบบจะสงสารเนี่ยคือเราสามารถหามาหลักฐานล้างได้ไหมครับถือว่าชี้แจงอ
1: ันนี้ต้องขอไปดูในรายละเอียดนะฮะว่าในรายละเอียดเนี่ยทางกกต.มีความเห็นว่าอย่างไรนะครับแต่ในทางพฤตินัยเนี่ยเราก็มั่นใจอยู่แล้วครับว่าเราสามารถที่จะชี้แจงได้
7: น
1: ี
7: ่เหมือนพยายามจะเชื่อมโยงถึงท่านรัฐมนตรีด้วยค่ะ
1: เชื่อมโยงแล้วต้องถามว่าผมไปทำอะไรนะครับเชื่อมโยงก็อย่างเดียวก็คือก็แค่มีความสัมพันธ์กันแต่ว่าถามว่าผมไปทำอะไรหรือเปล่าก็ไม่ใช่ถูกไหมครับก็ต้องดูบนข้อเท็จจริงกันละครับ
8: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
9: พี่มากจ้า
10: ผ่า
9: าฉันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยสิจ๊ะ
10: นางไม่ใช่ผู้ประกันตนนางเอ็นพี
11: หยุดเถอะนางเอ้ยไอ้คนที่เขามีสิทธิ์ไปเลือกเถอะ
12: แล้วพวกมันเป็นใคร
11: ก็นายจ้างและผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของ

0: กองทุนร่วมกัน1คนต่อ1เสียงเลือกคนมาดูแลกองทุนของเราใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเรา
1: เลือกกันที่ดีอย่าให้ผีต้องมาทวงสิทธ
2: ิ์แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
3: เป็นอีก1ข่าวเชี่ยวนะคะ
2: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
4: คุณเป็นนักแสดงได้เพราะการดูดวง
5: ในชีวิตนี้ไม่เล่นละครเด็ดขาดงั้นถามหมอดูเลยถ้าหมอดูบอกว่าเล่นละครได้เดี๋ยวจะเล่นให้
6: ลองจับมือต้นหอมดู
5: โอเค
6: ถ้ามือเขาขอแต่งงานเลยนี่ขอมือหมาเหรอคร
7: ับ
6: เน
7: ี่
6: ย
7: พร้อมจะหอยช่อ
8: พี่รุ่งยังดูดีมากเลย
9: ขอบคุณค่ะ
8: ปีนี้เท่าไหร่แล้วครับ
9: 81ค่ะ
8: 81สุขภาพร่างกายแข็งแรง
10: พอจำได้ไหมว่าทั้งหมดร้องเพลงมาเท่าไหร่แล้วครับ
9: 2,000 เพลงต่อโ
8: ห
9: และหลังจาก 2,000 ก็เลยเลิกจนค่ะ
11: ฉันเจอสร้อยแล้ว
12: พวกเราไปเจอที่ไหนมา
11: ฉันไปเจอที่ห้องนอนของคุณดวงสวัสดิ
12: ์ผมเจอแล้วครับคุณพ่อนี่ครับคนนี้ใช่ไหมครับ
13: ฉันเจอความหมายของฉันแล้วหล่อนล่ะเจอหรือยัง
12: คิดถึงเรื่องลูก
14: ปฏิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ถ้าคุณคิดอยากจะเลี้ยงมันเป็นเมียน้อยเอาเงินเดือนคุณน่ะเลี้ยงมันให้พอลืมแม่ลืมเชื้อหมดมัวแต่ใจจดใจจ่ออยู่แต่กับผู้หญิงอ
17: ่
16: ะ
17: วันนี้คุณว่างเปล่าคะ
12: คุณตามีอะไรเหรอคะ
17: ฉันจะเลี้ยงข้าวคุณนะคะ
16: เย้วู้สุดยอด
14: แรงเงาจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกา
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: เดี๋ยวไปเลย
19: ไซเรนเสียพี
18: ่เบนโต
19: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
20: เก่าเหรอ
21: ไม่เก่าซาดินครับ
20: เปิดซะดีมั้ย
21: มาดิ
22: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน

0: ฝ่าทุกฤดูไปด้วยกันกว่า65ปี4คน
1: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ Toyota Trusted SUV มั่นใจไปได้ยาวๆครบทั้งรถไฟฟ้าและไฮบริดคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ
2: คุณผู้ชมคะไปดูมติอีกทีนึงนะคะตกลงแล้วสิ่งที่เรากำลังจะเปิดมติของกกต.นี้คือข้อกล่าวหาที่เกี่ยวพันไปถึงกรรมการบริหารหรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยนะคะ
3: คร
2: ับ ในที่สุดวันนี้เราก็ได้รู้มติแล้ว5ต่อ2นะคะรู้จากเสียงข้างน้อย1ใน2เสียงก็คือคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษนะคะกกต.เสียงข้างน้อยที่ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณสิทธิโชตินะคะก็ยอมรับตามตรงว่ามีตัวเองกับคุณชายนครชัยนะคะที่เป็นกกต.เสียงข้างน้อยมีมติ2เสียงเนี้ยจะให้ส่งบรรดากรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยไปยังศาลฎีกาแต่เสียงข้างมาก5เสียงไม่ส่งเราเอาเฉพาะเรื่องนี้นะเพราะว่าจริงๆเรื่องอื่นก็มีที่เอกฉันท์ให้ส่งอย่างเช่นเรื่องโหวตเตอร์อย่างเงี้ยค่ะแต่เอาเรื่องนี้เรื่องสำคัญทีนี้ถ้าไปดูที่มาของกกต.นะคะปรากฏว่าในจำนวน5เสียงที่ยกคำร้องของกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นกกต.ที่มาจากสว.ชุดปัจจุบัน4คนเลยค่ะมีคุณณรงค์กลั่นวารินทร์นะคะท่านประธานมีคุณอนันต์สุวรรณรัตน์มีคุณณรงค์รักร้อยและคุณจิรุธวิสารจิตอีกท่านหนึ่งคุณถิติเชษฐนุชนาธเนี่ยมาเป็นกกต.ท่านแรกเลยก็คือมาตั้งแต่สว.ปี2561ฉะนั้นถ้าเกิดเอาตรงๆว่าที่คนจับจ้องอ่ะก็จะเป็น4ท่านในกรอบสีน้ำเงินนะคะที่ก็คือ4ใน5เสียงเลยมาจากสว.ชุดนี้คุณไอซ์ลักษณ์นกสีนอกค่ะสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์นะคะเข้าใจว่าเธอติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดค่ะหลังจากที่คุณสิทธิโชติออกมาให้สัมภาษณ์เธอก็

0: สต์ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนแจ่มแจ้งในวันนี้คือขบวนการโกงสว.น่าจะไม่ได้มีเอี่ยวแค่พรรคการเมืองเท่านั้นแต่ยังมีกกต.บางคนที่ร่วมอยู่ในขบวนการโกงสว.นี้ด้วยมันชัดแล้วว่าสว.เลือกกกต.มาเพื่อเป่าคดีตัวเองโดยเฉพาะจริงๆทีนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วนะว่าทำไมตัวใหญ่ๆถึงรอดเจ็บคอไอดังคุกคุกคุกปลอทุกคนรีบจัดตารางออกกำลังกายนะคะพวกเราต้องมีชีวิตที่ยืนยาวสุขภาพดีและแข็งแรงเพื่ออยู่ดูระบอบสีน้ำเงินนี้ล่มสลายถึงวันนั้นเรายังต้องออกแรงช่วยกันกอบกู้สร้างอีกนะอดใจรอติดตามตอนต่อไปไม่ไหวแล้วอะอยากได้ยินเสียงจากสว.ที่ถูกส่งฟ้องบ้างจังถ้าพวกลุงลุงป้าป้ากล้าแฉสังคมพร้อมให้อภัยเสมอขึ้นอยู่กับว่าแฉไปถึงตัวไหนคะคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ค่ะจากไอลอนะคะโพสต์เมื่อสักครู่นี้เองเป็นเรื่องดีที่กกต.จะออกมายืนให้สัมภาษณ์ตอบคำถามนักข่าวว่าตัวเองคิดยังไงกับเรื่องไหนภาพแบบนี้ไม่เห็นมา10ปีแล้วคนสุดท้ายที่ออกมาเจอสื่อก็คือสมชัยศรีสุทธิยากรที่เหลือเก็บตัวลงมติเงียบๆคุณหนุ่มเมืองจันนะคะหรือคุณสรกลอดุญญานนท์ค่ะก็แชร์ข่าวนี้ที่กกต.สิทธิโชติออกมาแถลงข่าวเขียนว่าต้องฟังครับคารวะจากใจ
1: ขณะที่บรรดาสว.ครับแน่นอนนะครับที่ถูกจับจ้องมากที่สุดก็คือ26คนที่ถูกกกต.ส่งฟ้องศาล
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าวันนี้ส่วนหนึ่งก็มาทำงานตามปกติหนึ่งในนั้นก็มีคุณอัชรพันธ์หอมรสมีบรรยากาศเพื่อนๆสว.เข้าไปสวมกอดนะฮะเข้าไปสวมกอดก็เป็นลักษณะเหมือนการให้กำลังใจกันหรือเปล่าในลักษณะแบบนี้ฟังเสียงสว.อัชรพันธ์สักหน่อยนะครับพูดถึงเรื่องการให้กำลังใจจริงๆเรากอดกันทุกวันอยู่แล้ว
2: กังวลไหมครับเห็นมีรายชื่ออยู่ในกกต.ชุด26ด้วยถูกส่งฟ้องอะครับ
3: ไม่ค่ะ
2: อันนี้ยืนยันไหมครับว่าสิ่งที่เขากล่าวหามาคือไม่ได้เป็นความจริงอะไรเลยนะครับอันนี้คือเคยไปชี้แจงกกต.ยังครับ
3: นี่ละค่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไม่สะดวกนะคะ
2: เมื่อเช้าเห็นนี้เห็นมีการกอดให้เหมือนให้กำลังใจกันไหมครับหรือว่ามีการพูดคุยครับในกลุ่มสว
3: 26ทุกวันอยู่แล้วค่ะ
2: ในกลุ่มที่โดนมีการพูดคุยกันไหมครับว่าเราจะดำเนินการยังไงต่อไปเหม
3: ือ
2: นจ
3: ะแล้วแต
2: ่ก็คือจะสู้ทีละคนใช่ไหมครับ
1: รายงานออกมาทำนองว่าตั้งกรุ๊ปไลน์กันแล้วนะรวมกลุ่มกัน26คนแต่ว่าก็ปฏิเสธนะครับเรื่องนี้ทีนี้จริงๆวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่านักข่าวก็ไปเกาะติดมีสื่อมวลชนจำนวนมากครับอยากจะคุยกับหลายท่านอยากจะคุยกับคุณมงคลสุรสัจจะในฐานะประธานวุฒิสภาที่สุดแล้วเนี่ยมันเกิดความแตกตื่นก็เลยนำมาซึ่งภาพนี้คุณผู้ชมฮะฝ่ายอาคารสถานที่จัดตำรวจมาให้สื่อมวลชน1ชุดเลยครับมาตรวจสอบความเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ดูความสะดวกต่างๆทีนี้ที่ห้องประชุมคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภามีคุณชีวภาพชีวธรรม1ในรายชื่อ26สว.เป็นประธานกรรมการสื่อก็ไปดักรอปรากฏคุณชีวภาพไม่ได้เข้าประชุมแต่มีคุณสุเทพสังวิเศษมาร่วมประชุมด้วยสีหน้าไม่พอใจนะฮะสายศีรษะเลยฮะแบบนี้ไม่โอเค
4: ไม่โอครับ
5: ครับอะไรครับผม
6: ลองชมค่ะลองชม
1: อีกท่านหนึ่งที่อยู่ในกรรมธิการชุดนี้ด้วยก็คือคุณสมหมายศรีจันทร์เป็นหนึ่งใน26สว.ท่าทียิ้มแย้มนะฮะให้สัมภาษณ์ครับก็ยังไม่ได้มีการคุยอะไรก็พูดคุยกันเป็นปกติแต่ตอนนี้ก็ยินดีในการเปลี่ยนแปลงนะขอบคุณทุกท่านไม่ต้องห่วงเราทำหน้าที
7: ่ได้คุยกับทนายในท่านขาท่านขามีการพูดคุยมีย
8: ังครับ
9: ยังไม่มีย
7: ังไม
8: ่
7: ม
8: ีโอ้มาเดิมเลยไม่เป็นไรครับยินดีในการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องห่วงครับเรายังทำหน้าที่ของเราอยู
7: ่ท่านถ้าเกิดสมมติว่าในอีก4เดือนข้างหน้าศาลรับคำร้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
8: ก็ทำตามนโยบายของกฎหมายนะครับเรามาตามรัฐธรรมนูญเราก็ออกไปตามรัฐธรรมนูญไม่ต้องห่วงนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะ
7: ได้คุยกับทนายในการต่อสู้คดีแล้วหร
8: ือยังฮะยังไม่ได้คุย
7: มีการรวมกลุ่มกับสว.ไหมคะว่าจะสู้คดีอะไรยังไง
8: ยังครับโอ้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะ
7: ขอบคุณครับ
1: สว.อลงกฎวรกีเจ้าของวลีผมสักสูงกว่าคุณผู้ชมจำวลีนี้ได้นะครับตอนนั้น DSI แจ้งข้อกล่าวหาคดีหัวสว.นี่แหละแล้วท่านก็ชี้แจงทำนองว่าผมสักสูงกว่าสูงกว่า DSI วันนี้พูดถึงประโยคนี้ด้วยยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายผมไม่ได้สูงสักอะไรนะ
10: ไม่มีอะไร
11: เป็นยังไงบ้างครับ
4: คดีอะไรครับ
5: หลังจากนี้เราจะเตรียมเรื่องข้อต่อสู้อะไรในชั้นศาลอะไรยังไงไหมคะ
4: ไม่มีความเห็นจ้ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีความเห็นครับไม่ตอบครับเดี๋ยวทำให้เสียความเห็นกันครับโอ้โหดักขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเพราะว่าตามกฎหมายไปเพราะว่าแต่ไงก็ตามเราก็ยอมรับคำตัดสินคำวินิจฉัยของกกต.อยู่แล้วถูกไหมแล้วก็ไปอยู่ในกระบวนการทางศาลไปไม่มีอะไร
5: ไม่เสียกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สว.
4: ก็มันจะทำระเบียบกฎหมายอะส่วนอนาคตจะเป็นไงคือจะละเว้นบัตรหน้าที่ให้อยู่เป็นหน้าที่ก็ว่าตามคำสั่งศาลไปก็รับคำสั่งศาลทุกกรณีผมไม่ได้เป็นผู้สูงศักดิ์นะ
1: ทั้งหมดนี้คือเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: English on Tour ร่วมออนทัวร์โดย New X The Next Peak อีซูซูเขาออกรถรุ่นใหม่ค่ะเซนก็คิดไม่ตกนะคะว่าเซนจะเปลี่ยนรุ่นดีไหมเซลก็ขายเก่งมากเขาบอกโปรโมชั่นดีๆมาเยอะมากเลยค่ะแต่จะเปลี่ยนรถทีนึงนี่มันก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเซนนะคะขอคิดดูอีกสักรอบนึงนะคะขอเวลาตัดสินใจภาษาอังกฤษใช้คำว่า let me sleep on it let me sleep on it ขอเวลาฉันกลับไปนอนคิดสักคืนก่อนSleep on it หมายถึงขอเวลากลับไปคิดดูก่อนนะคะเวลาที่ต้องคิดทบทวนอะไรหลายๆตลกค่ะจะซื้อรถซื้อบ้านย้ายงานหรือซื้อรองเท้าใหม่สักคู่บอกไปเลย Wait I need to sleep on it Wait I need to sleep on it รอก่อนขอฉันตัดสินใจก่อนนะถ้ามีเรื่องให้เครียดหรือว่าตัดสินใจไม่ถูกอย่าเพิ่งรีบนะคะขอ sleep on it แล้วค่อยว่ากันค่ะ
1: ความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ Miwex The Next Peak และสถานสิริรังสิต2ที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดย
1: Nescafe Gold Life Worth ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิตลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.

0: นี่ร้านอะไรคะเนี่ยทำไมสวีทหวานแบบเนี้ย
1: นี่ร้านโปรดของคุณตาไม่ใช่หรอครับ
0: นะคะ
1: ครับ
2: ขอโทษนะคะรับเป็นอะไรดีคะ
3: กาแฟแก้วหนึ่งครับ
2: ค่ะ
3: ตาละครับ
0: กาแฟเหมือนกันค่ะ
2: ค่ะ
1: คุณตาครับกินกาแฟตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะคุณตาเคยบอกว่ากินแล้วใจสั่นไม่ใช่หรอครับ
0: ตอนนี้ฉันใจแข็งแรงไม่อ่อนแอเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะ
1: คุณตาครับอย่าทำอะไรประชดชีวิตเลยนะครับ
0: ฉันไม่ได้ประชดชีวิตตัวเองนะคะฉันแค่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็แค่นั้นเองถือว่ากาแฟนี้เป็นเรื่องแรกที่ฉันอยากจะเปลี่ยนกันละกัน
1: ครับชีวิตมันก็แบบนี้แหละครับเอาแน่อะไรไม่ได้แล้วเรื่องนี้ผมก็ไม่อยากโทษอาภพแค่คนเดียว
0: อาภพ

0: าครับคุณตาก็รู้ว่าหวังอะไรไม่ได้คนที่มีลูกมีเมียแล้ว
1: แต่ก่อนตาคงจะหวังเอาไว้มากถ้าอย่างเงี้ยฉันควรจะทำไงดีคะไปยุ่งกับคนมีลูกมีเมียแล้ว
0: ผมก็ไม่รู้หรอกนะครับแต่ผมคิดว่าอาภพไม่น่าจะทิ้งลูกทิ้งเมียมาเลือกคุณ
1: คิดอย่างนั้นเหรอคะ
0: ครับครอบครัวทำให้เขาก้าวหน้าในหน้าที่การงานเขาไม่มีวันทำลายตัวเองหรอกครับ
1: แต่ทำลายคนอื่นได้ใช่ไหมคะ
0: คุณตาครับอย่าคิดแค้นเลยนะครับเป็นห่วงคุณจริงๆนะครับ
1: คุณนะคะขอบคุณสำหรับความหวังดีค่ะ
0: ครับคุณตาจะสั่งอะไรดีครับ
1: ฉันว่าคุณสั่งดีกว่าค่ะดูเหมือนฉันจะจำไม่ได้แล้วว่าฉันเคยชอบกินอะไร
0: คุณตานี่พูดแปลกจังนะครับไม่เป็นไรหรอกครับสั่งให้ครับ
2: ยากไม่ทันเลยขายดีระวังไหมนะคะเมื่อกี้มีไหมไปแล้ว
3: บางไม้ก็ไม่สุก
2: ไม่สุกขอไปค่ะ
3: หรือว่าคุณต้อง
2: ไป
3: อร่อยแน่น
2: อนอ้าวตะกินมาเร็วลูกมาทานบาร์บีคิวไหมนี่แม่ย่างเอาไว้ให้แล้วลูกของโปรดเราเลยนี
4: ่นี่ฉลองอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
5: ถามอาราภาของนายดูสิ
2: ก็ฉลองเตาบาร์บีคิวใหม่ไงจ๊ะอาซื้อมาให้เข้ากับศาลากลางสวน
3: ไม่รู้ว่าเตาอะไรเนี่ยดูสิแพงๆใช้เตาย่างลูกชิ้นก็ได้นะคะแค่300เองอ่ะ
2: ดูคุณพี่ไม่เป็นไรหรอกค่ะลงทุนสักหน่อยเพื่อความอบอุ่นของครอบครัว
4: หวังว่าคงจะไม่อุ่นจนร้อนนะครับ
2: ตะกิดพูดมากนักมันนี่เลยมาช่วยเสียบไม้บาร์บีคิวเลยมาเด็กๆรอไปนะมาเลย
3: มานี่มานี่
2: มานี่ไม่ใช่แรงงานทางด้านนี
3: ้มานี่เลยคุณมาน
6: ี่ดีจังพ่อกับแม่คือดีกันแล้วเนาะ
1: คิดว่าดีกันจริงเหรอฉันว่านะคลื่นใต้น้ำอ่ะมันยังมีอีกหลายลูก

0: ความสุขในบ้านเราทำไมมันสั้นนักนะ
1: ก็เลยต้องไปหาความสุขจากการแชทกับหนุ่มๆออนไลน์เหรอ
0: พี่อย่ามาหาเรื่องผมเพื่อนเล่นกีฬาด้วยกันทั้งนั้นน่ะ
1: กีฬาอะไรอ่ะฟันดาบหรือว่ากระบี่กระบอง
0: แล้วพี่อ่ะคุยกับไอ้แจ็คถึงเช้าเห็นว่ารับขนมมาจากมันด้วยนะทั้งขนมทั้งน้ำแข็ง
1: นี่ไอ้ต่อหยุดพูดไปเลยนะเก็บพูดรู้ไหม
2: ไงลูกฮะบาร์บีคิวได้ที่หรือยังอู้นี่มีสุกตั้งหลายไม้แล้วนี่ดูเป็นอะไรฮะหน้าตาดูเครียดๆคิดอะไรอยู่หรือเปล่าลูก
3: คิดถึงความสุขอะค่ะมันไม่เคยอยู่กับเราได้นานเลยอะ
2: ไม่คิดมากคุณตั้มมาของกินนะคะไม่ใช่ของเล่น
4: เอาซะหน่อยนะกิน
2: ตายแล้วเดี๋ยวจะ
5: ไม่นะครับเพิ่งทานมาเมื่อเที่ยงนี่เอง
4: ไปทานกับสาวที่ไหนอะหน้าละลื่นเชียว
5: นี่เห็นชัดขนาดนั้นเลยเหรอครับก็คงอย่างนั้นมั้งครับตอนนี้ผมสบายใจมาก
4: นี่ยังไม่ได้ตอบเลยนะว่าสาวที่ไหนฉันรู้จักก็แบบ
5: อาภพคงรู้จักมั้งครับอาจจะรู้จักดีกว่าผมก็ได้
4: ใครล่ะ
5: ผมไปกินข้าวกับตามาครับ
4: ตากลับมาแล้วเหร
5: อครับเพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้ครับ
4: แล้วเขานัดแกออกมาเจอเหรอ
5: ก็คงอย่างนั้นมั้งฮะ
4: เขาว่าไงบ้าง
5: ก็ไม่ว่าไงครับแค่บอกว่าพรุ่งนี้จะเข้าไปทำงาน
4: แล้วเขาไม่ได้ถามถึงฉันเลย
5: ไม่นี่ครับเราก็คุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้มากกว่านะครับ
2: ระวังไม้ที่นะไอ้จับได้แล้วนมๆซุบซิบอะไรกันอยู่จ๊ะมาเร็วเนื้อโกเบกำลังได้ที่เลยมาเร็วค่ะ
5: ครับ
2: มาเลยตะกิดมาชิมเลย
5: อ
2: ยู่ทดลองคนแรกเป็นไงจ๊ะ
5: อร่อยครับ
2: อาหมักเองกับมือเลยนะ
5: โหยอดเลยครับฝีมือนี
2: ้อีกชิ้นอีกชิ้นเดี๋ยวชิ้นใหญ่ใหญ
6: ่มากระเขือเทศหล่นไปลูกนึง
4: เจอกันที่ทำงานนะ
7: ฉันจะไปเจอหน้าคุณพรุ่งนี
8: ้ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
9: ์เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: เทพไทย
11: เคลียร์ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
12: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
13: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
14: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาล The Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี้
15: โพลิพัทจะให้
16: ของที่มึงอยากได้กูหามาให้แล้ว

0: ไอ้คิงยินดีต้อนรับ
1: ผู้หญิงที่มากับดอมเขาเป็นใครเหรอคะ
2: เขาเป็นลูกสาวในทุนพี่นะแต่ดูท่าทางเขาจะชอบไปดอมมากเลยนะ
3: ไม่ทำแล้วได้ไหม
4: ไม่ทำอะไร
3: บอดี้การ์ดไม่เป็นแล้วได้ไหมพอร้องนะ
5: คนตัวปล่อยจะให้เด็ก
6: สองหัวใจคืนนี้20:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: เดี๋ยวไปเลย
9: ไซเรนเสียพี
10: ่เบนโต
11: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
12: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
13: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
14: ใหม่ขนมแมวเลียววิสกัสครีมมี่แค่ฉีดก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียววิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
15: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้มเอ็มแลกของพรีเมียมถึง31 ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้มเอ็มปลดหนี้ถึง30 พฤศจิกายน 2569
16: อย่าบอกว่ารักคำว่ารักนั้น
17: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: ฮัลโหล
1: ตาตากลับมาแล้วเหรอ
0: ฉันกลับมาละ
1: ตาไม่สบายหรือเปล่าอะทำไมเสียงไม่เหมือนเดิมเลยตาเป็นหวัดเหรอหรือว่าตาร้องไห
0: ้หมดเวลาสำหรับน้ำตาแล้วค่ะ
1: ถ้าตายังโกรธผมอยู่ก็ไม่เป็นไรนะผมดีใจที่ตากลับมาจะลาออกจากงานเลยนะสมัยนี้งานหายากตาจะไม่พูดอะไรกับผมสักคำเลยเหรอไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เราเจอกันที่ทำงานนะ
0: ค่ะฉันจะไปเจอหน้าคุณพรุ่งนี
2: ้คุณพบ
1: น้าพามาแล้วแค่นี้ก่อนนะไอ้สันที่บ้านฉันน่ะช่วงบ่ายมีบาร์บีคิวเห็นน้าพาเขาบ่นถึงนายกับคุณแอ๋วอยู่เลยเนี่ยแค่นี้ก่อนนะ
2: คุยคุณสันเหรอคะ
1: จ้ะ
2: อุ๊ยนี่อ้าวคุณพบผมเหม็นควันเลย
1: โอ้ยผมจะตายมันนี่มันนี่มันนี่

0: ฉันเป็นใคร
1: สวัสดีครับ
0: ในดวงใจของเธอเห็นจะมี
1: นานแค่ชั่วผูกเน็กไทเนี่ยนะครับ
2: ในดวงตาของเธอนี่เป็นมาตรวัดเวลาแบบใหม่เหรอคะ
1: ใช่ครับแบบใหม่ล่าสุดเลยนะครับ

0: ทำไมคุณเงียบไปล่ะครับคิดอะไรอยู่ล่ะฮะ
1: หลายอย่างค่ะและแต่ละอย่างก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีด้วย
0: ไม่มีอะไรดีงามได้ตลอดหรอกนะครับอยู่ที่เราต่างหากนะฮะที่จะเป็นคนเลือก
1: แล้วถ้าฉันเลือกเขาล่ะ
0: งั้นผมก็คงเสียดายแทนคุณแหละครับเริ่มต้นใหม่เลยนะครับผมอยากเห็นคุณเป็นคนใหม่ที่ไม่ใช่มุตตาคนเดิม
1: ค่ะฉันไม่ใช่คนเดิมฉันเป็นคนใหม่

0: งสารตัวเองจังเลยอ่ะ
1: นี่ไง
0: ก็ตกกรรมลำบากดูดิต้องทำไง
1: กระไรมา
0: ค
1: ่ะทะเบียนรถแบบนี
0: ้
1: เ
0: ป็นคุณประสิทธิ์ชัยกับ
1: คุณเปรมสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าเอ๊ะคุณสิทธิ์คุณกิจยังไม่มาอีกเหรอคะเนี่ย
3: ทำไมฮะ
2: ก็เมื่อคืนน่ะสิโทรหาปรีมบอกว่าจะคุยเรื่องงาน
3: โทรหาจะคุยเรื่องงานแล้วมันแปลกตรงไหนครับ
2: แหมจะคุยเรื่องงานเนี่ยก็มาคุยที่นี่ก็ได้นี่โทรไปชวนปริมคุยนู่นคุยนี่ปริมว่าหาเหตุจะโทรหาปริมมากกว่า
3: อ๋อเหรอถ้าเชื่ออย่างนั้นแล้วสบายใจก็เชื่อไปเถอะ
4: อุ๊ยนี่แต่ถือว่าได้ผลมากเลยนะครับไอ้ครีมวารีแตกซ่านเนี่ยใช้ยังไม่ครบเซตยังเสน่ห์เย้ายวนขนาดนี้เลยนะ
2: วันนี้ซื้อยกเซตเลย
5: คุณกิตมาแล้วค่ะ
2: คุณกิตเนี่ยน่ารักมากเลยค่ะเมื่อเช้าก็บอกว่าจะไปรับปริมที่บ้านแต่ว่าปริมก็เกรงใจคนละทางอะค่ะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมาทานข้าวกลางวันด้วยตอนเย็นก็จะพาไปดูหนังน่ารักมากแหมคนเขารัก
0: มากกับใครอะคะ
6: นั่นในสิทธิ์มาพอดีเลยครับ
7: ในสิทธิ์ประสิทธิ์ชัย
3: เฮ้ยกิจ
8: สวัสดีครับคุณตา
7: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: นกดีใจจังเลยค่ะที่พี่ตากลับมาแล้ว
1: ค่ะ
2: ไปกันเถอะครับ
1: คุณกิตคะ
2: ครับ
1: เดินไปส่งฉันที่แผนกหน่อยสิคะ
2: โถนึกว่าอะไรได้สิครับ
3: อซะสันดานน้อย
4: ดูสิครับวันนี้ต้องแต่งเครื่องแบบมานางก็ใส่ชุด private มา
5: ฉันกล้านักนั้นเนี่ย
6: แต่ชีกลับมาคราวนี้นะท่าทางชีมั่นขึ้นเยอะเนาะ
5: คุณปริมต้องมั่นกว่านะคะ
4: ซื้อครบเซตเลยนะครับวันนี
3: ้โอ๊ยไม่ทรงไม่เซ็ตไม่ตุ๋งไม่แตกมาแล้ว

0: มทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
1: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
2: เป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
3: เทมเพราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
4: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
5: ฉลากคนใช้ยา
6: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
7: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
8: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิจอยู่ใกล้ผมเสมอ
9: จะทำงานยังไง
8: นี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรัก
9: นอน
8: พี่กิจต้องจีบนอนให้ได้ก่อนครับ
10: นะ
8: นอนให้จีบครับไม่ได้ให้จูบ
10: แล้วพี่ต้องใช้เวลานานแค่ไหน
11: นอนเป็นคนที่ผมแคร
12: ์ผมอยากให้นอนเป็นแฟน
8: บอกว่ามันไม่มีอะไรจริงจังระหว่างเราอะพี่คิดงั้นจริงเหรอ

0: พี่ขอเวลาหน่อย
1: เวลาของนนก็หมดแล้วเหมือนกันพี
2: ่นนรักพี่นะ
3: Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.เริ่ม4ตุลาคม
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: เจ๋วซัปเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่า 1,000 เมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อสิบอิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่สนับสนุนโดย
5: เดี๋ยวไปเลย
6: ไซเรนเสียพี่
7: เบนโต
8: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
9: เมื่อความสนุกถูกชั้นใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้ง
10: เส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
11: หนึบแดงหนัวแดง
12: แดงมันเด็ดทุกคน
9: ยำยำสุดเด็ดลองเลย
13: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่าก็น้อย
14: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
15: ชนะแล้ว
16: อีกสักเกมไ
14: หมใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
17: ซักเช็ดล้างเพื่อบ้านสุขภาพดีทุกวันไฮเตอร์สินค้าประจำบ้านโคเกตโทเทลครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
18: คุณตาอย่าไปสนใจเลยนะครับ
19: ใครว่าล่ะน่าสนใจจะตาย

0: แล้วนะครับ
1: ขอบคุณนะคะส่งแค่นี้ก็พอค่ะคุณไปได้แล้ว
0: ครับงั้นเดี๋ยวเจอกันนะครับ

0: อีกนะเนี่ยดีแล้วล่ะอย่าไปคิดอะไรมากชีวิตเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละฟังนะถ้าชีวิตมันต้องเป็นไปก็ต้องเป็นไป
1: เกสเซราเซราชีวิตต้องดำเนินต่อไปเหรอคะ
0: ถูกคนเราเนี่ยนะมุตาผิดพลาดได้มันก็เริ่มใหม่ได้เสมอเรามีบทเรียนละเราก็ใช้บทเรียนนั่นแหละสอนตัวเอง
1: ขอบคุณนะคะ
0: แล้วนี่วันจันทร์นะจ๊ะหยุดนานนะจ๊ะวันจันทร์เขาใส่ชุดฟอร์มกันไหม
2: อ
0: ๋
2: อใช่เนี่ย
3: เหรอคะ
0: เอออ่ะทำงานค่ะเชิญทำงานนะคะทุกท่านเออไปไปค่ะแหมยิ้มหน้าบานนะจ๊ะ
2: เอ๊ะแล้วโต๊ะของฉันล่ะ
4: เล่นมุกใช่ไหม
5: นี่ไงโต๊ะตามุตาจงสวัสดิ
4: ์เอออยู่นี
2: ่แหมไม่ต้องมาทำเป็นเล่นมุกเลย
5: แกงผักชุบละ
4: ตานะตาทำไมถึงปล่อยให้เป็นแบบนี้เนี่ย
2: คงเป็นกรรมของตามั้ง
4: เออนี่ผอ.ก็ยังไม่มาเลยนะตารู้ไหมว่าตั้งแต่วันโลกาวินาศวันนั้นเกิดขึ้นเนี่ยนะหลังจากนั้นน่ะเมียผอ.มาเฝ้าที่นี่ทุกวันเลยอ่ะ
2: คุณนพนภาเหรอ
5: ใช่คุณนพนภานะมาเฝ้าคุมงานที่นี่ทุกวันจนเห็นว่าตาไม่มาเธอก็เลยกลับไปสงสัยคงคุณก็ตาลาออกไปแล้วล่ะ
0: ทำงานนะจ๊ะอย่าไปคิดอะไรมากไหม
6: คุณคะ
0: หมายถึงคุณ2คนด้วยค่ะทำงาน
6: อ๋อดิฉัน
0: ค่ะ
6: ค่ะคุณแม่ดิฉันด้วย
0: กลับโต๊ะถูกไหมคะคุณ
6: อ๋อถูกค่ะ
0: เรียนเชิญค
2: ่
0: ะ
2: แล้วนี่จะให้ฉันทำอะไรเหรอคะ
6: ก็พิมพ์งานไงจ๊ะ
2: นี่ไงรายงานการประชุมหนูไม่อยู่มันเยอะมากเลยนะ
1: ฉันจะพยายามนะคะ
0: สู้ๆนะจริงอะส่งให้ฉันยังคะเมลเนี่ย
2: อ๋อกำลังจะส่งเลยเมื่อกี้นะเธอป้าส่งเลยพาสเวิร์ดเครื่องนี้อะไรล่ะคะ
0: แม่คุณไม่ได้มาแค่3อาทิตย์นี่ลืมพาสเวิร์ดเลยเหรอจ๊ะ
6: พวกเราก็ไม่รู้อะ
2: เดี๋ยวคงจะเข้าได้มั้งคะหนึ่งสองสามสี่ไม่ใช่ลองมันเกิดได้แล้วตาเธอนี่ไม่รู้จักปกป้องตัวเองเลยนะ

0: จอแล้วถอดสันฐาน
1: เอาล่ะไปจ้ะไปทานข้าวได้แล้วนะจ๊ะสาวๆ
2: ไปค่ะพี่ไปค่ะ
1: ไปไป
0: ทานข้าว
2: เป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วนะ
1: เอ็งนี
3: ่ขยันจังเลยนะครับ
0: ใครว่าล่ะคะพิมพ์ผิดต้องคอยแก้ต่างหากเสร็จแล้วค่ะ
3: เราไปทานข้าวกันไหมครับ
0: ไปสิคะฉันกำลังหิวเลย
3: เราไปทานข้างนอกดีกว่านะครับอย่าไปทานที่โรงอาหารเลย
2: จริงด้วยค่ะไปทานข้างนอกดีกว่า
0: เออใช่ไปกินข้างนอกเถอะ
2: ทำไมอ่ะ
3: ก็ใครๆเขาก็รอดูคุณอยู่นะครับ
2: งั้นเหร
0: อถ้าอย่างนั้นก็ไปให้เขาดูให้เต็มตาเลยดีกว่าไปกันเถอะทิปอัพพอร์ตพิมพ์

0: สดีค่ะผอ.ตามาทำงานแล้วค่ะ
1: ผอ.ค่ะมีเรื่องรออนุมัติด่วนนะคะเชิญที่ห้องนะคะ

0: ดิ
1: ผู้ชายบางคนไม่ได้คิดว่านั่นคือความแปลกเพื่อนนะครับ
2: นี่คุณพูดเหมือนกับว่าคุณจีบฉันอยู
3: ่ Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
4: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็กเข้มได้อีก
5: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
6: เดี๋ยวไปเลย
7: ไซเรนเสียพี่
6: เบนโต
8: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
9: ปากเหม็นแน่ๆเ
10: ขาเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดเขาเกล็ดเกลือ
11: ฉันเจอสร้อยแล้ว
12: หล่อนไปเจอที่ไหนมา
11: ฉันไปเจอที่ห้องนอนของคุณดวงสวัสดิ
13: ์ผมเจอแล้วครับคุณพ่อนี่ครับคนนี้ใช่ไหมครับ
12: ฉันเจอความหมายของฉันแล้วหล่อนล่ะเจอหรือยัง
13: คิดถึงเรื่องลูก
10: ปฏิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: โอ้ยหยุดถ้าคุณพี่ปรุงโซเดียมจะขนาดเนี้ยคุณพี่อยู่กับน้องได้ไม่นานหรอกค่ะ
16: โซเดียม
15: ยั้งมือปรุงยั้งปากสดตั้งแต่คำแรกนะเจ้าคะ
6: เดี๋ยวไปเลย
7: ไซเรนเสียพี่
6: เบนโต
8: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
17: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
10: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
17: เพราะเราปิดผมขาว
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
17: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
17: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
18: อย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 มล.
19: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
20: ฟันผุเยอะเลย
21: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
22: มีนิดเดียว

0: ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
1: ต้องบีบเต็มแปลง
2: เพื่อโฟร์ไลน์ที่มากกว่าด้วยโคเกต
3: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Gold 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Gold 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
4: ถ้าเธอรู้สักวันว่าเงาที่เห็นไม่ใช่
5: เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
6: ดูแปลกไปนะครับ
7: ยังไงอะคะ
6: ก็บอกไม่ถูกนะครับแต่คุณแปลกไปไม่เหมือนเก่าเลย
7: ก็คุณไม่อยากฉันเหมือนเก่าไม่ใช่อะคะ
6: ครับดีใจนะครับที่คุณเข้มแข็งขึ้น
7: ค่ะนี่เมื่อก่อนนี่ฉันแย่มากเลยเหรอ
6: แย่มากๆครับ
7: แล้วทำไมคุณยังเป็นเพื่อนฉันอยู่อ่ะ
6: เพราะผมสัญญาว่าผมจะเป็นเพื่อนคุณตลอดไปนะครับ
7: นั่นใช่ไหมแคนทีนเนี่ย

0: กินจังอยากกินทั้งหมดเลยอ่ะ
1: ผมว่าคุณไปนั่งก่อนดีไหมครับเดี๋ยวผมซื้อให้เอง
2: ใช่ตาเราไปหาที่นั่งกันก่อนดีกว่านะ
0: จะรีบไปนั่งทำไมล่ะยังไม่ได้เลือกอาหารเลยเลือกอาหารก่อนสิ
1: งั้นเดี๋ยวผมไปซื้อน้ำก่อนแล้วกันครับ
2: ค่ะ
0: อันนี้อะไรอะคะ
3: ของที่ทำมะเขือยาวจ้ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเอามาสมั่นแล้วก็ผัดปอยเซียน
3: ได้จ้ะ
2: อุ๊ยตายชอบทั้งไทยทั้งจีนมีหน้าล่ะถึงมีพฤติกรรมลากไปไทยลากมาพี่ปิ๊ม
0: บังเอิญเป็นคนแบบนี้ค่ะชอบทั้งสองอย่างก็ยังดีกว่าไม่มีใครมาล่าทั้งไทยทั้ง
4: แหมโชคดีนะเนี่ยยายทิพย
2: ์ทำไมหรออ
4: ้าวก็หล่อนเป็นลูกครึ่งฝรั่งไงไม่ใช่ทั้งไทยแล้วก็
2: อ
4: ุ
2: ๊ยถ้าอย่างนั้นฉันก็มีสิทธิ์โดนลากนะสิ
4: โอ้ยแน่นอนจัดคิวให้ดีๆนะ
2: ต้องทำเกรียม
5: คุณปริมครับ
2: โอ้ยจะบอกว่าทำไมซื้ออ
5: ันนี้ให้ฟรีเลยครับ
2: อะไรอ่ะ
5: เอาไว้ฉีดฆ่าเชื้อแบคทีเรียในปากนะครับแก้ปากเน่าครับวันละ4ครั้งนะครับ
1: นี่คุณกินมาลาด้วยเหรอครับเห็นบอกว่ามันขม
0: เดี๋ยวนี้ฉันชอบของขมนะคะ

0: ที่คุณเจออาภพแล้วใช่ไหมครับ
1: เจอแล้วค่ะ
0: แล้วยังไงครับ
1: ก็ไม่ยังไงนี่คะ
0: งั้นก็แปลว่าคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะเลิกยุ่งกับอาภพใช่ไหมครับ
1: เปล่าค่ะ
0: หมายความว่ายังไง
1: ก็หมายความว่าฉันยังไม่ได้ตัดสินใจไม่จำเป็นต้องรีบร้อนไม่ใช่เหรอคะ
0: เมื่อวานเนี้ยอนภาถามคุณด้วยนะครับ
1: เหรอคะ
0: อนภาคิดว่าคุณลาออกแล้วแต่ผมก็ไม่ได้พูดอะไร
1: กลับไปบอกอนภาของคุณด้วยนะคะว่าฉันจะไม่ลาออกแล้วก็จะไม่ไปจากที่นี่ด้วยถ้าเป็นไปได้นะฝากบอกทั้งสองคนเลยว่ามุตตาจะไม่ตายจะอยู่ค้ำฟ้าไปจนกว่าเขาสองคนจะพังพินาศ
0: จะโกรธผมได้นะครับผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมา
1: ฉันไม่ได้โกรธคุณค่ะฉันโกรธตัวเองต่างหากโกรธตายอมเป็นเครื่องเล่นของคนอื่นยอมให้ชีวิตตัวเองแปดเปื้อน
0: ดีใจนะครับที่คุณคิดได้แต่อยากให้คุณรู้ไว้ว่าผู้ชายบางคนไม่ได้คิดว่านั่นคือความแปดเปื้อนนะครับ

0: นี่คุณพูดเหมือนกับว่าคุณจีบฉันอยู
1: ่ผมคบกับคุณมานานนะครับจนผมไม่รู้ว่าผมรู้สึกยังไงกับคุณกันแน
0: ่แต่ที่ฉันรู้สึกนะคะคุณปรารถนาดีกับตาจริง
1: ผมชักจะเบื่อที่จะได้เป็นพระรองผู้แสนดีแล้วนะครับ
0: แปลกจังเลยนะคะทำไมตาถึงไม่เลือกคุณ
1: นี่คุณพูดอะไรแปลกๆแล้วนะครับ
2: มาแล้วจ้าอาหารมาเพิ่มแล้วผัดผักร้อนๆ นี่ตาฉันสะใจมากเลยนะที่เธอจัดการกับยายปริมเมื่อกี้เนี้ย
3: ใช่ไม่เหมือนตาคนเดิมเลยเนาะ
2: จะกินแข่งกันเลยยะนึกเลยนะว่านางมุตตามันจะหน้าด้านขนาดนี้แค่กลับมาทำงานก็ว่าหน้าด้านแล้วนะแต่เนี่ยไปเดินระลิกระลิอยู่ในโรงอาหาร
4: ใครต่อใครมองนางก็ไม่ได้แคร์เลยนะครับ
2: แล้วยังไปแลกกับคุณกิตอีกด้วย
5: ตรงนี้แหละปริมถึงได้เป็นเดือดเป็นแค้นนะ
2: ถ้าอยากจะไต่ต่ำไปล้างชามล้างหายให้อาตัวเองก็เชิญเถอะ
6: นกคิดว่าพี่ตาจะไม่กลับมาแล้วซะอีกนะคะ
2: กลับมาทวงสิทธิ์นะหนู
6: สิทธิ์อะไรเหรอคะ
2: ก็สิทธิ์ที่สภาพนอกอาณาเขตเมียน้อยสิ
6: แล้วแปลว่าอะไรคะ
7: ก็แปลว่ายึดของเขามาเป็นของเราแบบว่าละอาณานิคมเนี่ยละตัว
4: แล้วนางหายไปเป็นเดือนแบบนี้เนี่ยจะยื่นใบลาย้อนหลังยังไงครับ
2: มันจะไปยากอะไรล่ะก็บอกว่าไข้ขึ้น
5: โอ้จริงนะก่อนไปนะเห็นคิดอ๊อกอ๊อกอาร์ตหน้าซีดเป็นจูอ่อนพอกลับมาเนี่ยเบ่งซ้ำ
2: อุ้ยเอาเรื่องสำคัญก่อนยานกแล้วใครจะไปเป็นคนบอกคุณนพนภา

0: นางดอกส้มเนี่ยกลับมาเดินบานเบิกในกองละ
1: นกไม่เกี่ยวนะคะนกไม่ได้เป็นสปายของใครนะคะ
2: เธอไม่บอกฉันบอกเองก็ได้นางมุตตาเนี่ยนะจะได้โดนตบเป็ดสอง
3: อย่านะ
2: แม่
3: บอกฉันซื้อกล้องดีวีดีใหม
4: ่คราวที่แล้วเนี่ยใช้มือถือถ่ายมันไม่ถึงใจเลย
2: นี่ถ้ามีเป็ดสองจริงฉันจะเอาลงเฟซบุ๊ก
3: กดไลค์ร้อยครั้ง
0: วิ่งเนี่ยนะคันนี้มันมากเลยนะฉันเข้า YouTube ดูเป็นพันหนเลยอ่ะ
4: ชอบฉากไหนเป็นพิเศษครับ
0: ก็ฉากสร้อยไข่มุกสิพออ๋อขโมยหลวงมาให้น้อยคุณน้ำนภาก็กระชากสร้อยไข่มุกกระเด็นออกมาอย่างกับหนังสามมิติจับใจ
2: ตาเลย
3: พี่รู้ไหมคลิปตบน้อยหน้ากระสุนเนี่ยนะยอดวิวทะลุ200,000แล้ว
4: แล้วใหญ่มุตตากลับมาแบบนี้ก็ต้องมีภาค2ไว้เรามาลุ้นกันว่ายอดวิวจะทะลุล้านหรือเปล่า
2: ขอบใจนะสำหรับข้อมูล

0: ฟังเราตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะ
1: ต
0: ั้
1: งแต่พวกเราเริ่มเมากันแล้วว่าม
2: ันสิงอยู่ในเสานี่หรือเปล่าอ่ะโอ๊ยนี่มันสัมผัสตัวพวกแกด้วยใช่ไหมนางชอบจริงๆเลยนะที่วันนี้เธอตอกหน้านางปริมที่โรงอาหารสะใจชะมัดเลยอ่ะ
3: ใช่ยายปริมหน้าแหกไปเลยอ่ะ
2: ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเธอเอาแต่นั่งหน้าซีดเวลาใครมาว่าอะไรนั่งเป็นนางในอยู่นั่นน่ะ
4: คนเราจะปล่อยคนอื่นมาทำอยู่ฝ่ายเดียวได้ยังไงล่ะต่อไปเนี้ยฉันจะเป็นฝ่ายล่าบ้าง
5: ว่าไงสาวทานข้าวที่ไหนกันมา
4: ที่แคนเทนค่ะคนเยอะดีคราวนี้ฉันดูแล้วว่าพวกดาราเขาดูสื่อยังไงเวลาถูกคนมองเป็นร้อยโดยเฉพาะดาราที่มีคลิปสาวแบบฉันด้วยแล้วผอ.ล่ะคะไปหากินที่ไหนมาล่ะคะ
5: ผมมีนัดทานข้าวข้างนอกครับ
4: กินข้าวกับน้ำพริกถ้วยเก่าแห้งๆกลางๆมาน่ะเหรอคะ

0: อะไรการสาวๆฮะนี่ปาเข้าไปบ่ายสองแล้วยังไม่ทำงานกันเหรอคะปาร์ตี้ของดองเนี่ยเลิกได้แล้วเก็บค่ะเก็บทำงานค่ะ
1: ตาเดี๋ยวเย็นนี้รอผมด้วยนะ
2: ไม่ได้หรอกค่ะฉันมีนัด
1: เบาๆสิเดี๋ยวก็ได้ยินกันหมดเลยมีนัดกับใคร
2: ฉันมีนัดกับคุณวีกิตค่ะ
1: แล้วจะไปทำอะไร
2: ก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะฉันก็แค่จะไปซื้อเนคไทสวยๆแพงๆให้วีกิตเท่านั้นเอง
1: แล้วเมื่อไหร่คุณจะมีเวลาให้ผมบ้างนะ
3: อดใจรออีกสักนิดเถอะนะคะรับรองคุณได้เจอฉันสมใจแน่

0: ็น120 บาทนอนอย่างร้อยคน
1: ปีแล้วทำไป
0: ครับผม
1: คุณทำได้อยู่แล้ว
0: เราจะทดลองใช้ภายในเดือนนี้นะการเพิ่มค่าแรงจะเป็น120 บาทต่อวันจะมีต้นทุนค่าแรงของการก่อน
2: พบเขามองเราอยู่คุณเห็นหรือเปล่าครับ
3: เห็นสิคะคนตัวอย่างกับกระบือคุณนัดคุณสิทธิ์ไว้ที่ช้อปปิ้งมอลล์กี่โมงอะคะ
2: ทำไมครับ
3: ฉันอยากจะซื้อเน็กไทเส้นใหม่ให้คุณนะคะ
2: แล้วเน็กไทผมเป็นไงล่ะครับมันเสียหายตรงไหนฮะ
3: มันเชยนะสิคะมันไม่เหมาะกับคุณน่ะฉันอยากจะเลือกให้ใหม่แหวนที่หอก่อนละกันนะคะฉันอยากจะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน
2: ได้ครับ
0: จะตาม
1: เลยตามนั้นเลยยายเด็กนั่นน่ะเป็นคนเริ่มเขาให้ท่าผมก็สนองเท่านั้นเอง
4: สมสู่กันไม่เลือก
1: เน็กไทมันก็เหมือนบ่วงผูกคออย่าเอาบ่วงของคนอื่นมาผูกคอตัวเองจะดีกว่าผมจะรีบนัดตอน7 โมงผมมีเรื่องคุยกับตาเยอะแยะเลยอะตาคือไฟแล้วตาเองก็คือน้ำทิพย์ที่ดับไฟนั้นด้วย
5: Oh!

0: สนับสนุนโดยฟ้าไทยน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้นลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส M150
1: ขอบคุณที่เข้าใจขอบคุณนะ
2: นั่งสักหน่อย
3: ค่ะ
2: ลูกกันหนึ่ง
1: มาเป็นชุดเลย
4: ฉันมีลูก
5: ลูกผู้หญิงลูกผู้ชายครับ
4: ผู้หญิง
6: ผู้หญิงคนนี้ใช่เมียคุณพี่ไหมคะ
7: มีเสื้อและข้าวของของสลันอยู่ในห้องนอนของฉัน
8: สร้อยคอนี่ก็ของฉันฉันสวมคอให้คุณสลันกับมือ
1: เหนือหน้าไม่น่าพามันเลยครับขอโทษเลยนะครับคุณหนู

0: อะไรของแกจู่ๆก็อารมณ์ดีหัวเราะขึ้นมา
1: ดวงสะใจค่ะคุณแม่ป่านนี้ที่ปากใต้คงวุ่นวายเพราะข้อความสั้นๆในโทรศัพท์

0: อ้าวหล่อนหายไปไหนมาฉันเรียกหาไม่ได้ยินเหรอ
1: ฉันเจอสร้อยแล้ว
0: หล่อนไปเจอที่ไหนมา
1: เราก็เสื้อผ้านี้ด้วยฉันไปเจอที่ห้องนอนของคุณดวงสว่างคุณคงลืมมาไว้ตอนที่ไปค้างที่นั่น
0: ฉันไม่เคยค้าง
1: ฉันจะรู้ได้ไงว่าคุณพูดความจริงเราไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลา
0: ไม่รู้ไม่มีทางรู้ต้องเข้าใจเอาใจของหล่อนเข้ามาในใจฉันว่าฉันเป็นคนยังไงเมื่อเข้าใจก็จะไว้วางใจเอาหัวใจของหล่อนมาวางในมือฉันและเชื่อใจฉันว่าฉันจะไม่ทำลายมัน

0: คนนี้แหละนางเรียงเมียของพ่อคุณค่ะ
1: พอหมดสัมปทานอ่ะพ่อคุณน่ะก็กลับพนครนางเรียงอ่ะมันก็หอบลูกไปตามหาคุณหลวงที่พนครแต่พนครอ่ะมันใหญ่โตขนาดนั้นนะคุณคนบ้านนอกอย่างมันเนี่ยตามหายังไงก็ตามหาไม่เจอหรอกจนกระทั่งมันล้มป่วยอ่ะมันถึงได้ตัดสินใจยกลูกให้กับเศรษฐีเข้าไป

0: เป็นยังไงบ้างชรัต
1: เจอแล้วครับ
0: เจอแล้ว
1: นี่ครับ
0: นี่รูปคุณพี่จริงๆด้วยอ่ะแล้วผู้หญิงคนนี้เอาไปให้คุณพ่อดูคุณพี่ขาตื่นหรือยังคะ
1: คุณพ่อครับ
0: คุณพ่อคะชรัตมีอะไรให้ดู

0: โอ้คุณพี่ดีใจจังเลยค่ะชลาทำสำเร็จแล้วลูกดีใจจังเลยค่ะคุณพี่
1: แต่เสียใจด้วยครับคุณพ่อ

0: แม่เรียกป่วยเรื่องลูกใช่ไหมครับลูกสาวมีลูกสาวอยู่เองครับแต่แม่คอนนี่ไปแล้ว
1: คุณยกให้ลูก
0: ไม่มีใครรู้เลยตายบอก
1: โหสิบกว่าปีมาแล้วอ่ะเด็กคนนั้นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู
0: ้บางใหญ่ไพศาลหายากยิ่งกว่าเขาพยุงอีกครับแล้วเราจะทำยังไงดีครับคุณอาคุณพ่อ

นายบอกว่าทานก่อนได้เลยครับคุณนายขอซ่อมเสื้อแต่คุณหนูดูนะครับได้ทำซะที่ไหนครับ

ถ้าเขาจะกลับพระนครฉันจะไม่ไปตามเขาอีกเขาอยู่ที่นี่มีแต่เรื่องทุกข์ใจในเรื่องเสือขาวไหนจะเรื่องดวงสว่างคนอย่างฉันคงไม่เหมาะกับผู้หญิงคนไหนจริงๆ

วันที่ฝนตกอากาศเย็นลงเนาะผ้าห่มหล่อนพอไหมไม่ต่องั้นก็เดาว่าคงพอเลยมั้งนี่หล่อนแต่ว่าของฉันไม่พอฉันหนาวอ่ะหล่อนไปหยิบผ้าห่มมาฉันสักผืนสิเกลียดคนรู้ทันใช่สิผ้าห่มกี่ผืนก็คงไม่พอหรอกฉันแต่งงานกับหล่อนมาตั้ง7 เดือนยังไม่เคยได้ความเมตตาปราณีจากหล่อนเลยคืนนี้ฉันก็คงต้องนอนหนาวอย่างนี้แหละนี่หล่อนฉันหนาวฉันหนาวจริงๆนะดูสิขนลุกเลยร้อน

0: เอาใจของหล่อนเข้ามาในใจฉันว่าฉันเป็นคนยังไงเมื่อเข้าใจก็จะไว้วางใจ
1: บอกรักใครได้อีกหรือเปล่า

ถ้าเขาเก็บกระเป๋าก็บอกฉันด้วยอย่างน้อยจะทำใจ

0: ฟังให้ดีนะลูกพ่อสลันน่ะตั้งแต่กลับมาก็ไม่ได้นอนบ้านเลยนอนอยู่ที่อำเภออย่างเดียวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจรอมาเขาต้องการแสดงให้หนูเห็นว่าหนูน่ะไว้ใจก็ได
1: ้เข้าใจเอาใจเขามาใส่ใจเราจึงเข้าใจ

0: คุณเดินได้เกือบจะปกติแล้วเร็วกว่าที่หมอคาดเก่งมากค่ะ
1: หล่อนไม่คุยกับฉันมา1วัน1คืนจะมาบอกลากันนี่สิ
0: บอกลาก
1: ลับพระนครไง
0: ฉันมีอะไรจะให้ดูมาทางนี้ค่ะ

0: านสักครั้งเลยจะทำยังไงต่อไป
1: ฉันจะสร้างค่ะ
2: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
3: เหงื่อออกผักให้เสื้ออับ
4: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีสสูตรซักด่วน
3: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจิ๊กบรีสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับ

0: หอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่กรี๊ดสุดสักด่วน
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: ไอ้ผงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งรีบพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่
4: า
3: ก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
4: าสิไว้สวยดีเล
3: ยพี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยาไอแม็กซ
5: ์น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะนัวอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย
10: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงลาจากกันครั้งนี้คน Spotify เขารู้กัน
11: เดี๋ยวไปเลย
12: ไซเลนเสียพี่
11: เบนโต
12: เผ็ดจนหน้าแดง

0: านสักครั้งเลย
1: คุณดวงสวัสดิ์จู่ๆก็ส่งโทรเลขมาถ้าเป็นเรื่องจริงเธอน่าจะบอกฉันตั้งแต่เกิดเรื่องแต่นี่คงเพิ่งนึกได้ก็เลยคิดจะปั่นหัวฉันเล่น
0: หล่อนรู้อย่างนี้หล่อนจะยอมให้เขาแกล้งเหรอแล้วจะทำยังไงต่อไป
1: ฉันจะสร้างค่ะความรักเป็นสิ่งที่ต้องสร้างเหรอคะ
2: คนที่รอความรักจะต้องรอไปตลอดชาติคนที่คาดหวังกับความรักจะผิดหวังเสมอแต่คนที่สร้างความรักด้วยตัวเองไม่รอไม่ยอมแพ้เขาจะมีความรักอยู่รอบ

เป็นครั้งแรกที่หล่อนจับมือฉันด้วยความเต็มใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะขอบคุณที่เข้าใจที่เชื่อใจขอบคุณมากๆนะ

0: ตื่นซะทีตามอามานี่เร็วมีอะไรจะให้ดูดู
1: คุณพ่อยอมทำกายภาพแล้วเหรอครับ
2: เมื่อเช้าก็ทานข้าวได้เยอะมากด้วยค่ะ
0: น
2: ั
0: ่นไงเก่งจริงๆเลยค่ะคุณพี
3: ่น้องน้อง
1: พูดคล่องขึ้นเร็วขึ้นด้วย
3: หาน้องหาน้อง
0: ให้ชรัตตามหาน้องเหรอคะค่ะคุณพี่ชรัตจะตามหาเด็กคนนั้นมาให้คุณพี่ค่ะคุณพี่ต้องขยันทำกายภาพนะคะจะได้หายเร็ว

0: คุณพ่อเชื่อว่าผมจะตามหาน้องเจอจริงๆเหรอครับ
1: เมื่อก่อนนะอาให้คนมาทำกายภาพพ่อเราไม่เคยให้ความร่วมมือเลยแล้วดูตอนนี้สิไม่รู้มีแรงมีพลังมาจากไหนเรียกหาหมอกายภาพเองเลยนะหมอกายภาพยังบอกเลยว่าเรายังมีความหวัง
0: แต่ผมยังไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเลยนะครับแล้วถ้าผมหาน้องไม่เจอล่ะครับ
1: มีความหวังเอาไว้ก่อนที่เราจะไม่มีดีนะลูกชรัตต้องพยายามต่อไปนะลูกนะ

0: ก่อนแต่งงานหล่อนฝันว่าสามีของหล่อนเป็นใครเหรอ
1: เอลวิสหรือเจมส์ดีน
0: แล้วตอนเราเจอกันครั้งแรกฉันเป็นเอลวิสหรือว่าเจมส์ดีนล่ะ
1: คุณเล็งปืนใส่หน้าฉันเธอฉันเห็นว่าเป็นอะไรล่ะคะ
0: ก็ตอนนี้ล่ะ
1: ดึกมากแล้วคืนนี้คุณเป็นอะไรเนี่ยไม่ง่วงหรอฉันง่วงเล่า
0: หล่อนหลับลงได้ยังไงหล่อนจับมือฉันหล่อนหลงไหลในตัวฉันหล่อนไม่ตื่นเต้นบ้างเหรอ
1: ราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: ใครคือดวงตะวันของเธอเธอคือทานตะวันของใครบอกให้รู้ได้ไหมว่าใครที่เธอรักใครคือดวงตะวันที่เธอต้องการใครคือคนที่เธอเฝ้าตามหาช่วยสบตา

0: กันเป็นหนึ่งเดียวอย่างนี้ตลอดไปนะ
1: บอกกันสักที
2: ว่าหัวใจเธอเ
0: ลือกใครตอนที่เราจับมือกันอยากจะรู้คำตอบหัวใจฉันอยากถามสักคำถามดอกทานตะวันจะหันมองใครหล่อนมีเรื่องอะไรปิดบังฉันหรือเปล่า
2: ปิดบังเหรอคะ
0: ถ้าฉันจะมีรักอีกครั้งฉันต้องเชื่อใจเขาให้ได้ก่อน
3: เชื่อใจเชื่อใจยังไงวะ
0: เชื่อใจไว้วางใจไม่มีความลับแม้จะไม่ทิ้งกันถ้าดิ่งทำให้ฉันเห็นได้เหมือนกับเขาได
3: ้เราจะพิสูจน์ยังไงวะ
0: เรื่องแรกเลยประวัติของเขาตราบใดที่เขายังโกหกฉันอยู่เขายังเลือกครอบครัวมากกว่าฉันฉันจะรับเขาได้ยังไงไม่มีทาง
4: ฉันเจอความหมายของฉันแล้วหล่อนล่ะเจอหรือยัง
5: ทำไงจะลดดีกัน
6: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
7: หน่อยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
8: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสริ้วรอยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
10: ้ของที่มึงอยากได้กูหามาให้แล้ว
11: ไอคิงยินดีต้อนรับ
12: ผู้หญิงที่มากับดอมเขาเป็นใครคะ
11: เขาเป็นลูกสาวในทุนพี่เนี่ยแต่ดูท่าทางเขาจะชอบไปดอมมากเลยนะ
13: ไม่ทำแล้วได้ไหมอ่ะ
14: ไม่ทำไร
13: บอดี้การ์ดอ่ะไม่เป็นแล้วได้ไหมพอร้องนะ
15: คนตัวไปเจอไอ้เด็ก
16: สองหัวใจคืนนี้20:30 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: เดี๋ยวไปเลย
19: ไซเลนเสียพี่เบนตก
20: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
21: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
22: ปากสะอาด
23: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
24: ดีต่อเหงือกและฟัน
22: ลดดีใช้ง่าย
23: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
24: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
21: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท
25: ์ใหม่ขนมแมวเลียววิสกัสครีมมี่แคชชี่ก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียววิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
26: โปรดอย่าใจร้ายปล่อยฉันให้ดาวอยู่อย่าง
27: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
0: เรื่องแรกเลยประวัติของเขาตราบใดที่เขายังโกหกฉันอยู่เขายังเลือกครอบครัวมากกว่าฉันฉันจะรับเขาได้ยังไงไม่มีทางเรื่องครอบครัวของหล่อนเมื่อหัวใจเราเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วหล่อนควรจะบอกความจริงฉันทุกอย่าง

0: ฉันไม่มีอะไรปิดบังคุณค่ะ
1: งั้นคืนนี้ฉันก็คงนอนหลับฝันดีแล้วล่ะ

0: ไหมไหนถอนอะไรของเองฮะไอ้เหนือ
1: แล้ววันนี้หน้าไอ้เหนือนี่สีอะไรครับหนู
0: สีข้างไง
1: ต้องการอะไรเรียกเลยนะครับ
0: วันนี้ไปอำเภอกันนะ
2: จะกลับไปทำงานแล้วหรอคะคุณหนีใจร้อนจริง
0: ก็ฉันไม่ได้เป็นอะไรแล้วแค่จะขอไปจัดการเซ็นเอกสารบางอย่างก็เท่านั้นแหละ
2: ไม่ได้ข่าวเสือข่าวมาตั้งเดือนแล้วเขาอาจจะตายไปแล้วก็ได้ค่ะรักษาสุขภาพก่อนเถอะนะคะ
0: งั้นก็ไปด้วยกันสิรีบไปจะได้รีบกลับ
2: ถ้าอย่างนั้นก็เลิกจ้องหน้าฉันก่อนแล้วก็ทานข้าวก่อนไปค่ะ
0: คุณเด็กขี้หม่นนี่

0: เซ็นสิไม่อยากแต่งงานกับฉันหรอ
1: ฉันทำไมจู่ๆคุณถึงอยากจดทะเบียนกับฉันล่ะคะ
0: ความหมายของกันและกันอย่างที่หล่อนต้องการไงฉันเจอความหมายของฉันแล้วเข้าใจไว้ใจและเชื่อใจหล่อนล่ะเจอหรือยังถ้าเจอแล้วก็เซ็นถ้ายังไม่เจอก็ไม่ต้องเซ็น

ะเบียนสมรสนี้ช่วยให้ชีวิตคู่คงอยู่ไม่ได้แต่ช่วยเตือนสติให้ระลึกถึงวันนี้วันที่คุณทั้งสองคนมีหัวใจเดียวกันความเข้าใจไว้เนื้อเชื่อใจให้เกียรติกันขอให้รักษามันไว้ให้ดีคุณทั้งสองคนจะมีใจเดียวกันตลอดไป

0: ไร
1: ระวังสวัสดีค่ะ
2: แม่สายในเสริม
1: คุณประหลัดบอกว่าให้เราสองแม่ลูกอ่ะทำงานต่อที่นี่ได้อุ๊ยเราสองแม่ลูกดีใจมากๆเลยค่ะ
3: พี่เหนือบอกว่าไปอำเภอมาดีใจด้วยนะครับ
1: อุ๊ยทะเบียนสมรส
4: พ้นเคราะห์พ้นโศกบ้านกลับมาเป็นบ้านแล้วเว้ยอย่างนึงเว้ยเสริมประหลัดเมียสองเหลือเมียหนึ่งแล้ว
1: อุ๊ยแหมถ้าเกิดว่าเป็นคุณนายคนนี้นะคะเราสองแม่ลูกนี่ทำตายเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณนายคนนู้นนั้นโอ้ยเราสองแม่ลูกไม่เอาเรา
4: เฮ้ยเสือแม่สายนี่เรื่องจะเล่าให้ฟังเว้ย
1: อะไรวะ
4: เออนี่แม่ครูนี่จะเล่าให้ฟัง
1: เก็บทะเบียนได้ไหมคะ
3: ได้ไหมแม่
4: เก็บเลยอะไร

0: รื่องลูกลูกคนที่หนึ่งคนที่สองสาม
1: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
4: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
5: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
6: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
5: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
7: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
9: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
10: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
11: ชนะแล้ว
12: อีกสักเกมไหม
10: ใหม่ Ensure Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย

0: ผมกันเดี๋ยวเอ๊ะที่อันนี้ผมทำมากับมือนะ
1: จริงเหรอครับ
2: คุณพ่อคุณได้พลอยมาจากพม่าท่านก็เอาให้ผมไปทำแหวนที่คุณใส่กำไรอันหนึ่งแล้วก็จีในรูปนี
3: ้แหวนท่านมอบให้ผมส่วนกำไรท่านให้กับคุณแม่ที่พร้อมสร้อยเส้นนี้ท่านให้กับแม่หรือยังครับ
2: ตอนนั้นคุณอายุได้สักขวบหนึ่งท่านว่าจะเก็บไว้ให้คุณตอนโตส่วนสองอย่างผมก็ไม่ได้ถามเขาว่าจะให้ใครอ่ะ
3: ที่พร้อมสร้อยเส้นนี้หายไปจากตระกูลผมวันนะแปดช่วยถามเพื่อนฝูงร้านทองให้หน่อยได้ไหมครับถ้ามีใครครอบครองหรือว่าจำนำมามาบอกผมทีผมอยากได้ข้อมูลบางอย่างครับ
2: ได้ได้
3: ขอบคุณนะครับ

0: รรมชาติได้สร้างชายและหญิงให้มีลักษณะแตกต่างกันแต่เมื่อหลอมรวมกันแล้วก็จะกลายมีชีวิตที่สมบูรณ์แต่หากแยกจากกันก็จะมีความบกพร่องที่ต้องได้รับการเติมเต็มครับ
1: ความหมายจับใจเลยค่ะ
0: ด้วยเหตุนี้หน้าที่ของภรรยาจึงต้องยินยอมเรื่องเพศสัมพันธ์ภรรยาจะต้องยินยอมให้สามีมีเพศสัมพันธ์ตามปกติวิสัยครับ
1: น่ากลัวจัง

0: ันนี้ฉันเดินเยอะไม่รู้ขาบวมหรือเปล่า
1: ไปนั่งก่อนนะคะเจ็บหรือเปล่าคะให้ฉันดูหน่อยนะคะโชคดีที่ยังไม่บวมค่ะถ้าเหมือนคุณนอนนะคะแล้วก็ระวังด้วยพรุ่งนี้ต้องเดินน้อยๆค่ะ

0: ่อนแต่งงานหล่อนคิดถึงเอลวิสเจมส์ดีนแล้วหลังแต่งงานล่ะหล่อนคิดถึงอะไร
1: คิดถึงคู่รักเก่าของคุณคุณดวงสวัสดิ์แล้วมั้งคะ
0: พูดขึ้นมาทำไมเนี่ย

0: ฉันนะคิดถึงเรื่องลูก
1: จริงซะจริงเหนื่อยค่ะนอนนอนนอน
0: ลูกคนที่หนึ่งคนที่สอง

0: มอนฉัน
1: ต่อไปนี้ไม่มีหมอนไม่มีมีดไม่มีดั้งจมูกนะนะแน่นอน
0: ไม่มีหมอนไม่มีมีดไม่มีดั้งจมูกแต่ว่าอาจจะมีเสือขาวฉันลืมปิดหน้าต่างอะค่ะขอไปดูก่อนนะคะ

0: ุณเดินได้ขนาดนี้เลยเหรอ
1: ถ้าหล่อนยอมใช้ห้องนี้ฉันจะวิ่งจะกระโดดให้ดูราวกับเสกเลยล่ะ
0: บอกเลยนะคุณเดินได้ขนาดนี้แสดงว่าคุณหลอกฉันมาตลอดเลยเหรอ
1: ได้ใช้ชีวิตเคียงคู่กับหล่อนอย่างนี้ฉันไม่ยอมตายง่ายหรอก
2: แต้มนี่ก็ของฉัน
1: นี่ก็ของฉัน
2: ของฉันหมดเลยตกลงไหม
3: หล่อน
4: ขนาดที่ข้าจารีมีเมียสอง
1: รักเป็นผิดน่าเห็นใจนะครับ
0: ค่ะฉันยังจำได้นะคะว่าคนที่แต่งงานกับเศรษฐีปักใต้ชื่อบาราลีนายไปมาเปลี่ยนชื่อเป็นบารณี
5: ว่าแล้วเชียวว่ามันต้องเป็นแค่คนใช้

หากเอ่ยถึงเสือสมิงหลายคนอ่านนึกถึงเสือที่สามารถแปลงร่างเป็นคนได้แต่ในความเป็นจริงความเชื่อเรื่องเสือสมิงของไทยมีประวัติความเป็นมาที่ลึกลับเพราะคำว่าสมิงไม่ได้หมายถึงเสือธรรมดาแต่หมายถึงอมนุษย์ที่ถือกำเนิดจากอำนาจเหนือธรรมชาติซึ่งประสานความเชื่อเรื่องสัตว์ร้ายผู้ผีปีศาจและวิชาไสยเวทเข้าไว้ด้วยกันตามความเชื่อของคนไทยมีตำนานมากมายเกี่ยวกับเสือสมิงบ้างเชื่อว่าเกิดจากเสือที่มีอายุยืนยาวจนมีฤทธิ์เดชบ้างเชื่อว่าเป็นคนที่เรียนวิชาอาคมแล้วใช้วิชาในทางผิดจนกลายเป็นสมิงขณะที่ในบางท้องถิ่นเชื่อว่าเป็นวิญญาณเจ้าป่าเจ้าเขาที่อาศัยร่างเสือเพื่อสิงสู่แต่ไม่ว่าจะมีที่มาแบบใดสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือสมิงไม่ใช่สัตว์ป่าทั่วไปแต่เป็นสัตว์ร้ายที่มีพลังอำนาจเหนือกว่ามนุษย์บางตำนานกล่าวว่าสมิงสามารถเลี้ยงเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือหลอกให้ผู้เดินป่าออกจากที่พักแปลงกายเป็นคนที่เรารู้จักหรือแม้แต่ทำให้เหยื่อหลงป่าโดยไม่รู้ตัวความน่ากลัวของสมิงจึงไม่ได้อยู่ที่ขมเคี้ยวหรือกรงและเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ภาพลวงตาที่ทำให้ไม่อาจแยกได้ว่าสิ่งที่เห็นตรงหน้าจริงหรือลวงกันแน่ด้วยเหตุนี้เสือสมิงจึงกลายเป็นหนึ่งในตำนานที่ถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าทางภาคตะวันตกและภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งเป็นดินแดนที่ผู้คนต้องอาศัยอยู่ร่วมกับพื้นป่ามาช้านานในภาพยนตร์ที่หยดสมิงเขาขวางตำนานเหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะเสือสมิงแห่งเขาขวางไม่ได้มีอำนาจตามที่ปรากฏในตำนานเล่าขานแต่คือผีร้ายในกายสัตว์ที่ฉลาดกว่าแข็งแกร่งกว่าและอันตรายกว่าผีทุกตนที่ยักษ์เคยเผชิญมาในจักรวาลที่หยดเตรียมพบกับตำนานลี้ลับของเสือสมิงเลยที่หยดสมิงเขาขวาง31 กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์

0: คน Spotify เขารู้กัน
1: รถเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าดักแอนด์คราฟมีรถอะไรอีกอ่ะ
2: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
1: โอเค
3: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี
4: ้ดีลิเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
5: ปากเหม็นแน
6: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
7: แค่ครบ10บาท
8: ก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องครบ10บาท
9: ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารอืดแน่นท้องจุกเสียบรรเทาได้ใหม่ Air Esco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนเขย่าก่อนฉีกซองใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ำด้วยไซเมทิโคนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดท้องอืดแน่นท้องต้อง AirX AirX ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคน Air Esco ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้

0: BYD C-Lion 5 BMI Super PHEV เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
1: สวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่ประจวบคีรีขันธ์
2: ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะไผ่เกาะมอนตำบลไร่เก่าอำเภอ300ยอดเตรียมจัดสร้างเรือสำเภาจีนจำลองเพื่อเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำของอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทยมีลักษณะเด่นเป็นเทือกเขาหินปูนสูงสลับซับซ้อนทอดยาวริมชายฝั่งทะเลอ่าวไทยแนวคิดการสร้างเรือสำเภาจีนจำลองเกิดจากความต้องการนำตำนานและเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับเรือสำเภาจีนล่มมาต่อยอดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จับต้องได้พร้อมเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวทางน้ำของชุมชนซึ่งปัจจุบันมีเรือรับจ้างของชาวบ้านให้บริการนำนักท่องเที่ยวไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเช่นบึงบัวในช่วงฤดูที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์จะมีดอกบัวสีชมพูเช่นบัวหลวงบัวเผื่อนและบัวสายบานสะพรั่งเต็มผืนน้ำเขาแมวเป็นหน้าผาหินปูนที่มีรูปร่างคล้ายแมวและถ้ำเขาจูบกันเป็นจุดผาหินปูน2ฝั่งที่ยื่นเข้ามาชนกันจนดูเหมือนคนกำลังจูบกันอย่างพอดิบพอดีเป็นจุดถ่ายรูปสุดโรแมนติกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนพระอาทิตย์ตกตามตำนานท้องถิ่นเล่าสืบต่อกันมาว่าในอดีตพื้นที่บริเวณเขา300ยอดเคยเป็นทะเลกว้างและมีเรือสำเภาจีนลำหนึ่งประสบพายุและคลื่นลมรุนแรงจนเรืออับปางลูกเรือและผู้โดยสารบนเรือได้พยายามหนีตายมาบนเกาะและมีผู้รอดชีวิตทั้งหมด300คนชาวบ้านจึงเรียกเกาะแห่งนี้ว่าเกาะ300รอดเพื่อระลึกถึงผู้รอดชีวิตทั้ง300คนต่อมาเมื่อเวลาผ่านไประดับน้ำทะเลลดลงกลายเป็นแผ่นดินและทุ่งกว้างชื่อจึงเรียกเพี้ยนกลายเป็นเขา300ยอดสำหรับการจัดสร้างเรือสำเภาจีนจำลองครั้งนี้จะไม่ได้เป็นเพียงจุดเช็คอินแห่งใหม่แต่จะเป็นสัญลักษณ์ที่ถ่ายทอดตำนานเรื่องเล่าและอัตลักษณ์ของ300ยอดพร้อมเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวเข้าสู่กิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำของชุมชนซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที
1: ่เพิ่งทราบวันนี้เองนะครับว่าอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาจากคนจมน้ำทะเล300คนรอดตายครับ300รอดแต่เพี้ยนมาเป็น300ยอดในภายหลังไปปราจีนบุรี
2: พาไปเที่ยวแหล่งปลูกและแปรรูปโกโก้เป็นช็อกโกแลตแบบครบวงจรแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดปราจีนบุรีที่แสงจ้าฟาร์มตำบลโพงามอำเภอประจันตคามคุณมุนินรัตน์แสงจ้าหรือคุณรัตน์วัย52ปีเจ้าของฟาร์มเล่าว่าจบปริญญาตรีสาขาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจต่างประเทศก่อนหน้านี้เคยรับราชการครูในจังหวัดปราจีนบุรีจากโครงการครุทายาทเมื่อใช้ทุนครบกำหนดจึงตัดสินใจลาออกจากราชการมาทำธุรกิจที่ตัวเองถนัดเริ่มจากร้านกาแฟและรีสอร์ทก่อนหันมาศึกษาการปลูกโกโก้อย่างจริงจังพื้นที่ด้านหน้าของสวนติดถนนทางหลวงเปิดเป็นร้านกาแฟและรีสอร์ทส่วนด้านหลังที่พักถูกแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกต้นโกโก้มากกว่า200ต้นเพื่อนำผลผลิตมาแปรรูปเป็นช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ต่างๆโกโก้เป็นพืชที่ชอบแสงแดดรำไรใช้เวลาปลูกประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีก็เริ่มเก็บผลผลิตได้การดูแลไม่ซับซ้อนแต่ต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอหลังเก็บผลโกโก้แล้วจะเข้าสู่กระบวนการแปรรูปหลายขั้นตอนตั้งแต่แกะเมล็ดหมักตากแดดคั่วกระเทาะเปลือกโม่และบ่มช็อกโกแลตก่อนนำมาผสมตามสูตรและผ่านเครื่องเทมเปอริ่งเพื่อควบคุมเนื้อสัมผัสอุณหภูมิและเพื่อให้ช็อกโกแลตเซตตัวจากนั้นจึงนำมาบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นตอนทั้งหมดนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น27วันนอกจากผลิตช็อกโกแลตแล้วที่นี่ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้ตั้งแต่ต้นโกโก้ไปจนถึงห้องทำช็อกโกแลตลูกค้าที่มาเที่ยว 70% เป็นชาวต่างชาติทั้งจากฝรั่งเศสอิตาลีและเยอรมันสวนเปิดให้เข้าชมในวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่าเข้าชมการผลิตช็อกโกแลตคนละ100บาทพร้อมได้รับช็อกโกแลตคนละ50กรัมสนใจผลิตภัณฑ์จากโกโก้หรืออยากเรียนรู้เรื่องโกโก้ติดต่อแสงจ้าฟาร์มได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
1: ใครที่ชอบทานช็อกโกแลตไปชมกันได้นะครับไปสตูล
2: พาไปพบกับคุณตานิยมศรีวัฒน์หรือตายมวัย72ปีอยู่บ้านเลขที่82หมู่ที่5ตำบลน้ำผุดอำเภอละงูที่เดิมทำอาชีพกรีดยางพาราแต่ด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ไม่สามารถทำงานหนักเหมือนเดิมได้จึงหันมาปลูกพลูบริเวณข้างบ้านโดยใช้พื้นที่เพียง100ตารางวาปลูกพลู130ต้นเก็บใบพลูขายสัปดาห์ละครั้ง ได้ครั้งละประมาณ9กิโลขายกิโลละ70บาทสร้างรายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ 2,000 ถึง 3,000 บาทซึ่งตายมถือเป็นรายได้ที่ช่วยเลี้ยงตัวเองและได้ออกกำลังกายสิ่งสำคัญที่สุดคือความสุขและความภูมิใจที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ตายมบอกว่าพออายุมากการปลูกพลูเป็นอาชีพที่เหมาะสมกับวัยเพราะอายุมากทำงานหนักไม่ไหวแล้วการปลูกพลูใส่แค่ปุ๋ยเดือนละ2ครั้งใส่ปุ๋ยครั้งละ3กิโลกิโลละ25บาทสามารถทำได้ในพื้นที่บริเวณบ้านต้นทุนก็ต่ำมากด้วยมีตลาดรองรับโดยจะส่งขายในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและยังมีชาวบ้านมาซื้อเพื่อ นำไปใช้ในพิธีต่างๆในอนาคตตายมมีแผนจะขยายพื้นที่ปลูกพลูเพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้มากขึ้นสนใจใบพลูของตายมสามารถโทรสั่งซื้อโดยตรงตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
3: เออเอาเบอร์ก็ซื้อน้ำพืชให้
1: ถ้าเพิ่มพื้นที่ปลูกแล้วเกินกำลังเหนื่อยเกินไปก็จ้างคนมาช่วยนะครับเสียเงินก็จ่ายหน่อยนึงแต่ได้ผลผลิตเยอะคุ้มครับไปบริเวียกันต่อ
2: ที่ทางหลวงเชื่อมระหว่างกรุงลาปาสและเอลอัลโตเนืองแน่นไปด้วยคนวิ่งคนเดินคนขี่จักรยานเล่นสเก็ตบอร์ดและน้องหมามีทุกอย่างยกเว้นรถยนต์เพราะโบลิเวียได้จัดงานวันคนเดินแห่งชาติประจำปีเมื่อวันที่6กันยายนโดยห้ามรถยนต์วิ่งบนท้องถนนทั่วประเทศเป็นเวลา10ชั่วโมงวันอาทิตย์แรกของเดือนกันยายนของทุกปีรัฐบาลโบลิเวียประกาศสั่งห้ามรถยนต์และยานพาหนะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ทุกชนิดรวมถึงรถบัสและรถบรรทุกวิ่งบนท้องถนนและทางหลวงทั่วประเทศเป็นเวลา1วันยกเว้นรถพยาบาลหรือรถบริการฉุกเฉินที่ได้รับอนุญาตพิเศษโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปกป้องสิ่งแวดล้อมและเปิดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนออกมาทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพระบบขนส่งสาธารณะเดียวที่ยังเปิดให้บริการในบางพื้นที่คือเคเบิลคาร์ลอยฟ้าส่วนการเดินทางบนดินต้องใช้การเดินหรือปั่นจักรยานเท่านั้นเหล่านักวิ่งนักปั่นจักรยานนักเต้นแอโรบิกและครอบครัวต่างพากันมาทำกิจกรรมเต็มท้องถนนที่ปกติแล้วคับข้างไปด้วยรถยนต์โครงการปลอดรถยนต์นี้จัดขึ้น

ในวันอาทิตย์แรกของเดือนกันยายนและถือเป็นหนึ่งในธรรมเนียมปฏิบัติที่มีผู้ร่วมมือกันอย่างกว้างขวางที่สุดแห่งหนึ่งของโบลิเวียจากข้อมูลของเครือข่ายติดตามคุณภาพอากาศของโบลิเวียมลพิษทางอากาศจะลดลงระหว่างร้อยละ30ถึง48เมื่อรถยนต์ของประเทศถูกระงับใช้งานเป็นเวลา1วันเมื่อเทียบกับวันอาทิตย์ปกติทั่วไปกิจกรรมนี้เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อหลาย10ปีก่อนในเมืองโคชาบัมบ้าซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่มีปัญหามลพิษทางอากาศรุนแรงที่สุดในลาตินอเมริกาก่อนจะขยายผลผลักดันจนกลายเป็นกฎหมายและจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศโบลิเวียก็เป็นการปลูกจิตสำนึกประชาชนในประเทศให้กำลังถึงมลพิษในอากาศนะครับนอกลูกส่งท้ายชมหนังตัวอย่างเรื่องที่หยดสมิงเขาขวางและฟังปฏิกิริยาของดาราที่แสดงหนังเรื่องนี้ครับ

0: โหแค่เห็นซีนแรกนี่เราก็แบบ
1: พุทธศักราชเลยนะ
0: อยากดูมาก
2: เย้มา
1: โอ้โหอยากให้ปิดไฟเลยเฮ้ย
3: ร้อยตีทับกับพวกนะครับก็ที่สูญหาย
4: ร้อยตีทับมันหายไปแถวไหน
3: ข่าวความ
4: พี่ก็รู้ในปากข่าวความมันมีอะไรขอโทษนะพี
0: ่นี่
4: ฉันช่วยพี่ไม่ได้จริงว่ะ
5: ลูกมาทำอะไรที่นี
1: ่ขอให้หนูมาช่วยทำภารกิจตามหาคนหาย
5: ภารกิจนี้มันอันตราย
6: กลัวหนูว่ากลับบ้านไป
0: นี่
1: มาระเบิดน้อยหน่า
4: ผมปากดีกว่า
7: ผมศึกษาปากข่าวขวางทุกตารางนิ้วไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรอ่ะเจอไอ้นี่สันนัดสองนัดสองน้อย
8: มันไม่ง่ายเหมือนยิงปืนงานวัดหรอกนะเว้ยเฮ้ย
9: ลูกเขยจ่าได้เปรี้ยวตีน
3: เพื่อนลูกข้าเว้ยลืมข่าวขวางไอ้ขุนเขาที่ตัว
0: สวย
3: น
0: ้อย
3: เสือสางช้างลายโดยเฉพาะไอ้โขงมันเป็นเสือผีร้ายที่ฆ่าไม่ตายใครเข้าไปจะมอบใส่กระดูกไว้ได้เลย
0: มีขนลุกนะอยู่ขนลุกไม่รู้นะขนลุกสิไหน
1: เฮ้ยถ้าเราจะงัดจออะไรขนาดนั้นวะ
0: เฮ้ยอันนี้ขนลุกเหมือนกันโอเคนะเนี่ย
1: ถึงมาก
0: เอาแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะดูเสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ้ยหายเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่อยากดูจริงๆเต็มๆแล้วอ่ะแบบเพราะบางอย่างที่เราเห็นน่ะตอนถ่ายเราไม่เห็นเนาะที่เราเดินๆเพราะเขามุมสูงมากๆเห็นภูเขาไอ้เขาขวางมันลึกน่ากลัวหรือช้างเชิงอะไรเสืออะไรเนาะฝากที่หยดนะครับสมิงเขาขวางนะครับ
1: ใช่ค่ะในวันที่30กันยายนนี้นะคะทุกโรงภาพยนตร์และมีที่ไหนบ้างคะระบบอะไรบ้าง
7: สามารถรับชมได้ในระบบปกติครับผมแล้วก็ระบบ IMAX และ 4DX ครับ
3: เขาขวางเป็นภูเขาที่ทุรกันดารเต็มไปด้วยเสือสางช้างลายโดยเฉพาะไอ้โขงมันเป็นเสือผีร้ายที่ฆ่า

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัววันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวซึ่งตรงกับวันที่15กันยายน2569ความว่าพณะท่านนายโฮเซดานิเอลออเตกาซาอาเบดราพณะท่านนางโรซาริโอมูริโอซัมบรานาประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวกรุงมานากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีร่วมมีพรรณไมสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุ่งหน้าของกิจการที่สำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการกับทรงพบเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและบุคคลสำคัญโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา10นาฬิกา10นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมแฟมมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับถึงยังอาคารสภาแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่บริเวณจตุรัสบาดินกรุงฮานอยโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยารอรับเสด็จโดยประธานาธิบดีกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสตอบยินดีที่ได้มาเยือนตามคำทูลเชิญและดีใจที่ได้พบกันอีกครั้งโอกาสนี้ทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21นัด

ู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศโอกาสนี้ทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยประธานาธิบดี

0: ื่อสิ้นสุดการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศได้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกหย่าวัวแขวมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1: จุกหย่าวัวแขว
2: จุกหย่าวัวแขว
0: โดยประธานาธิบดีได้ทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเหวียนสวีงอกประธานคณะกรรมการจัดการองค์กรส่วนกลางคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนายเลืองตามกวางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงนายเลหวายจุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกเหวียนตันเกืองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายเวียดนามนายธานีทองภักดีรองราชเลขานุการในพระองค์แนะนำคณะทางการฝ่ายไทยประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังพลเรือเอกวีรศักดิ์อ๊อกกังวานและพลอากาศเอกเชษฐาเหมือนแก้วราชองครักษ์ประจำพระองค์โดยมีคณะทูตต่างประเทศสมาชิกอาเซียนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตามธรรมเนียมปฏิบัติของฝ่ายเวียดนามแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศเดินสวนสนามออกจากโถงกลางบริเวณพิธีเวลา 10:22 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพบประธานาธิบดีและภริยาณห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาและมีกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไป
3: ได้มาเยี่ยมเยือนเวียดนามในครั้งนี้ซึ่งก็นำความชื่นใจและยินดีสำหรับประเทศของเราทั้งสองประเทศที่ได้พูดพูดและกระชับความสัมพันธ์ต่อไปข้าพเจ้าก็จะจำได้เมื่อหลายปีที่เคยได้มาเยี่ยมเยียนเวียดนามได้รับการต้อนรับอย่างดีครั้งนี้ก็ยินดีที่ได้มาความสัมพันธ์การพัฒนาและกิจกรรมที่ทั้งสองประเทศจะได้ปฏิบัติร่วมกันก็จะรุดหน้าก้าวหน้าไปอย่างแน่นแฟ้นและมั่นคงตลอดไป
0: ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปฏิสันถารกับภริยาประธานาธิบดีโดยภริยาประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นับเป็นเกียรติประวัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเวลา 11:13 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริ

0: ทหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโดยนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวว่าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามรอคอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการซึ่งการเยือนในครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านของทั้งสองประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบยินดีที่ได้กลับมาเยือนและชื่นชมที่ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในทุกระดับเชื่อว่าการเยือนในครั้งนี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่มีอยู่ให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นเวลา 11:43 นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ในจันแทนมันประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโดยประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวว่ายินดีที่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าปลื้มใจกับการพัฒนาของประเทศเวียดนามที่มีความก้าวหน้าจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในช่วงเช้าของวันที่2ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดพัทลุง
2: วันนี้เวลา 12:17 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568โดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณมีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ8คนและมีบุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัยรับพระราชทานเกียรติบัตร5คนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 3,170 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโองการความว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกคนจะต้องระลึกไว้เสมอว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางมิชอบหรือพึ่งพาอาศัยปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปจนลดทอนคุณค่าและความรู้ความสามารถของตนเองหากต้องรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความฉลาดโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมือง
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานรางวัลราชมงคลสรรเสริญพุทธศักราช2569แก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมพร้อมส่งเสริมการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมสู่คนรุ่นใหม่
2: วันนี้ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานรางวัลราชมงคลสรรเสริญพุทธศักราช2569ครั้งที่27แก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมโดยปีนี้มีผู้ได้รับประทานรางวัลราชมงคลสรรเสริญ

ประจำปี2569รวม35รายแบ่งเป็น5ประเภทประกอบด้วยรางวัลราชมงคลสรรเสริญกิติมศักดิ์11รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมกิติมศักดิ์7รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทบุคคลทั่วไป12รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทเยาวชน2รายและรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล3รายพร้อมประธานพระโอวาทแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการร้อยดวงใจถวายอาลัยราชมงคลธัญบุรีร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์และการทำดอกไม้จันทร์ของคณะนักศึกษาสำหรับรางวัลราชมงคลสรรเสริญทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นตั้งแต่ปี2541ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของชาติเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหน่วยงานและองค์กรผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ที่ได้อุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมแก่สังคมและประเทศชาติส่งเสริมให้เยาวชนร่วมกันสืบสานและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยให้คงอยู่คู่สังคมสืบไปพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพัสตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพพระพิธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าโนพันยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพัสตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปแล้วเวลา 19:00 นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royalofficeth

0: ประธานองคมนตรีเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ฉบับพระราชทานมอบแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้ที่ทำเนียบองคมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ฉบับพระราชทานมอบแก่ปลัดกระทรวงมหาดไทยจำนวน 9,323 เล่มสำหรับเชิญไปมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน125เล่มศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวน10เล่มและผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน222เล่มโดยมีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนายอัมพลกิติอัมพลและนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีรองประธานกรรมการมูลนิธิร่วมในพิธีสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ฉบับพระราชทานมีทั้งหมด8เรื่องประกอบด้วยศิลปะการแทงหยวกประเพณีตามเทศกาลของชาวคริสต์นิกายคาทอลิกกฎหมายการศึกษาหญ้าทะเลมะม่วงรถไฟฟ้าใต้ดินกล้องโทรทัศน์อวกาศและโรคไข้เลือดออก
1: หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระชาพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังบริษัท SJC คอนกรีตจำกัดและบริษัทในเครือสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสยามเทคได้รับพระชาพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์สิบรูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธรรมมงคลแถวบุญนนทวิหารกรุงเทพมหานครวัดทับกริดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดหัวสำโรงจังหวัดฉะเชิงเทราวัดกรุงกรักจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าหัวดอนจังหวัดอุบลราชธานีวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรเวลา 14:30 นาทีสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวเมฆฟ้าจรัมพรและคณะนายชวลิตกิจธนรัตน์และคณะบริษัทแบงคอกจีโนมิกอินโนเวชั่นจำกัดมหาชนสมาคมเตชะสัมพันธ์แห่งประเทศไทยได้รับพระชาพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดคลองโพวัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์วัดศรีคิรินทรารามวัดดอนดีจังหวัดแพร่วัดท่าข้ามเมตตาธรรมวัดศรีพรหมจักรวัดเนตรนิมิตจังหวัดพิษณุโลกที่พักสงฆ์อาสมบำเพ็ญตนพุทธธรรมจังหวัดลำปางสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดหรือช่อง 7HD บริษัทมงคล Energy จำกัดบริษัทท็อปไลน์ดิจิตอลจำกัดบริษัทซอร์สโค้ดจำกัดได้รับพระชาพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดคลองบ้านใหม่วัดศรีกันกรุงเทพมหานครวัดศรีสินมาจังหวัดสมุทรสาครวัดบ้านทวนจังหวัดกาญจนบุรีวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่จังหวัดลำพูนสวดมาติกาและสดับปกรณ์แล้วเวลา 19:00 นบริษัทพาส409 Engineering จำกัดบริษัทปรินซิริจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองหรือบสปรุ่นที่2ได้รับพระชาพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปส

สวดพระอภิธรรมพระบรมศพคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน

0: โรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆอาทิทรงส่งเสริมให้สตรีแต่งกายแบบไทยมีพระราชดำริให้ศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายของสตรีไทยในอดีตและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประยุกต์ผสมผสานกับรูปแบบการตัดเย็บสมัยใหม่จนกลายเป็นชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งกำลังจะได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติหรือ Intangible Cultural Heritage ต่อองค์การยูเนสโกเช่นเดียวกับที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์หลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองหรือบสปรุ่นที่2ทั้งนี้วันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กันยายน2569ได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นวันที่19กันยายน2569เข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 น
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวรรณสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ
2: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสม GOS LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School
3: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึหอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
4: เดี๋ยวปีต่อไป
5: กลิ่นปากมา
6: ชาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนามีลโปรเทค
7: ของที่มึงอยากได้กูหามาให้แล้ว
8: ไอ้คิงยินดีต้อนรับ
9: ผู้หญิงที่มากับดอมเขาเป็นใครเหรอคะ
8: เขาเป็นลูกสาวในทุนพี่เนี่ยแต่ดูท่าทางเขาจะชอบไปดอมมากเลยนะ
7: ไม่ทำแล้วได้ไหมอ่ะ
10: ไม่ทำไร
7: บอดี้การ์ดอ่ะไม่เป็นแล้วได้ไหมพอร้องนะ
11: คนตัวไปเจอไอ้เด็ก
12: สองหัวใจคืนนี้20:30 น
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: Is that good?

0: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทีมข่าวสีสันบันเทิงเข้ากองที่ไหนคือบ้านที่นั่นคือเราหนนี้ได้เจอทั้งผู้จัดป้าแจ๋วยุทธนาและสี่พระนางพ่นเชอรี่ไมกี้นิย่าแบบครบเซตก็ต้องชวนมาเมาส์เอ้ยมาอัปเดตการถ่ายทำกันหน่อยค่ะ
2: ก็ตอนนี้ก็แบบว่าเริ่มปรับตัวคาแรคเตอร์ต่างๆเนาะให้มันเข้ากันเพราะว่าตัวละครเล็กนี่เยอะมากที่สำคัญคือมันเป็นเรื่องขำๆด้วยเรื่องตลกๆอ่ะคือทุกคนอาจจะเคยชินกับการเล่นละครดราม่ามาก่อนมันก็เลยต้องมาปรับตัวนิดหน่อยกับการเล่นละครเบาๆ
3: สนุกมากตอนแรกอ่ะรู้สึกว่าเวลาที่เราอยากรับละคร
4: เราอยากรับแบบในโลเคชั่นสบายๆ
3: อันเนี้ยโลเคชั่นไม่สบายแต่เวลาเล่นน่ะสบาย
5: ไม่อีกเรื่องนึงที่แบบรู้สึกว่าสนุกไม่ค่อยมีใครเครียดเท่าไหร่แต่อาจจะเครียดนิดนึงเวลาบางคนที่อาจจะต้องพูดภาษาเหนือ
6: ผมก็ผ่านมือป้ามาแล้วเรื่องแรกวันนี้ก็แบบมาเล่นเป็นตัวละครที่เอาจริงๆก็แบบเหมือนได้มา
7: explore ได้มาแบบ freestyle ฝืนมากไม่ค่อยเป็นตัวเองเลยค่ะ

0: อู้เมืองปันแรดเลยนะ
1: อู้เหนือตอนแรกหนูกังวลมากตอนนี้ก็ยังกังวลอยู่เพราะว่าเข้าใจว่าช่วงแรกๆหนูจะอาจจะไม่ได้พูดเยอะมากแต่ว่าผ่านมาพูดปันแรดเลยค่ะ
0: ตอนนี้ถ่ายไปได้ประมาณ 7-8 คิวแล้วก็เลยจะยกกองไปที่หน้า10วันเราจะไปที่สปัน
2: มันก็จะมีฉากที่เราก็วิวทิวทัศน์ของสปันด้วยแล้วก
0: ็มาในตัวเมืองน่านด้วยเกี่ยวข้องกับบาร์ที่จำเป็นและจงใจที่จะให้เกิดขึ้นบาร์อย่างลองเนี่ยมีอันเนี้ยเยอะเป็นพิเศษคราวนี้ที่เราไปเนี่ยเราก็เลยศึกษาทุกสิ่งอย่างที่เพื่อจะไปถ่ายที่ในโลเคชั่นจริงแล้วก็ให้มันดูสมจริงที่สุด
3: พีซเลิฟลักได้ใหม่เปิดมา EP 1ก็เดือดแล้วค่ะสำหรับเลิฟซีนของพีมป่านคูลีน่ามิวที่ทำเอาแฟนๆแตกแตนทั้งโซเชียลกับเคมีและอินเนอร์การแสดงของสาวๆโดยเฉพาะลีน่างานสายตาชวนหลงที่เจ้าตัวบอกเองเลยว่าไม่มีเวลาเขินแค่มองหมิวก็เล่นไปตามอารมณ์ได้เลยผิดกับไอ้เต้าหมิวที่ตอนถ่ายเขินมากลีน่าลุกไม่พักเป็นพีมที่มีเสน่ห์จนตกหลุมคอยตามแหมแค่ตอนแรกก็แซ่บขนาดนี้ EP 2ยิ่งกว่านี้แน่นอนค่ะ
4: หนูว่าด้วยความที่มันดุเดือดอ่ะมันไม่มีเวลาให้เขินมันเหมือนแบบว่าอ๋อแต่หนูเขินไม่หนูไม่มีเวลาเขินเลยหนูจูโจมอย่างเดียวในหัวคือแบบฉันไม่มีเวลาจะเขินอะไรทั้งนั้น
5: คือเขาเป็นลีดไงคะเขาเป็นแบบคนลีดเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรามีเวลาเขินเยอะไม่ว่าจะเป็นจังหวะเข้ามาทีนิดๆหน่อยอู้มันก็เขินค่ะมีแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีนะมันแบบเขินนะแปลว่าเรารู้สึกกับมันจริงๆ
4: คือหนูว่ารู้สึกอย่างดีแปลว่ามันเหมือนแบบตัวละครมันเล่นอะไรกับใจนักแสดง
3: งานนี้มีซึ้งเมื่อพี่อบณเดชน์คุกิมิยะทำเซอร์ไพรส์พาฝนอแมนดาออฟดัมไปบ้านส่วนบ้านหลังเล็กที่ตั้งใจไว้ใช้ในบ้านปลายชีวิตกับคนรักก่อนพูดความในใจชวนคิดหนักเบื้องหลังนักแสดงทีมงานยกกองไปถ่ายทำถึงราชบุรีบรรยากาศยามเย็นเป็นใจช่วยบิ้วอารมณ์นักแสดงแบบสุดๆทำทั้งคู่ถ่ายทอดความรู้สึกได้อย่างดีส่วนอแมนดาจะหนักใจขนาดไหนห้ามพลาดฉากนี้ในสองหัวใจค่ะ
6: เรือนหอ
7: ที่ใหญ่มากเอาจริงก็ไม่ค่อยเข้าใจฝนนะคะเป็นผู้หญิงคนอื่นนี่เขาคงแบบใจอ่อนไปแล้วอ่ะ
6: ทำไมล่ะฝนทำไมไม่เลือกพี่โ
8: อมันเหมือนเป็นการชดเชยความผิดให้กับผู้หญิงคนนี้ได้เห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะที่ผ่านมาไม่ได้ไม่รักหรือว่าไม่ได้ทิ้งนะตอนนี้ก็คือเดินหน้าจีบด้วยแหละครับมาถ่ายที่ราชบุรีโลเคชั่นสวยมาก
7: โลเคชั่นสวยมากเลยค่ะ
8: ก็ดูแบบอินดีนะมารอดูบ้านโอบที่สร้างไว้ให้ฝนละกันอลังการงานสร้างมากจริง
7: ค่ะเป็นกำลังใจให้ฝนด้วยค่ะดาได้ใจอย่าแรงว่า
9: พักบู๊ไปโรแมนติกกับโอบและฝนใน2หัวใจ EP 11กันนะคะขอบคุณเสื้อผ้าจาก BT Studio สวัสดีค่ะ

0: เธอขอใช้คนของพี่ก่อนได้ไหม
1: ให้ผมตามดูแลผู้หญิงคนนั้นนะพี่ผมไม่ทำ
2: เอาไว้ว่ากูฝากอนาคตของกูไปด้วยแล้วกัน
1: ทำไปทำไม
0: เวลาเลิกงานของนายจะได้ขึ้นอยู่กับฉัน
3: ตั้งแต่แมนมันต่อยมวยมามันไม่เคยแพ้ใครเลยนุ้ยนอกจากไอ้อาม
4: กลับมาพบกันใหม่
5: มาดูจากเมื่อวานเนี่ยพี่โอ๊คเขาก็ดูแลฝนดีเหมือนกันนะ

0: อมจอม
1: คือพี่ไม่คิดเลยว่าสิ่งที่พี่ทำมันจะทำให้ฝนรู้สึกอึดอัดพี่แค่ยังคิดว่าเราเหมือนเดิม
2: ถึงแม่จะเป็นคนเก่งนะแต่แม่ก็เคยแพ้มาแล้วนี่หว่าถ้าแม่จะแพ้อีกทีก็ไม่แปลก

0: ้ยมึงพักเลยมึง
1: ไปอ่ะกูไม่อยากแพ้แมน
0: กูได้ดูเทปแมนหลายรอบแล้ว
2: แล้วพอมีทางชนะมันอยู่

0: งว่ามันจะชนะแมนจริงวะ
1: กูชนะได้นะวันนี้กูให้มันพักแมนความตั้งใจมันนี่แหละที่จะชนะไอ้แมน
0: แล้วเรื่องข้างพี่นิดอ่ะเขาว่าไงมั่ง
1: ก็ขอรายละเอียดนิดหน่อย
0: รอบนี้เขาขอรายละเอียดวะเฮ้ยแปลกว่ะ
1: นั่นไม่ได้ขอลูกสาวขอ
0: เพิ่นนะ
1: เพิ่นขอดูโปรเจกต์นี้เองแล้วก็ขอไอ้ดอมไปด้วย
0: แต่มันต้องเคลื่อนชกนะ
1: ถ้าไม่ให้เขาก็ไม่ให้เงิน
0: มันจะไหวเหรอวะ
1: กูไม่รู้จะเอาเงินเขาก็ต้องยอมแลกเหรอวะ
0: กูว่าเพิ่นคงถูกใจดอมอะ

0: เป็นอะไรเห็นเหม่อนานแล้วนะ
1: พี่แชมป์ฝนขอลาแล้วค่ะ
0: ลาไปไหน

0: โอ้
1: ไอพี่ดำ
0: มาดิเดินดิ
1: พี่เล่น
0: มา
1: ตาที่แล้วนะ
2: เขาเลิกซ้อมไปแล้วเหรอ
0: พักเที่ยงอ่ะนักมวยไปพักหมดแล้ว
3: มาหายอกเปล่า
2: ค่ะ
4: ฝน
0: เดินดิมึง
4: คุยกันในก่อนไหม
0: เดินยังไง
1: เฮ้ยดอมไปหาเพื่อนเหรอ
4: ครับ
0: เดินนะตาดูนะ
1: ครับเดินตัวแดงนะเวียนนิดนึงนะครับจังหวะ
0: ดีงามแล้ว
2: คือฝันอยากจะมาขอโทษเรื่องเมื่อคืนนะคะ
4: เรื่องที่หลบหน้าพี่เหรอ

0: พี่ทำให้ฝนลำบากใจมากใช่ไหม
1: ไม่หรอกค่ะ
0: พี่รู้จักฝนดีนะไม่ต้องพูดเพื่อให้พี่สบายใจขึ้นมาก็ได้

พี่ขอให้ฝนเก็บแหวนที่พี่ให้ไว้ก่อนได้ไหมเผื่อวันหนึ่งฝนอาจจะกลับมารักพี่เหมือนเดิมก็ได้

0: อยู่กันแบบนี้แป๊บหนึ่งนะแกล้งรักพี่จนกว่า
1: อะไรคะ
0: จนกว่าพี่จะทำใจได้แค่ถึงวันที่ดอมขึ้นโชว์กับแมนก็พอ

0: แล้วเป็นวันที่ดอมขึ้นชกด้วยพี่คิดจะทำอะไร
1: ทำในสิ่งพี่ต้องทำมานานแล้ว
2: เวรกรรมคุณต้องตามมันทันสักที
0: อย่าเพ้งอะหรอ
2: พี่อยู่นิ่งๆเนี่ยไม่ทำอะไรปล่อยให้มันรังแกเหมือนกับว่าพี่เป็นคนไม่มีทางสู้พี่แค่รอวันที่พี่พร้อมแค่ครั้งเดียวโอกาสเดียว
0: โอกาสเดียวของพี่คือวันที่ดอกขึ้นชก
2: ไม่มั่นเลยพี่ต้องตายกันไปข้าง
0: หอมขึ้นชกน้ำต้องไม่รอดแน
3: ่ซ้อมมวยนะเหมือนกันนะ
4: จากกระเป๋าจะไปไหน
3: ไปราชบุรีไง
4: ราชบุรี
3: ก็ฉันไม่อยากไปทะเลแล้วอ่ะ
4: ถึงยังไงผมก็ไปไม่ได้อยู่ดีผมต้องซ้อมมวย
3: แล้วไหนบอกจะหยุด
4: ก็ตอนนั้นมันเหนื่อยมันก
3: ็ไป
4: ก็ตอนนั้นมันเหนื่อยมันก็เลยพูดไปหายเหนื่อยก็ไม่อยากหยุดหรอกผมไม่ได้เอาชุดมา
3: ไม่เป็นไรไม่มีชุดเปลี่ยนก็ซื้อใหม่ก็ได้
4: ไปวันหลังไม่ได้หรอหลังผมชกก็ได
3: ้ก็อยากไปวันนี
4: ้รู้แต่ผมไม่พร้อม
3: แล้วใจพร้อมไหมล่ะถ้าใจได้อ่ะที่เหลือเงินก็ช่วยได
4: ้ผมไม่ไป
3: พี่อบลูกน้องที่พี่ให้มาเนี่ยไม่ทำอะไรตามที่เพลินสั่งสักอย่างและไอ้ไฟที่ต้องขึ้นชกเนี่ยเงินรางวัลมันเท่าไหร่เหรอเพลินจะจ่ายให้ตรงนี้เลยดอมจะได้ไม่ต้องไปขึ้นชกจะได้ไม่ต้องไปซ้อมแล้วก็ไปกับเพลินได้
1: เพลินมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงิน
3: งั้นมันจะอะไรนักหนาทำไมต้องซีเรียสกับไฟนี้อะไรขนาดนี้ด้วยระหว่างเงินทุนที่พี่ต้องใช้กับไฟเนี่ยอันไหนมันสำคัญกว่ากัน

0: ไปจะไปก็ไป
1: เอ้าไม่ทีนี้ยอม
0: เก็บของก่อนนะพี
2: ่หลังจากนี้พี่ขอว่าอย่าพาดอกไปต่างจังหวัดอีกเลยได้ไหม
1: อยากให้อยู่ซ้อมมวยเหรอคะ
2: คืออาชีพมวยเนี่ยมันเป็นอาชีพในฝันของไอ้ดอมนะแล้วการที่มันต้องขึ้นชกเวทีใหญ่ๆเนี่ยมันต้องพร้อมนักมวยไม่ใช่แค่อยากแค่ขึ้นชกอย่างเดียวแต่เขาอยากชนะด้วย
1: มาได้ค่ะ
0: เฮ้ยไอ้ดอมมีอะไรวะ
3: กูต้องไปต่างจังหวัด
0: ฮะกับลูกค้าที่บาร์น่ะเหรอ
3: เออ
0: เขาเป็นใครวะทำไมถึงดูสนิท กับพี่โอบจังวะ
3: ดูคนรวยเอาแต่ใจ
0: กูบอกเลยนะถ้าพ่อไม่ได้รวยนะมันนิสัยแบบเนี้ยไม่โตมาขนาดนี้หรอก
4: พี่โอบแม่งไม่น่าส่งกูไปดูแลเขาเลย
3: แต่ขอบใจนะที่มึงยอมทำ
0: เ
2: มื่อกี้กูเลยระหว่างเงินสร้างอนาคตใหม่กับล้างแค้นคนที่ฆ่าน้องชายกู
3: ผมเห็นก็รู้ว่าพี่ลำบากใจไม่เป็นไรพี่ไปต่างจังหวัดแค่คืนเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องกลับมาซ้อมแล้ว

0: นี่คุณพรุ่งนี้ต้องกลับเช้านะ
1: นายเคยมาเที่ยวที่นี่ไหม
0: ไม่เคยนี่ครั้งแรก
1: ฉันเคยมาที่นี่กับแม่ตอนเด็กๆเราโดนลอบยิงลูกน้องพ่อช่วยฉันไว้ได้แต่ช่วยแม่ไว้ไม่ได้

0: ยเชื่อใจบริการของพ่อเลยเพราะวันนั้นไม่เห็นจะมีบริการคนไหนช่วยชีวิตแม่ฉันเอาไว้ได้เลย
1: ถ้าความทรงจำมันจะแย่ขนาดนั้นนะแล้วคุณกลับมาทำไม
2: ฉันอยากมาเจอแม
0: ่อยากมายืนอยู่ตรงที่ที่เขาเคยยืนถึงมันจะผ่านมา20ปีอะแต่มันก็รู้สึกเหมือนได้ยืนอยู่ข้างๆเขา
1: ขอบคุณมาหาแม่ทั้งทีจะมาร้องไห้ทำไมทำให้แม่คุณเห็นดีกว่าว่าคุณโตมาอย่างมีความสุขมากแค่ไหน

ไอเด็กเชิงมันเอาเรื่องอยู่นะเฮียกูให้มันขึ้นโชว์ไปกูซ้อมไก่แมนมาพักใหญ่แล้วเก่งขึ้นเยอะกูว่าจะได้มันพอใจแมน

0: ยินดีต้อนรับสู่ค่ายคิง
1: พี่โอ๊ค
2: พี่ฝนรอพี่อยู่เหรอ

0: พี่เชื่อใจฝนแค่ไหนคะ
1: มาพอที่จะแชร์ทุกเรื่องในชีวิตได้ฝนฝนถามทำไมล่ะเปลี่ยนใจแล้วหรอ
0: ผมอยากรู้ว่าวันที่จะขึ้นชกพี่มีแผนอะไรคะ

0: คือห้องมันมีห้องนอนห้องเดียวอ่ะผมเลยมาขอใช้แค่ห้องน้ำนะ
1: กินข้าวเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหม
0: ผมไม่หิวอะแต่พรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าด้วยรีบนอนดีกว่า
1: แค่นั่งเป็นเพื่อนกินข้าวเฉยๆไม่ได้หรอ
0: ก็ได้แต่รีบๆกินนะผมรีบนอน

0: มีแต่นายนี่แหละที่กล้าพูดอะไรแบบนี้กับฉันลูกน้องพ่อคนอื่นนะสั่งให้ทำอะไรก็ทำไม่มีใครกล้าขัดคำสั่งฉันสักคน
1: ผมมีหน้าที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยแค่นั้นเองผมไม่จำเป็นต้องทำตามคำสั่งของคุณ
0: ขอบคุณนะที่ทำให้วันนี้มันไม่เศร้าแบบที่คิด

0: เดี๋ยวผมไปนอนดีกว่านะ
1: ไปนอนที่ไหนอะ
0: บนรถ
1: นอนโซฟาก็ได้นี
0: ่ไม่เป็นไรดีกว่า
1: ฉันไม่ทำอะไรนายหรอกนะ
0: ผมไปนอนที่รถแหละคุณเข้าบ้านก็ล็อกห้องด้วยนะ
2: พี่คิดว่าทุกอย่างมันจะเป็นไปตามแผนเหรอคะ
3: มันก็เป็นไปได้ที่ทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนผลมันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่ทุกอย่าง

0: มันจะไม่เป็นไปตามแผน
1: งั้นผมขอตำรวจไปสแตนด์บายได้ไหมคะ
0: เป็นห่วงพี่เหรอ
1: ผมแค่ไม่อยากให้คนอื่นเขาต้องมาเจ็บตัวค่ะ
0: ว่าเป็นห่วงกันใช่ไหมไม่เป็นไรนะฝนพี่มีคนคอยดูแลเรื่องนี้อยู
1: ่ตำรวจเหรอคะ
2: จะตามที่กูบอกไอโอไปแล้วเดี๋ยวกูจะเอากำลังมากระจายไปตามจุดต่างๆจะได้คอยระวังพวกมึงด้วย
3: ขอบใจเพื่อนแต่มึงแน่ใจนะมึงไม่เดือดร้อนอ่ะ
2: กูว่าไฟของค่ายผู้มีอิทธิพลน่าจะพอทำเรื่องได้อยู
4: ่คุณจะลด
5: เข้ามาในบ้านก่อนสิ
4: แม่ผมจะไปซ้อมมวย
5: คุณลด
4: อยู่บ้านเนี่ยปลอดภัยกว่า
5: ส่งนี่อย่าเรื่องมากได้ไหมจะขึ้นแท็กซี่หรือรถชั้นมันก็เหมือนกันนั่นแหละ
4: เหมือนยังไง
5: ก็ถึงค่ายมวยเหมือนกันไงไปขึ้นรถถ้าไม่ขึ้นน่ะฉันก็จะขับตามไปที่ค่ายมวยอยู่ดีและถ้าพี่โอบเห็นว่านายปล่อยให้ฉันขับรถไปคนเดียวพี่โอบก็จะต้องด่านายที่ไม่ทำหน้าที่ที่นายควรต้องรับผิดชอบ

0: บรีทสูตรซักด่วน Active Power
1: เพลิน
2: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
3: ้หอมฟิน
2: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อม
4: ลงตัว
2: โรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
5: ป๊าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป๊าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
6: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับอัลลียันส์อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
7: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
6: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไง
9: มาคิดแล้วมาฝึกที่งาน Long Life Phase โดย Alliance อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี้
10: ดึกๆตื่นมาเห็นพี่แอ้มนอนตะแคงมองหน้ายี่ตลอดเลยนี่ค่ะพี่แอ้มนอนฝันไม่รู
11: ้ความหลอนจะย้อนมาวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 17:30 นาทีทางช่อง3ได้อย่าพลาดจักรวาลพี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
12: คุณคิดอยากจะเลี้ยงมันเป็นเมียน้อยเอาเงินเดือนคุณเลี้ยงมันให้พอ
13: ลืมแม่ลืมเชื้อมดมัวแต่ใจจดใจจ่ออยู่แต่กับผู้หญิงอ่ะ
14: วันนี้คุณว่างเปล่าคะ
15: คุณตามีอะไรนะคะ
14: ฉันจะเลี้ยงข้าวคุณนะคะ
12: เย้ยูสุดยอด
0: แรงเงาจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกา
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิจอยู่ใกล้ผมเสมอ
18: จะทำงานยังไง
17: นี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่า

0: มันคือการตกหลุมรัก
1: นอน
2: พี่กิจต้องจีบนอนให้ได้ก่อนครับ
3: ฮะ
2: นอนให้จีบครับไม่ได้ให้จูบ
3: แล้วพี่ต้องใช้เวลานานแค่ไหน
4: นนเป็นคนที่ผมแคร์
5: ผมอยากให้นนเป็นแฟน
0: พี่บอกว่ามันไม่มีอะไรจริงจังระหว่างเราอะพี่คิดงั้นจริงหรอ
3: พี่ขอเวลาหน่อย
0: เวลาของนนก็หมดแล้วเหมือนกันพี
6: ่นนรักพี่นะ
7: Decoding You โคตรรักอาทิตย์20:30 น.เริ่ม4 ตุลาคม
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ถ้าคุณโอเคกับผมผมจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณสูงมาก
10: ๆมาทำงานกับฉันก็บอกแล้วไงว่าไม่ทำ
11: คุณมาทำอะไรที่นี
12: ่เขามาช่วยเคลียร์นี่ที่บ้านอะไรทั้งหมด
11: ไม่ว่าเธอจะไปไหนทำอะไรอยู่กับใครเธอต้องรายงานฉันเพราะเธอเป็นของฉันเข้าใจไหม
7: Please Love รักได้ไหมสุข20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: สนับสนุนโดยไบมีโยเกิร์ตสมูทตี้ฟรีสไตร
13: ์น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
14: อร่อยที
15: ่ทำถึง
16: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ฟ้าไทยอร่อย
17: กลิ่นปากต้องดาลิมิน
18: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิน
17: ยาสีฟันวิปฟอมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
18: ่เบรกกิ้งโซดา
19: เป็นผิดที่เธอจะมาไป
7: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30 นาทีขยับ3 นาทีจากสสสแฟนตา

0: ันนี้ไปทำงานเหรอ
1: วันนี้ฝนลาค่ะฝนเนี่ยอยู่หน่วยจับยานะคะแต่แทบจะไม่ได้จับใครเลยอ่ะ
2: เส้นสายมันคงเยอะแหละ
3: ยิ่งมันใหญ่มากนะสายมันก็ยิ่งเยอะสักวันหนึ่งฝนก็ต้องเลือกข้าง
1: แต่พี่เองก็ไม่ธรรมดาคงต้องมีเส้นสายเหมือนกันใช่ไหมคะ
3: จะหลอกถามพี่เหรอ

0: ชร์ไหม
1: แล้วฝนรู้ว่าเป็นใครอ่ะฝนจะได้ระวังตัวไว้ไงคะ
2: ฝนต้องระวังทุกคนนั่นแหละ
3: มีแค่พี่คนเดียวที่ฝนไม่ต้องระวัง

ไม่ได้ข้อมูลเลยละสิในวันนี้ก็ว่างแล้วยังไปกับพี่ทั้งวันเลยแล้วกันนะ

0: อาดสะอาดนะมึง
1: ครับพี่
0: มึงนี่ตัวขี้เกียจเลย
2: พี่ดำพี่ดำ
0: ฮะ
2: นู่นนู่นนู่นเฮ้ยเศรษฐีมาพี่เศรษฐีมาพี่ถ้าผมมีลูกเศรษฐีมาติดแบบไปดอมนะผมไม่เอาอะไรแล้วนอนรวยอยู่บ้านเฉยๆแล้วพี
0: ่เหรอ
2: ใครจะด่าว่ากอบผู้หญิงก็เอาเชิญ
0: มึงนี่นะ
2: เอาพี่ไอคนที่มันว่าเราอ่ะมันไม่ได้ลำบากกับเราเนี่ยพี่มันจะว่าอะไรก็ว่าไปเถอะ
0: มึงนี่ตลกนะ
2: หรือพี่ไม่คิดเหมือนผมอ่ะ
0: ไม่รู้
3: เฮ้ยมาแล้วเว้ยลูกเขยเศรษฐีมาแล้วเว้ย
2: เศรษฐีมึงสิ
3: เฮ้ยพ่อกูเป็นเศรษฐีกูไม่ถูกพื้นกูอยู่มึงนี่หรอกเว้ย
0: เพลินตามมาดูไอ้ดอมซ้อมเหรอ
4: ค่ะปกติดอมดูแลเพลินวันนี้เพลินเลยว่าจะดูแลดอมบ้าง

0: อบเยี่ยมดอมโค้ชใหม่มึงมาแล้วจากนี้7วันมึงโชกไอเดทแค่คนเดียว
1: ทำไมต้องเปลี่ยนคู่ซ้อมอ่ะพี
0: ่ที่ผ่านมาไอเดทเป็นคู่โชกของไอแมนเก่งพอๆกันเนี่ยถ้ามึงลงไอเดทได้มึงก็อาจจะชนะไอแมนได
2: ้พี่ดำเดี๋ยวพาไอเดทไปเปลี่ยนชุดทีพี
0: ่เดี๋ยวกูพาไปจะได้ซ้อมเลยปะมันนี่เลย
3: ครับพี่

0: ที่เราอยู่ฟง
1: เปล่าค่ะ
2: เดี๋ยวนั้นเรามันฟ้องเลยนะ
1: พี่คะ
2: ครับ
1: ผู้หญิงที่มากับดอมเขาเป็นใครเหรอคะฝนไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
2: เปลี่ยนเรื่องให้เราเนี่ยให้พี่ตอบฝนจะบอกพี่จริงๆได้ไหมว่าเมื่อกี้นี้ฝนคิดอะไรอยู
1: ่ค่ะ
2: เพลินเขาเป็นลูกสาวในทุนพี่นะแต่ดูท่าทางเขาจะชอบไปดอมมากเลยนะพี่ได้เรียกเมื่อกี้นี่คิดอะไรอยู
1: ่คือฝนก็แค่เป็นห่วงพี่อะค่ะวันโชว์ก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วอะแล้วฟังจากแผนพวกพี่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากเดินเข้าไปฆ่าตัวตายชัดๆอะ
2: ฝนไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะพี่จะกลับมาหาฝนให้ได้

0: ไรเนี่ย
1: มึงลุกขึ้นมาคุยกับกูเลยมะ
0: กูทำไงเรื่องเพลินดีวะ
1: โอ้ยมึงก็รับเป็นผัวเข้าไปแล้วเอากูไปดูแลด้วย
0: ดีด้วยมึงจะให้เลิกยุ่งกับคุณฝนสักทีมึงก็รู้นี่ว่ามึงควรยุ่งกับผู้หญิงของพี่เขาอะ
1: เออกูรู
0: ้เออรู้ก็จบ
1: เนี่ยมึงก็เป็นแบบเนี้ยพอกูพูดไม่เข้าหูมึงก็เดินหนีกูเออดีเจ๊นอน

0: แฟมาดึกจังวะ
1: พี่ได้คุยกับไอเดย์บ้างหรือเปล่า
0: คุย
2: มันบอกว่ามึงอาจจะไม่ชนะ
1: แล้วพี่ไม่เดือดร้อนเลยเหรอ
0: กูอยากให้มึงชนะแต่วันนั้นเป้าหมายของกูไม่ใช่แมน

0: แต่พรุ่งนี้ตั้งใจจะไปดูมึงซ้อมกับไอเดชนะกูอยากรู้ว่าจะทำยังไงให้มึงชนะไอแมนให้ได้
1: แต่ก่อนจะถึงพรุ่งนี
2: ้มึงต้องชนะกูให้ได้ก่อน

0: ีหน้า is that good ทุกวันดีมันก็ต้องดีหน้า
1: คนสบายเลยเด็กจะคนบ้าหัว
2: มวยเพลงพาริคายมวยอ่ะ
3: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
4: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
5: โรคเป็นไข้ยาน้ำลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
6: เทมเพราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
7: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
8: ฉลากคนใช้ยา
9: โอ้ยยุดยุดยุดถ้าคุณพี่ปูโซเดียมจะขนาดเนี้ยคุณพี่อยู่กับน้องได้ไม่นานหรอกตัวค่ะ
10: โซเดียม
9: ยั้งมือปรุงยั้งปากรสตั้งแต่คำแรกนะตัวค่ะ
11: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้ประตู
12: แต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
13: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาล The Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
14: ้โพลิพัทจะให้
15: ใครหิวเจอเลยเดี๋ยวจะพาไปกินไก่ทอดเจ้าเด็ดเจ้าดังก๋วยจับยวนเจ้าดังเมืองอุบล
16: จ้ะและต่อด้วยของหวานยังเค้กและชาใต้อร่อยอร่อยนะเจ้าค่ะ
17: และจะปิดท้ายนะคะพาไปที่คาเฟ่กันค่ะและจะไปเที่ยวงานที่เราแต่งตัวพร้อมแล้วที่เกาะสีชังไปค่ะลูกๆไปจ้าบาจ้าจ้าผู้หญิงยกกำลังแจ๋วพุธนี
18: ้8นาฬิกา25นาที
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: ฝัน
21: แม่หญิงเข้ามาได้ยังไง
22: ฉันไม่รู้ว่าฉันมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะ
23: ปีนี้มันพุทธศักราชที่เท่าไหร
24: ่พุทธศักราช2487
23: นี่ฉันย้อนเวลามาที่เวียงขินได้จริงๆหรอ
25: ผมอนุญาตให้เหลาเปิงเนี่ยเป็นพระเอกในฝันของแพรก็ได้เพราะว่าพระเอกในชีวิตจริงของ

0: เนี่ยก็คือผม
1: คนดังข้ามเวลาบ่วงบรรจทอนจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม17กันยายน
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: นางไม้พายทะเลออกมาทักทาย
4: คุณเป็นใครอ่ะไอ้พวกมาทำอะไรในบ้านผม
5: อย่าโยกจุดขาเห็นสัตว์ใดๆเป็นของตน
6: ลอยต่อไม้ตรงนี้เหมือนเป็นช่องลับเลยอ่ะทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในถ้ำยังกับเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อน
7: หินแตกแล้ว
8: ได้ชิ้นส่วนหน้ากากทับทิมดำชิ้นที่หนึ่งว่า
1: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนพรุ่งนี้20:30 น.
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: เจ๋วซัปเปอร์เจอกันชิ้นแพงมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและกองทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่สนับสนุนโดย
9: เดี๋ยวไปเลยไซเลนเสียพี่เบนโตะ
10: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
11: รักกันเป็นคนเลือกเพลง

0: น Spotify เขารู้กัน
1: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แค่ฉีดก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
2: มันมาได้เมื่อไหร
3: ่ผมเห็นมันไม่เข้ามาซ้อมก็เลยไปดูในห้องมันเก็บของออกไปหมดแล้วครับ
2: แล้วทำไมมึงไม่รีบมาบอกกู
3: เจ้าพ่อผมให้คนไปหากล่าวว่าถ้ารู้แล้วผมจะรีบมาบอกกับเฮียครับ
2: ไงแล้วเจอไหมฮะ
3: เจอครับเฮียเจอครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: จบคุยเพลงมาที่ค่ายมวยอ่ะ
2: ฟอร์มที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหานะ
3: คนของมึงก็อยู่กับมึงสิวะจะอยู่ที่นี่ได้ไง
4: คนตัวไหวเจอไอ้เด็ก
3: เฮ้ย
4: เฮ้ยเฮ้ยอะไรลูกตายตาย
3: จะคนบ้านกูเหรอรู้จักกู
4: กล้าบุกวันนี้กลัวไม่ตายไงวะ
2: หรือมึงจะแลก
4: ถ้ากูกลัวกูไม่มาหรอก
2: คนของกูบอกว่ามึงซื้อตัวไอเด็กมา
5: ใช่
2: มึงเหยียบหน้ากู
5: ก็หน้ามันหน้าเหยียบไง
2: มึงใช่ไหมไอ้นักมวยงานวัดที่โชคไก่แมน
5: ออกไปจากที่ของกู

0: ว่าแหละแม่งรู้ไม่ลงมา
1: คิดไม่ผิดจริงๆที่มึงอยู่นี
2: ่ไม่งั้นมึงไม่รอดแล้วเด็ด
1: เฮ้ยมึงอย่าคิดว่าไอ้เพลงมันจะให้โอกาสมึงอีกมึงกลับไปมึงฆ่ามึงตายแน่แต่ถ้ามึงอยู่เนี่ยกูรับรองความปลอดภัยให้
2: ครับพี
1: ่
2: อย่าไปไหนมาไหนคนเดียวแล้วกัน
3: ผมขอไปนอนก่อนนะครับพรุ่งนี้สองเช้า
1: เดี๋ยวอยู่คุยกับกู
2: อะเด็ด
4: ผมขอตัวนะพี
1: ่เดี๋ยวเครียด

มึงขยับช้าไปมึงต้องออกหมัดให้เร็วกว่านี้หลบให้ไวกว่านี้ถ้ามึงไวกว่านี้ได้มึงจะมีลุ้นชนะ

0: วันนี้พี่อบจะไปส่งคนเองเหรอคะ
1: พี่ขอเวลาฝนวันหนึ่งนะ
0: แต่ฝนเพิ่งลางานไปอ่ะถ้าจะลาอีกมันก็
1: พี่ขอแค่วันนี้วันเดียวนะจริงๆอีกไม่นานก็จะดีเดย์แล้วหลังจากวันนั้นพี่ไม่รู้ว่าพี่จะมีเวลาแบบนี้หรือเปล่า

0: โหนายรีบเหรอ
1: ไม่ทำแล้วได้ไหมอะบอดี้การ์ดไม่เป็นแล้วได้ไหม
0: ไม่ได้

0: ายอะอยู่กับฉันมันลำบากใจนายมากนักหรือไง
1: Life Verse เปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
2: แผนของพี่มันเหมือนเดินไปตายเลยนะเหมือนว่ามันก็มีทางที่ดีกว่านี้สิพี
3: ่ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
4: แผนก็ยังเป็นน้องแผนอยู่ค่ะ
3: เพราะเราปิดผมขาว
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
6: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
7: ปากสะอาด
8: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
7: รสดีใช้ง่าย
8: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
5: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
10: ไอ้โหงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดขั้วตรีพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
11: าสิไว้ถอยให้เลื่อน
10: พี่หยุดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยักษ์ IMAX
12: ได้ใช้ชีวิตเคียงคู่กับหล่อนอย่างนี้ฉันไม่ยอมตายง่ายหรอก
13: แต้มนี่ก็ของฉัน
14: ของฉันหมดเลยตกลงไหม
11: หล่อน
15: ประหลาดพิฆาตนารีมีเมียสอง
16: ฉันยังจำได้นะคะว่าคนที่แต่งงานกับเศรษฐีปากใต้ชื่อบรารีไปมาเปลี่ยนชื่อเป็นดารณี
1: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: มีโปรเจกต์ใหม่ที่แม่อยากให้ลูกทำกับเจ้าของโปรเจกต์ชื่อว่าอิงฟ้า
19: ว้าวอิงฟ้า
20: อย่ารังแกผู้หญิงปล่อย
21: ไม่ปล่อยเว้ยเอ็งเป็นใครหวยดาวไง
20: ทำนองนั้นอะ
1: เคียงเดือนเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: ทริปเคชั่นทริปเดินทางสุดแสนพิเศษจากช่อง3กันยายนนี้เตรียมพบการเดินทางของเบลล่าราณีที่จะไปบุกมหานครเซี่ยงไฮ้สนับสนุนทริปเดินทางสุดแสนพิเศษโดย
22: เรียนจบเชิญ
23: เดี๋ยวไปเลย
24: ไซเรนเสียพี
25: ่เบนโตะ
26: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
27: วันดีๆพอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พออ
28: ุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
29: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
28: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
29: ผิวดูใสฉ่ำ
28: ต้องโดน
29: ใหม่ซิตราม
30: ันผิดที่เธอเธอมาไป
31: นี่บ้านพี่เหรอคะ
12: พี่สร้างบ้านหลังนี้จากเงินเก็บตั้งแต่พี่เริ่มทำงานก่อสร้าง

ที่พี่ทำทุกวันเนี่ยเพราะพี่อยากมีเงินแล้วกลับไปหาฝนและถ้าถึงเวลาแต่งงานพี่ก็อยากให้ฝนสบายไม่ต้องดิ้นรนหาเงินอีกได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมีครอบครัวที่อบอุ่นได้เป็นพ่อคนได้สอนลูกขี่จักรยานได้ใช้เวลาอยู่กับฝน

ถ้าพี่ไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่กับฝนที่นี่นะอย่างน้อยพี่ก็อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่หามามันไปอยู่คนที่พี่ต้องการจะให้

0: จได้ไหมพี่แผนของพี่มันเหมือนเดินไปตายเลยนะฝนว่ามันต้องมีทางที่ดีกว่านี้สิพี
1: ่ฝนพี่ขอโทษนะฝน

0: ตอนนี้ยามก็ตายไปแล้วอ่ะส่วนเพ็งจะอยู่หรือว่าจะตายมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแต่ถ้าพี่ตายอ่ะ
1: ผมเสียใจ

0: ให้ตายลูกน้องพี่ตั้งกี่คนที่ต้องเดือดร้อน
1: พี่เซ็นโอลอยไว้ฝนแล้ว
0: งง
1: ฝนฝนจะขออะไรที่พี่ให้ไม่ได้เลยแล้วที่พี่ไม่เปลี่ยนใจไม่ใช่เพราะมันเป็นแค่เรื่องของคนที่ตายไปแล้วแต่ว่าถ้าไอ้เพ้งมันยังอยู่มันจะไม่มีวันปล่อยให้พี่และคนที่พี่รักที่มีชีวิตที่ปลอดภัย

0: เฮ้ยอย่ารีบรีบรีบดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวมายาวะ
1: ครับผม
2: พี่ดำคุยมาพี
1: ่ดอมไม่ดอม
3: เฮ้ยดอม
1: มึงเป็นอะไรวะมีสติหน่อยดิเฮ้ย
4: ไม่ใช่มึงเลยเนี่ยมึงทำให้ดีกว่านี้นะเว้ย
3: น้ำ
4: เฮ้ยน้ำ
3: เอาหน่อยเว้ยไปเฮ้ย
1: เฮ้ยไปเว้ยไป
0: ไปไปไปไปไปดีการมากการเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เออเออ
1: นั่นแหละถอยก่อนถอยก่อน
0: ถอยเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ไ
1: ปบล็อกกันดิเออเออเ
0: ฮ้ยการจะตกการจะตก
5: ถ้ามึงไวแบบนี้มึงชนะแน่ไอ้ดอม
6: ไอ้แม่ไม
5: ่มาเล่นยาถึงมันจะไวขนาดไหนยาก็จะทำให้ประสาทสัมผัสมันช้าลงแต่ถึงจะช้าลงมันก็ยังเป็นนักมวยที่เก่งมากอยู่ดีทั้งหมัดหนักฉลาดและอยากเอาชนะ
1: เด็ดเด็ด

0: มามึงจะรับอะไรหรือจะโทรกลับ
1: เออรับเลยเดี๋ยวกูรีบไปมึงก็ไม่ต่างอะไรจากไอ้แมนหรอกอยู่ที่ว่ามึงกับไอ้แมนเนี่ยใจใครจะอยากชนะมากกว่ากัน
2: กูต้องชนะให้ได้
1: จริงเหรอแม
3: ่ไปเร็วมึงลูกค้าเจ้าเนี้ยตรงต่อเวลาด้วยเออช้าไม่ได้
1: พี่ดำผมขอไปหาแม่ได้ปะ
3: มึงจะไปได้ยังไงวะไอ้เพ้งจ้องเล่นมึงอยู่เนี
1: ่
3: ย
1: แต่ผมต้องไปจริงๆพี
3: ่โป้งไอ้เดชมันจะออกไปข้างนอกวะ
4: ผมต้องไปธุระที่บ่อนหน่อยพี่มึงรอกูแป๊บนึงได้ปะ
1: ต้องไปตอนนี้เลยเหรอพี่
4: งั้นพี่ดำกับไอ้ฮาวก็ไปกับมันหน่อยแล้วกัน
3: ไม่ได้ว่ะกูนัดลูกค้ามาเอาเหล้าที่บาร์ว่ะกูกับไอ้ฮาวต้องไปเตรียมของไว้อ่ะไปตอนนี้ไม่ได้หรอก
5: งั้นเดี๋ยวผมไปกับเขาก็ได้พี
4: ่มึงจะบ้าคนนึงกำลังจะขึ้นชกกับคุณหน่อยเพ้งส่วนอีกคนนึงเพิ่งหักหลังไอ้เพ้งมามึงสองคนไปด้วยกันก็ตายหาทั้งคู
5: ่มันก็ดีกว่าปล่อยเขาไปคนเดียวนะพี่เป็นไงเขาต้องไปอยู่ดีอ่ะต่อยพวกเราไม่ให้เขาไปนะดูท่าทางเขาจะไปอยู่ดีอ่ะ
3: มึงพูดก็จริงยังไงก็เสียงน้อยกว่า
5: ให้ผมไปอีกคนไหมพี
3: ่มึงไม่ต้องเลยมึงอู้เดชจะไม่ช่วยกูยกของอ่ะ
5: ไม่พี่สามคนก็ดีกว่าสองคนป่ะพี
3: ่แล้วแต่ป้องแล้วกันถ้ามันโอเคกูก็โอเคอ่ะ
4: มึงไปแล้วมึงรีบกลับเลยนะ
1: ได้พี
6: ่มีเรื่องใช่ไหม
7: เฮ้ยแสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
8: จุกเสียดท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ AS GO ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง AX AS GO ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ
9: ้อวันดีขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
10: คุณลุงช่วยสอนมนต์กฤษณการีให้กับผมได้ไหม
9: การที่มีอเจ้าอยู่ตรงนี้แต่มิอาจเข้าใกล้มันเจ็บปวดยิ่งกว่า

0: ได้ทั้งเลยออกมาทักทาย
1: คุณเป็นใครอ่ะไอ้พวกมาทำไมในบ้านผม
2: อย่าโยกจุดฐานเห็นทรัพย์ใดๆเป็นของตน
3: ลอยต่อไม้ตรงนี้เหมือนเป็นช่องลับเลยอ่ะทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในถ้ำยังกับเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อน
4: หินแตกแล้ว
0: แต่ชิ้นส่วนหน้ากากทับทิมดำชิ้นที่หนึ่งว่า
5: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนพรุ่งนี้20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ข่าวสามมิติคืนนี้ติดตามเบื้องหลังมติกกต. 5-2ไม่ส่งฟ้องนักการเมืองและรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรียื่นฟ้องยิ่งชีพอัชชานนท์ไอลอฐานหมิ่นประมาทคดีหัวสบตามก่อติดปัญหาการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำเพื่อปลูกขิงและพืชเกษตรเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ชายปราการเชียงใหม่
8: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
10: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
11: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัวมีตำหนัวตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย
12: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่าก็น้อย
13: ไม่เปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My N Sure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
14: ชนะแล้ว
15: อีกสักเกมไหม
13: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
16: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น

0: ยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life มันผิดที่เธอไม่ไป
1: โอ้พี่ดอมนี่มันแถวบ้านคุณเพลินที่มึงทำงานปะวะ
2: นี
1: ่โอ้โหทำงานอะไรกันวะ
2: รีบเอาเงินไปคืนพวกนี้นะแม่แล้วอย่าไปกู้พวกมันอีก
3: จ้ะ
4: หักหลังกูเนี่ยเมียตายกับตายถ้าพวกมันตายวันนี้ไฟนี้ก็โมฆะกว่านักมวยไม่ขึ้นชกเจ้าของค่ายก็ตายห่า
5: ที่ต้องรีบมาเนี่ยพ่อแม่มึงต้องใช้เงินเหรอ
2: เขาไปกู้เงินนอกระบบมา
5: ทำไมอ่ะ
2: แม่กูชอบเล่นพอเลิกงานก็เข้าบ่อนประจำนี่กูใช้นี่ให้ตั้งหลายรอบแล้วนะแต่ก็ไม่หมดสักที
5: มึงก็เลยต้องยอมเสี่ยงย้ายค่ายเพื่อเอาเงินไปให้แม่ใช่ป่ะ
2: มึงคิดถูกแล้วไอ้ดอนแล้วเมื่อวานพวกมันมาทวงเงินที่บ้านบอกถ้าเย็นนี้ไม่คืนเงินให้พวกมันจะมากระทืบแม่กูเลยโทรมาขอเงิน

0: มีเรื่องใช่ไหม
1: นั่งลง
0: ก็ตอนที่พี่เดินออกมาห้องน้ำไปทาง
1: รอพี่อยู่นี่นะ
0: หกหนึ่งไม่ไหวหรอกพี่แค่หกคนเองเชื่อใจคนสิ

0: Galaxy C48 ไซส์ใหม่ก่อนใครจำหน่ายแล้ววันนี
1: ้พี่ที่เขาตายเขาเป็นใครหรอพี่คบกับพี่ออกมานานหรือยังคะ
2: มันเพื่อนหรอกคบกับดาวมานานนี
1: ้หักหนึ่งละค่ะ
3: ถ้าครั้งนี้พี่ไม่กลับมาแฮลเงินทั้งหมดที่พี่ให้หนีไปให้ไกลไกลที่สุดเท่าที่จะไปได้เข้าใจไหม
4: พี่ไม่ได้สร้างถนนอย่างที่พี่บอกจริงๆใช่ไหม
5: เจอครับเพื่อน
6: สวัสดีครับเพื่อนเอาให้เพื่อนไม่เจอกันนาน
7: งานที่ต้องไปต่างจังหวัดด้วยกัน2ต่อ2อ่ะนะถ้าเรื่องวันนี้อีกอ่ะดูแลกันยังไงผู้หญิงถึงคิดว่าคบกัน
0: สนับสนุนโดย Alliance อยุธยา
8: โอ้ยคุณไม่พักเลยเหรอ
9: ไม่ไม่อยากแอบแมนบักแมนบักแมนใครวะ
3: ไม่มันกับพี่ก็ต้องตายกันไปคนละข้าง
10: ตายกันข้าง
3: ตายกันไปข้าง
8: พอด
3: ไม่มันกับพี่ตายกันไปคนข้าง
8: ไม่มากับพี่

0: ทะเลออกมาทักทาย
1: คุณเป็นใครอ่ะไอ้เข้ามาทำไมในบ้านผม
2: อย่าโยกจุดฐานเห็นทรัพย์ใดๆเป็นของตน
3: ลอยต่อไม้ตรงนี้เหมือนเป็นช่องลับเลยอ่ะทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในถ้ำยังกับเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อน
1: เฮ้ยหินแตกแล้ว
0: แต่ชิ้นส่วนหน้ากากทับทิมดำชิ้นที่หนึ่งว่า
4: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนพรุ่งนี้20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ดีน่า is that good ทุกวันดีมันก็ต้องดีน่า

ิดเบื้องหลังมติกกต5-2ไม่ส่งฟ้องนักการเมืองและรัฐมนตรีคดีหัวสวกกตเสียงข้างน้อยเปิดเหตุผลทำไมจึงเห็นว่าควรส่งฟ้องนายกรัฐมนตรีส่งทนายความฟ้องยิ่งชีพอัชชานนท์ไอลอฐานหมิ่นประมาทในคดีหัวสวคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงกรณีประชาชนร้องเรียนพบกลุ่มเกษตรกรจากนอกพื้นที่เข้าไปปลูกขิงภายในเขตสวนป่าของอ.อ.ป.เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติ15กันยายนคืนนี้เรายังคงก่อติดคดีหัวสวนะครับโดยกกต.วันนี้เปิดเผยมติในคดีหัวสวนะครับในข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2ซึ่งเกี่ยวข้องกับสสและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยมติเสียงข้างมากที่ออกมา5-2นั้นที่ไม่ส่งฟ้องกรรมการบริหารและบุคคลสำคัญของพรรคซึ่งรวมถึงนายอนุทินชาญวีรกุลและนายเนวินชิดชอบนั้นมี12คนนะครับส่วนที่มีมติเอกฉันท์มีกรณีผู้ถูกกล่าวหา7คนและมติ6-1มี2คนส่วนสวและผู้เกี่ยวข้อง140คนนั้นมีมติเหมือนกันหมดนะครับ5-2เสียงไม่สั่งฟ้องในจำนวนเสียงข้างน้อย2เสียงนั้นมีนายสิทธิโชติอินทรวิเศษรวมอยู่ด้วยซึ่งออกมาให้สัมภาษณ์ในวันนี้ยืนยันว่าลงมติให้ส่งฟ้องเพราะว่าหลักฐานเชื่อมโยงนักการเมืองและพรรคการเมืองชัดแต่ว่าถูกตีตกถูกตัดตอนตั้งแต่ระดับอำเภอและการออกมาพูดไม่ได้เป็นเพราะว่ากลัวว่าจะถูกฟ้องละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะครับวันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เปิดเผยมติคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนวนไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในข้อกล่าวหาที่1ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริหารพรรคการเมืองสสผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งมีผู้ถูกร้อง21คนเป็นกรรมการบริหารและสสพรรคภูมิใจไทย20คนและบุคคลอื่น1คนครับกกต.มีมติเอกฉันท์7คนเช่นกรณีของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและนายชัยชนกคิดชอบเลขาธิการพรรคเป็นต้นมติ 5-2 เสียงมี12คนรวมทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นายกรวีปิศาจนันทกุลนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นางสาวสุขสมรวยวันธนียกุลนายพระดอนปิศาจนันทกุลและบุคคลอื่นก็คือนายเนวินชิดชอบนะครับมติ 6-1 เสียงมีในกรณี2คนก็คือนางสาวพิมพ์รดาตันจรารักษ์และนายธนยศทิมสุวรรณนะครับสำหรับข้อกล่าวหาที่2ที่กกต.มีมติเสียงข้างมาก5-2เสียงไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญากับสว.ที่ดำรงตำแหน่งขณะถูกร้อง137คนสว.สำรอง1คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.2คนรวม140คนอันนี้มติเหมือนกันหมดนะครับ5-2สำหรับมติเสียงข้างน้อย2เสียงโดยเฉพาะการลงมติไม่ส่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยคือนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกกต.ที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนื่องจากในการแถลงข่าวประธานกกต.เมื่อวานนี้มีการตกลงกันแล้วว่าจะชี้แจงทีละข้อกล่าวหาว่ากกต.มีมติอย่างไรเพราะทุกมติไม่ได้เป็นเอกฉันท์โดยในส่วนของ2เสียงที่ให้สั่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคเป็นเสียงข้างน้อยมีนายสิทธิโชติและนายชายนครชัยเพราะเห็นว่าพยานหลักฐานที่ปรากฏค่อนข้างเชื่อถือได้เพราะมีการกระทำกระจายไปทั่วประเทศโพยที่จับได้ระบุหมายเลขไว้ด้วยแสดงให้เห็นว่าการทำโพยนั้นเป็นการทุจริตในการเลือกตั้งและอาจจะนำไปสู่การยื่นฟ้องอาญาม
1: ีอยู่12โพย12โพยหัวเนี่ยมันจะมีหมายเลขที่เขียนเอาไว้นะครับคนที่ได้อันดับ1ถึง7เนี่ยจะอยู่ในหมายเลข12โพยนี้ทั้งนั้นเลยซึ่งเกิดจากกลุ่มที่มาทำโพยกันและก็ถูกลงโทษด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่มาทำโพยและถูกลงโทษเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าที่ลงโทษไปนั้นการทำโพยเนี้ยเป็นการกระทำที่ทุจริตการเลือกตั้งละนะครับอาจจะไปถึงอาญาด้วยซ้ำถ้าฟังได้ว่าไปเข้า77วงเล็บ1อะไรเหล่านี้เป็นการให้ทรัพย์สินอะไรกันนะฮะเพราะฉะนั้นพระละมองอย่างเงี้ยทุกพื้นที่เนี่ยล้วนแต่เกี่ยวข้องกับพรรคเดียวไม่มีพรรคอื่นเข้ามาแทรกเลยในกลุ่มเนี้ยเมื่อทำโพยเสร็จเนี่ยไปสอดคล้องกับพยานที่กลับคำให้การเขาให้การในครั้งแรกเนี่ยว่ามีการกระทำอันที่หนึ่งก่อนจะมอบหมายให้ในการประชุมพักนะครับจะมอบหมายให้ส.ส.ในพื้นที่หรือบุคลากรของพักและที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเป็นคนดำเนินการแล้วมันก็มีการดำเนินการอย่างนั้นจริงๆไงนะครับผมไม่ได้เชื่อว่าคนคนนี้พูดตัวคนจะมีน้ำหนักให้เชื่อถือหรือไม่แต่ผมเชื่อถือว่าคำพูดของเขานั้นนะได้รับการปฏิบัติแล้วมันเกิดขึ้นจริงตามคำพูดไหม ถ้าเราพิสูจน์พยานตรงนี้ได้ว่ามันเกิดขึ้นจริงเป็นไปตามคำพูดของเขาเนี่ยมันก็น่าเชื่อถือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าเชื่อถือตรงนี้มันพิสูจน์ได้จากการกระทําที่ไปทําโพยกันแต่ละจังหวัดมาแล้ว
0: นายสิทธิโชติยังระบุว่าหลักฐานเรื่องเบอร์โทรศัพท์และเส้นเงินก็มีเงื่อนงำและในสำนวนก็พบความเชื่อมโยงรวมไปถึงพยานปากที่16/26ให้การตรงกับพยานอีกปากพบว่ามีการกลับคำให้การซึ่งอาจจะมาจากการถูกข่มขู่จึงเห็นว่าต้องมีการตรวจสอบส่วนตัวของนายสิทธิโชติเองก็ออกมาพูดไม่ได้แต่ที่ออกมาพูดนี่ไม่ได้หวังว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เพราะว่ามติจบไปแล้วเว้นแต่ว่าเมื่อไปถึงศาลฎีกาจะพิจารณาไปตามผู้ถูกร้องหรือถ้ามีผู้เสียหายโดยตรงไปยื่นร้องต่อศาลแล้วศาลเห็นว่าควรจะรับไว้ก็เป็นดุลยพินิจของศาลเพื่อให้บ้านเมืองนี้ไปได
1: ้ศาลเรียกไปดูได้ครับคือว่าเป็นพยานหลักฐานในสำนวนทั้งหมดในคดีนี้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าท่านจะดำเนินคดีกับคนที่เราไม่ได้ร้องไปเนี่ยได้หรือไม่นี่ก็เป็นปัญหาที่ศาลจะต้องใช้อำนาจของศาลเองนะครับหรือถ้าราษฎรเป็นโจทย์หรือผู้สมัครคนใดคนหนึ่งที่เป็นผู้เสียหายเหมือนจะเป็นผู้เสียหายโดยตรงเนี่ยไปยื่นคำร้องต่อศาลเองแล้วศาลเกิดเห็นว่าถ้ารับด้วยคือช่องทางของกตเนี่ยก็มีหนึ่งช่องทางทางของผู้เสียหายเองศาลเห็นว่าศาลจะรับก็เป็นดุลพินิจของท่านที่อาจจะต้องใช้หลักความเป็นธรรมเข้าไปจับเพื่อให้บ้านเมืองนี้มันไปได
0: ้มีรายงานนะครับว่าในการประชุมวันนี้นายสิทธิโชติอินทรวิเศษซึ่งเป็นหนึ่งในกกต.เสียงข้างน้อยได้แสดงความไม่พอใจต่อการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ของนายณรงค์กลั่นวงศ์ประธานกกต.ระบุถึงมติเสียงส่วนใหญ่2แค่77รายโดยเห็นว่าเป็นการไม่เคารพมติเสียงข้างน้อยเกรงว่าจะทำให้สังคมเหมารวมและสุ่มเสี่ยงฟ้องดำเนินคดีจากกลุ่มต่างๆที่ออกมาแสดงท่าทีอยู่ในขณะนี้ครับวันนี้สมาชิกวุฒิสภาที่ถูกกกต.มีมติส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งว่ามีความผิดทุจริตในการเลือกสว.ส่วนใหญ่คงมาทำหน้าที่ตามปกตินะครับด้านพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ออกมาเรียกร้องให้กกต.เปิดคำวินิจฉัยส่วนบุคคลออกมาอย่างละเอียดเพื่อเห็นว่ากกต.แต่ละคนให้เหตุผลอย่างไรมารองรับคำวินิจฉัยส่วนตนนะครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมคณะทำงานกฎหมายของพรรคนายนิพิธอินทรสมบัตินายชาญชัยอิสระเสนารักษ์นายราเมศรัตนชเวงได้แถลงแนวทางดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในคดีหัวเลือกสว.หลังจากกกต.มีมติส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพียง77คนนายอภิสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตว่าจำนวน77คนที่กกต.ส่งฟ้องน้อยกว่ากรรมการไต่สวน16ที่เสนอดำเนินการถึง229คนและน้อยกว่าความเห็นของเลขาธิการกกต.เองพร้อมกับชี้ว่ากกต.นำมาตรฐานคดีอาญามาใช้พิจารณาทั้งที่คดีเลือกตั้งเพียงมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ส่งฟ้องได้แล้วเกี่ยวข้องกกต.พิจารณาเพียงการถูกพาดพิงพยานทั้งที่ควรจะเป็นพฤติการที่เป็นนายอภิสิทธิ์ยังตั้งข้อสังเกตกรณีนายเอกราชช่างอดีตส.ส.ขอนแก่นภูมิใจไทยกลับคำให้การโดยอ้างว่าถูกประนามข่มขู่แต่ในสำนวนไม่ปรากฏรายละเอียดของบุคคลนะครับตั้งคำถามว่าทำไมกกต.จึงไม่สืบหาข้อเท็จจริงทั้งที่เดิมนายเอกราชเป็นผู้ถูกกล่าวหาเมื่อกลับคำให้การแล้วสถานะควรจะกลับเป็นผู้ถูกกล่าวหาเช่นเดิมแต่กลับไม่ถูกเอาผิดศาลเบิก
2: เผยคำวินิจฉัยส่วนบุคคลพร้อมเหตุผลอย่างละเอียดเห็นว่าแต่ละท่านได้มีเหตุผลอะไรที่มารองรับในส่วนของคำวินิจฉัยของตนเมื่อศาลมีการไต่สวนพิจารณาความปรากฏว่ามันมีเท็จจริงที่พวกคนจาก77คนเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็ถือว่ามันก็จะเกิดความปรากฏแก่กกต.อีกครั้งว่ามีผู้กระทำความผิดในเรื่องนี้มากขึ้นในกรณีเช่นนั้นก็เรียกร้องให้กกต.ต้องดำเนินการไม่อาจที่จะมาตัดจบบอกว่าเรื่องนี้จบแล้วและมีแค่เพียง77คน
0: ด้านความผิดตามพ.ร.บ.สอบ DS สอบสวนนายพิสิทธิ์ระบุว่าต้องเดินหน้าต่อแม้ว่าก่อนหน้านี้ DS ส่งอัยการสูงสุดฟ้องเพียง8คนจนอัยการทำหนังสือสอบถามกลับมาพร้อมกับย้ำว่าพรรคจะจับตาไม่ให้รัฐบาลแทรกแซงการทำงานของ DSI
3: นายอภิสิทธิ์ระบุว่าในขณะนี้มีผู้เสียหายทั้งอดีตผู้สมัครและสว.สำรองติดต่อเข้ามาที่พรรคแล้วทีมกฎหมายพร้อมช่วยเหลือยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเอาผิดกกต.ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจะเร่งดำเนินการโดยเร็วนะครับส่วนที่อาคารรัฐสภาวันนี้มีเรื่องความเคลื่อนไหวอันกรณีสืบเนื่องมาจากคดีหัวสว.ทำให้วันนี้สื่อมวลนะครับไปรอสัมภาษณ์ที่มีชื่อที่คณะกรรมการกกต.ทั้ง26คนรวมไปถึงนายมงคลสุรสัจจะในฐานะประธานวุฒิสภาโดยปักหลักตั้งแต่ช่วงเช้าครับที่ฝั่งวุฒิสภาตั้งแต่โถงด้านหน้าถึงหน้าห้องประชุมจันทราทำให้สว.ส่วนใหญ่มีอาการแตกตื่นครับมีการโทรศัพท์แจ้งกันว่ามีสื่อมวลชนมารอทำข่าวจากในช่วงบ่ายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาก็โดยฝ่ายอาคารสถานที่นะครับจัดตำรวจมา1ชุดตรวจสอบความเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าเป็นปกตินะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ต้องอำนวยความสะดวกความเรียบร้อยในอาคารรัฐสภาขณะที่ห้องประชุมคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาที่มีนายชีวภาพชินหนึ่งในรายชื่อ26สว.ก็มีสื่อมวลชนรอทำข่าวที่หน้าห้องประชุมเช่นเดียวกัน

0: แต่ว่าวันนี้นายชีวภาพไม่มาประชุมนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่ผู้ที่นำประชุมก็คือนายกิติศักดิ์หมื่นศรีรองประธานกรรมาธิการคนที่1ให้ทำหน้าที่แทนด้านนายสุเทพสังวิเศษสว.ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจ
1: ไม่โอครับ
0: พูดเสียงแข็งเลยครับว่าไม่โอเคส่วนนายสมหมายศรีจันทร์1ใน20ว.ที่มาปฏิการนี้ด้วยก็มาด้วยท่าทียิ้มแย้มอย่างที่เห็นล่ะครับบอกว่ายังไม่มีการพูดคุยเรื่องคดียินดีในการเปลี่ยนแปลงขอทุกไม่ต้องห่วงยังทำหน้าที่อยู่เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าถ้าศาลรับคำร้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จะมีผลต่อการทำงานหรือไม่นายสมหมายก็บอกว่าก็ทำตามกฎหมายมาตามรัฐธรรมนูญก็ต้องออกไปตามรัฐธรรมนูญไม่ต้องห่วงขอบคุณทุกคนตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับทนายในการต่อสู้คดีในการประชุมวุฒิสภามีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว2ฉบับมีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระหารือของสมาชิกก่อนเข้าสู่การประชุมก็พบว่ามี1ใน26สว.ที่ถูกกกต.มีมติส่งฟ้องไปที่ศาลแผนกคดีเลือกตั้งในคดีหัวนะครับอย่างเช่นนางสาวอัชราพันธ์หอมรสสว.กลุ่มสตรีจากสุราษฎร์ธานีก็ลุกขึ้นหารือในที่ประชุมเกี่ยวกับการดูแลผู้เสพยาเสพติดและผู้มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการเสพสารเสพติดนอกจากนี้ก็ยังพบว่าสว.1ใน26คนดังกล่าวก็ยังเข้าร่วมประชุมปกตินะครับเช่นนายนิพนธ์เอกวานิชสว.กลุ่ม SME จากภูเก็ตนายสุเทพสังวิเศษสว.กลุ่มการศึกษาจากอ่างทองพันตำรวจโทสง่าส่งมหาชัยจากลำปางนางนงลักษณ์ก้านเขียวสว.กลุ่มสาธารณสุขจากสุโขทัยนายสมศักดิ์จันแก้วกลุ่มอาชีพทำนาปลูกพืชล้มลุกจากนครศรีธรรมราชและนายสมหมายศรีจันทร์สว.กลุ่มผู้สูงอายุจากนครพนมเป็นต้นช่วงหนึ่งพบว่ามีสว.บางคนนะครับเดินเข้าไปทักทายนางสาวอัชรพันธ์สวมกอดให้กำลังใจกันนายอลงกฎวรกีสว.1ใน26ที่ถูกกกต.ส่งฟ้องไปที่ศาลฎีกาในคดีหัวสว.ก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีจะเตรียมข้อโต้แย้งต่อสู้ในชั้นศาลฎีกาว่ายังไม่มีความเห็นในที่ประชุมที่สภาคุยกับเพื่อนสว.ที่ถูกส่งฟ้องบอกว่าเป็นการปรับทุกข์ผูกมิตรปฏิเสธว่าไม่ได้มีการสร้างกลุ่มไปพูดคุยกันแล้วก็ถามกลับสื่อมาผู้สื่อข่าวก็ถามว่ายอมรับผลการตัดสินกกต.หรือไม่นายอลงกฎก็บอกว่าเป็นไปตามหมายไม่ได้มีอะไรมากยอมรับวินิจฉัยของกกต.ต้องไปดูในกระบวนการของศาลต่อไป
2: ผมไม่ได้เป็นผู้สูงศักดิ์นะเพราะว่าตอนนี้ผมให้ข่าวตอนนั้นเนี่ยคือคุณไปตีความว่าการว่าผมอยู่เหนือกฎหมายไม่ใช่นะผมว่าตามกฎหมายก็คือท่านกตท่านมีอำนาจถูกไหมฮะเราก็ว่าตามเราอยู่ใต้การวินิจฉัยของกตอยู่แล้วไม่มีปัญหาเลย
0: สิทธิ์ประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่กกตมีมติส่งฟ้อง77ผู้ต้องหาในคดีหัวสว.1ในนั้นชื่อของนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์ซึ่งเป็นพ่อของนายสิทธิ์รวมอยู่ด้วยนะครับจากนี้จะมีท่าทีอย่างไรนะว่าเมื่อวานก็ได้คุยกันก็เคารพความเห็นกกต.ยังมั่นใจว่าถ้ากกต.มองว่าเป็นอย่างนั้นก็พร้อมจะเข้าไปพิสูจน์ในกระบวนการนะครับวันนี้ที่ศาลอาญารัชดาพิเศษนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อภูมิใจไทยประธานฝ่ายกฎหมายของพรรคได้รับมอบอำนาจจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมอบหมายให้นายสิทธิโชคสิงหเสนีทนายความเป็นผู้ยื่นฟ้องนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณากรณีพาดพิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีหัวสว.นายสิทธิโชคเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยได้มอบอำนาจแต่งตั้งให้เขาในฐานะทีมทนายความยื่นฟ้องนายยิ่งชีพผู้อำนวยการไอลอกรณีให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภาเมื่อ21กรกฎาคมปี69โดยพาดพิงไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องหัวสว.ในคดีฟ้องในนามนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ใช่ในพรรคไทยในข้อมด้วยการโฆษณาศาลนัดไต่สวน14ธันวาคม2569เวลา9นาฬิกานายสิทธิโชคระบุว่าสาเหตุที่ต้องฟ้องเนื่องจากนายยิ่งชีพให้ข้อเท็จจริงที่รัฐสภาได้พูดถึงการมีส่วนเกี่ยวข้องของนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงต้องใช้สิทธิทางกฎหมาย

0: ขอให้ศาลเป็นผู้พิจารณาว่าข้อความดังกล่าวเป็นเท็จหรือจริงรวมไปถึงมีเจตนาจริตหรือไม่ส่วนกรณีที่มีการยื่นฟ้องเกิดขึ้นหลังกกต.มีมติเมื่อ14กันยายนที่ผ่านมาทนายความยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกันเนื่องจากทีมทนายจัดทำร่างฟ้องไว้ก่อนแล้วเพียงแต่รอว่านายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ดำเนินการเมื่อใดพร้อมกับย้ำว่าไม่ควรนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกันมาเชื่อมโยงกัน
1: ถ้าเป็นผมนะผมถูกกล่าวหาเนี่ยนะฮะผมถูกกล่าวหาซึ่งไม่ใช่ข้อที่จริงอ่ะผมประชาชนทั่วไปไม่มีตำแหน่งอ่ะนายสิทธิโชคสิงห์อาเตนีเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องคนที่กล่าวผมได้เหมือนกันครับแต่ท่านเป็นนายกแต่พวกเราประชาชนใช้ไม่ต่างกันอันนี้เราไม่เรียกครับเรียกเสียหาย
2: เจตนาเนี่ยมันเข้าข่ายแบบฟ้องสลับนะฮะหรือว่าเพราะว่าใช้อำนาจในการฟ้อง
1: ไม่ใช่ปิดปากครับ
0: ส่วนกรณีฝ่ายผู้ถูกฟ้องเตรียมนำพยานหลักฐานกับประเด็นสว.มาแสดงต่อศาลนายสิทธิโชคขอไม่ให้ความเห็นครับเพราะว่าเกินหน้าที่ของทนายโดยระบุว่าวันนี้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเฉพาะหมาดเท่านั้นสำหรับการไต่สวนมูลฟ้องเบื้องต้นพยานหลักก็จะเป็นผู้รับมอบอำนาจและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยนายสุภชัยใจสมุทรซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจในฐานะหัวหน้าทีมกฎหมายจะต้องมาในกระบวนการดังกล่าวในขณะที่นายกรัฐมนตรีได้มอบอำนาจแล้วก็ไม่จำเป็นต้องระบุว่าจะเดินทางมาด้วยตัวเองหรือไม่ส่วนจะมีการดำเนินคดีกับบุคคลอื่นหรือส.ส.ฝ่ายค้านเพิ่มเติมหรือไม่ทนายความบอกว่าวันนี้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเฉพาะนายยิ่งชีพเท่านั้นขณะที่บุคคลอื่นจะดำเนินหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลไม่สามารถตอบแทนกันได้นะครับส่วนการเจรจาไกล่เกลี่ยทนายความบอกว่าเพิ่งจะเริ่มต้นกระบวนการในวันนี้ต้องรู้ท่าทีของแต่ละฝ่ายก่อนครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวการประชุมในเวที UN Clause นะครับนายกรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงนะครับเดี๋ยวพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามเรื่องนี้แล้วก็มีความเคลื่อนไหวความคืบหน้าที่3มิติก่อติดก็คือการกรณีการรุกป่าต้นน้ำเพื่อปลูกขิงและพืชเชิงพาณิชย์อื่นๆที่ชัยปราการเชียงใหม
3: ่แลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียล

0: น้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มบริเจนซี
1: ่ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
2: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
3: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด์
4: เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมและมีสารตกค้างหรือเปล่า
5: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจไว้ใจคุณและโลกของเราวาโก้
6: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้อง
7: ทุกการเดินทางมีจุดเริ่มต้นจาก1จุดหมายขยายสู่เส้นทางใหม่ๆเส้นทางที่ได้ค้นหาตัวตนเส้นทางที่เต็มไปด้วยแพชชั่นเส้นทางที่เชื่อมทุกความผูกและสานทุกฝันให้ไปต่อ
8: รอฟอร์มอพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคต
9: ใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่ไปด้วยกัน
8: รอฟอร์มอเรายกระดับชีวิตเมือง
10: การประชุมครั้งแรกในเวที UN Pause ฝ่ายกล่าวถ้อยแถลงที่ต่อกับ

0: จากการที่ผ่านต้องเบือนข้อมูลและเหตุผลการยกเลิก MOU 44โดยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศยืนยันว่าทำตามกฎและเพื่อปกป้องอธิปไตยของไทยครับในการเปิดประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UN Clause นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในฐานะหัวหน้าเจรจาฝ่ายไทยได้กล่าวถ้อยแถลงยืนยันว่าการแสวงหาทางออกเรื่องการกำหนดเขตทางทะเลเพื่อปกป้องสิทธิ์ของไทยทำให้ไทยและกัมพูชาสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ในฐานะพันธมิตรที่ผ่านมากัมพูชาเป็นฝ่ายละเมิดทำให้เกิดชนวนสงครามเริ่มจากการปล่อยคลิปเสียงของผู้นำทั้งสองประเทศการยิงจรวดใส่พลเรือนการวางทุ่นระเบิดบิดเบือนข้อจริงทำตัวเป็นผู้ถูกกระทำขณะที่ไทยยึดมั่นในกติการะหว่างประเทศแต่เหตุต้องยกเลิก MOU 43เป็นเพราะที่ผ่านมาประชุมสองครั้งไทยจึงเลือกที่จะเริ่มการเจรจาใหม่อีกครั้งการให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคี UN Clause ของกัมพูชาเมื่อไม่นานมานี
1: ้ and has consistently believed that differences between neighbors should be addressed through dialogueBut Cambodia has approached the issues differently. It always claims that it respects international law and portrays Thailand as flouting it. But the claims are self-serving and contain elements of hypocrisy. Instead of engaging fully and sincerely through bilateral dialogue, Cambodia has repeatedly vilified Thailand through false narratives,distortion of facts and unfounded accusations against us almost on a daily basis, including at international forums. And it does this by playing the role of a victim with a sense of self-righteousness aimed at claiming the moral high ground.
0: ก่อนหน้านั้นนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาก็ได้กล่าวถ้อยแถลงนะครับโดยได้อ้างประวัติศาสตร์กล่าวอ้างว่าเหตุที่ต้องเข้าเจรจาด้วยกลไกของ UN Clause เพราะว่าไทยฉีก MOU 44โดยหวังว่าจะได้ข้อยุติผ่านการสนับสนุนจากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญและสอดคล้องกฎหมายระหว่างประเทศ
2: The alternative Cambodia would be prepared to conclude an agreement with Thailand for the joint development and equitable sharing of resources between the two statespending final agreement on their maritime boundary. If a final agreement on either a maritime boundary or a joint development arrangement cannot be concluded, Cambodia would request the Commission to prepare a report containing recommendations to the parties on the basis of which such an agreement could subsequently be concluded in compliance with the party's obligation under UNCLOSE.
0: นายศิริศักดิ์บอกว่าถ้อยแถลงของไทยเป็นการชี้แจงตอบโต้ที่ก่อนหน้าที่กัมพูชายังพูดใส่ร้ายไทยไม่จบสิ้นและก็พุ่งเป้าไปที่การแบ่งทรัพยากรอย่างเดียวในขณะที่ไทยต้องการหาทางยุติการปักปันเขตทางทะเลให้ชัด
3: แล้วก็ขอยืนยันว่าไอ้เกาะขูดเนี่ยยังไงก็ตามมันก็คือของประเทศไทยไม่ว่าด้วยหลักกฎหมายทางทะเลเส้นเขตแดนทางทะเลนะครับแล้วก็รวมทั้งภายใต้สัญญาที่เรามีอยู่กับกัมพูชาซึ่งทำกันตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเพราะประเด็นเรื่องเกาะกูดเนี่ยไม่เกี่ยวเลยสองเราก็เชื่อว่าการขีดเส้นต่างๆการอ้างสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับกฎหมายหลักกฎหมายทางทะเลนะครับครับก็คิดแต่ยังไงก็ตามนะครับประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการเนี้ยด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมนะครับเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์เป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าร่วมกันเจรจาร่วมกันหาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
0: นายศิริศักดิ์ บอกด้วยครับว่าผลจะ

0: สำเร็จหรือไม่ยังบอกไม่ได้ต้องรอการประชุมอีกครั้งในเดือนตุลาคมที่กรุงเฮกโดยในเดือนตุลาคมนี้ก็จะที่เนเธอร์แลนด์นั้นก็จะกลับมาที่สิงคโปร์หรือประเทศอื่นในภูมิภาคที่มีสำนักงานศาลประจำอนุญาโตตุลาการต่อไปนะครับข่าวสารมิติยังเกาะติดปัญหาการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำเพื่อปลูกขิงและพืชเกษตรพาณิชย์ในพื้นที่อำเภอชัยปราการที่เชียงใหม่หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วภาคประชาชนในนามเครือข่ายผู้ใช้น้ำเขื่อนแม่ทะลบยื่นหนังสือร้องเรียนกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาล่าสุดวันนี้ที่ประชุมกรรมาธิการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงโดยเฉพาะกรณีที่ประชาชนร้องเรียนว่าพบกลุ่มเกษตรกรจากนอกพื้นที่เข้าไปปลูกขิงภายในเขตสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสถาพรด่านคุณทศครับ
1: รองประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาในฐานะประธานการประชุมตั้งข้อสังเกตพร้อมตั้งคำถามถึงกรณีที่ภาคประชาชนร้องเรียนพบการบุกรุกป่าต้นน้ำในพื้นที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่เสียหายหลายพันไร่เรื่องนี้ถูกนำเสนอผ่านสื่ออย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีเบาะแสแจ้งพบการกลับเข้ามาทำประโยชน์เป็นระยะนี่เป็นคลิปที่เครือข่ายภาคประชาชนซึ่งกังวลจะได้รับผลกระทบทั้งแหล่งน้ำและภัยพิบัติบันทึกไว้ระหว่างลงพื้นที่สำรวจจะพบร่องรอยการเปิดป่าทั้งเผาและตัดโค่นใช้รถไถเข้ามาปรับสภาพพื้นที่ที่น่าสังเกตคือพฤติการเช่นนี้มักจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากเจ้าหน้าที่บอกไปแล้วซึ่งภาคประชาชนมองว่านี่เป็นพฤติกรรมซ้ำซากที่ไม่หรือเกรงหมายแม้จะติดตรวจยึดแสดงอาณาเขตไว้แล้วก็ตามเรื่องนี้มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้มีอำนาจคนใดอยู่เบื้องหลังหรือไม
2: ่ถ้าไม่มีใครรับก็คุณที่ไม่หมดเขาก็แอบเข้ามาแต่พอมาโกงนะครับเขาก็มาเก็บมันต้องมีมาตรการนะครับไม่งั้นเนี่ยป่ามันก็จะหายไปเรื่อยๆแล้วพอเป็นป่าเสื่อมโทรมปล่อยเป็นป่าเสื่อมโทรมเดี๋ยวก็จะอ้างเหตุว่าให้เรามาจัดสรรให้ราษฎรไปอีกเนี่ยนะครับป่ามันก็จะหายไปผมมองดูเนี่ยของสององค์กรหลักเนี่ยเป็นองค์กรอะไรเป็นจัดสรรที่ดินให้ประชาชนนะผมเห็นนักวิเคราะห์เต็มเลยนะมันเป็นข้อวิจัยนักพัฒนาเองแล้วทำไมถึงรู้ว่าเองที่ภูเขาเป็นเนินตรงนี้มันเหมาะสำหรับปลูกพืชอะไรขิงเนี่ยมันก็ปลูกทีก็ต่อดินมาทั้งกระบุงทั้งตะกร้าเลยฮะทำลายดินพื้นดินด้วยแล้วถ้าไม่คิดว่าป่าไม้ข้างบนจะหมดแล้วก็น้ำหลากหลายคือดินทลายลงมาอย่างนี้ภาคเหนือจังหวัดน่านอุดมก่อนนี่ก็หมดแล้ว
1: ข่าวสามมิติพบว่าพื้นที่ป่าต้นน้ำที่ชัยปราการที่ถูกแผ่วถางและพบว่ามีการเข้ามาปลูกพืชเกษตรเชิงพาณิชย์คาบเกี่ยวในเขตป่า3ประเภทหลักคือป่าสงวนแห่งชาติบางส่วนรัฐจัดสรรให้ชาวบ้านทำกินตามนโยบายคทช.บางส่วนอยู่ในเขตเตรียมประกาศอุทยานและในเขตสวนป่าชัยปราการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรืออปโดยอปชี้แจงว่าสวนป่าชัยปราการมีเนื้อที่ราว 11,400 ไร่ในส่วนที่พบกลุ่มเกษตรกรหลายรายจากภายนอกเข้ามาปลูกขิงยืนยันว่าได้ยกเลิกข้อตกลงและจ่ายเยียวยาให้ทั้งหมดแล้ว
3: เนื่องจากว่าไม่เป็นที่ตอบรับต่อภาคประชาชนในพื้นที่นะครับเราก็เลยเลิกข้อตกลงนั้นแล้วก็แปลงปลูกขิงเนี่ยที่มีอยู่ประมาณ69ไร่ในขณะนี้

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino, where you can rock and roll, sip and slide, twist and shout. Whatever moves you, get away and awaken the fun. Play your perfect combination at Pechanga Resort Casino.

0: ผู้ชมครับพบกับเราอีกครั้งกับคุยเฟื่องเรื่องโอสถรายการสุขภาพกับแพทย์ทางเลือกด้วยศาสตร์ของแพทย์แผนจีนและไทยประยุกต์นั่นเองนะครับด้วยวิถีธรรมชาติและก็สมุนไพรวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถังเช่าครับไปชมกันเลยครับ
1: ถังเช่าหรือตั้งถังแห่เช่าแปลตรงตัวว่าหน้าร้อนนอนหน้าหนาวหญ้าสมุนไพรชนิดนี้เมื่อหน้าร้อนก็เป็นนอนผีเสื้อปกติแต่พอเข้าหน้าหนาวก็มีต้นหญ้างอกออกจากหัวนอนกลายเป็นหญ้ามีสรรพคุณดีเลิศมากมายถังเช่าแบ่งได้เป็น2 ส่วนส่วนตัวดูเหมือนนอนผิวสีเหลืองถึงเหลืองอมน้ำตาลส่วนหัวช่องที่ต่อกับหางจะมีเนื้อเห็ดขึ้นคลุมเพียงปล้องเดียวส่วนหางเป็นเนื้อเห็ดที่งอกออกมาจากส่วนหัวมีสีน้ำตาลแดงถึงน้ำตาลเข้มหางถังเช่าเป็นทรงกระบอกยาวปลายเรียวติดแน่นกับตัวนอนถังเช่ามีรสมันเค็มเล็กน้อยจะมีกลิ่นคาวนิดหน่อยแต่ไม่มากถังเช่าขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณต่างๆอีกมากมายทั้งในเรื่องการบำรุงไตและเสริมสร้างสารต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้ร่างกายสมดุลอีกด้วย
0: ขอต้อนรับนะครับคุณยุทธเดชเวชพงษานะครับกรรมการบริหารเวชพงษ์โอสถอีกครั้งนะครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการของเราได้พูดคุยกันเรื่องสมุนไพรจีนอีกแล้วนะครับวันนี้เพราะในฐานะที่ขออนุญาตเรียกพี่ยุทธละกันนะครับก็เป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวถังเช่าครับ
2: ครับ
0: คุณสมบัตินะครับของถังเช่าจริงๆหลักๆคืออะไรครับ
2: ตามตำราจีนเนี่ยเขาว่าถังเช่าเป็นยาบำรุงหยางของไตและยินของปอด
0: หยางของไ ต, ง ต, ง ต, ง ต, ง

0: และหยินของปอดมันยางของไตยังไงครับ
1: ไตเนี่ยมันเป็นอวัยวะของจีนนะครับแต่ว่ามันเป็นส่วนมันมากกว่าไตที่เรารู้จักกันในแผนปัจจุบัน
0: ครับ
1: แผนปัจจุบันก็คือไตเป็นที่กำจัดของเสียสร้างปัสสาวะใช่ไหมครับแต่ของจีนเนี่ยไตจะขยายมากกว่านั้นรวมไปถึงระบบสืบพันธุ์ด้วย
0: คืออย่างนี้ผมเคยหาแพทย์ทางเลือกเนี่ยนะครับหาแพทย์แผนจีนเขาเคยคุยไว้ของคนจีนเนี่ยเขาถือว่าไตเป็นอวัยวะที่สำคัญมากถ้าไตดีอวัยวะส่วนอื่นในร่างกายจะดีตามทันที
1: ใช่ครับ
0: เขาเชื่ออย่างนั้น
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็คือที่พี่กำลังบอก
1: ทฤษฎีจีนเลยครับ
0: ทฤษฎีจีน
1: โดยเฉพาะสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะสำหรับผู้ชายเนี่ยไตเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญมากเป็นตัวที่เสริมไม่ใช่เป็นจุดตั้งต้นของพลังทั้งหลายของอวัยวะอื่นๆของผู้ชายเกือบทั้งหมด
0: หยางนี่คือเย็นใช่ไหมหยางนี่เย็นร้อนหยางคือร้อน
1: หยางร้อน
0: แรงร้อนแรง
1: กลางวัน

0: เป็นเห็ดชนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: ที่ไปเติบโตอยู่ในร่างกายของหนอน
1: เอาง่ายๆคือเติบโต
0: ในป
1: ั
0: จจ
1: ุ
0: บ
1: ัน
0: เน
1: ี้
0: ยเป็นเห็ดแล้วในปัจจุบัน
1: ที่เราทานน่ะที่เราทานกันน่ะมันเป็นกลายเป็นเห็ดแล้ว
0: แต่ว่ามันเริ่มต้นจากหนอน
1: พบมากที่สุดที่ไหนครับ
0: ที่ราบสูงที่ทิเบตชิงไฮเสฉวน
1: เท่ากับว่าก็จะมีทิเบตภูฐานเนปาลจีนนี่คือที่ราบสูง
0: ใช่ครับ
1: ที่เมื่อกี้พิยุทธ์กล่าว
0: จะพบกันที่ระดับความสูง 3,500 เมตรขึ้นไปต่ำกว่านั้นเนี่ยจะไม่ค่อยมีจะม
1: ี
0: น้อย 3,500 เมตรจนถึง 5,000 กว่าผมเคยไปเก็บผมไปที่ที่ 4,500 เมตร
1: ล้มไหมครับ
0: ยืนเฉยๆก็เหนื่อยแล้วครับ
1: เหนื่อยครับหายใจก็ลำบากต้มน้ำนะครับ100องศาเซลเซียสแบบเราต้มไม่เดือดนะครับ
0: ครับชงน้ำร้อน
1: ไม่ได้
0: โ
1: อ้โหเร
0: ื่
1: องใหญ่มากไม่มีทางร้อน
0: ไม่ร้อน
1: นะครับ
2: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ครับเรามาคุยกันต่อนะครับเรื่องถังเช่าครับสมุนไพรที่เรียกได้ว่าตอนนี้ฮือฮากันมากเลยโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษเนี่ยตื่นตาตื่นใจมากเมื่อพูดถึงถังเช่า
0: ครับงี้ผมต้องเล่าวงจรชีวิตมัน
1: ครับ
0: นะครับมันเริ่มต้นจากหนอนผีเสื้อชนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับมันก็เป็นตอนมันเป็นหนอนเนี่ยมันอยู่ในดินมันไปติดเชื้อ
1: เห็ด
0: เชื้อ
1: ราเนี่ยมาเห็ดก็คือราชนิดหน
0: ึ่
1: ง
0: ก็คือราสปอร์มันจะไปติดที่ผิวมันบ้างตัวหนอนมันไปกินสปอร์เข้าไปพอเข้าหน้าหนาวเนี่ยก่อนหน้านั้นเจ้าเห็ดเนี่ยมันก็จะไปควบคุมระบบประสาทระบบสั่งการของหนอนบังคับให้หนอนเนี่ยมันขึ้นไปอยู่บนใกล้ๆผิวดินไม่ลึกนักไม่ตื้นจนเกินไปกำลังพอดีอยู่แบบเนี้ยแล้วพอเข้าหน้าหนาวมันก็จะอยู่เฉยๆไปเรื่อยๆพอพ้นหน้าหนาวเข้าหน้าฤดูใบไม้ผลิก่อนเข้าหน้าร้อนก็งอกส่วนนี้ขึ้นมา
1: เป็นการเจริญพันธุ์ของ
0: เจ้
1: าเห็ดตัวนี
0: ้พองอกขึ้นมาถ้าเผื่อไม่ไปเก็บอะไรมัน
1: ครับ
0: มันก็จะปล่อยสปอร์ตัวนี้จะเป็นก้านสปอร์ตรงปลาย
1: ครับ
0: นี้จะเป็นอับสปอร์มันก็จะปล่อยสปอร์
1: ทิ้งเอาไว้อีก
0: กระจายทั่วไปปีหน้าก็จะเกิดวงจรนี้ขึ้นใหม
1: ่แล้วต้นกำเนิดจริงๆเนี่ยหลักๆเมื่อกี้คุยมันมีหลายที่อยู่ในที่ราบสูง
0: ในที่ราบสูงที่เบต
1: ที่เบตนะครับก็จะอยู่ที่เบตเนปาลภูฐานชิงไฮเสฉวน
0: เนปาลนี่จะเป็นอีกกลุ่มนึงละ
1: เป็นอีกกลุ่มเลย
0: เพราะว่าตรงทิเบตกับชิงไฮเสฉวน3อันนี้จะต่อกันที่ดีที่สุดก็จะต้องมาจากทิเบต
1: ทิเบตนะครับ
0: ทิเบตนี่จะดีที่สุดเหตุเพราะว่าทิเบตเนี่ย
1: สูงที่สุด
0: แล้วก็ตัวพันธุ์ของมันเนี่ยก็มีความเป็นพิเศษนะครับหนอนชนิดของหนอนแต่ละที่เนี่ย
1: หนอนไม่เหมือนกัน
0: จะต่างกันเล็กน้อยทางเช่าเนี่ยทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด13ปล้องนะคร
1: ับ 13ปล้องนะครับ
0: แต่ว่านับยากละ
1: ต้องนับให้เป็นต้องคนดูเป็นนะครับครับผม
0: แล้วก็จะมีขาที่เห็นชัดๆอยู่4ขา
1: ฮะ
0: ตรงนี้นั้นขาเนี่ยจะมีอยู่4ขา4คู่ทั้ง
1: 4คู่ครับ
0: 4คู่บวกกับ2คู่ตรงนี้ด้านหน้าจะมีอีก3คู่เล็กๆนะครับตรงนี้เป็นขาจริงจะเป็นขาที่มันมีลักษณะเกาะเกี่ยวได้
1: เกาะเกี่ยวจับกินอาหารได้
0: กินอาหารปีนป่ายจะใช้ขานี
1: ้อันนี้ผม
0: อันนี้เป็นของ
1: ทิเบต
0: จะสังเกตว่าตัวกับส่วนหางจะยาวคลือๆกัน
1: นี่อันนี้ให้ดูของเสฉวนตัวเล็กกว่าเยอะ
0: เสฉวนเนี่ยจะตัวก็อาจจะมีตัวใหญ่ลักษณะเด่นของเขาก็คือหางจะยาวนะครับนี่คือลักษณะเด่นของของถังเช่าจากเสฉวน
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วนอกจากนี้นะครับมีเสฉวนมีอะไรนะครับคุณไปซื้อสุ่ม4สุ่ม5 คุณอาจจะโดนแบบนี้มานะครับ
0: อันนี้เป็นแบบ
1: ยางครับ
0: ปลอมกันแบบน่าเกลียด
1: เอายางทำเลยนะครับ
0: ครับ
1: น่าเกลียดมาก
0: แต่เดี๋ยวนี้ก็น้อยลงเพราะว
1: ่
0: ามันก็จับกันได้ง่าย
1: จับกันง่ายขึ้นเพราะยางมันสังเกตสีเสือมัน
0: ก็จะมีการปลอมอย่างอื่นเช่นเอาแป้งมาอัดเป็นก้อน
1: นั่นแน
0: ่มาอัดเป็นตัวมานั่งเขียนสีเรียนแบบกันเลย

0: งทุนกันอย่างนั้นเลย
1: ต้มเสร็จปั๊บก็กลายเป็นแป้ง
0: ผมว่าตอนนี้กำลังมีคนเข้าใจผิดเรื่องถังเช่ากับไอ้เจ้าถังเช่าตัวเนี้ย
1: ถังเช่าเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกรวมๆของพืชสมุนไพรหลายชนิดนะครับมันก็มีถังเช่าโน่นถังเช่านี่ถ้าเราเรียกถังเช่าโดยทั่วไปก็คือจะต้องเกิดจากน้อนชนิดนี
0: ้
1: และเห็ดชนิดนี
0: ้
1: ไปเติบโตแบบนั้นแบบที่เรา
0: พูดกันมา
1: ครับถ้าเปิดเรียกทางชื่อวิทยาศาสตร์นะก็คือ Cordyceps sinensis Cordyceps sinensis นะครับส่วนถังเช่าอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นถังเช่าเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคนละ
0: คนละพัน
1: โดยส
0: ิ้
1: นเชิงเลยมันคือ Cordyceps militaris คนละตัวกันละ
0: คนละตัวละ
1: ซึ่งตัวนี้เนี่ยในจีนเขาจะใช้เป็นอาหารบำรุงได้นะครับ
0: มันก็มีสรรพคุณทางยาเหมือนกัน
1: มี
0: แต่คงไม่เท่ากันกับถังเช่าที่เป็นหนอน
1: กันมาก
0: แต่เป็นเห็ดเหมือนกัน
1: ก็เป็นเห็ดเหมือนกันแต่ไม่ได้เกิดในหนอนถ้าเกิดเป็นแบบนี้ไม่ได้เกิดใน
0: คนไทยเรียกอะไรครับตัวนี
1: ้ถังเช่าสีทอง
0: ถังเช่าสีทองเอาละครับเวลาของเราตรงนี้เราทำความรู้จักนะครับรายละเอียดต้องศึกษากันอีกเยอะครับบอกวันเดียวคงไม่สามารถบอกได้ว่าตัวไหนดีที่สุดตัวไหนเป็นยังไงแต่เอาคร่าวๆให้รู้กันไว้อย่างนี้นะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อถึงวิธีการรับประทานนะครับสาธิตการทานกันดีกว่าครับครับเรามาดูนะครับวิธีการรับประทานถังเช่ากันดีกว่า
1: ครับ
0: เอาอย่างง่ายๆเลยนะครับวันนี้เราคุยกันแบบสบายๆเขาทานกันแบบไหนบ้างครับ
1: อย่างแรกก็คล้ายๆกับโสมเอามาตุ๋นไก่
0: อ๋อก็ใส่ทุกอย่างเหมือนกับการตุ๋นไก่ทุกประการ
1: กับคราวที่แล้วที่เราตุ๋นไก
0: ่แต่ใส่ถังเช่าลงไป
1: ใส่ถังเช่าครับ
0: ใส่เยอะไหมคราวนี
1: ้ถังเช่าเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ตัวมันไม่ร้อนเพราะฉะนั้นเราจะใส่เยอะหน่อยก็ได
0: ้แล้วรสชาติจะทำให้การตุ๋นนี่เปลี่ยนไหมครับ
1: มันจะต่างกับมันจะมีกลิ่นถังเช่าถังเช่าเนี่ยมันจะกลิ่นบางคนก็บอกออกคาว
0: ๆมีครับมีกลิ่นนะ
1: เหมือนกับเห็ดนะครับพวกกลุ่มเห็ดมันก็จะมีกลิ่นคาวๆเห็ดนิดนึงก็จะทำให้รสชาติเปลี่ยนไปนิดหนึ่ง
0: ไม่รู้สึกอะครับผมว่านะในจำนวนนี้ไม่รู้สึก
1: ลองหยิบตัวถังเช่าเคี้ยวเลยครับตุ๋นเสร็จเนี่ยถังเช่ากินด้วยนะ
0: นี่แหละครับ
1: ครับเอาเลยเนี่ยเคี้ยวเลยเป็นไงครับอร่อยนะกรุบกรุบ
0: ลักษณะท่านผู้ชมดูหน้าผมเหมือนผมเคี้ยวหญ้าอ่อนอยู่ไงไม่รู้ไม่มีรสแล้วครับ
1: ครับเพราะมันไปอยู่ในน้ำแหละครับแต่มันก็ยังมีสารอาหารเหลือบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตุ๋นถังเช่าก็อย่าทิ้งกินให้หมด
0: โอ้ครับ
1: หรืออีกวิธีนึงซึ่งง่ายขึ้นไปอีกก็คือหยิบมันหนึ่งตัว
0: ครับผม
1: ใส
0: ่น้ำร้อนลงไปเลย
1: อย่างนี้แหละครับ
0: แช่กินจนกว่าจะไม่มีรส
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราได้มาปุ๊บเนี่ยเราก่อนเรารับประทานเราอยากจะรู้ว่าของเรานี่แท้ไม่แท้มีวิธีดูเพิ่มเติมไหม
1: นอกจากเมื่อกี้นี้
0: ที่เราคุยกัน
1: แล้วว่
0: า
1: เรื่องขาเรื่องตัวอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: มันมีอีกอันหนึ่งซึ่งมันจะมีถังเช่าบางชนิดซึ่งเขาปลอมโดยที่เอาแป้งมาทำ
0: เอาแป้งมาทำแล้วก็ทาสีที่
1: หรือว่าเป็นถังเช่าบางพัน
0: โอ้บางพันที่ไม่ใช่
1: แ
0: บบน
1: ี้ที่มันไม่ใช่ถังเช่าแบบย
0: าน
1: ะคร
0: ับ
1: มันจะมีของจริงเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะแบบนี้พอหักมาเนื้อข้างในจะเป็นสีขาว
0: อ๋อตันอย่างนี้เลย
1: เนื้อข้างในจะเต็มไปด้วยนี่คือเนื้อเห็ดเป็นสีขาวผิวมันจะเป็นสีเหลือง
0: ให้
1: คุณนิโน่สังเกตระหว่างเนื้อกับผิวเนี่ยมันจะชัดเจนแยกชั้นกันชัดๆผิวจะบางๆนะครับแล้วตรงกลางจะเห็นเป็นรอยเล็กๆเป็นรูปตัว V
0: ครับผม
1: นะครับซึ่งรูปตัว V เนี่ยมันคือส่วนที่หลงเหลือของระบบทางเดินอาหารของหนอนอยู่
0: ที่พี่คุยไว้ตั้งแต่ต้นเหมือนกัน
1: ถ้าเผื่อบางเป็นถังเช่าบางชนิดไม่มี
0: ไม่มี
1: ถ้าเผื่อถังเช่าปลอมที่ทำมาจากอย่างอื่นไม่มีแน่นอน
0: ถ้าหากออกมากลวงปั๊บ
1: ไม่ใช่
0: อาจจะเป็นรถด่วนยัดไส้มานะครับไม่ใช่
1: แล้วก็มีอีกอันหนึ่งมันมีถังเช่าปลอมอีกชนิดหนึ่งซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ถังเช่าปลอมคือเขาเอาถังเช่าไปต้มน้ำแล้วรอบหนึ่งเสร็จแล้วมาทำแห้งแล้วมาขายเรา
0: เอาน้ำไปกินซะแล้ว
1: น้ำไปกินแล้วรอบหนึ่ง
0: ทำไมช่างฉลาดแบบนี้แต่เป็นการฉลาดที่แย่มากหลอกลวง
1: เราก็จะดูได
0: ้ครับผม
1: เราจะดูได้ก็คือถ้าเกิดเป็นของดีเนี่ยสังเกตว่ามันจะไม่มีมันจะเป็นสีขาวแล้วก็เหลืองเนี่ยชัดเจนถ้าเกิดไปต้มแล้วสีเหลืองจากผิวมันจะซึมเข้าไปแพร่เข้าไปอยู่ในสีขาวจะเห็นเป็นชั้นสีเหลืองจางๆระหว่างผิวกับเนื้อของมัน
0: โอเคอ
1: ันนั้นคือถังเช่าที่โดนต้มไปแล้วรอบหนึ่งถ้าเกิดไปซื้อมาก็โดนต้ม
0: เอาละครับ

เช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: าคุยตอบข้อข้องใจเรื่องถังเช่ากันดีกว่านะครับเพราะว่ามีทั้งสิ่งที่หลายๆคนอยากทราบเรื่องราวดีๆของเขาแต่บางคนก็ยังไม่มั่นใจไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จหรือว่ามีโทษทางด้านไหนบ้างหรือเปล่านะครับวันนี้มาไขข้อข้องใจกันเขาบอกว่าถังเช่าที่เป็นหนอนเนี่ยมันทานเข้าไปมีทั้งหนอนมีทั้งเห็ดสองอย่างเลยเมื่อกี้บอกเห็ดไปเติบโตเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่ไปเติบโตอยู่ในตัวหนอนแล้วมันก็ออกมาจากตัวหนอนได้แล้วถ้ามันกินเข้าไปในร่างกายเขาบอกว่าหนอนจะไปโตในร่างกายเราได้ไหมไปแพร่พันธุ์ได้ไหมหรือว่าไอ้ตัวเห็ดมันไปแพร่พันธุ์ของเราได้ไหมอย่างเงี้ย
1: ก็ฟังดูมันน่ากลัวนะ
0: น่ากลัว
1: ว่าหนอนแล้วก็ไปควบคุมหนอนอะไรพวกนั้นต้องบอกงี้ครับเห็ดกับหนอนเนี่ยมันเป็นคู่กันเห็ดชนิดนี้เนี่ยไม่สามารถจะไปเจริญเติบโตกับหนอนชนิดอื่นได
0: ้
1: ก็ต้องเป็นหนอนชนิดเนี้ยนะก็คือพอเห็ดตัวเนี้ยพอมันไปแตะผิวหนอนมันมีการสื่อสารกันมันทำให้เห็ดสามารถจะสร้างท่อทะลุผิวเข้าไปได้เป็นหนอนชนิดอื่นไม่สร้างนะเพราะฉะนั้นเป็นคนไม่ต้องห่วงเลย
0: ครับผม
1: อันที่สองระบบภูมิคุ้มกันของคนเราเนี่ยซับซ้อนกว่านอนมากเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเรากินสปอร์เห็ดเข้าไปสปอร์นั้นจะไม่เจริญเติบโตในคนได้แน่นอนเหมือนกับเวลาเรากินสปอร์ยาอื่น
0: ๆครับ
1: ลิ้นจืออะไรพวกนี้ก็ไม่เจริญแน่นอนเพราะว่าลงไปแล้วระบบภูมิคุ้มกันเราจริงๆระบบการย่อยของเราเนี่ยก็ทำลายหมดแล้วแล้วผิวเราเนี่ยเห็ดไม่มีทาง
0: ไม่มีทางงอก
1: ไม่มีทางงอก
0: ทางเช่านี่ปลอดภัยแค่ไหนมีผลวิจัยออกมายังครับ
1: มีผลวิจัยมากเลยครับแล้วก็ปลอดภัยสูงทีเดียวยกเว้นถังเช่าบางพันที่ไม่ใช่ถังเช่าแท้บางชนิดก็มีพิษได้ต้องระวังนะครับ
0: มีคนถามเจอไม้เสียบมันยังไงครับไม้เสียบอยู่ในถังเช่าเนี่ย
1: ครับเวลาเขาเก็บถังเช่าเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องไปขุดจากดินขึ้นมาแล้วถังเช่าใหม่ๆตัวมันจะอ่อนนิ่มแล้วบางครั้งขุดพลาดตัวมันขาดจากกันตัวมันขาดจากกันเนี่ยวิธีการของชาวบ้านเขานะฮะแล้วก็วิธีนี้ใช้มานานมากแล้วเรียกว่าเป็นทั่วไปในคนที่ทำถังเช่า
0: คือเสียดาย
1: ก็ใช่ครับก็ประมาณนั้นแหละว่าเพราะเวลาเขาขุดถังเช่าเขาคิดค่าแรงเป็นตัวละเท่าไหร่แล้วแต่สถานที่แล้วแต่ความสูงแล้วแต่ความยากในการเข้าถึงซื้อขายกันก็ซื้อขายกันเป็นตัวเพราะฉะนั้นเวลาเขาซื้อขายกันเขาพยายามให้เป็นตัวมากที่สุดนะครับก็จะวิธีการของชาวบ้านทุกที่ก็คือใช้ไม้เสียบใช้ไม้ก็อาจจะเป็นก้านไม้ไผ่ก้าน
0: เล็กๆหน่อย
1: ซึ่งไม้เนี่ยเวลาไปต้มยาถ้าเกิดเราไปใช้ต้มใช้ตุ๋นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับยกเว้นแต่ว่าบางที่ใช้โลหะเพื่อเพิ่มน้ำหนักอันนี้ก็จะเป็นอันตราย
0: โอ้ก็ต้องไว้ใจได้จริงๆ
1: ถ้าเกิดเจอไม้เสียบเนี่ยก็อาจจะต้องขอโทษแทนคนที่เบสเขานะครับเพราะว่า
0: แต่เป็นวัฒนธรรมของเขาอยู่แล้วเขาเก็บมาตั้งแต่บรรพบุรุษเขาก็ใช้ไม้เสียบว่าตัวมันขาด
1: แต่ถ้าเผื่ออย่างเกรด

0: ดีๆเนี่ย
1: ไม่มีเลยแน่ๆ
0: เ
1: ขาคัดกันละ
0: ก็ดึงพยายามดูดึงกันว่าให้ไม่มีไม
1: ้
0: นะครับแต่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเจอไม้เสียบไม่ใช่ว่าเราตั้งใจจะไป
1: โกงหรือว่าอะไรนะเป็นวิถีของชาวบ้าน
0: ว
1: ิ
0: ธ
1: ี
0: การเก็บของเขาไม่งั้นแล้วไม่ได้ตังค
1: ์แล้วการเก็บรักษาล่ะครับ
0: ถ้าเผื่อซื้อมาน้อยๆนะครับก็ซื้อมาก็กินเลย
1: อ
0: ย่าไปเก็บนาน
1: อย่าไปเก็บนาน
0: ถ้าเผื่อเราซื้อเป็นกิโลนะครับผมจะแนะนำว่าให้แบ่งเป็นถุงเล็กๆซองเล็กๆนะครับถ้าจะใส่ซองซิปก็ได้หรือจะใส่ถ้าเผื่อจะให้ดีเนี่ย
1: ทำสูญญากาศไปเลย
0: แบบเนี้ย
1: ใส่ซองฟลอยด
0: ์ครับใส่ซองฟลอยด์ดูดถ้าเผื่อมีอุปกรณ
1: ์ดูดอากาศออกซะ
0: เสร็จแล้วเก็บแช่แข็งเอาไว้แช่ช่องฟรีซ
1: ก็แช่ฟรีซได้เลยนะครับ
0: แช่ช่องฟรีซสมมติซื้อมาทั้งหมดเยอะๆหน่อยแล้วก็ซอยเป็นซองเล็กๆหากล่องไอ้กล่องล็อก
1: ครับ
0: นะครับเสร็จแล้วก็เอาเก็บในช่องฟรีซ
1: คือไม่ได้ให้ตัวเนี้ยสัมผัสกับฟรีซเลยแต่
0: มีกล่อง
1: หุ้มไว้อีกทีก็เท่ากับว่าเป็น2ชั้นแหละ
0: 2ชั้น
1: ชั้นแรกคือสูญญากาศด้วยฟลอยด์แล้วชั้นที่2ก็คือมีกล่องนะครับเพื่อไม่ให้น้ำมากระทบ
0: ถ้าเผื่อไม่มีสูญญากาศก็ใช้ซองซิป
1: ก็ได้แล้วก็ใส่กล่องอย่างที่พี่บอก
0: แต่ว่าที่พี่ว่าข้อสำคัญก็คือเวลาออกมา
1: ครับ
0: ก็วางให้มันหายเย็นก่อนอย่าหายเย็นจนมันไม่มีเหงื่อแล้วค่อยเปิดแล้วก็หยิบเราอาจจะสมมติซอง
1: จะได้ไม่เข้า
0: ซองนึงเนี่ยทานได้เท่าไหร่สมมติซองละวันเราอยากจะทานอาทิตย์นึงก็หยิบมา1อาทิตย์1สัปดาห์นึงอย่าหยิบเข้าหยิบออกบ่อยนะ
1: เอาล่ะครับวันนี้ท่านผู้ชมครับเราก็ได้พูดคุยกันถึงถังเช่านะครับสมุนไพรที่เรียกได้ว่าฮอตฮิตมากตอนนี้อย่างน้อยก็มีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับติดตัวกันไปเพื่อที่เวลาถ้าคุณจะไปซื้อหรือเอามาใช้คุณก็รู้จักหน้าที่การทำงานสรรพคุณนะครับรวมไปถึงลักษณะที่ดีของถังเช่าว่าต้องเลือกซื้ออย่างไรนะครับไม่มากก็น้อยแล้วสัปดาห์หน
2: ้
1: า
2: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดนึงนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอร์รูลิกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอริซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอ้เจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอริซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริซานอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาโอริซานอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆ เปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษา

สุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกลุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: ายคนนะครับอาจจะเคยผ่านหูกับคำว่าออริจินอลนะครับอย่างในน้ำมันรำข้าวก็จะมีสารออริจินอลอยู่ขวดนี้มีถึง 8,000 ppm แต่หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้าออริจินอลเนี่ยมีแล้วดีอย่างไรบทบาทเขาคืออะไรบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับออริจินอลมีในน้ำมันรำข้าว
1: ค่ะ
0: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
1: ก็คือออริจินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
0: โอเค
1: ชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราทีนี้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้างมาจากแสงแดดแสง UV นะคะควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
0: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ได้เรื่องร้ายแรงอะไรมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
1: ดีกว่านะคะด
0: ี
1: กว
0: ่
1: า
0: ครับ
1: อย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
0: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
1: ก็น้อยที่สุดค่ะถ้าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีนึงนะคะถ้าเราไม่อยากจะ expose กับรังสีนะคะ
0: ครับผม
1: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
0: ต้องยอม
1: ก็ต้องยอมค่ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
0: ่สูบบุหรี่
1: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความพิษเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามินเอก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด
0: ์
1: ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเงี้ย
0: นะคะ
1: เยอะแยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีแล้วซดอ๋อมันมีออริจินอลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
0: ไม่จำเป็น
1: นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต่ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
0: บ้านเรา
1: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
0: ็
1: คือมันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือรำข้าวจะมีประมาณ 48%

0: นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซตูเรเตฟาตตี้แอซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่ประชันเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตัวเลขแล้วก็ตรวจไลอิดก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
1: เป็นตัวดี
0: นะตัวเลวค่ะ LDL
1: LDL ครับ
0: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: LDL หรือ HDL คร
0: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
1: L ตัว L อ๋อโอเค
0: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือนทราย
1: ทร
0: ายที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำ
1: ครับ
0: ก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้า HDL เหมือนอยากได้
1: ลอยๆอยู
0: ่ตัวดีค่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
1: คือ
0: คอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ย
1: ครับ
0: ไม่เกิน200
1: ครับผม
0: นะคะ LDL ไม่เกิน130
1: ครับ
0: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40
1: นะคะครับ
0: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
1: ้
0: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันลำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริซานอลออริซานอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
1: ั
0: วหนึ่งที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริซานอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริซานอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
1: ค่ะ
0: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริซานอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบน้ำมันออริซานอลมันก็เลยอยู่ในรัม
1: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
0: ์
1: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 บางมา
0: 8,000
1: แล้วก็ไปถึงหมื่นกว่าก็มีละ
0: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
1: ครับ
0: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก็คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะ
1: ก็
0: จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะบางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานแฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานแฟตต่อนะคะแต
1: ่
0: เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินอลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินอลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก็คือ 4,000 8,000 แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
0: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที
1: ่
0: ม
1: ี
0: ไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะเป
1: ็
0: นกลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย์
1: อ๋อใช้เวลา4อาทิตย์
0: 4อาทิตย
1: ์เห็นความแตกต่าง
0: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ 8,000 นะคะ
1: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
0: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันลำข้าวที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินอลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORACOrac ก็คือ ORAC นะคะม
1: ัน
0: เป็นตัวหนึ่งที่เราใช้เ วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะค่าไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว
1: ่
0: าค่าโอแลกเขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบโอแลกกับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้
1: านอนุมูลอิสระ
0: ของอาหารนะคะ
1: ครับเวลาที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกเลยนะครับ nutrient dense เข้าไป

0: ต่างเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่าโอแรกลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ 4.1% 8.6% 10.1%
1: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆ
0: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟลปนี่ใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะเราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 ไหมก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้อค่ะว่าราคามันคุ้มไหมกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
1: อัน นั้นก็
0: ให
1: ้
0: นี้ก็อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะ
1: ถ้าแบบบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
0: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินอลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
1: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
0: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: โดยอาจารย์ก็มองว่า
0: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดหนึ่งครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
0: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวหนึ่งนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก
1: ็
0: คือไข่หนึ่งฟองจะมีประมาณ
1: 220
0: มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
0: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1,770 ครับนะฮะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีที่
1: เราเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลาย
0: ว่าหลักๆก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัวนะ
1: ค
0: ะเพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหาร ไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวมเราดู LDL ปัจจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
1: คือเป็นคนละเรื่องกัน
0: ค่ะที่แต่ก่อนนะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะคือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ค
0: ือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
0: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะนะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดไว้ที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก็เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก
1: ็
0: คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
1: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
0: ก็คือเช่น
1: ยกตัวอย่าง
0: ยกตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมูเจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่
1: ครับโอเคแต่คือว่าอย่างเราที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมุติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลละกันนะครับว
0: ่
1: าให้คอเลสเตอรอลในเลือด
0: ลด
1: ไม่ส
0: ู
1: ง
0: ไม่สูงใช่ไหมคะ
1: เอาขอในเลือดนะครับ
0: ขอในเลือดก็คือเพราะว่าขอในอาหาร

0: นี่ก็เลี่ยง
1: การกินอาหารเราก็เลี่ยง
0: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได้ก็คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว คืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เชนจ
1: ์
0: นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายอย่างที่เขาแนะนำก็คือ 20-40 นาทีต่อ
1: เอาพวกคาร์ดิโอว
0: ิ
1: ่งเดิน
0: ใช่ใช่คาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็เป็นคนแอคทีฟก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่องฟิสิคอลแอคทิวิตี้คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคลื่อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี่
1: คร
0: ับ ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือ end up สุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ
1: ์ครับ
0: นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะกินเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็คือ
1: ค
0: ต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพ
1: อครับเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให
2: ้เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมLiving Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูมาลองก้าอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน CURCUMIN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2 ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่า curcuminoid curcuminoid curcuminoid นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้าคิวคูมินอยเนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีราดิคอลส์ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า Superoxide Dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของกลูตาไทโอนเพอร์ออกซิเดสเป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียกดีท็อกซิฟิเคชันนะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอนในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อน

0: เผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดพีโรกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือแอนตี้อินแฟมมาทอรี่เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF คัปเปอร์ B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวคูคูมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ยไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูคูมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไว้เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวคูคูมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคแล้วครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีน

0: พันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภคคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะเพื่อให้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางแอดไลฟ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินทร์จากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซีโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของผิวผมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญมากกับผิวค่ะคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญกับข้อต่อค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบในบริเวณกระดูกอ่อนนะคะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจน เราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะ

0: ตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกออดบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจนไทป์2นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันนะคะสุดท้าย
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: สาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
4: ที่เป็นหมอพบทุกวันเนี่ยนะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยล่ะคิดรู้มั้ยเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะผมเป็นโรคหนึ่งที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหาย
1: โรคอะไร
4: ต่อมเหลืองบวมก็กินตัวนี้ขึ้นมาก็ค่อยๆโรคนี้ก็ค่อยห่างไปห่างไปห่างไปตัวเราก็ค่อยดีขึ้นมาได้จากโรคที่เรียกว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายแต่มันช่วยเราได
1: ้สาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร
5: คุณภาพมาแล้ว
2: ครับ
5: อยากถามว่าสาหร่ายเกลียวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
2: ได้เบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
5: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B1 B2 B6 B12 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอลิกแอซิดนิโคตินเนตเพนโทเทเนตคือจำไม่ได้แล้ว

0: อะนะคะ
1: รายยาวมาก
0: เกลือแร่ก็เยอะนะคะเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดถดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปหลายตายที่สิงคโปร
2: ์
0: เพราะว่าหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
1: ของร่างกาย
0: ของร่างกายค่ะ
2: มันจุในอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
0: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่าง
2: แ
0: ม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนานเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
2: ้
0: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
3: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวน
4: มากยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
5: ก็คิดว่าสาหร่ายเกลียวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
6: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะนึงก็รู้สึกว่าการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
7: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกลียวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกลียวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
8: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงลืมต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจกินสาหร่ายเกลียวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นและพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
9: เคยรู้คุณแม่เป็นโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกลียวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม
10: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจาง และโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้

พียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย

แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: นี้ยังอยู่กันที่เรื่องของการกินค่ะคุณผู้ชมงาดำชอบกันไหมตอนนี้ล่าสุดมันมีผลวิจัยออกมานะคะจากทางด้านของแพทย์เชียงใหม่เนี่ยนะคะบอกว่างาดำเนี่ยมันจะมีสารเจ้าเนี่ยนะคะมีชื่อว่าเซซามินค่ะมันจะไปช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้แล้วก็ไปช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นคือคนที่เป็นมะเร็งอ่ะส่วนใหญ่เลยนะคะมันก็จะถูกเซลล์ที่แบบเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาแทนที่เซลล์ดีแต่ล่าสุดเนี่ยงาดำไปช่วยได้แล้วนะคะเป็นการศึกษาวิจัยมาค่ะคุณผู้ชมคะจากนักวิจัยของภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะไปเจอไอ้เจ้าสารเนี่ยแหละค่ะที่อยู่ในงาดำนะคะก็คือเซซามินค่ะมันช่วยยับยั้งฟื้นฟูเซลล์จากการถูกทำลายและสามารถรักษาโรคมะเร็งได้โรคทางสมองก็ได้ข้อเสื่อมกระดูกพรุนได้อีกนี่ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและก็ทั่วโลกเลยนะคะที่มีการค้นพบสารชนิดนี้เข้าก็มีการวิจัยกันเริ่มมาตั้งแต่ปี53แล้วนะคะผ่านมาจนถึงตอนนี้6ปีแล้วล่ะสรุปออกมาแบบนี้ว่ามันช่วยได้จริงไอ้เจ้าสารนี้นะคะเปิดเผยมาค่ะจากทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านบอกว่าการวิจัยในครั้งนี้เน้นไปเลยเกี่ยวกับการค้นหาสรรพคุณในพืชธัญพืชผักพื้นบ้านว่าไปสามารถรักษาแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายของคนที่แบบเป็นทั้งคนปกติแล้วก็เป็นผู้ป่วยหรือบางคนเป็นคนที่พักฟื้นจากการเจ็บป่วยมาด้วยนะคะคือทุกวันนี้ก็มีคนที่แบบแสวงหาพืชจากธรรมชาติหลายชนิดเลยนะคะมาแปรรูปเป็นอาหารเสริมส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศบางยี่ห้อเนี่ยแอบอ้างสรรพคุณต่างๆมากมายนะคะตรงนี้ท่านบอกอย่างนี้บอกว่าเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของอาจารย์ปรัชญากันค่ะเชิญค่ะ
1: การวิจัยโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเราค้นพบว่าสารสกัดจากงาที่ชื่อว่าเซซามินเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได้องค์ความรู้อันนี้จริงๆแล้วเป็นองค์ความรู้ที่มีคนรายงานมาบ้างแล้วนะครับแต่ยังไม่มีคนเจอกลไกสำคัญของมันแล้วก็ยังไม่มีคนเจอว่าถ้าสมมุติว่ามีสิ่งที่ทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นในเซลล์สมองเนี่ยเซซามินจะไปช่วยทำยังไงได้บ้างนะฮะการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก็เป็นการศึกษาวิจัยโดยการใช้สารจากโปรตีนที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์รวมทั้งใช้สารพิษจากแบคทีเรียนะครับที่เราเรียกว่า LBS จากการศึกษาวิจัยตอนนี้เราได้ผลงานวิจัยออกมาที่น่าตื่นเต้นมากนะครับคือเราค้นพบว่าเซซามินซึ่งเป็นสารสกัดจากงาเนี่ยสามารถที่จะช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได
0: ้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเนี่ยท่านดร.ปรัชญาท่านบอกอีกนะคะบอกว่างานวิจัยชิ้นนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยแล้วก็นำผลงานวิจัยที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันมาต่อยอดกันได้ค่ะตอนนี้มีการจดสิทธิบัตรไปแล้วทั้งหมด3ประเทศด้วยกันนะคะก็มีไทยมาเลเซียแล้วก็อเมริกาค่ะและจากนั้นก็จะมีการตีพิมพ์วารสารในอเมริกาที่จะถึงนี้ด้วยนะคะสารสกัดจากงาดำเนี่ยต้องอธิบายคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะไม่ใช่ตัวยานะท่านดร.บอกอย่างนี้บอกว่าไม่ใช่ตัวยาที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปรักษาให้หายได้ทันทีเหมือนยารักษาโรคค่ะแต่ว่าไอสารตัวนี้มันไปเป็นอาหารเสริมไงที่มันจะเข้าไปฟื้นฟูร่างกายของเราให้กลับมาเหมือนเดิมให้เป็นปกติโดยเร็วที่สุดค่ะงาดำเนี่ยถามว่าหายากไหมไม่ยากเลยนะหาง่ายแล้วก็เป็นผลผลิตของไทยและตอนนี้ท่านดร.ก็เชื่ออย่างนี้บอกว่าการวิจัยครั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นออกมาแล้วมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับงาดำของไทยในอนาคตกันอีกด้วยค่ะแต่ทีนี้ก็ฝากเตือนไปเลยเห็นดำๆอย่างนี้ไม่ใช่เห็นงาดำที่ไหนผวาเข้าใส่หยิบเข้ามาเคี้ยวเข้าปากเลย
2: ไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได
2: ้
0: ผู้วิจัยฝากเตือนมาด้วยนะคะท่านดร.บอกว่างาดำที่มันดิบๆอย่างเงี้ยเอามาทานโดยตรงเลยเนี่ยไม่ดีนะมันจะแบบท้องอืดได้กินเป็นเม็ดเนี่ยเม็ดๆที่เขาเอามาอย่างเงี้ยเลยไม่ได้คุณต้องไปทำให้มันสุกก่อนแล้วก็ที่สำคัญแล้วอย่างที่บอกไปมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ได
3: ้
0: ทานแต่พอเหมาะพอควรนะคะคุณผู้ชมอาจจะไป
4: นัดช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็คเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

แนชช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

0: ช้อปปิ้งขอเสนอออร่าดีท็อกซ์ทีชาสมุนไพรเพื่อการขับสารพิษออกจากร่างกายมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดชงง่ายและพร้อมดื่มผลิตมาในรูปแบบของซองขนาดเล็กกระทัดรัดสะดวกสามารถชงได้กับน้ำร้อนและพร้อมดื่มได้ทันทีสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
2: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: มองพิษวิธีใช้แตะพริกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมยามองสูดพริกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับอย่ามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงอย่ามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหมอกริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหม่องสุดพลิกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรือการไซนัสนึกถึงยาหม่องสุดขิงยาหม่องสุดพลิกและสุดขิงสูตรพิเศษจากเน็ตช้อปปิ้งผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

ื่อใช้คำว่าเราตัวฉันก็พร้อมที่จะเอาเอาเอาเอาใจพอเสร็จกับคุณพระช่วยออกให้

อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: บอกเลยนะคะว่าร่างกายของแพทแล้วก็สุขภาพของแพทเนี่ยมีค่ามากและแพทก็อยากให้สุขภาพของแพทเนี่ยดีในทุกๆวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็สุขภาพของเราดังนั้นแพทจึงเลือกที่จะทานอาหารให้ครบ5หมู่ในทุกๆวันเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อที่เราจะได้วิตามินเกลือแร่แล้วก็ใยอาหารจากผักผลไม้ต่างๆที่เราทานเข้ามาแต่กว่าเราจะได้แบบนั้นเนี่ยเราต้องทานปริมาณเยอะแค่ไหนเอาตรงๆในชีวิตจริงก็ทำไม่ได้หรอกถ้าจะเยอะขนาดนั้นแพทถึงต้องมีผู้ช่วยซึ่งผู้ช่วยคนนี้เนี่ยนะคะเขามีสารอาหารครบถ้วนที่ร่างกายต้องการที่จะนำไปในช่วยในเรื่องของการเผาผลาญหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าเมตาบอลิซึมเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนสารอาหารต่างๆที่เราทานเข้าไปนะคะให้เป็นพลังงานที่จะเอามาใช้ให้กับเซลล์ในร่างกายของเราค่ะตัวช่วยของแพทก็คือนี่เลยเนเจอร์กิฟต์ค่ะแพทเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักอยู่แล้วเขามานานมากแล้วก็ดังมากๆเลยนะคะตัวนี้มีคนถามเยอะมากเลยว่าทานยังไงอ่ะมันช่วยอะไรยังไงตัวนี้เนี่ยสามารถทานหลังอาหารได้ทุกมื้อเลยนะคะต้องบอกว่าหลายๆคนเข้าใจผิดนะคะคิดว่าเอ๊ะเนเจอร์กิฟต์เนี่ยเป็นยาลดความอ้วนหรือเปล่าเนเจอร์กิฟต์ไม่ใช่ยาลดความอ้วนค่ะแต่เนเจอร์กิฟต์เนี่ยนะคะเป็นกาแฟที่มีสารอาหารที่จำเป็นกับร่างกายค่ะและสารอาหารที่แพทบอกไปเมื่อกี้นี่แหละค่ะจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำงานของเซลล์มันจะค่อยๆบูรณาการทำให้ร่างกายของเราระบบของเราเนี่ยค่อยๆดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปพอระบบร่างกายของเราดีขึ้นระบบการเผาผลาญของเราก็เลยดีขึ้นด้วยค่ะง่ายมากง่ายจริงๆระบบเผาผลาญดีสุขภาพดีร่างกายดีไม่โทรมจบครบใน1ซองค่ะ
1: Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E จะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปwww.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ู้ชมครับพบกับเราอีกครั้งกับคุยเฟื่องเรื่องโอสถรายการสุขภาพกับแพทย์ทางเลือกด้วยศาสตร์ของแพทย์แผนจีนและไทยประยุกต์นั่นเองนะครับด้วยวิถีธรรมชาติและก็สมุนไพรวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถังเช่าครับไปชมกันเลยครับ
1: ถังเช่าหรือตั้งถังแห่เช่าแปลตรงตัวว่าหน้าร้อนนอนหน้าหนาวหญ้าสมุนไพรชนิดนี้เมื่อหน้าร้อนก็เป็นนอนผีเสื้อปกติแต่พอเข้าหน้าหนาวก็มีต้นหญ้างอกออกจากหัวนอนกลายเป็นหญ้า

0: มีสรรพคุณดีเลิศมากมายถังเช่าแบ่งได้เป็น2ส่วนส่วนตัวดูเหมือนหนอนผิวสีเหลืองถึงเหลืองอมน้ำตาลส่วนหัวช่องที่ต่อกับหางจะมีเนื้อเห็ดขึ้นคลุมเพียงปล้องเดียวส่วนหางเป็นเนื้อเห็ดที่งอกออกมาจากส่วนหัวมีสีน้ำตาลแดงถึงน้ำตาลเข้มหางถังเช่าเป็นทรงกระบอกยาวปลายเรียวติดแน่นกับตัวหนอนถังเช่ามีรสมันเค็มเล็กน้อยจะมีกลิ่นคาวนิดหน่อยแต่ไม่มากถังเช่าขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณต่างๆอีกมากมายทั้งในเรื่องการบำรุงไตและเสริมสร้างสารต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้ร่างกายสมดุลอีกด้วย
1: ขอต้อนรับนะครับคุณยุทธเดชเวชพงษานะครับกรรมการบริหารเวชพงษ์โอสถอีกครั้งนะครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการของเราได้พูดคุยกันเรื่องสมุนไพรจีนอีกแล้วนะครับวันนี้เพราะในฐานะที่ขออนุญาตเรียกพี่ยุทธละกันนะครับก็เป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวถังเช่าครับ
2: ครับ
1: คุณสมบัตินะครับของถังเช่าจริงๆหลักๆคืออะไรครับ
2: ตามตำราจีนเนี่ยเขาว่าถังเช่าเป็นยาบำรุงหยางของไตและหยินของปอด
1: หยางของไตและหยินของปอดมันหยางของไตยังไงครับ
2: ไตเนี่ยมันเป็นอวัยวะของจีนนะครับแต่ว่ามันเป็นส่วนมันมากกว่าไตที่เรารู้จักกันในแผนปัจจุบัน
1: ครับ
2: แผนปัจจุบันก็คือไตเป็นที่กำจัดของเสียสร้างปัสสาวะใช่ไหมครับแต่ของจีนเนี่ยไตจะขยายมากกว่านั้นรวมไปถึงระบบสืบพันธุ์ด้วย
1: คืออย่างนี้ผมเคยหาแพทย์ทางเลือกเนี่ยนะครับหาแพทย์แผนจีนเขาเคยคุยไว้ของคนจีนเนี่ยเขาถือว่าไตเป็นอวัยวะที่สำคัญมากถ้าไตดีอวัยวะส่วนอื่นในร่างกายจะดีตามทันที
2: ใช่ครับ
1: เขาเชื่ออย่างนั้น
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้ก็คือที่พี่กำลังบอก
2: ทฤษฎีจีนเลยครับ
1: ทฤษฎีจีน
2: โดยเฉพาะสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะสำหรับผู้ชายเนี่ยไตเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญมากเป็นตัวที่เสริมไม่ใช่เป็นตั้งต้นของพลังทั้งหลายของอวัยวะอื่นๆของผู้ชายเกือบทั้งหมด
1: หยางนี่คือเย็นใช่ไหมหยางนี่เย็นร้อนหยางคือร้อน
2: หยางร้อน
1: หยางร้อน
2: แรง
1: ร้อนแรง
2: กลางวันส่วนปอดเป็นยินของปอดบำรุงยินของปอดยินนี่เป็นส่วนชุ่มชื่นกลางคืนอ่อนนุ่มสังเกตว่าปอดชุ่มชื่นมันเกี่ยวกับสารน้ำการหายใจนะครับก็จะเป็นการบำรุงยางของไตและหยินของปอดตัวเดียวเนี่ยครับ
1: ครับตกลงมันเป็นหนอนหรือมันเป็นเห็ดครับ
2: มันเป็นพืชเป็นเห็ดชนิดหนึ่ง
1: ครับ
2: ที่ไปเติบโตอยู่ในร่างกายของหนอน
1: เอาง่ายๆคือเติบโต
2: ในป
1: ั
2: จจ
1: ุ
2: บ
1: ัน
2: เน
1: ี่
2: ยเป็นเห็ดแล้วไม่ใช่ปัจจุบัน
1: ที่เราทานอ่ะที่เราทานกันอ่ะมันเป็นกลายเป็นเห็ดแล้ว
2: แต่ว่ามันเริ่มต้นจากหนอน
1: พบมากที่สุดที่ไหนครับ
2: ที่ราบสูงทิเบตชิงไฮเสฉวน
1: เท่ากับว่าก็จะมีทิเบตภูฏานเนปาลจีนนี่คือที่ราบสูง
2: ใช่ครับ
1: ที่เมื่อกี้พิยุทธ์กล่าว
2: จะพบกันที่ระดับความสูง 3,500 เมตรขึ้นไปต่ำกว่านั้นเนี่ยจะไม่ค่อยมีจะม
1: ี
2: น้อย 3,500 เมตรจนถึง 5,000 กว่าผมเคยไปเก็บผมไปที่ที่ 4,500 เมตร
1: ล้มไหมครับ
2: ยืนเฉยๆก็เหนื่อยแล้วครับ
1: เหนื่อยครับหายใจก็ลำบากต้มน้ำนะครับ100องศาเซลเซียสแบบเราต้มไม่เดือดนะครับ
2: ครับชงน้ำร้อน
1: ไม่ได้
2: มาชงกาแฟไม่ร้อน
1: ไม่มีทางร้อน
2: ไม่ร้อน
1: นะครับ
3: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ครับเรามาคุยกันต่อนะครับเรื่องถังเช่าครับสมุนไพรที่เรียกได้ว่าตอนนี้ฮือฮากันมากเลยโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษเนี่ยตื่นตาตื่นใจมากเมื่อพูดถึงถังเช่า
2: ครับ

0: ต้องเล่าวงจรชีวิตมัน
1: ครับ
0: นะครับมันเริ่มต้นจากหนอนผีเสื้อชนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับมันก็เป็นตอนมันเป็นหนอนเนี่ยมันอยู่ในดินมันไปติดเชื้อ
1: เห็ด
0: เชื้อ
1: ราเนี่ยมาเห็ดก็คือราชนิดหนึ่ง
0: ก็คือราสปอร์มันจะไปติดที่ผิวมันบ้างตัวหนอนมันไปกินสปอร์เข้าไปพอเข้าหน้าหนาวเนี่ยก่อนหน้านั้นเจ้าเห็ดเนี่ยมันก็จะไปควบคุมระบบประสาทระบบสั่งการของหนอนบังคับให้หนอนเนี่ยมันขึ้นไปอยู่บนใกล้ๆผิวดินไม่ลึกนักไม่ตื้นจนเกินไปกำลังพอดีอยู่แบบเนี้ยแล้วพอเข้าหน้าหนาวมันก็จะอยู่เฉยๆไปเรื่อยๆพอพ้นหน้าหนาวเข้าหน้าฤดูใบไม้ผลิก่อนเข้าหน้าร้อนก็งอกส่วนนี้ขึ้นมา
1: เป็นการเจริญพันธุ์ของ
0: เจ้า
1: เห็ดตัวนี
0: ้พองอกขึ้นมาถ้าเผื่อไม่ไปเก็บอะไรมัน
1: ครับ
0: มันก็จะปล่อยสปอร์ตัวนี้จะเป็นก้านสปอร์ตรงปลาย
1: ครับ
0: นี้จะเป็นอับสปอร์มันก็จะปล่อยสปอร์
1: ทิ้งเอาไว้อีก
0: กระจายทั่วไปปีหน้าก็จะเกิดวงจรนี้ขึ้นใหม
1: ่แล้วต้นกำเนิดจริงๆเนี่ยหลักๆเมื่อกี้คุยมันมีหลายที่อยู่ในที่ราบสูง
0: ในที่ราบสูงที่เบต
1: ที่เบตนะครับก็จะอยู่ที่เบตเนปาลภูฏานชิงไห่เสฉวน
0: เนปาลนี่จะเป็นอีกกลุ่มนึงละ
1: เป็นอีกกลุ่มเลย
0: เพราะว่าตรงทิเบตกับชิงไห่เสฉวนสามอันนี้จะต่อกันที่ดีที่สุดก็จะต้องมาจากทิเบต
1: ทิเบตนะครับ
0: ทิเบตนี่จะดีที่สุดเหตุเพราะว่าทิเบตเนี่ย
1: สูงที่สุด
0: แล้วก็ตัวพันธุ์ของมันเนี่ยก็มีความเป็นพิเศษนะครับหนอนชนิดของหนอนแต่ละที่เนี่ย
1: หนอนไม่เหมือนกัน
0: จะต่างกันเล็กน้อยทางเช่าเนี่ยทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด13ปล้องนะครับ
1: 13ปล้องนะครับ
0: แต่ว่านับยากละ
1: ต้องนับให้เป็นต้องคนดูเป็นนะครับครับผม
0: แล้วก็จะมีขาที่เห็นชัดๆอยู่4ขา
1: ฮะ
0: ตรงนี้นั้นขาเนี่ยจะมีอยู่4ขา4คู่ทั้ง
1: 4คู่ครับ
0: 4คู่บวกกับ2คู่ตรงนี้ด้านหน้าจะมีอีก3คู่เล็กๆนะครับตรงนี้เป็นขาจริงจะเป็นขาที่มันมีลักษณะเกาะเกี่ยวได้
1: เกาะเกี่ยวจับกินอาหารได้
0: กินอาหารปีนป่ายจะใช้ขานี
1: ้อันนี้ผม
0: อันนี้เป็นของ
1: ทิเบต
0: จะสังเกตว่าตัวกับส่วนหางจะยาวคลือๆกัน
1: นี่อันนี้ให้ดูของเสฉวนตัวเล็กกว่าเยอะ
0: เสฉวนเนี่ยจะตัวก็อาจจะมีตัวใหญ่ลักษณะเด่นของเขาก็คือหางจะยาวนะครับนี่คือลักษณะเด่นของของถังเช่าจากเสฉวน
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วนอกจากนี้นะครับมีเสฉวนมีอะไรนะครับคุณไปซื้อสุ่ม4สุ่ม5 คุณอาจจะโดนแบบนี้มานะครับ
0: อันนี้เป็นแบบ
1: ยางครับ
0: ปลอมกันแบบน่าเกลียด
1: เอายางทำเลยนะครับ
0: ครับ
1: น่าเกลียดมาก
0: แต่เดี๋ยวนี้ก็น้อยลงเพราะว่ามันก็จับกันได้ง่าย
1: จับกันง่ายขึ้นเพราะยางมันสังเกตสีเสือมัน
0: ก็จะมีการปลอมอย่างอื่นเช่นเอาแป้งมาอัดเป็นก้อน
1: นั่นแน่
0: มาอัดเป็นตัวมานั่งเขียนสีเรียนแบบกันเลย
1: ลงทุนกันอย่างนั้นเลย
0: พอต้มเสร็จปั๊บก็กลายเป็นแป้ง
1: ผมว่าตอนนี้กำลังมีคนเข้าใจผิดเรื่องถังเช่ากับไอ้เจ้าถังเช่าตัวนี
0: ้ถังเช่าเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกรวมของพืชสมุนไพรหลายชนิดนะครับมันก็มีถังเช่าโน่นถังเช่านี่ถ้าเราเรียกถังเช่าโดยทั่วไปก็คือจะต้องเกิดจากหนอนชนิดนี
1: ้
0: และเห็ดชนิดนี
1: ้
0: ไปเติบโตแบบนั้นแบบที่
1: เราเล่ากันมา
0: ครับถ้าเกิดเรียกทางชื่อวิทยาศาสตร์นะก็คือ Cordyceps sinensis Cordyceps sinensis นะครับส่วนถังเช่าอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นถังเช่าเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคนละ
1: คนละพันธุ์
0: โดยส
1: ิ
0: ้นเชิงเลยมันคือ Cordyceps militaris คนละตัวกันละ
1: คนละตัวละ
0: ซึ่งตัวนี้เนี่ยในจีนเขาจะใช้เป็นอาหารผมรู้ได้นะครับ
1: มันก็มีสรรพคุณทางยาเหมือนกัน
0: มี
1: แต่คงไม่เท่ากันกับถังเช่าที่เป็นหนอน
0: กันมาก
1: แต่เป็นเห็ดเหมือนกัน
0: ก็เป็นเห็ดเหมือนกันแต่ไม่ได้เกิดในหนอนถ้าเกิดเป็นแบบนี้ไม่ได้เกิดใน
1: คนไทยเรียกอะไรครับตัวนี
0: ้ถังเช่าสีทอง
1: ถังเช่าสีทองเอาล่ะครับเวลาของเราตรงนี้เราทำความรู้จักนะครับรายละเอียดต้องศึกษากันอีกเยอะครับบอกวันเดียวคงไม่สามารถบอกได้ว่าตัวไหนดีที่สุดตัวไหนเป็นยังไงแต่เอาคร่าวๆให้รู้กันไว้อย่างนี้นะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อถึงวิธีการรับประทานนะครับสาธิตการทานกันดีกว่าครับครับเรามาดูนะครับวิธีการรับประทานถังเช่ากันดีกว่า
0: ครับ
1: เอาอย่างง่ายๆเลยนะครับวันนี้เราคุยกันแบบสบายๆเขาทานกันแบบไหนบ้างครับ
0: อย่างแรกก็คล้ายๆกับโส
1: ม
0: เอามาตุ๋นไก
1: ่ก็ใส่ทุกอย่างเหมือนกับการตุ๋นไก่ทุกประการ
0: เหมือนกับคราวที่แล้วที่เราตุ๋นไก
1: ่แต่ใส่ถังเช่าลงไป
0: ใส่ถังเช่าครับ
1: ใส่เยอะไหมคราวนี
0: ้ถังเช่าเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ตัวมันไม่ร้อนเพราะฉะนั้นเราจะใส่เยอะหน่อยก็ได้
1: แล้วรสชาติจะทำให้การตุ๋นนี่เปลี่ยนไหมครับ
0: มันจะต่างกับ

0: จะมีกลิ่นถังเช่าถังเช่าเนี่ยมันจะกลิ่นบางคนก็บอกออกคาวๆาว
1: มีครับมีกลิ่นนะ
0: เหมือนกับเห็ดนะครับพวกกลุ่มเห็ดมันก็จะมีกลิ่นคาวๆเห็ดนิดนึงก็จะทำให้รสชาติเปลี่ยนไปนิดนึง
1: ไม่รู้สึกอะผมว่านะในจำนวนนี้ไม่รู้สึก
0: ลองหยิบลองหยิบตัวถังเช่าเคี้ยวเลยครับตุ๋นเสร็จเนี่ยถังเช่ากินด้วยนะ
1: นี่แหละครับ
0: ครับเอาเลยเนี่ยเคี้ยวเลยเป็นไงครับอร่อยนะกรุบกรุบ
1: ลักษณะท่านผู้ชมดูหน้าผมเหมือนผมเคี้ยวหญ้าอ่อนอยู่ไงไม่รู้ ไม่มีรสแล้วครับ
0: ครับเพราะมันไปอยู่ในน้ำแหละครับครับแต่มันก็ยังมีสารอาหารเหลือบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตุ๋นถังเช่าก็อย่าทิ้งกินให้หมด
1: โอ้ครับ
0: หรืออีกวิธีนึงซึ่งง่ายขึ้นไปอีกก็คือหยิบมาหนึ่งตัว
1: ครับผม
0: ใส
1: ่น้ำร้อนลงไปเลย
0: อย่างนี้แหละครับ
1: แช่กินจนกว่าจะไม่มีรส
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราได้มาปุ๊บเนี่ยเราก่อนเรารับประทานเราอยากจะรู้ว่าของเรานี่แท้ไม่แท้มีวิธีดูเพิ่มเติมไหม
0: นอกจากเมื่อกี้นี้
1: ที่เราคุยกันไป
0: ว่าเรื่องขาเรื่องตัวอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: มันมีอันหนึ่งซึ่งมันจะมีถังเช่าบางชนิดซึ่งเขาปลอมโดยที่เอาแป้งมาทำ
1: เอาแป้งมาทำแล้วก็ทาสีที
0: ่หรือว่าเป็นถังเช่าบางพัน
1: บางพันที่ไม่ใช่
0: แ
1: บบนี้
0: ที่มันไม่ใช่ถังเช่าแบบย
1: าน
0: ะคร
1: ับ
0: มันจะมีของจริงเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะแบบนี้พอหักมาเนื้อข้างในจะเป็นสีขาว
1: อ๋อตันอย่างนี้เลย
0: เนื้อข้างในจะเต็มไปด้วยนี่คือเนื้อเห็ดเป็นสีขาวผิวมันจะเป็นสีเหลือง
1: ให
0: ้คุณนิโน่สังเกตระหว่างเนื้อกับผิวเนี่ยมันจะชัดเจนแยกชั้นกันชัดๆผิวจะบางๆนะครับแล้วตรงกลางจะเห็นเป็นรอยเล็กๆเป็นรูปตัว V
1: ครับผม
0: นะครับซึ่งรูปตัว V เนี่ยมันคือส่วนที่หลงเหลือของระบบทางเดินอาหารของหนอนอยู่
1: ที่พี่คุยไว้เนี่ยต้นเหมือนกัน
0: ถ้าเผื่อบางเป็นถังเช่าบางชนิดไม่มี
1: ไม่มี
0: ถ้าเผื่อถังเช่าปลอมที่ทำมาจากอย่างอื่นไม่มีแน่นอน
1: ถ้าหากออกมากลวงปั๊บ
0: ไม่ใช่
1: อาจจะเป็นรถด่วนยัดไส้มานะครับไม่ใช่
0: แล้วก็มีอีกอันนึงมันมีถังเช่าปลอมอีกชนิดนึงซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ถังเช่าปลอ
1: ม
0: คือเขาเอาถังเช่าไปต้มน้ำแล้วรอบนึงเสร็จแล้วมาทำแห้งแล้วมาขายเรา
1: เอาน้ำไปกินซะแล้ว
0: น้ำไปกินแล้วรอบหนึ่ง
1: ทำไมช่างฉลาดแบบนี้แต่เป็นการฉลาดที่แย่มากหลอกลวง
0: เราก็จะดูได
1: ้ครับผม
0: เราจะดูได้ก็คือถ้าเกิดเป็นของดีเนี่ยสังเกตว่ามันจะไม่มีมันจะเป็นสีขาวแล้วก็เหลืองเนี่ยชัดเจนถ้าเกิดไปต้มแล้วสีเหลืองจากผิวมันจะซึมเข้าไปแพร่เข้าไปอยู่ในสีขาวจะเห็นเป็นชั้นสีเหลืองจางๆระหว่างผิวกับเนื้อของมัน
1: โอเคอ
0: ันนั้นคือถังเช่าที่โดนต้มไปแล้วรอบหนึ่งถ้าเปิดไปซื้อมาก็โดนต้ม
1: เอาละครับ
2: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

0: าคุยตอบข้อข้องใจเรื่องถังเช่ากันดีกว่านะครับเพราะว่ามีทั้งสิ่งที่หลายๆคนอยากทราบเรื่องราวดีๆของเขาแต่บางคนก็ยังไม่มั่นใจไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จหรือว่ามีโทษทางด้านไหนบ้างหรือเปล่านะครับวันนี้มาไขข้อข้องใจกันเขาบอกว่าถังเช่าที่เป็นหนอนเนี่ยมันทานเข้าไปมีทั้งหนอนมีทั้งเห็ดสองอย่างเลยเมื่อกี้บอกเห็ดไปเติบโตเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่ไปเติบโตอยู่ในตัวหนอนแล้วมันก็ออกมาจากตัวหนอนได้แล้วถ้ามันกินเข้าไปในร่างกายเขาบอกว่าหนอนจะไปโตในร่างกายเราได้ไหมไปแพร่พันธุ์ได้ไหมหรือว่าไอ้ตัวเห็ดมันไปแพร่พันธุ์ของเราได้ไหมอย่างเงี้ย
1: ก็ฟังดูมันน่ากลัวนะ
0: น่ากลัว
1: ว่าหนอนแล้วก็ไปควบคุมหนอนอะไรพวกนั้นต้องบอกงี้ครับเห็ดกับหนอนเนี่ยมันเป็นคู่กันเห็ดชนิดนี้เนี่ยไม่สามารถจะไปเจริญเติบโตกับหนอนชนิดอื่นได
0: ้
1: ก็ต้องเป็นหนอนชนิดเนี้ยนะก็คือพอเห็ดตัวเนี้ยพอมันไปแตะผิวหนอนมันมีการสื่อสารกันมันทำให้เห็ดสามารถจะสร้างท่อทะลุผิวเข้าไปได้เป็นหนอนชนิดอื่นไม่สร้างนะเพราะนั้นเป็นคนไม่ต้องห่วงเลย
0: ครับผม
1: อันที่สองระบบภูมิคุ้มกันของคนเราเนี่ยซับซ้อนกว่านอนมากเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเรากินสปอร์เห็ดเข้าไปสปอร์นั้นจะไม่เจริญเติบโตในคนได้แน่นอนเหมือนกับเวลาเรากินสปอร์ยาอื่น
0: ๆครับ
1: ลิ้นจืออะไรพวกนี้ก็ไม่เจริญแน่นอนเพราะว่าลงไปแล้วระบบภูมิคุ้มกันเราจริงๆระบบการย่อยของเราเนี่ยก็ทำลายหมดแล้วแล้วผิวเราเนี่ยเห็ดไม่มีทาง
0: ไม่มีทางงอก
1: ไม่มีทางงอก
0: ทางเช่านี่ปลอดภัยแค่ไหนมีผลวิจัยออกมายังครับ
1: มีผลวิจัยมากเลยครับแล้วก็ปลอดภัยสูงทีเดียวยกเว้นถังเช่าบางพันที่ไม่ใช่ถังเช่าแท้บางชนิดก็มีพิษได้ต้องระวังนะครับ
0: มีคนถามเจอไม้เสียบมันยังไงครับไม้เสียบอยู่ในถังเช่าเนี่ย
1: ครับเวลาเขาเก็บถังเช่าเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องไปขุดจากดินขึ้นมาแล้วถังเช่าใหม่ๆตัวมันจะอ่อนนิ่มแล้วบางครั้งขุดพลาดตัวมันขาดจากกันตัวมันขาดจากกันเนี่ยวิธีการของชาวบ้านเขานะฮะแล้วก็วิธีนี้ใช้มานานมากแล้วเรียกว่าเป็นทั่วไปในคนที่ทำถังเช่า
0: คือเสียดาย
1: ก็ใช่ครับก็ประมาณนั้นแหละว่าเพราะเวลาเขาขุดถังเช่าเขาคิดค่าแรงเป็นตัวตัวละเท่าไหร่แล้วแต่สถานที่แล้วแต่ความสูงแล้วแต่ความยากในการเข้าถึงซื้อขายกันก็ซื้อขายกันเป็นตัวเพราะฉะนั้นเวลาเขาซื้อขายกันเขาพยายามให้เป็นตัวมากที่สุดนะครับก็จะวิธีการของชาวบ้านทุกที่เขาก็คือใช้ไม้เสียบใช้ไม้ก็อาจจะเป็นก้านไม้ไผ่ก้าน
0: เล็กๆหน่อย
1: ซึ่งไม้เนี่ยเวลาไปต้มยาถ้าเกิดเราไปใช้ต้มใช้ตุ๋นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับยกเว้นแต่ว่าบางที่ใช้โลหะเพื่อเพิ่มน้ำหนักอันนี้ก็จะเป็นอันตราย
0: โอ้ก็ต้องไว้ใจได้จริงๆ
1: ถ้าเกิดเจอไม้เสียบเนี่ยก็อาจจะต้องขอโทษแทนคนที่เบสเขานะครับเพราะว่า
0: แต่เป็นวัฒนธรรมของเขาอยู่แล้
1: ว
0: เขาเก็บมาตั้งแต่บรรพบุรุษเขาก็ใช้ไม้เสียบว่าตัวมันขาด
1: แต่ถ้าเผื่ออย่างเกรดดีๆเนี่ย
0: ไม่มีเลยแน่ๆเขาคัดกันละ
1: ก็ดึงพยายามดูดึงกันว่าให้ไม่มีไม้นะครับแต่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเจอไม้เสียบไม่ใช่ว่าเราตั้งใจจะไป
0: โกงหรือว่าอะไรนะเป็นวิถีของชาวบ้านเขา
1: ว
0: ิ
1: ธ
0: ี
1: การเก็บของเขาไม่งั้นแล้วไม่ได้ตังค
0: ์แล้วการเก็บรักษาล่ะครับ
1: ถ้าเผื่อซื้อมาน้อยนะครับก็ซื้อมาก็กินเลยอย่าไปเก็บนาน
0: อย่าไปเก็บนาน
1: ถ้าเผื่อเราซื้อเป็นกิโลนะครับผมจะแนะนำว่าให้แบ่งเป็นถุงเล็กๆๆซองเล็กๆนะครับถ้าจะใส่ซองซิปก็ได้หรือจะใส่ถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ย
0: ทำสูญญากาศไปเลย
1: แบบนี
0: ้ใส่ซองฟลอย
1: ครับใส่ซองฟลอยดูดถ้าเกิดมีอุปกรณ
0: ์ดูดอากาศออกซะ
1: เสร็จแล้วเก็บแช่แข็งเอาไว้แช่ช่องฟรีซ
0: อ๋อแช่ฟรีซได้เลยนะครับ
1: แช่ช่องฟรีซสมมุติซื้อมาทั้งหมดเยอะๆหน่อยแล้วก็ซอยเป็นซองเล็กๆหากล่องไอ้กล่องล็อก
0: ครับ
1: นะครับเสร็จแล้วก็เอาเก็บในช่องฟรีซ
0: คือไม่ได้ให้ตัวเนี้ยสัมผัสกับฟรีซเลยแต่
1: ม
0: ี
1: กล
0: ่
1: อง
0: หุ้มไว้อีกทีก็เท่ากับว่าเป็น2ชั้นแหละ
1: 2ชั้น
0: ชั้นแรกคือสูญญากาศด้วยฟลอยด์แล้วชั้นที่2ก็คือมีกล่องนะครับเพื่อไม่ให้น้ำมากระทบ
1: ถ้าเผื่อไม่มีสูญญากาศก็ใช้ซองซิป
0: ก็ได้แล้วก็ใส่กล่องอย่างที่พี่ว่า
1: แต่ว่าข้อสำคัญก็คือเวลาเอาออกมา
0: ครับ
1: ก็วางให้มันหายเย็นก่อนหายเย็นจนมันไม่มีเหงื่อแล้วค่อยเปิดแล้วก็หยิบเราอาจจะสมมติ
0: ซองจะได้ไม่เข้า
1: ซองหนึ่งเนี่ยทานได้เท่าไหร่สมมติซองละวันเราอยากจะทานอาทิตย์หนึ่งก็หยิบมา1อาทิตย์ หนึ่งสัปดาห์หนึ่งอย่าหยิบเข้าหยิบออกบ่อยนะ
0: เอาละครับวันนี้ท่านผู้ชมครับเราก็ได้พูดคุยกันถึงถังเช่านะครับสมุนไพรที่เรียกได้ว่าฮอตฮิตมากตอนนี้อย่างน้อยก็มีเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับติดตัวกันไปเพื่อที่เวลาถ้าคุณจะไปซื้อหรือเอามาใช้คุณก็รู้จักหน้าที่การทำงานสรรพคุณนะครับรวมไปถึงลักษณะที่ดีของถังเช่าว่าต้องเลือกซื้ออย่างไรนะครับไม่มากก็น้อยแล้วสัปดาห์หน
2: ้
0: า
2: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดหนึ่งนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอร์รูลิกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลาเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำใ

ซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอริซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้

ประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริจินอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาออริจินอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆ เปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวนั่นหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่

ได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

0: ายคนนะครับอาจจะเคยผ่านหูกับคำว่า original นะครับอย่างในน้ำมันรำข้าวก็จะมีสาร original อยู่ขวดนี้มีถึง 8,000 ppm แต่หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้า original เนี่ยมีแล้วดีอย่างไรบทบาทเขาคืออะไรบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับ original มีในน้ำมันรำข้าว
1: ค่ะ
0: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
1: ก็คือออริจินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
0: okay.
1: ค่ะชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระ
0: ก็
1: ค
0: ือ
1: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราท
0: ี
1: น
0: ี
1: ้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้าง มาจากแสงแดดแสง UV
0: นะคะ UV ครับ
1: ควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
0: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ได้เรื่องร้ายแรงเลยมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
1: ดีกว่านะคะ
0: ดีกว่า
1: อย่างบางคนเขา

0: ็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
1: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
0: ก็น้อยที่สุดอะค่ะถ้าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอ
1: ัน
0: นั้นก็จะเป็นวิธีหนึ่งนะคะถ้าเราไม่อยากจะ expose กับรังสีนะคะ
1: ครับผม
0: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
1: ต้องยอม
0: ก็ต้องยอมค่ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
1: ่สูบบุหรี่
0: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความผิดเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามินเอก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด์ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเง
1: ี้ย
0: นะคะเยอะแยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีเราซดอ๋อมันมีออริจินอลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
1: ไม่จำเป็น
0: นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต
1: ่
0: ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
1: บ้านเรา
0: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: มันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือลำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซตูเรเตฟาตตี้แอซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่ประเชิงเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตัวเลขแล้วก็ตรวจไลปิดก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
1: เป็นตัวดี
0: นะตัวเลวค่ะ LDL
1: LDL ครับ
0: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: LDL หรือ HDL คร
0: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
1: L ตัว L อ๋อโอเค
0: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือนทราย
1: ทร
0: ายที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำอะ
1: ครับ
0: ก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: ครับ
0: แต่ถ้า HDL เหมือนอยากย่อย
1: ลอยอยู
0: ่ตัวดีค่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
1: ค
0: ือคอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ย
1: ครับ
0: ไม่เกิน200
1: ครับผม
0: นะคะ LDL ไม่เกิน130
1: ครับ
0: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40
1: นะคะครับ
0: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
1: ้
0: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันรำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริจินอลออริจินอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
1: ั
0: วหนึ่งที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริจินอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริจินอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
1: ค่ะ
0: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริจินอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริจินอลมันก็เลยอยู่ในรำ
1: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
0: ์
1: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 บางมา
0: 8,000
1: แล้วก็ไปถึง 10,000 กว่าก็มีละ
0: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
1: ครับ
0: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก
1: ็
0: คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะก็คือก็จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะ
1: โอเคครับ
0: บางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่น

0: ด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานแฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานแฟตต่อนะคะแต่เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินอลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินอลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก็คือ 4,000 8,000แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
0: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที
1: ่
0: ม
1: ี
0: ไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะเป
1: ็
0: นกลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย์
1: อ๋อใช้เวลา4อาทิตย์
0: 4อาทิตย
1: ์เห็นความแตกต่าง
0: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ 8,000 นะคะ
1: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
0: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันนำข้าวที่มันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินอลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORAC ORAC ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะค่าไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว
1: ่
0: าค่าโอแลกเขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบโอแลกกับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้
1: านอนุมูลอิสระ
0: ของอาหารนะคะ
1: ครับเวลาที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกอะไรนะครับ nutrient dense เข้าไป
0: คือเราก็จะได้รู้ว่า
1: ที่รู้สึกว่าแบบมันมีแคลอรี่อย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่เราก็จะอ๋อมันมีออริจินอลแล้วมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่า OLAC เนี่ยนะคะกับแฟบเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่า OLAC ลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ 4.1% 8.6% 10.1%
1: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆนะครับ
0: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟบนี่ใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะเราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 ไหมก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้อค่ะว่าราคามันคุ้มไหมกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
1: นะค
0: ะ
1: อันนั้นก็
0: ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะ
1: ถ้าแบบบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
0: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินอลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
1: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
0: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่า
0: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดหนึ่งครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
0: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวหนึ่งนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก
1: ็
0: คือไข่1ฟองจะมีประมาณ
1: 220
0: มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ ไม่ควรได้รับเกิน

0: 300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
0: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1,770 ครับนะฮะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีที่
1: เรากุนเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลาย
0: ว่าหลักๆก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัวนะ
1: ค
0: ะเพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหาร ไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นๆชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวมเราดู LDL ปัจจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
1: คือเป็นคนละเรื่องกัน
0: ค่ะที่แต่ก่อนนะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะ คือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ค
0: ือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
0: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะนะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดไว้ที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก็เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก็คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
1: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
0: ก็คือเช่น
1: ยกตัวอย่าง
0: ยกตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมูเจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่
1: ครับโอเคแต่คือว่าอย่างเราที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมุติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลละกันนะครับว
0: ่
1: าให้คอเลสเตอรอลในเลือด
0: ลด
1: ไม่สูง
0: ไม่สูงใช่ไหมคะ
1: เราเอาขอในเลือดนะครับ
0: ขอในเลือดก็ค
1: ือ
0: เพราะว่าขอในอาหารนี่ก็เลี่ยง
1: การกินอาหารเราก็เลี่ยง
0: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได้ก็คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
1: ค
0: ืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เชนจ
1: ์
0: นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายอย่างที่เขาแนะนำก็คือ 20-40 นาทีต่อ
1: เอาพวกคาร์ดิโอวิ่งเดิน
0: ใช่ใช่คาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห
1: ์
0: แล้วก็เป็นคนแอคทีฟก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่องฟิสิคอลแอคทิวิตี้คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคลื่อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี
1: ่ครับ
0: ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือ end up สุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ
1: ์ครับ
0: นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็
1: ค
0: ือต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพ
1: อครับเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให
2: ้เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมาก

ที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E คอมเพล็กซ์แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูม่าลองก้าอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน CURCUMIN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่า curcuminoid CURCUMINOID curcuminoid นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้าคิวคูมินอยด์เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษ

ก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่า free radicals ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่า antioxidant หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า Superoxide Dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของ Glutathione Peroxidase เป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียก Detoxification นะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ลิตข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือแอนตี้อินฟลามาทอรี่เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF-kappa-B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวคูคูมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวนึงชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ยไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูคูมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไว้เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าไมลอยในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวคูคูมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคแล้วครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย

ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภคคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อ

0: ของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะเพื่อให้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางแอดไลฟ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินทร์จากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซีโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของผิวผมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญมากกับผิวค่ะคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญกับข้อต่อค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบในบริเวณกระดูกอ่อนนะคะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจนไทป์2นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันนะคะสุดท้าย
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: สาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
4: ที่เป็นหมอพบทุกวันเนี่ยนะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยล่ะคิดรู้ไหมเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะผมเป็นโรคหนึ่งที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายต
1: ้
4: องมะเหลืองบวมก็กินตัวนี้ขึ้นมาก็ค่อยๆโรคนี้ก็ค่อยห่างไปห่างไปห่างไปตัวเราก็ค่อยดีขึ้นมาได้จากโรคที่เรียกว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายแต่มันช่วยเราได
1: ้สาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร
3: คุณภาพมาแล้ว
2: ค่ะ
3: อยากถามว่าสาหร่ายเกลียวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
2: ได้เบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B1 B2 B6 B12 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเอทเพนโททินเอทคือจำไม่ได้แล้วคือเยอะนะคะ
5: รายอย่างมาก
2: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดถดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปไหลตายที่สิงคโปร
3: ์
2: เพราะว่าหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
5: ของร่างกาย
2: ของร่างกายค่ะ
3: มันจุในอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
2: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนันเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
3: ้
2: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
1: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิด และที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวน
6: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
7: ก็คิดว่าสาหร่ายเกลียวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
8: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดขาฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าอาการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
9: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกลียวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกลียวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
10: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงลืมต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจกินสาหร่ายเกลียวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นและพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
11: เพื่อนคุณแม่เป็นเบาโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกลียวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม
0: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย

แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

เรื่องของการกินค่ะคุณผู้ชมงาดำชอบกันไหมตอนนี้ล่าสุดมันมีผลวิจัยออกมานะคะจากทางด้านของแพทย์เชียงใหม่เนี่ยนะคะบอกว่างาดำเนี่ยมันจะมีสารเจ้าเนี่ยนะคะมีชื่อว่าเซซามินค่ะมันจะไปช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้แล้วก็ไปช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นคือคนที่เป็นมะเร็งอ่ะส่วนใหญ่เลยนะคะมันก็จะถูกเซลล์ที่แบบเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาแทนที่เซลล์ดีแต่ล่าสุดเนี่ยงาดำไปช่วยได้แล้วนะคะเป็นการศึกษาวิจัยมาค่ะคุณผู้ชมค่ะจากนักวิจัยของภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะไปเจอไอ้เจ้าสารเนี่ยแหละค่ะที่อยู่ในงาดำนะคะก็คือเซซามินค่ะมันช่วยยับยั้งฟื้นฟูเซลล์จากการถูกทำลายและสามารถรักษาโรคมะเร็งได้โรคทางสมองก็ได้ข้อเสื่อมกระดูก

0: คุณได้อีกนี่ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและก็ทั่วโลกเลยนะคะที่มีการค้นพบสารชนิดนี้เข้าก็มีการวิจัยกันเริ่มมาตั้งแต่ปี53แล้วนะคะผ่านมาจนถึงตอนนี้6ปีแล้วล่ะสรุปออกมาแบบนี้ว่ามันช่วยได้จริงไอ้เจ้าสารนี้นะคะเปิดเผยมาค่ะจากทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านบอกว่าการวิจัยในครั้งนี้เน้นไปเลยเกี่ยวกับการค้นหาสรรพคุณในพืชธัญพืชผักพื้นบ้านว่าไปสามารถรักษาแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายของคนที่แบบเป็นทั้งคนปกติแล้วก็เป็นผู้ป่วยหรือบางคนเป็นคนที่พักฟื้นจากการเจ็บป่วยมาด้วยนะคะคือทุกวันนี้ก็มีคนที่แบบแสวงหาพืชจากธรรมชาติหลายชนิดเลยนะคะมาแปรรูปเป็นอาหารเสริมส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศบางยี่ห้อเนี่ยแอบอ้างสรรพคุณต่างๆมากมายนะคะตรงนี้ท่านบอกอย่างนี้บอกว่าเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของอาจารย์ปรัชญากันค่ะเชิญค่ะ
1: การวิจัยโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเราค้นพบว่าสารสกัดจากงาที่ชื่อว่าเซซามินเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได้องค์ความรู้อันนี้จริงๆแล้วเป็นองค์ความรู้ที่มีคนรายงานมาบ้างแล้วนะครับแต่ยังไม่มีคนเจอกลไกสำคัญของมันแล้วก็ยังไม่มีคนเจอว่าถ้าสมมุติว่ามีสิ่งที่ทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นในเซลล์สมองเนี่ยเซซามินจะไปช่วยทำยังไงได้บ้างนะฮะการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก็เป็นการศึกษาวิจัยโดยการใช้สารจากโปรตีนที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์รวมทั้งใช้สารพิษจากแบคทีเรียนะครับที่เราเรียกว่า LVS จากการศึกษาวิจัยตอนนี้เราได้ผลงานวิจัยออกมาที่น่าตื่นเต้นมากนะครับคือเราค้นพบว่าเซซามินซึ่งเป็นสารสกัดจากงาเนี่ยสามารถที่จะช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได
0: ้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเนี่ยท่านดร.ปรัชญาท่านบอกอีกนะคะบอกว่างานวิจัยชิ้นนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยแล้วก็นำผลงานวิจัยที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันมาต่อยอดกันได้ค่ะตอนนี้มีการจดสิทธิบัตรไปแล้วทั้งหมด3ประเทศด้วยกันนะคะก็มีไทยมาเลเซียแล้วก็อเมริกาค่ะและจากนั้นก็จะมีการตีพิมพ์วารสารในอเมริกาที่จะถึงนี้ด้วยนะคะสารสกัดจากงาดำเนี่ยต้องอธิบายคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะไม่ใช่ตัวยานะท่านดร.บอกอย่างนี้บอกว่าไม่ใช่ตัวยาที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปรักษาให้หายได้ทันทีเหมือนยารักษาโรคค่ะแต่ว่าไอสารตัวนี้มันไปเป็นอาหารเสริมไงที่มันจะเข้าไปฟื้นฟูร่างกายของเราให้กลับมาเหมือนเดิมให้เป็นปกติโดยเร็วที่สุดค่ะงาดำเนี่ยถามว่าหายากไหมไม่ยากเลยนะหาง่ายแล้วก็เป็นผลผลิตของไทยและตอนนี้ท่านดร.ก็เชื่ออย่างนี้บอกว่าการวิจัยครั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นออกมาแล้วมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับงาดำของไทยในอนาคตกันอีกด้วยค่ะแต่ทีนี้ก็ฝากเตือนไปเลยเห็นดำๆอย่างนี้ไม่ใช่เห็นงาดำที่ไหนผวาเข้าใส่หยิบเข้ามาเคี้ยวเข้าปากเลย
2: ไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได
2: ้
0: ผู้วิจัยฝากเตือนมาด้วยนะคะท่านดร.บอกว่างาดำที่มันดิบๆอย่างเงี้ยเอามาทานโดยตรงเลยเนี่ยไม่ดีนะมันจะแบบท้องอืดได้กินเป็นเม็ดเนี่ยเม็ดที่เขาเอามาอย่างเงี้ยเลยไม่ได้คุณต้องไปทำให้มันสุกก่อนแล้วก็ที่สำคัญแล้วอย่างที่บอกไปมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ได
3: ้
0: ทานแต่พอเหมาะพอควรนะคะคุณผู้ชมอาจจะไป
4: นัดช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็คเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็คเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

ในช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

0: ้อปปิ้งขอเสนอออร่าดีท็อกซ์ทีชาสมุนไพรเพื่อการขับสารพิษออกจากร่างกายมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดชงง่ายและพร้อมดื่มผลิตมาในรูปแบบของซองขนาดเล็กกระทัดรัดสะดวกสามารถชงได้กับน้ำร้อนและพร้อมดื่มได้ทันทีสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้

0: ได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: สบู่ออร่าเฮอร์บัลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์บัลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ลองพลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือพาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมอย่ามองสุดพลิกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสุดตรงอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับอย่ามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงอย่ามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหมองพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหมองสุดพริกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยาหมองสุดขิงยาหมองสุดพริกและสุดขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

เอาเอาเอาใจ

อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: บอกเลยนะคะว่าร่างกายของแพทแล้วก็สุขภาพของแพทเนี่ยมีค่ามากและแพทก็อยากให้สุขภาพของแพทเนี่ยดีในทุกๆวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็สุขภาพของเราดังนั้นแพทจึงเลือกที่จะทานอาหารให้ครบ5หมู่ในทุกๆวันเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อที่เราจะได้วิตามินเกลือแร่แล้วก็ใยอาหารจากผักผลไม้ต่างๆที่เราทานเข้ามาแต่กว่าเราจะได้แบบนั้นเนี่ยเราต้องทานปริมาณเยอะแค่ไหนเอาตรงๆในชีวิตจริงก็ทำไม่ได้หรอกถ้าจะเยอะขนาดนั้นแพทถึงต้องมีผู้ช่วยซึ่งผู้ช่วยคนนี้เนี่ยนะคะเขามีสารอาหารครบถ้วนที่ร่างกายต้องการที่จะนำไปในช่วยในเรื่องของการเผาผลาญหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าเมตาบอลิซึมเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนสารอาหารต่างๆที่เราทานเข้าไปนะคะให้เป็นพลังงานที่จะเอามาใช้ให้กับเซลล์ในร่างกายของเราค่ะตัวช่วยของแพทก็คือนี่เลยเนเจอร์กิฟต์ค่ะแพทเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักอยู่แล้วเขามานานมากแล้วก็ดังมากๆเลยนะคะตัวนี้มีคนถามเยอะมากเลยว่าทานยังไงอ่ะมันช่วยอะไรยังไงตัวนี้เนี่ยสามารถทานหลังอาหารได้ทุกมื้อเลยนะคะต้องบอกว่าหลายๆคนเข้าใจผิดนะคะคิดว่าเอ๊ะเนเจอร์กิฟต์เนี่ยเป็นยาลดความอ้วนหรือเปล่าเนเจอร์กิฟต์ไม่ใช่ยาลดความอ้วนค่ะแต่เนเจอร์กิฟต์เนี่ยนะคะเป็นกาแฟที่มีสารอาหารที่จำเป็นกับร่างกายค่ะและสารอาหารที่แพทบอกไปเมื่อกี้นี่แหละค่ะจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำงานของเซลล์มันจะค่อยๆบูรณาการทำให้ร่างกายของเราระบบของเราเนี่ยค่อยๆดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปพอระบบร่างกายของเราดีขึ้นระบบการเผาผลาญของเราก็เลยดีขึ้นด้วยค่ะง่ายมากง่ายจริงๆระบบเผาผลาญดีสุขภาพดีร่างกายดีไม่โทรมจบครบใน1ซองค่ะ
1: Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E จะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping

ไปกว่านี้ช่วยเรื่องกระดูกพรุนช่วยเรื่องมะเร็งชนิดต่างๆไม่มีหลักฐานขนาดนั้นครับเพราะว่ามันไม่ได้ทดลองในคนครับในสัตว์ก็ยังแทบไม่ได้ทดลองเลยมีแค่งานเดียวเท่านั้นที่ทดลองและบางคนก็อาจจะบอกว่าอ้าวแล้วผมไม่ไปอ่านงานวิจัยของคนอื่นเหรอผมอ่านแล้วครับแล้วก็ได้ความแบบเดียวกันนี่แหละทดลองในคนเพื่อจะดูแบบนี้ไม่มีเลยนะมีแต่ทดลองในคนเพื่อที่จะดูว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรไหมซึ่งผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับมีการทดลองเยอะแยะไปหมดนะฮะทุกอย่างเนี่ยเป็นการทดลองแค่ในเซลล์ในหลอดทดลองบางอันมีการทดลองในสัตว์แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ยังไม่มีการทดลองใหญ่ๆในคนดังนั้นใครที่บอกว่าโอ้ผลของเซซามีมันดีอย่างนั้นอย่างนี้ผมออกมาต่อต้านอะไรพวกนี้เพื่อว่าผมจะได้ขายยาอย่างอื่นใช่ไหมเป็นหมอตะวันตกหมออเมริกาใช่ไหมก็ไม่ใช่ครับแต่มันไม่มีข้อมูลเพียงพอให้ผมออกมาแล้วก็พูดอย่างมั่นใจว่าสารเซซามินมันทำแบบนั้นได้จริงๆอ่ะในเมื่อเราไม่มีหลักฐานว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นอ่ะแต่มันอาจจะโอเคเราก็มีความหวังแล้วทีนี้คำถามต่อมาถ้าเราจะกินอ่ะมันมีผลข้างเคียงอะไรป่ะเออก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสารเซซามินเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลข้างเคียงอะไรครับเป็นสิ่งที่โชคดีมากนะเป็นอะไรที่โชคดีมากคุณกินเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับบางคนเนี่ยท้องอืดแน่นท้องท้องเสียได้บางคนมีปวดหัวได้ส่วนคนที่แพ้งาแน่นอนอันนี้กินไม่ได้แพ้ถั่วอะไรเงี้ยถ้าแพ้ถั่วกินถั่วมันก็แย่ได้แพ้งากินงาก็แย่ได้นะครับซึ่งโอกาสจะแพ้งาเนี่ยมันเจอได้น้อยมากนะครับแต่มันก็มีคนที่แพ้เหมือนกันแน่นอนคนที่แพ้ก็กินไม่ได้แต่ผมตลกตรงนี้อันนี้ผมไม่สามารถเอาขึ้นโชว์ได้นะผมตลกตรงนี้มันมีเว็บไซต์อันหนึ่งขายเซซามินนี่แหละเป็นอาหารเสริมแล้วบอกว่าบางคนกินแล้วจะเกิดอาการกระทุ้งพิษอาการกระทุ้งพิษแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยอาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นอ่อนเพลียง่วงนอนท้องผูกท้องเสียบวมเหงื่อออกเจ็บตามข้อปวดตามบั้นเอวเจ็บคอแห้งเหอมีลมพิษและคันบริเวณตาคันจมูกมีไข้ปัสสาวะขาดมึนปวดศีรษะปริษะมากอาเจียนมีแก๊สในกระเพาะอาหารอุจจาระมีเลือดเบื่ออาหารโอ้โหมหาศาลมากมายอาการกระทุ้งพิษเนี่ยไม่มีจริงครับไม่มีจริงไม่เกี่ยวอะไรกับสารเซซามินเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาข้อมูลนี้มาจากตรงไหนผมพยายามจะหาแล้วว่าใช้เซซามินแล้วมันจะมีปัญหาไอ้พวกนี้ไหมไม่มีงานวิจัยตัวไหนบอกว่ามันมีเช่นนี้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเว็บไซต์นี้เขาไปเอาพวกนี้มาจากไหนแล้วไปบอกได้ยังไงว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวอะไรกับเซซามินเพราะมันไม่มีนะครับเนี่ยเวลาที่เราไปดูเว็บไซต์ที่เขาขายของต้องระวังตรงนี้มากๆนะฮะระวังมากๆแล้วถ้าเกิดคุณซื้อมาแล้วคุณกินเข้าไปแล้วเกิดเรื่องพวกนี้อันแน่นอนต้องหยุดแต่มันไม่ใช่อาการกระทุ้งพิษแต่อย่างใดบางคนบอกว่าเฮ้ยกระทุ้งพิษเนี่ยดีกินต่อไปลดขนาดลงมาแล้วค่อยๆเพิ่มไม่ได้ครับอันนี้อาจจะเป็นอาการที่เกิดผลข้างเคียงที่มีปัญหาแล้วก็ได้ดังนั้นก็ระมัดระวังนะฮะมาถึงคนตอนนี้เราทราบแล้วมันอาจจะมีผลดีแต่ยืนยันไม่ได้เพราะว่าข้อมูลไม่มีเพียงพอให้เรายืนยัน

ผลเสียเนี่ยถ้าถามผมนะแทบไม่มีเลยถ้าคุณไม่กินมันเยอะจนเกินไปเกินกว่าที่เขากำหนดข้างกระปุกนะแล้วต่อไปเนี้ยสมมุติเรารู้ตรงนี้แล้วถ้าเราจะกินกินยังไงตรงนี้ต้องแยกให้ชัดเจนนะครับบางคนจะกินจากงาดำจริงๆงาดำที่เป็นเม็ดๆเนี่ยบางคนจะกินจากเซซามิออยล์ก็คือตัวน้ำมันงานะครับแล้วบางคนก็อยากจะกินไอสารสกัดเซซามินตรงๆเลยเนี่ยมันต่างกันยังไงแน่นอนงาดำน้ำมันงามีเซซามินแน่ๆแต่มันมีไม่เยอะนะครับงาดำถ้าจะกินให้ได้เซซามินเยอะที่สุดก็คือต้องพยายามทำให้มันแตกเป็นผงๆขึ้นมานะฮะแล้วอย่าไปโดนความร้อนอะไรเยอะนะเพราะถ้าโดนความร้อนสารมันเสียไปแล้วนะครับเราก็ต้องกินไปทั้งอย่างนั้นแหละถึงจะได้คุณค่าทางสารอาหารครบถ้วนรวมทั้งได้เซซามินอย่างสูงที่สุดแต่การกินงาดำเนี่ยต้องระมัดระวังถ้าเกิดคุณกินเยอะเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันมีสารออกซาเลตเยอะออกซาเลตทำให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะถ้าเกิดคุณกินงาดำเนี่ย 3-4 ช้อนโต๊ะเลยทุกวันอะไรเงี้ยคุณอาจจะเป็นนิ่วก็ได้ถ้าใครเป็นนิ่วคุณต้องระมัดระวังการกินงาดำครับนี่รวมไปถึงสารสกัดจากงาดำด้วยเพราะมันจะติดออกซาเลตออกมานั่นแหละนะครับสิ่งที่คุณต้องระวังนะน้ำมันงาคุณก็กินได้นะแต่ถ้าอยากจะเป็นน้ำมันงาที่มันมีสารเซซามินสูงก็ต้องเป็นน้ำมันงาที่เป็นโคเพรสนะครับถ้าคุณไปให้ความร้อนหรือไปผ่านกระบวนการอย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่โคเพรสหรือสกัดเย็นเนี่ยเซซามินก็เสียไปแล้วครับเซซามินนี่มันมีไม่เยอะหรอกครับในเม็ดงาเนี่ยนะดังนั้นคุณไปทำอะไรกับมันมันเสียไปเรียบร้อยแล้วอย่างมากมันก็มีแค่ประมาณสัก 1% น่ะ 1-1.2% นี่คือเยอะแล้วนะของน้ำหนักงานะฮะเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดได้ต่อมาถ้าเกิดคุณจะกินสารสกัดเซซามินเลยอะที่เขาวางขายกันทั่วไปปัญหาใหญ่มีข้อหนึ่งเลยครับเวลาที่เขาเขียนนะฮะเขาจะโฆษณาเขียนตัวใหญ่ๆว่าเซซามินแต่เวลาคุณไปดูฉลากข้างหลังเขาจะเขียนว่าเซซามิซีดเอ็กสตรักไม่เหมือนกันครับเซซามิซีดเอ็กสตรักคือคุณเอาเมล็ดงาเนี่ยมาสกัดและสกัดมันได้อะไรออกมาล่ะครับอันหนึ่งอย่างนั้นเป็นเซซามินแต่ก็จะมีสารอื่นเช่นวิตามินอีกรดไขมันนะฮะออกซาเลตและอะไรเต็มไปหมดจะไม่ใช่เซซามินเพียวๆครับจะไม่ใช่และทีนี้นี่แหละปัญหาใหญ่เลยคือคุณจะรู้ได้ยังไงว่าในนั้นมีเซซามินกี่มิลลิกรัมไม่มีทางรู้ครับถ้าเขาบอกมาว่ามันคือเซซามิซีดเอ็กสตรักไม่มีทางรู้อย่างนี้เท่ากับคุณกำลังโดนหลอก2ชั้นนะข้างหน้าเขียนว่าเซซามินแต่จริงมันไม่ใช่เซซามินมันคือเซซามิซีดเอ็กสตรักสารสกัดงาดำแล้วสารสกัดงาดำไม่ยอมบอกอีกต่างหากว่ามีเซซามินอยู่กี่มิลลิกรัมคุณกำลังโดนหลอก2ต่อนะเวลาคุณจะไปซื้อไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ตามซึ่งผมไม่สามารถบอกยี่ห้อคุณได้คุณต้องไปดูเองดูส่วนประกอบว่ามันเขียนว่าเซซามินตรงๆหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ครับโอกาสที่จะได้สารเซซามินมาตรงๆเนี่ยแทบไม่มีทำไมรู้ไหมขั้นตอนการสกัดสารเซซามินออกมาจากงาให้มันบริสุทธิ์มากๆเนี่ยมันจะได้เป็นผงสีขาวๆซึ่งแพงมากแพงมากๆเลยแหละลงเป็นแสนเนี่ยนะครับแพงมากก็ต้องมาดูว่ามีใครใจปั้มทำออกมาได้หรือเปล่าแล้วมีใครกล้าที่จะเขียนว่าเซซามินของตัวเองข้างหลังประกอบไปด้วยสารเซซามินจริงๆที่สำคัญคือไม่มีทางรู้นะครับว่ามันจะมีอย่างนั้นจริงๆต่อให้เขาเขียนก็ตามเพราะว่าคุณจะต้องเอาไปให้หน่วยงานอิสระตรวจสอบก่อนว่ามันมีจริงหรือเปล่านะครับนี่แหละคือสิ่งที่สุดยอดจะสำคัญที่ผมไปเปิดหามาทุกยี่ห้อที่ผมกดดูของไทยหายี่ห้อที่ข้างหลังเขียนว่าเป็นเซซามินกี่มิลลิกรัมไม่มีเลยอ่ะไม่มีนะครับบอกว่ามีแต่เซซามิซีดเอ็กสตรักเท่าไหร่ซึ่งเซซามิซีดเอ็กสตรักอย่างที่บอกไม่ใช่เซซามินมันไม่เท่ากันเซซามิซิสเอ็กซ์ตรามีเซซามินจริงแต่มีเท่าไหร่ไม่รู้ส่วนใหญ่ก็จะมีน้อยซะด้วยนะครับและมากไปกว่านั้นเมื่อตะกี้ที่ผมติดบอกว่ามันมีการทดลองในมนุษย์นะครับจะทดลองอะไรเขาทดลองดูว่าเรากินไปเยอะๆจะมีผลเสียไหมเรากินไปแล้วมันจะดูดซึมอะไรยังไงบ้างนะครับอะไรที่เราได้มาจากการทดลองครั้งนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเขาให้คนที่เข้าการทดลองเนี่ยกินเซซามินจริงๆไม่ใช่เซซามินซีดเอ็กสตรักนะ50มิลลิกรัมต่อวัน

ไปเรื่อยๆปรากฏว่าไม่ได้เจอปัญหาอะไรสามารถกินได้ถึง200มิลลิกรัมต่อวันก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ในทางทฤษฎีสิ่งที่เราต้องกังวลก็คือคนที่ให้นมบุตรคนที่ตั้งท้องอยู่ยังไม่มีงานวิจัยตรงนี้ถ้าจะกินก็คิดเอาเองว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้อันนี้บอกไม่ได้นะครับคนที่มีโรคต่างๆที่ต้องกินยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดเพราะว่าสารเซซามินอาจจะทำให้คุณเลือดออกได้ง่ายมากขึ้นอาจจะนะยังไม่มีการบอกชัดเจนและที่3คนที่มีโรคความดันโลหิตสูงที่กินยาลดความดันโลหิตอยู่การได้สารเซซามินอาจจะไปทำให้ความดันโลหิตของคุณลดกว่าปกติก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยหรอกครับถ้าเกิดคุณไม่ได้กินเข้าไปเป็นกำๆนะถ้าถามผมก็คงจะปลอดภัยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องควรรู้นะว่าใครบ้างที่จะต้องระมัดระวังเวลาที่จะกินเซซามินเข้าไปนะการทดลองนี้เขาไม่ได้เจอว่าใครมีผลข้างเคียงจากเซซามินอย่างไรนะฮะและอีกการทดลองหนึ่งคือกินเซซามินเข้าไปแล้วไงต่อเซซามินเนี่ยมันเป็นสารที่ไม่ละลายน้ำครับพอมันไม่ละลายน้ำปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันดูดซึมยากแล้วไม่เพียงแค่นั้นครับมันดูดซึมแล้วเนี่ยมันต้องผ่านตับมันจะเจอตับทำลายมันทิ้งซะโอกาสที่เซซามีนจะเข้าสู่กระแสเลือดน้อยมากดังนั้นแล้วถ้าคุณได้อาหารเสริมเซซามีนที่มันไม่ใช่เซซามีนจริงๆข้างหลังมันเขียนว่าเซซามีนซีดเอ็กสตรักหรือสารสกัดงาดำในนั้นมีเซซามีนอยู่เท่าไหร่คุณไม่รู้แต่ส่วนใหญ่มันจะน้อยถ้ามันน้อยแล้วเข้าไปในทางเดินอาหารดูดซึมได้น้อยกว่าเดิมเหลือจิ๊ดเดียวจิ๊ดเดียวนี่ผ่านตับโดนทำลายหายไปหมดเลยสรุปผมไม่รู้ว่าคุณได้เซซามีนจริงๆเข้ากระแสเลือดไปจริงหรือเปล่าคุณอาจจะไม่ได้เลยก็ได้หรืออาจจะได้น้อยจนกระทั่งมันไม่เกิดผลอะไรเลยก็ได้เพราะคุณต้องอย่าลืมนะครับการทดลองในหลอดทดลองสมมติเรื่องของการต้านมะเร็งคุณเอาสารเซซามีนเนี่ยหยดลงไปที่เซลล์มะเร็งตรงๆนะแต่ในคนคุณจะหยดเข้าไปที่มะเร็งไม่ได้คุณต้องกินมันเข้าไปดูดซึมก็ผ่านตับผ่านทุกอย่างเลือดวิ่งไปถึงเซลล์มะเร็งอ้าวมันหายไปซะแล้วไม่มีสารเซซามินไปถึงมะเร็งมะเร็งคุณก็ไม่หายครับคุณอาจจะต้องคิดถ้ามันมีปัญหาอย่างนี้อย่างนั้นก็อาจจะต้องไปออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สารเซซามินเนี่ยมันมีอาจจะมีลายปิดนาโนพาร์ติเคิลหุ้มอะไรมาสักอย่างอยู่ทำให้การดูดซึมดีขึ้นหรือคุณอาจจะต้องทำเป็นแบบรูปแบบฉีดแล้วฉีดเข้าไปที่มะเร็งตรงๆเลยก็ได้แต่ยังไม่มีใครคิดแบบนั้นครับดังนั้นถ้าถามผมนะเซซามินเนี่ยอาหารเสริมทั่วไปที่เราเห็นนะมันหลอกเราหลายชั้นมากตั้งแต่ชื่อที่มันเขียนว่าตัวมันเองคือเซซามินเรียบร้อยแล้วหรือบางคนก็เขียนชื่ออื่นแต่พอไปดูข้างหลังปุ๊บเซซามิซีดเอ็กซ์แทรคแล้วบวกนั่นบวกนี่บวกโอเมก้า3บวก ECEG บวกเยอะแยะไปหมดนะฮะแต่ไม่บอกว่ามีเซซามินกี่มิลลิกรัมแล้วถ้ามันมีน้อยเข้าไปปุ๊บดูดซึมไม่ได้เพราะว่ามันไม่ละลายในไขมันเอ้ยมันไม่ละลายในน้ำมันละลายในไขมันดูดซึมยากดูดซึมเข้าไปแล้วโดนตับทำลายตับทำลายแล้วมันเหลือแค่ไหนกันไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อสมองต่อกระดูกต่ออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าหลายคนนะครับคงจะเข้าใจมันมากขึ้นในเรื่องของเซซามีนนะครับว่าในทางทฤษฎีแล้วก็ในห้องปฏิบัติการที่ทดลองกับหลอดทดลองเนี่ยเราเจอว่าสารเซซามีนเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์แต่การทดลองในคนมันยังไม่มีดังนั้นการที่ผมจะมาบอกว่าเซซามินเป็นประโยชน์ในคนนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามมันไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรมากนักเท่าไหร่ถ้าเราจะกินมันเข้าไปก็จะมีแค่ท้องอืดท้องเสียบางคนก็อาจจะมีปวดหัวนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้ถือว่าอันตรายแล้วเราจำเป็นจะต้องหยุดคนที่จะต้องระมัดระวังก็คือคนท้องคนที่ตั้งครรภ์แล้วก็อาจจะให้นมบุตรนะฮะคนที่มีการกินยาลดความดันอยู่คนที่มีการกินยาหรือมีโรคอะไรที่ทำให้เลือดออกง่ายอันนี้อาจจะต้องระวังแต่ก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ได้ถ้าจะกินก็ต้องสังเกตตัวเองดีๆนะครับส่วนการจะกินก็ไปดูแล้วกันว่าแต่ละยี่ห้อมันบอกอะไรไว้บ้างนะครับเพราะการดูดซึมเข้าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนจริงๆมันอาจจะไม่ได้ดูดซึมเยอะขนาดนั้นด้วยซ้ำไปจนกระทั่งทำให้การดูดซึมเข้าไปในร่างกายเราน้อยแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมากับร่างกายสรุปแล้วเราอาจจะเสียเงินฟรีเลยก็ได้ดังนั้นแนะนำท่านไปดูอาหารเสริมที่ท่านซื้อทุกยี่ห้อแล้วพลิกดูข้างหลังถ้ามันเขียนว่าสารเซซามินตรงๆเนี่ยอันเนี้ยท่านอาจจะเชื่อเขาได้แต่ถ้ามันเขียนเซซามิซีดเอ็กสตรักแล้วไม่บอกว่าสารเซซามินมีกี่มิลลิกรัมในนั้นนะผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเงินของท่านแล้วครับ

0: แต่ถ้าท่านยังจะกินมันต่อไปเพราะว่าหวังว่าเอ้ยเราอาจจะโชคดีก็ได้นะได้สารตัวนี้แล้วมันดูดซึมเข้าไปได้ดีป้องกันมะเร็งในอนาคตหรือว่าใช้เป็นการรักษาเสริมไปกับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ท่านตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วครับนะข้อมูลในมนุษย์ยังไม่เพียงพอให้ผมบอกว่ามันดีหรือไม่ดีขนาดนั้นนะครับวันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าใครสงสัยอะไรก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: หลายคนนะครับอาจจะเคยผ่านหูกับคำว่าออริจินอลนะครับอย่างในน้ำมันรำข้าวก็จะมีสารออริจินอลอยู่ขวดนี้มีถึง 8,000 ppm แต่หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้าออริจินอลเนี่ยมีแล้วดีอย่างไรบทบาทเขาคืออะไรบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับออริจินอลมีในน้ำมันรำข้าว
2: ค่ะ
1: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
2: ก็คือออริจินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
1: โอเค
2: ค่ะชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระ
1: ก็
2: ค
1: ืออนุมูลอิสระ
2: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราทีนี้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้างมาจากแสงแดดแสง UV นะคะ
1: ครับ
2: ควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
1: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ได้เรื่องร้ายแรงเลยมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
2: ดีกว่านะคะ
1: ครับผมครับ
2: อย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
1: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
2: ก็น้อยที่สุด
1: ค่
2: ะถ้าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจ

0: ็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอ
1: ัน
0: นั้นก็จะเป็นวิธีหนึ่งนะคะถ้าเราไม่อยากจะ expose กับรังสีนะคะ
1: ครับผม
0: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
1: ต้องยอม
0: ก็ต้องยอมค่ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี่ต
1: ั
0: วร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความพิษเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
1: ค
0: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามินเอก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด์ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเง
1: ี้ย
0: นะคะเยอะแยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีแล้วซดอ๋อมันมีออริจินอลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
1: ไม่จำเป็น
0: นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต
1: ่
0: ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
1: บ้านเรา
0: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: มันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือรำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซจูเรตเตฟัตตี้อะซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่กว่าเชิงเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตัวเลขแล้วก็ตรวจไลปิดก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
1: ตัวดี
0: นะตัวเลวค่ะ LDL
1: LDL ครับ
0: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: LDL หรือ HDL คร
0: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
1: L ตัว L อ๋อโอเค
0: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือนทราย
1: ทร
0: ายที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำอะค
1: ่
0: ะก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะคะแต่ถ้า HDL เหมือนอยากย่อย
1: ตัวดีละ
0: ตัวดีค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
1: ค
0: ือคอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ยไม่เกิน200
1: ครับผม
0: นะคะ LDL ไม่เกิน130
1: ครับ
0: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40นะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
1: ้
0: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันรำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริจินอลออริจินอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
1: ั
0: วหนึ่งที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริจินอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริจินอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
1: ค่ะ
0: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริจินอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริจินอลมันก็เลยอยู่ในรำ
1: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
0: ์
1: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000
0: บาง
1: มา
0: 8,000
1: แล้วก็ไปถึงหมื่นกว่าก็มีละ
0: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
1: ครับ
0: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก็คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะ
1: ก็
0: จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะบางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานแฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานแฟตต่อนะคะแต
1: ่
0: เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000
1: ppm

0: PM นะคะทีนี้ตัว Original นี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบ Original ในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของ Original 3ระดับนะคะก็คือ 4,000 8,000 แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
0: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที
1: ่
0: ม
1: ี
0: ไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะเป็นกลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย์
1: อ๋อใช้เวลา4อาทิตย์
0: 4อาทิตย
1: ์เห็นความแตกต่าง
0: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ 8,000 นะคะ
1: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
0: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันนำข้าวที่มันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ตัว Original เนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORAC ORAC ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว่าค่าโอแลกเขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบโอแลกกับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้
1: านอนุมูลอิสระ
0: ของอาหารนะคะ
1: ครับหลังที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกเลยนะครับ nutrient dense เข้าไป
0: คือเราก็จะได้รู้ว่า
1: ที่รู้สึกว่าแบบมีแต่แคลอรี่อย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่เราก็จะอ๋อมันมีออริจินอลแล้วมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่า OLAC เนี่ยนะคะกับแฟบเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่า OLAC ลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ 4.1% 8.6% 10.1%
1: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆนะครับ
0: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟบนี่ใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะเราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 มั้ยก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้อค่ะว่าราคามันคุ้มไหมกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
1: อ
0: ันนี้ก็อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะ
1: ถ้าเกิดบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
0: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินัลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
1: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
0: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: โดยอาจารย์ก็มองว่า
0: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดหนึ่งครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
0: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวหนึ่งนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก
1: ็
0: คือไข่1ฟองจะมีประมาณ
1: 220
0: มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
0: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1,770 ครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีที่เราก
1: ุนเชียงไส้กรอก

0: เครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลัง
1: ว่าหลักๆก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัวนะคะเพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหาร ไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นๆชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวมเราดู LDL ปัจจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
0: คือเป็นคนละเรื่องกัน
1: ค่ะที่แต่ก่อนนะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะคือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง
0: ค
1: ือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
0: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
1: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะ
0: ค
1: นะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดแบบที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก็เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก
0: ็
1: คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
0: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
1: ก็คือเช่นยกตัวอย่าง
0: ย
1: กตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมูเจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่
0: ๆครับโอเคแต่คือว่าอย่างที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลละกันนะครับว
1: ่
0: าให้คอเลสเตอรอลในเลือด
1: ลดลงไม่สูงใช่ไหมคะ
0: เอาขอในเลือดนะครับ
1: ขอในเลือดก็ค
0: ือ
1: เพราะว่าขอในอาหารนี้ก็เลี่ยง
0: การกินอาหารเราก็เลี่ยง
1: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได้ก็คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
0: ค
1: ืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือ lifestyle change นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกายอย่างที่เขาแนะนำก็คือ20ถึง40นาทีต่อ
0: เอาพวกคาร์ดิโอ
1: ค
0: ่
1: ะใช่ใช่คาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็เป็นคน active ก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่อง physical activity คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอ
0: ค
1: ทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคลื่อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี
0: ่ครับ
1: ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือ end up สุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ
0: ์ครับ
1: นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็คือต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพอ
0: ครับเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให
2: ้เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดNet Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้

ุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มินขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มินขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูม่าลองก้าอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน C U R C U M I N นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2 ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oilส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่าคิวคูมินอยด์ C U R C U M I N O I D คิวคูมินอยด์นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้าคิวคูมินอยด์เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีเรดิคัลส์ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า Super Oxide Dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของกลูตาไทโอนเพอร์ออกซิเดสเป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียกดีท็อกซิฟิเคชันนะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอนในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือ anti inflammatory เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF kappa B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวคูคูมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่ออีโคไลเจ้าตัวนี้ไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนัง

0: ในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูโคมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไว้เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวคูโคมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคแล้วครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้การท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
3: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะ เนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภคคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะ
4: เพื่อค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินทร์จากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซีโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1 นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของผิวผมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญมากกับผิวค่ะคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญกับข้อต่อค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบในบริเวณกระดูกอ่อนนะคะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจนไทป์2นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันนะคะสุดท้าย
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพ พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอ

ความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: สาหร่ายสไปรูลินาสกัดช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหาร
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
4: ที่เป็นหมอพบทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกลียวทองเลยล่ะ
2: เปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
5: ของร
2: ่
5: างกาย
2: ของร่างกายค่ะ
3: มันจุในอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
2: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอสเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนันเอสเซนเชียลเอสเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละถึงจะคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
3: ้
2: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
1: ห้าหมู่ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวน
6: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
7: คุณป้าคิดว่าสาหร่ายเกลียวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
8: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าอาการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
9: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกลียวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกลียวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
10: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงๆลืมๆต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจกินสาหร่ายเกลียวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นและพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
11: เผื่อว่าคุณแม่เป็นเบาโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกลียวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม

0: สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันม้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันม้า
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ไปแล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกลซองไนคอมเพล็กซ์เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่True Selectทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
2: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ก็เคยได้ยินมา

0: างนะคะ
1: มีด้วยเหรอคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
0: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
2: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
3: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
4: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นแล้วพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
2: อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมาก
3: พอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเกินเนี่ยนะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนาเลยค่ะ
0: ครีมมันซึมซาบเร็วมากแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ไม่เหม็นเลย
1: กลิ่นหอมค่ะรู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ
5: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
1: เปิดแอร์ทำอีก
5: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
6: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมาพอริ้วรอยมาหน้าดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนย่านโอ้โหมันน่ากลัวมากคุณผู้ชม
5: ค่ะ
6: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยกับของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์ Gerizong Nice Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
5: ะ
6: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ใช่ไหมทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินคือน้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเนี่ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
5: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะคุ
6: ณผ
5: ู้
6: ชม
5: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยล่ะค่ะ
6: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
5: ม
6: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูนะ
5: ค่ะ
6: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองนะเวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทาลูบไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงนะก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
5: คะ
6: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
5: ค
6: ืออันนี้อาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
5: ์
6: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก้มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
5: ัน
6: ดับ2คือริ้วรอยค่ะมันจะค่อยๆจางไป
5: ตื่นขึ้นเน
6: า
5: ะ
6: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเวลาคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
5: ยก
6: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชมคะครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวดนะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
5: คือ
6: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
5: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซึ่งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆ
6: ใช่แล้ว
5: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
6: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
5: า
6: ะ
5: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมนี่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5%แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข้อศอกข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าม
6: แห้ง
5: เหี่ยวถูกจริงทุกอย่างเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมั้ยตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะ

0: รู้สึกว่าจากที่มันหยาบกร้านแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้ไหม
1: อะไร
0: ผมค่ะคุณผู้ชม
1: ใครที่แบบได้คุ้มสุดจริงๆ
0: ใครที่แบบว่าผมชี้ฟูแห้งแตกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็สวยเหลือเกิน
1: เลยใช่ไหมคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้านี่แหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได
0: ้
1: ก็คือครีมน้ำมันม้า 5% แล้วเข้มข้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยในคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
0: ์
1: เป็นกุหลาบนะคะ
0: แอปเปิ้ลมิน
1: ต์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
0: ่
1: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
0: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
1: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันม้าเข้าไปน
0: ะ
1: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะมันก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยอาจจะใช้ยากนิดน
1: ึ
0: ง
1: อันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอะไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
0: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกร้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
1: ้ดูรอยผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริง
0: ๆ
1: แล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆมีไม่ถึงนะ
0: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
1: แล้วยังไม่พอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
0: ใช่ใช่นี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช้เองเลยเราให้ใช้เลยเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
1: ัน
0: จะมีผื่น
1: อะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
0: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
1: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
0: ะ
1: จากพี่แอนเป็น2คนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงๆแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงๆหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
0: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายด์เข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอเกริซอนนายคอมเพล็กซ์ยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะ
0: ค
1: ่ะให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
1: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้

0: ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคุมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: สวัสดีผู้ชมที่รักทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสูงวัยใกล้หมอพื้นที่ของคนวัยเกษียณที่อยากเข้าใจร่างกายตัวเองแบบไม่ต้องเปิดตำรารายการนี้เชื่อว่าความรู้ไม่ควรทำให้เรารู้สึกผิดแต่ควรทำให้เรากล้ากลับไปดูแลตัวเองอีกครั้งและที่สำคัญเราไม่สอนแต่เราชวนคิดค่ะวันนี้เราอยากเริ่มต้นด้วยเรื่องเล็กๆที่หลายคนอาจมองข้ามแต่กลับทำให้คนนับล้านไม่เคยได้นอนเต็มคืนเลยสักครั้งคุณเคยไหมคะนอนเร็วแล้วแต่ตีสองต้องลุกไม่ได้ดื่มน้ำก่อนนอนเลยแต่ยังต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำพอตอนเช้าก็รู้สึกง่วงเหนื่อยงงทั้งที่เหมือนก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยบางคนพยายามลดน้ำเย็นก่อนนอนบางคนเลิกกินข้าวเย็นแต่ก็ยังตื่นเวลาเดิมทุกคืนมันเป็นเรื่องของวัยหรือมีบางอย่างที่เรายังไม่เคยมองให้ถูกจุดกันแน่และคุณอาจไม่เชื่อว่าแค่ของว่างเล็กๆก่อนนอนที่คุณคิดว่าปลอดภัยอาจเป็นต้นตอของปัญหานี้ทั้งหมดและเรื่องแบบนี้เราคงเดาเอาไม่ได้ต้องฟังจากคนที่เห็นปัญหานี้กับตาตัวเองมานับพันครั้งหมอผู้สูงวัยจากญี่ปุ่นที่ยังลงพื้นที่ดูแลคนวัย60ขึ้นไปด้วยมือของเขาเองเขาเชื่อว่าคนสูงวัยไม่ควรต้องอดนอนเพื่อจะได้แก่ช้าแต่ควรนอนหลับได้เพราะเข้าใจว่าร่างกายกำลังต้องการอะไรหมอมาโคโตะยินดีต้อนรับค่ะ
2: ขอบคุณมากครับหมอนุ่นหมอว่าเรื่องแบบนี้ถ้าไม่เคยเจอเองก็คงยากจะเข้าใจหมอเองเคยมีช่วงที่ต้องลุก3ครั้งต่อคืนทั้งที่ไม่ได้กินอะไรผิดเลยจนได้เจอกับผู้สูงวัยหลายคนที่ไม่ได้กินเยอะแต่กินผิดจังหวะและนั่นแหละครับที่เปลี่ยนความเข้าใจของหมอไปทั้งชีวิตหมออยากให้เราลองหลับตานึกภาพกิจวัตรช่วงค่ำของแต่ละคนดูนะครับบางคนเลิกดื่มน้ำตั้งแต่5โมงเย็นแต่ยังตื่นฉี่ตอนตี2บางคนเลือกดื่มแต่น้ำแร่เย็นๆเพราะคิดว่าสะอาดบางคนกินแตงโมหรือผลไม้เย็นๆเพื่อดับร้อนบางคนไม่กินอะไรเลยแต่หิวก่อนนอนก็เลยหยิบโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวมาสักถ้วยฟังดูเฮลตี้ใช่ไหมครับแต่คำถามคือแล้วทำไมเรายังตื่นตอนเดิมทุกคืน
1: หนูว่าประโยคนี้คงแทงใจหลายคนนะคะลุงหมอเพราะในคลินิกก็เจอบ่อยค่ะคนที่พยายามดูแลตัวเองแทบทุกทางไม่กินเค็มไม่กินเย็นไม่ดื่มน้ำหลังสามทุ่มแต่พอตีสามยังต้องลุกเข้าห้องน้ำแล้วกว่าจะหลับอีกทีคือฟ้าเริ่มสว่าง
2: หมอก็เจอเคสบ่อยครับโดยเฉพาะคนที่เริ่มอายุเข้าเลข6เลข7คนไข้บางคนของหมอใช้วิธีจดตารางเข้าห้องน้ำเหมือนปฏิทินทุกจุดที่วงกลมไว้คือตีสองหรือตีสามแบบเป๊ะๆตลอดทั้งเดือนบางคนเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนหมอนเปลี่ยนยาก็ยังตื่นที่เดิมสุดท้ายกลับมาคำถามเดิมว่าร่างกายกำลังปลุกตัวเองเพราะอะไร
1: และที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่การตื่นแบบสะดุ้งแต่เป็นการตื่นแบบธรรมดาเกินไปจนคนคิดว่ามันคือเรื่องปกติของวัยทั้งที่จริงอาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายกำลังถูกกระตุ้นแบบซ้ำๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
2: ใช่ครับแล้วหลายคนคิดว่าถ้าไม่ดื่มน้ำก็ไม่มีเหตุให้ต้องฉี่แต่ลืมไปว่าน้ำมันอาจไม่ได้มาจากน้ำเปล่าเสมอไปบางคนแค่กินข้าวต้มร้อนๆที่ใส่ซีอิ๊วเยอะหน่อยกินผลไม้ชิ้นเล็กๆก่อนนอนหรือจิบน้ำสมุนไพรกล่องแบบไม่มีคาเฟอีนแต่หวานทุกอย่างนั้นร่างกายมองว่าคือของเหลวที่ต้องขับออกไม่ใช่ของที่ควรเก็บไว้ตอนพัก
1: ลุงหมอคะแปลว่าไม่ใช่แค่ปริมาณน้ำที่เราดื่มแต่มันคือชนิดของน้ำที่ร่างกายเจอใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องเลยครับของเหลวที่มีน้ำตาลสูงหรือโซเดียมสูงแม้เพียงนิดเดียวในช่วงที่ร่างกายเตรียมพักจะถูกประมวลว่าต้องรีบจัดการแล้วไตก็จะเริ่มทำงานทันทีโดยไม่รอให้เราหลับลึกก่อนบางเคสคนไข้กินกล้วยสุกจัด1ลูกกับนมถั่วเหลือง1แก้วก่อนนอนทุกวันพอตื่นกลางดึกเขาคิดว่าเป็นเพราะวัย ทั้งที่จริงคือน้ำตาลรวมในมื้อนั้นเกิน25กรัมแล้วร่างกายจำได้ว่าทุกคืนต้องขับออกพอถึงเวลาก็ปลุกตัวเองโดยอัตโนมัติครับ

0: ตารางตื่นกลางดึกที่เคยเป๊ะทุกคืนก็เปลี่ยนทันที
1: ฟังแล้วหนูอดคิดไม่ได้เลยค่ะว่าบางทีสิ่งที่เราทำเพราะแค่หิวอาจกลายเป็นตัวที่ทำให้เรานอนไม่เต็มคืนไปทั้งชีวิต
0: หมออยากฝากไว้ว่าพฤติกรรมตอนเย็นคือจุดตั้งต้นของความลึกในการนอนถ้าเราเลือกถูกมันจะต่อเนื่องไปถึงฮอร์โมนสมองหัวใจและอารมณ์ในวันถัดไปแต่ถ้าเลือกผิดร่างกายจะวนกลับมาเริ่มวันใหม่ด้วยความเหนื่อยซ้ำๆแบบที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนครับ
1: และเพราะแบบนี้แหละค่ะที่เราต้องฟังต่อว่าจริงๆแล้วร่างกายเรากำลังขับของเหลวหรือกำลังขับความเคยชินผิดๆออกไปกันแน
0: ่หมออยากชวนคุณผู้ชมลองนึกตามแบบนี้ครับสมมุติเราดื่มน้ำเย็นแค่ครึ่งแก้วตอน6โมงเย็นแล้วนอนตอน4ทุ่มแต่ดันตื่นตอนตี2ทุกคืนโดยที่ก่อนนอนก็ไม่กินอะไรหนักไม่เค็มไม่หวานทุกอย่างเหมือนจะดีหมดแล้วทำไมร่างกายยังปลุกตัวเองขึ้นมาเพื่อขับอะไรบางอย่างที่เราไม่เห็น
1: มันเหมือนร่างกายกำลังตอบสนองกับอะไรที่เราไม่ได้สังเกตแต่ก็ยังทำอยู่ทุกวันใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับบางครั้งสิ่งที่กระตุ้นไม่ใช่ปริมาณของเหลวแต่คุณสมบัติของของเหลวที่ร่างกายไม่ไหวใจน้ำตาลสูงเกินไปไตขับน้ำมันเกินไประบบน้ำดีทำงานโซเดียมสูงเกินไปร่างกายดึงน้ำเข้าไปเจือจางแล้วขับออกถ้าเรากินของเหล่านี้ในจังหวะที่ใกล้เวลานอนแม้แค่นิดเดียวระบบในร่างกายจะเริ่มตื่นตัวทั้งที่สมองกำลังจะปิดสวิตช์หลับ
1: แล้วมันจริงไหมคะที่มีบางคนกินน้อยมากกินของเบาด้วยซ้ำแต่ยังตื่นตอนเดิมเหมือนถูกตั้งปลุก
0: หมอมีเคสคนไข้คนหนึ่งครับอายุ72ปีกินแค่น้ำต้มใบเตยไม่หวานกับกล้วยครึ่งลูกทุกคืนแล้วก็ตื่นตรงตี3เป๊ะทุกวันพอเปลี่ยนมาเป็นชาอุ่นแบบไม่หวานเลยกับข้าวโอ๊ตนิดเดียวกลับนอนได้ยาวขึ้นเกือบ5วันติดถามว่าทำไมคำตอบคือใบเตยที่เขาต้มไว้ใช้ใบนอกสุดมันขมและมีสารที่ขับปัสสาวะตามธรรมชาติส่วนกล้วยลูกนั้นสุกจัดเกินไปมีน้ำตาลธรรมชาติสูงมากพอรวมกันร่างกายเลยตื่นไม่ใช่เพราะมากแต่มาจากผิดจังหวะ
1: ฟังแล้วมันไม่ใช่แค่ว่ากินดีหรือกินเฮลตี้แต่คือกินให้ถูกกับช่วงเวลาของร่างกายใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับหลายคนกินอย่างถูกต้องแต่กินผิดเวลาร่างกายก็ยังต้องตื่นมาเคลียร์ของที่ไม่ควรมีตอนนั้นอยู่ดีเพราะร่างกายจะจำว่าทุกคืนเวลานี้ต้องขับบางอย่างออกไปและมันทำโดยไม่ถามเราด้วยนะครับ
2: แปลว่าอาการตื่นกลางดึกแบบไม่มีสาเหตุอาจไม่ใช่ความบังเอิญแต่คือพฤติกรรมซ้ำที่เราสร้างเองโดยไม่รู้ตัว
0: หมออยากให้เราลองคิดว่าร่างกายก็เหมือนบ้านถ้ามีใครกดกริ่งหน้าบ้านตอนตีสองทุกคืนเราอาจคิดว่าเป็นลมหรือแมวเดินผ่านแต่ถ้ากดทุกวันเวลาเดิมนั่นอาจไม่ใช่เหตุบังเอิญมันคือระบบแจ้งเตือนที่เราเคยเปิดไว้แล้วลืมปิดแล้วสาเหตุนั้นบางทีไม่ได้อยู่ที่เสียงแต่อยู่ที่ของบางอย่างที่เราวางไว้ทุกคืนเช่นอาหารของว่างหรือแม้แต่เครื่องดื่มสุขภาพที่เราคิดว่าดี
1: หนูว่าหลายคนคงเริ่มอยากรู้แล้วค่ะว่าแล้วของว่างแบบไหนกันแน่ที่ควรหลีกเลี่ยงแบบไหนที่ร่างกายยอมรับได้โดยไม่ต้องปลุกเรา
0: ก่อนจะไปถึงตรงนั้นหมอขอถามคุณนุ่นกลับหน่อยครับในประสบการณ์ของคุณเคยเจอเคสแบบนี้บ้างไหมที่เหมือนผู้ป่วยทำทุกอย่างถูกต้องหมดแต่ตื่นตรงเวลาเดิมเหมือนมีนาฬิกาซ่อนอยู่ในร่างกายบ้างไหม
1: เคยเลยค่ะหนูเคยดูแลคนไข้ที่นอนดีมาตลอดชีวิตแต่พออายุเริ่มเข้าเลข7กลับตื่นตี3ตรงเป๊ะทุกวันพอเราสืบย้อนดูถึงรู้ว่าเขาเปลี่ยนนิสัยใหม่แค่1อย่างคือกินน้ำสมุนไพรกล่องทุกคืนก่อนนอนเพราะอยากลดความดันทั้งที่ในกล่องนั้นมีน้ำตาลเกือบ15กรัมแล้วเขาไม่เคยรู้เลย
0: แบบนี้แหละครับคือสิ่งที่หมออยากให้ทุกคนระวังไม่ใช่แค่ดูว่าเรากินอะไรแต่ต้องดูว่าร่างกายเราต้องทำอะไรเพิ่มเพราะของสิ่งนั้นและนั่นคือจุดที่ร่างกายเริ่มตื่นแม้เราจะอยากนอนต่อแค่ไหนก็ตาม
1: แล้วแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าร่างกายเราตื่นเพราะปริมาณหรือเพราะประเภทของสิ่งที่เรากิน
0: คำถามดีมากครับและคำตอบนี้แหละคือสิ่งที่เราจะคุยกันในตอนต่อไปอาหาร8อย่างที่หมอกำลังจะเล่าไม่ได้แค่กินได้แต่มันจะเปลี่ยนวงจรการนอนของเราแบบไม่ต้องใช้ยาเลยครับ
3: งั้นหมอขอเริ่มจากอันดับ8เลยครับถั่วลูกไก่หรือชิกพีซไม่ใช่แค่มีโปรตีนกับไฟเบอร์สูงนะครับแต่ในถั่วเม็ดเล็กๆนี้มีทริปโตแฟนที่เป็นสารตั้งต้นของเซโรโทนิน

0: ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินตอนเราหลับนอกจากนั้นยังมีแมกนีเซียมสูงตามธรรมชาติช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวหมอเคยเจอคนไข้ที่นอนไม่ลึกมาหลายเดือนลองเปลี่ยนจากของหวานก่อนนอนมาเป็นถั่วลูกไก่นิดเดียวผลคือกลับไปหลับลึกได้ใน3คืนครับ
1: ฟังแล้วมันเหมือนว่าการนอนหลับดีไม่ได้เริ่มที่หมอนหรือแสงรบกวนแต่มาจากจานข้าวเย็นของเราด้วยนะคะ
0: ถูกเลยครับเพราะอาหารบางอย่างไม่ได้ทำให้อิ่มอย่างเดียวแต่มันบอกสมองว่าพักได้แล้วหรืออย่าเพิ่งพักโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
1: คุณผู้ชมเคยเจอไหมคะแบบกินแค่ของเบาๆก่อนนอนแต่กลับรู้สึกเหมือนสมองยังวิ่งทั้งที่ร่างกายนิ่งไปแล้วบางทีมันอาจไม่ใช่ความเครียดแต่คือพลังงานบางอย่างที่ยังค้างอยู่ในระบบ
0: ต่อไปอันดับ7ครับข้าวโอ๊ตอุ่นๆหลายคนคิดว่าเหมาะแค่กับคนลดน้ำหนักแต่จริงๆแล้วมันช่วยเรื่องการนอนได้ดีมากข้าวโอ๊ตคือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ค่อยๆปล่อยน้ำตาลซึ่งช่วยให้เซโรโทนินหลั่งต่อเนื่องและเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินได้ลื่นไหลทำให้การนอนต่อเนื่องยาวขึ้นไม่สะดุดกลางดึก
1: แล้วถ้าเทียบกับผลไม้อย่างกล้วยล่ะคะเพราะหลายคนก็ใช้กล้วยช่วยให้นอนง่ายเหมือนกัน
0: กล้วยก็มีทริปโตแฟนครับแต่ข้อเสียคือถ้าสุกมากน้ำตาลจะสูงมากเช่นกันแล้วน้ำตาลนั่นแหละที่ร่างกายต้องรีบเคลียร์ออกตอนหลับข้าวโอ๊ตไม่มีปัญหานั้นแถมยังให้เบต้ากลูแคนที่ช่วยลดระดับคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดตอนกลางคืนอีกด้วยแล้วคุณนุ่นคิดยังไงครับคนไทยเราเองดูเหมือนจะคุ้นกับการมีของว่างหลังอาหารเย็นมากพอสมควรโดยเฉพาะพวกผลไม้รสหวานหรือขนมหวานเบาๆคุณเคยเจอเคสที่เขาคิดว่าแค่นี้ไม่เป็นไรแล้วจริงๆร่างกายเขาสะเทือนไหมครับ
1: เยอะเลยค่ะเคยมีเคสหนึ่งที่คนไข้กินวุ้นมะพร้าวใส่น้ำผึ้งทุกคืนเพราะคิดว่าเบากว่าของทอดแล้วตื่นตรงเวลาทุกวันทั้งที่คิดว่าหลับสนิทสุดท้ายระวัดระดับน้ำตาลตอนดึกพบว่ามีพีคน้ำตาลแฝงอยู่ช่วงตีสองเป๊ะๆร่างกายเลยต้องขับออกแถมยังเจอดีไฮเดรชันตอนตื่นโดยไม่รู้ตัวด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าใครรู้สึกว่าร่างกายตื่นก่อนนาฬิกาเป็นประจำอาจต้องเริ่มมองพฤติกรรมอาหารของเราด้วยมุมใหม่ไม่ใช่แค่ว่ามันเฮลตี้ไหมแต่ร่างกายต้องทำงานอะไรเพิ่มหลังจากเรากินสิ่งนั้นเข้าไปหรือเปล่า
0: ใช่เลยครับแล้วอันดับ6ของหมอคือเมล็ดฟักทองอาจดูธรรมดาแต่เต็มไปด้วยสังกะสีไขมันดีและแมกนีเซียมซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสารสื่อประสาทที่ช่วยให้นอนหลับนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สวิงตอนกลางดึกหมอแนะนำให้กินขั้วอ่อนๆไม่ใส่เกลือก่อนนอน 1-2 ช้อนโต๊ะก็พอครับ
1: แล้วแบบนี้คนที่มีปัญหานอนหลับเพราะขาตึงหรือตะคริวตอนดึกก็จะได้ประโยชน์จากเมล็ดฟักทองด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับตะคริวบ่อยตอนดึกมักเกี่ยวกับแมกนีเซียมขาดหรือโพแทสเซียมไม่สมดุลเมล็ดฟักทองช่วยเติมแมกนีเซียมได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งยาเลยครับส่วนอันดับ5ปลาซาดีนในน้ำมันมะกอกนี่เป็นของที่หมอชอบมากครับเพราะมีโอเมก้า3ที่ช่วยลดการอักเสบในระบบประสาทและมีโปรตีนดูดซึมง่ายที่ช่วยควบคุมกลูโคสให้คงที่และที่สำคัญคือมีวิตามินดีซึ่งช่วยให้สมองควบคุมวงจรหลับตื่นได้ดีขึ้นแค่กิน1ช้อนหรือครึ่งกระป๋องกับข้าวเล็กน้อยก็ช่วยให้สมองไม่รู้สึกเหมือนขาดแดดในวันที่ไม่ได้ออกนอกบ้านเลยครับ
1: โอเคค่ะวันนี้เราเริ่มได้ตั้งแต่อันดับ8ถึง5แล้วนะคะและที่น่าสนใจคือไม่ใช่แค่ช่วยให้นอนดีขึ้นแต่แต่ละอย่างก็ยังเบาไตเบาสมองได้ด้วยจริงๆ
0: ใช่ครับและเรายังเหลืออันดับ4ถึง1ที่หมอเชื่อว่าหลายคนไม่เคยนึกถึงเลยด้วยซ้ำอันดับ4คือฟักทองนึ่งครับหลายคนคิดว่าฟักทองคือของหนักแต่จริงๆถ้ากินในปริมาณพอเหมาะฟักทองมีทริปโตแฟนที่ช่วยสร้างเซโรโทนินซึ่งเป็นสารตั้งต้นของเมลาโทนินฮอร์โมนที่ช่วยให้เราหลับลึกขึ้นได้ฟักทองยังมีไฟเบอร์สูงช่วยให้ระบบน้ำตาลในเลือดนิ่งตอนกลางคืนซึ่งสำคัญมากเพราะน้ำตาลที่เหวี่ยงคือหนึ่งในตัวปลุกอันดับต้นๆของร่างกายโดยไม่รู้ตัว
1: หมอเคยเจอเคสที่คนไข้เปลี่ยนแค่มื้อก่อนนอนจากขนมเป็นฟักทองนึ่งแล้วบอกว่าหลับได้นานขึ้นจาก4ชั่วโมงเป็นเกือบ6ชั่วโมงเลยค่ะแบบนี้ถือว่าใช้ได้ไหมคะ
0: ใช้ได้เลยครับเพราะเราไม่ได้ต้องการให้อิ่มแต่ต้องการให้ร่างกายไม่ต้องทำงานเพิ่มระหว่างหลับต่อมาอันดับ3คือข้าวบาเล่อุ่นๆหลายคนกลัวแป้งแต่จริงๆข้าวบาเล่เป็นพรีไบโอติกช่วยให้จุลินทรีย์ดีในลำไส้ทำงานตอนกลางคืนได้สมดุลและที่สำคัญคือข้าวบาเล่มีแมกนีเซียมธรรมชาติช่วยคลายกล้ามเนื้อและลดอัตราการตื่นในช่วง deep sleep หมอแนะนำให้ต้มแบบจืดๆผสมงาดำคั่วนิดเดียวไม่ต้องปรุงหวานเลยครับ

0: าเหมือนลำไส้ก็มีบทบาทต่อวงจรการนอนด้วย
1: ใช่ครับเราเคยเข้าใจว่าการนอนคือเรื่องของสมองอย่างเดียวแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าลำไส้ก็มีนาฬิกาชีวิตของมันถ้าเรากินอะไรที่ไปรบกวนนาฬิกานั้นเช่นของมันจัดหรือรสจัดก่อนนอนลำไส้จะผลิตสารอักเสบเล็กๆที่สะสมจนกลายเป็นปัญหาการนอนในระยะยาวได้เลย
0: แล้วอันดับ2คะ
1: อันดับ2คือเมล็ดฟักทองอบอุ่นๆไม่ใช่ของเล่นนะครับอันนี้เล็ดแต่พลังใหญ่เมล็ดฟักทองเป็นหนึ่งในแหล่งแมกนีเซียมและสังกะสีธรรมชาติที่ดีที่สุดแมกนีเซียมช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวส่วนสังกะสีช่วยกระตุ้นเอนไซม์ที่เกี่ยวกับการสร้างเมลาโทนินและที่สำคัญเมล็ดฟักทองมีโปรตีนเล็กน้อยที่ช่วยให้น้ำตาลในเลือดนิ่งไม่เหวี่ยงเหมือนการกินของหวานเปล่า
0: ๆหนูเพิ่งรู้เลยค่ะว่าแม้แต่ของกินเล่นเล็กๆก็ส่งผลต่อฮอร์โมนนอนได้ขนาดนี
1: ้หลายคนมองข้ามครับและสุดท้ายอันดับหนึ่งที่หมออยากแนะนำที่สุดก็คือน้ำข้าวกล้องหอมมะลิอุ่นๆครับไม่ใช่ข้าวกล้องปั่นนะแต่คือน้ำต้มข้าวกล้องแบบอุ่นๆที่กรองเอากากออกจะได้แร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระจากข้าวเต็มๆโดยไม่ต้องเขียวน้ำข้าวกล้องช่วยให้น้ำตาลในเลือดนิ่งแถมยังช่วยให้ตับและไตพักเพราะไม่ต้องย่อยอะไรเพิ่มและที่สำคัญคือมันอุ่นพอดีเหมือนกล่อมระบบประสาทก่อนนอน
0: หนูรู้สึกเลยค่ะว่าทั้ง8อย่างนี้ไม่ใช่แค่ช่วยให้นอนแต่เหมือนมันกำลังสื่อสารกับร่างกายว่าคืนนี้คุณปลอดภัยนะหลับได้เลย
1: ใช่ครับเพราะการนอนของคนวัย60บวกไม่ได้แปลว่าเรานอนหลับแต่แปลว่าร่างกายอนุญาตให้เราหลับและถ้าเรารู้ว่าร่างกายฟังเราอยู่เราก็สามารถพูดกับมันได้ผ่านสิ่งเล็กๆที่เรากินก่อนนอนนี่แหละครับ
0: แล้วถ้ากินถูกทุกอย่างแล้วยังนอนไม่หลับอยู่ดีล่ะคะเราควรสงสัยอะไรต่อเป็นอันดับแรก
1: คำถามนี้ดีมากครับและเป็นจุดที่เราจะไปต่อกันในเฟสถัดไปเลยเพราะอาหารอาจไม่ใช่จุดจบของปัญหาแต่มันอาจเป็นแค่ชั้นแรกของระบบที่ยังไม่สมดุลอยู่ได้ครับ
0: ถ้าฟังมาทั้งหมดแล้วเราจะเห็นเลยนะคะว่าการตื่นกลางดึกมันไม่ใช่เรื่องเล็กที่ควรมองข้ามอีกต่อไปเพราะมันอาจเป็นเสียงเบาๆที่ร่างกายกำลังบอกเราว่ายังมีบางอย่างที่ไม่สมดุลโดยเฉพาะกับระบบน้ำระบบน้ำตาลที่หลายคนไม่รู้เลยว่ามันซ่อนอยู่ในของว่างเล็กๆก่อนนอนแทบทุกวันหนูชอบมากเลยค่ะที่ลุงหมอบอกว่าไม่ใช่แค่หยุดกินแต่คือเลือกอาหารที่ร่างกายวางใจเพราะพอคิดแบบนั้นมันไม่รู้สึกว่าเรากำลังอดแต่เหมือนเราแค่เปลี่ยนวิธีดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเฉยๆ
2: หมออยากให้ทุกคนมองอาหารเหมือนคนเฝ้าบ้านครับถ้าเราให้คนไว้ใจเฝ้าบ้านก็หลับสนิททั้งคืนไม่ต้องลุกมาตรวจซ้ำแต่ถ้าให้คนแปลกหน้าเฝ้าแม้จะตัวเล็กน่ารักหรือดูไม่อันตรายเราก็จะนอนไม่หลับโดยไม่รู้ตัวและนี่คือความต่างของการเลือกอาหารก่อนนอนแบบรู้กับแบบเดาง
0: ั้นคืนนี้ถ้าคุณรู้สึกอยากลองอะไรสักอย่างแทนที่จะหยิบนมเย็นหรือผลไม้หวานที่คุ้นมือลองเลือก1ใน8อย่างที่เราคุยกันวันนี้ค่ะจะเริ่มจากโยเกิร์ตไม่หวานกับเชอร์รี่หรือโอ๊ตอุ่นกับกล้วยก็ได้แต่ที่สำคัญคืออย่าลืมสังเกตตัวคุณเองหลังตื่นว่ารู้สึกต่างจากคืนก่อนไหมหนูอยากชวนทุกคนลองทำเป็นสูตร8วันวันละ1อย่างลองเวียนไปทีละสูตรแล้วเขียนไว้สั้นๆแค่ว่าเมื่อคืนตื่นกี่ครั้งหรือตอนตื่นเช้าสดชื่นไหมมันเหมือนเราทำให้ร่างกายเป็นเพื่อนที่เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นทีละวัน
2: หมออยากเสริมตรงนี้นิดนึงครับหลายคนมองการเปลี่ยนอาหารเหมือนกับการไดเอทคือทำแล้วต้องเห็นผลทันทีแต่จริงๆแล้วแค่คนเริ่มตั้งใจฟังตัวเองก็ถือว่าเปลี่ยนไปมากแล้วครับเพราะบางครั้งการที่เราตื่นกลางดึกมันไม่ได้อยากให้เรากังวลแต่มันอยากให้เรากลับมาดูแลมันอย่างถูกจังหวะเท่านั้นเองหมอไม่อยากให้ใครต้องหลับด้วยความระแวงครับแค่เลือกสิ่งที่ไม่กระตุ้นร่างกายก็เหมือนเปิดไฟอ่อนๆให้หัวใจว่าเราดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องกลัวตัวเองเพราะการนอนที่ดีไม่ได้เริ่มจากเตียงแต่เริ่มจากการรู้ว่าเรากำลังให้ร่างกายได้พักจริงๆหรือเปล่า
0: และนี่คือรายการสูงวัยใกล้หมอที่เราคุยกันด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความรู้พบกันทุกสัปดาห์กับบทสนทนาที่จะทำให้คุณรู้ทันร่างกายตัวเองแบบไม่ต้องเปิดตำราฝากกดติดตามรายการไว้ด้วยนะคะคืนนี้หลับลึกขึ้นขอให้ตื่นมาด้วยใจที่สดใหม่ค่ะ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: กต.สิทธิโชคเสียงข้างร้อยระบุว่าพฤติการอย่างนี้มีการโทรศัพท์ติดต่อกันมันสอดคล้องกันไปหมดอย่างนี้อย่างน้อยต้องถือว่าเป็นการสนับสนุนหรือทำให้เกิดเหตุการณ์ทำของแต่ละจังหวัดนอกจากพยานปากนี้ยังมีเดเรกพรศรีมาให้การสอดคล้องกับพยานปากนี้ซึ่งก็ให้การบอกชื่อคนคนหนึ่งเคยอยู่กับตีหนุ่มๆ
2: เล่าให้ฟังถึงพฤติการ
1: ซึ่งมันไปตรงกับพยานรหัส16ก็คือเอกราชช่างเหลานั่นแหละ
3: ว่าพยานหลักฐานที่เห็นเนี่ยที่ปรากฏเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเชื่อได้หมายความว่าเราต้องมองบริบทว่าในการกระทำคราวนี้มันไม่ได้ทำที่จุดเดียวมันทำกระจายไปทั้งประเทศแต่ที่เราจับได้ไล่ทันเนี่ยมันมีอยู่บางจุดเช่นที่กลุ่มนครศรีธรรมราชกลุ่มภูเก็ตกลุ่มหนองบัวลำพูกลุ่มอุทัยธานีนครสวรรค์กลุ่มสุโขทัยซึ่งมาประชุมกันแต่ละโรงแรมเนี่ยเพื่อมาทำโพยพอเราจับได้เนี่ยมีอยู่12โพย12โพยหัวเนี่ยมันจะมีหมายเลขคนที่ได้อันดับ1ถึง7เนี่ยจะอยู่ในหมายเลข12โพยนี้ทั้งนั้นเลยซึ่งเกิดจากกลุ่มที่มาทำโพยกันและก็ถูกลงโทษด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็แสดงให้เห็นว่าที่ลงโทษไปนั้นการทำโพยนี้เป็นการกระทำที่ทุจริตการเลือกตั้งละอาจจะไปถึงอาญาด้วยซ้ำถ้าฟังได้ว่าไปเข้า77วงเล็บ1อะไรเหล่านี้คือการให้ทรัพย์สินอะไรกันนะฮะเพราะฉะนั้นพระละมองอย่างนี้ทุกพื้นที่เนี่ยล้วนแต่เกี่ยวข้องกับพรรคเดียวไม่มีพรรคอื่นเข้ามาแทรกเลยทุกคนล้วนแต่เป็นสมาชิกพรรคหรือเกี่ยวข้องกับพรรคแล้วในกลุ่มนี้เมื่อทำโพยเสร็จเนี่ยไปสอดคล้องกับพยานที่กลับคำให้การเขาให้การในครั้งแรกเนี่ยว่าในการประชุมพรรคนะครับจะมอบหมายให้ส.ส.ในพื้นที่หรือบุคลากรของพรรคเนี้ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเป็นคนดำเนินการแล้วมันก็มีการดำเนินการอย่างนั้นจริงๆไงผมไม่ได้เชื่อว่าคนคนนี้พูดตัวคนจะมีน้ำหนักให้เชื่อถือหรือไม่แต่ผมเชื่อถือว่าคำพูดของเขานั้นนะได้รับการปฏิบัติและมันเกิดขึ้นจริงตามคำพูดไหมถ้าดูพยานตรงนี้ได้ว่ามันเกิดขึ้นจริงเป็นไปตามคำพูดของเขาเนี่ยมันก็น่าเชื่อถือใช่ไหมครับข้อที่2เบอร์โทรศัพท์และเส้นเงินในส่วนของเบอร์โทรศัพท์เนี่ยพยานปากนี้ให้การว่าที่ติดต่อใครไม่ว่าจะเป็นเพียงแค่สมาชิกพรรคหรือเป็นถึงกรรมการบริหารพรรคหรือเป็นส.ส.เนี่ยก็มีการยึดโยงกันอยู่ในนั้นพอเราตรวจสำนวนแล้วมันเจอจริงมันก็โยงกันจริงแล้วอันที่3ก็คือว่าหลังจากได้ส.ส.กกต.ได้ประกาศแล้วเนี่ยก็มีการนัดประชุมสวนะครับไม่ใช่สนัดประชุมสวกันที่โรงแรมหนึ่งที่กรุงเทพวันที่21คนที่อยู่ในพรรคนั้นน่ะก็มาร่วมประชุมพยานคือเป็นเลขาของสสเคยคนคนนี้ที่ก็เป็นสวเนี่ยก็เคยอยู่หน้าห้องสสและเคยเป็นอยู่หน้าห้องรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็มาเป็นสวแล้วก็มีเลขาคนนี้ก็มาเป็นพยานให้เราว่าในวันที่21นั้นน่ะมีการนัดประชุมสวที่ประกาศใหม่เนี่ยเพื่อมากำหนดตัวคนเป็นประธานในรองประธานพยานปากนี้ให้การหมดเลยว่ามีการเก็บโทรศัพท์แล้วพบคนสำคัญของพรรคเดินออกมาอาจจะพบถึงหัวหน้าพรรคด้วยซ้ำแต่เพอพรรคอาจจะอยู่กับคนละห้องพฤติการเหล่านี้ครับรวมถึงการมีโทรศัพท์ติดต่อกันของรัฐมนตรีบางคนภายหลังหรือช่วงเวลาที่เลือกตั้งเนี่ยมันสอดคล้องกันไปหมดความเห็นเสียงข้างน้อยก็เห็นว่ากรณีแบบนี้มันอย่างน้อยก็ถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนหรือว่าเป็นการทำให้มีการเกิดเหตุการณ์ไปทำโพยหัวในแต่ละจังหวัดนอกจากพยานปากนี้แล้วยังมีอีกคนหนึ่งก็คือถ้าผมจำชื่อไม่ผิดคือนายดิเรกพรศรีมาได้ให้การสอดคล้องกันเลยกับพยานปากนี้บอกชื่อคนคนหนึ่งว่าเคยอยู่กับรัฐมนตรีหนุ่มๆ นี่แหละแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าพฤติการเป็นยังไงข้อที่จริงที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยตรงกับพยานที่16นี่แหละ
1: นี่ท่านผู้ชมสวนทางไหมกับพี่ประธานกกต.แถลงขนาดเดียวกันที่ประธาน